0: ชบุตรแก้วฟ้าวิกลจริตเป็นใบ้บ้าให้แสงมณีเป็นผู้ครอง 3. หากแมนราชบุตรแก้วฟ้าเสียชีวิตก่อนหรือว่าหลังเปิดใบพินัยกรรมให้ราชบุตรแสงมณีเป็นผู้ครองแทนใน3วันหรือว่า7วันข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในขณะที่ข้าพเจ้าเขียนใบพินัยกรรมนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีอยู่และได้มอบใบพินัยกรรมให้กับพญาทรงพลเป็นผู้ดูแลจนกว่าราชบุตรจะอายุครบ20ปีบริบูรณ์ลงพระราชพิจารณาพระเจ้ากรุงชัยปราการ
1: สุขีด้วยพระยาค่ะ
2: ขออภัย
1: หน่อย
2: ข
1: มาท่าน
2: ท่านนาทรงพล
1: มีอะไรอีกหรือ
2: ข้อ1ข้อ2นะข้าพเจ้านี่ไม่ข้องใจนะข้องใจข้อที่3นะได้ยินไม่ถนัด
0: ถ้าหากท่านไม่ดีข้าพเจ้าจะอ่านใหม่หากราชบุตรแก้วฟ้าเสียชีวิตก่อนหรือว่าหลังเปิดใบพินัยกรรมภายใน7วัน3วันก็ให้แสงมณีมาเป็นผู้ครองแทน
2: ทนายพญาทรงพลและถ้าเสด็จพี่แก้วฟ้าสิ้นพระชนม์วันนี้
0: อ้าวพระองค์ท่านก็เป็นผู้ครอง
2: และถ้าเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: ตายโอ๊ยแสงมณีเ
3: ยอะ
1: ข้าโจรนี่คืออาวุธทำอะไรแบบนี
3: ้ทนายคุณทนาย
1: พระเจ้าค่ะ
3: จับตัวมันดูนี่
1: ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของทหารอยู่แล้ว
3: มันอะไรกัน
1: พ่อท่านพ่อ
3: ช่วยพระองค์ท่านเป็นประทับประจว
2: บได้เลย
3: คุณตุลง
1: ครับ
0: ในฐานะที่เองอยากจะเป็นลูกเขยของพ่อเอาเลยทำหน้าที่ให้เจ๋งถ้าหากว่าเองเอาชัยชนะได้ไม่แน่เองอาจจะได้เป็นลูกเขยของพ่อก็ได้
1: จริงหรือพ่อเ
0: จ๋ง
1: ทางนั้นเรื่องนี้พ่อไม่ต้องห่วงอยู่แล้ว
0: เอาไปเลย
1: หน้าที่ของทหารอยู่แล้วพ่อเอาก่อนเถอะเดี๋ยวผมตาม
0: อ้าวโอ้ยคุณตุลง
1: พ่อเอาก่อนเถอะ
2: นะแต่น้าแน่จริงถ้าใครตายก็เล็งดับเข้ามาดีกว่า
1: พ่อระวังนะพ่อนะ

0: ารถออกเดี๋ยวกูจะรีบไปลงยันกระหม่อมให้จอร์ดบูธ
1: พ่อก็ไปเขาบอกแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องเล่นมุกหลวงพ่อก็ไม่เชื่อนั่นต้มว่าม่าไว้ไหมปันโกเลยนั่น
0: จัดการกูเรียบร้อย
2: หลวงตาจะให้กระผมทั้ง4คนน่ะไปจริงเหรอครับ
0: มาประชุมครั้งนี้มีเรื่องจะบอกพวกเองนี่ถึงเวลาที่จะต้องจากหลวงตาไปแล้ว
2: จริงๆเหรอครับ
0: เองต้องไปสู่แผ่นดินชัยประการพบกับพญาทรงพลคือเพื่อนของหลวงตา
2: ผมจะรู้จักได้ยังไงล่ะครับ
0: อ้าวนี่จดหมายนี่ไปส่งให้ถึงมือของพญาทรงพลบอกว่าสิทธิ์ทั้ง3 4คนนี่เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ธรรมโชติ
3: ครับครับครับ
0: ก็มีไปดี
4: มีบุญคุณนะ
5: ทุกที่กราบพระพระคุณท่านอาจารย์อยู่วัดแล้วไม่ต้องไปเที่ยวรับจ้างนวดใครเขาไม่เอานะไม่ต้อง
0: จำเนียนคนเดียวแค่นั้นแหละ
5: นิมนต์นิมนต์ครับนิมนต์ครับ
6: ยอมไม่จับตัวนะแสงมาดิยอมเลย
7: ดอกสักแดงห้ามสิ
6: ช้าก่อน
5: เดี๋ยวใครจะใครกันเนี่ย
6: หยุดนี่เขากำลังจะเอาชีวิตคุณไปนะ
5: อ้าวหยุดแป๊บหนึ่งขอคุณละแป๊บหนึ่ง
8: เดี๋ยวขอคุยหน่อยขอคุยหน่อย
6: คุณจะคุยอะไรกันล่ะเนี่ย
8: มีธุระมีธุระ
6: ถามมันเราคุยเรื่องมั้ย
8: เดี๋ยวก่อน
5: เดี๋ยวใจเย็น
8: ๆธุระแป๊บนึงจะลบรากันไม่ว่าอะไรมาหาคน
6: มาหาคนทำไมมาหาที่เขาจะฆ่ากันเนี่ย
8: กับธุระ
5: โอ้โหคนใจร้อนเนี่ย
8: บอกเขาไป
5: ที่นี่ธนะจะมาในเมืองมาถามหาคนในเมือง
6: อ้าวฉันนี่ก็คนในเมืองจะถามอะไร
5: ถามหาคนคนนึงชื่อพญาทรงพวง
8: ใครไปซื้อทรงพวงน่าเกลียดไม่ใช่พญาทรงพวง
6: เออถึงว่าน่ะสิ
8: พญาสามพวง
6: เออ
8: มึง
6: เยอะไม่ใช่น่าเกลียดไม่ใหญ่เลย
8: แล้วมีอะไรอ่ะ
6: มีแต่ทรงพล
8: นั่นแหละทรงพลนั่นแหละ
6: อ้าวทำไม
8: ก็ต้องมีจดหมายมีจดหมาย
6: นี่ฉันนี่ทรงพล
8: ใช่ไหม
6: ใช่เลย
8: ถือว่าจดหมายว่าจดหมาย
5: จดหมายก็กูฝากมึงไว้อ่ะ
8: ฝากอยู่ที่กูที่ไหนแล้ว
2: คือว่าไม่ต้องคือว่าผมน่ะมีชื่อว่าศักดา
6: ศักดา
2: เป็นศิษย์เอกของท่านอาจารย์ธรรมโชติ
6: โอ้อาจารย์
2: ผมเดินทางมาหาท่านครับ
6: ศักดานี่ออกมาจากสำนักธรรมโชติ
2: ครับ
6: อ้าวแล้วเจ้าชื่ออะไร
5: ศักดอกกับศักดแดง
8: ศักดแดงครับ
6: อ้าวแล้วเจ้าล่ะ
9: ชาตรีครับ
6: ชาตรี
2: แล้วเรื่องอะไรเหรอครับท่านนะ
6: เพราะว่านี่ราชบุตรแสงมณีคิดขบฏต่อพระองค์ท่านแก้วฟ้า
2: ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าศักดาขอขันอาสาจับแสงมณีด้วยตัวข้าพเจ้าเอง
6: เลยว่าดูฝีมือดูฝีมือ
5: เป็นอาจารย์ธรรมโชติ
6: โอ้โหเก่งจริง
2: ๆตัวไป
6: แค่ศักดาคนเดียวคุมตัวเข้าไปในวังหลวงเจ้าจะได้ดีไม่ถามประดานศักดิ
5: ์ไป
6: ขอทู
5: ลหมดอาวุธแล้ว
6: ไอ้น้องชั่วมึงตาย
8: จับตัวไ
6: ว้ไปไปกู
10: น้องต้องขอพระราชทานอภัยแต่ก่อนที่เสด็จพี่แก้วฟ้าจะทรงทำอะไรลงไปนั้นทรงใคร่ครวญดีซะก่อนเถิดไปค่ะ
8: อย่าค่ะ
11: ศิษย์สุราเจ้าคิดดีแล้วหรือไอ้ทรยศขบฏต่อแผ่นดินฉะนั้นแล้ว
12: พอเดชายังเป็นคนกล้าจริงอย่างศรีสุรางว่าพระเจ้าค่ะถ้าแม้ว่าพระองค์ท่านจะเอาชีวิตแสงมณีราชาอาณาราชจะต้องตำหนิว่าพระองค์ท่านฆ่าน้องหวังราชสมบัติหาวิธีการอื่นเถิดพระเจ้าค่ะ
11: ถ้าหากเช่นนั้นการครั้งนี้แล้วขอมอบหน้าที่ให้ธนาศักหน้าแสงมณี
12: คือฟ้า

0: ถล่มจักรวาลแล้วไล่ออกจากแผ่นดินไป
1: วาง
0: พระจักรพันธุ์ลง
1: ครับ
0: ปล่อยกู
1: พ่อเองแก่แล้ว

0: ชาจะย้อนมาทวง
1: ชาติมา
2: แสงมณีคงเข็ดหลาบคงจะไม่กล้าที่การไกลอีกแล้วพระเจ้าค่ะ
3: คงจะหมดภาระเสียทีคณะ
2: รับได้กล้าพระเจ้าค่ะ
0: พ่อสักไปอย่างนั้นไม่เข็ดก็ไม่รู้จะว่ายัง
2: สอดจังนะมึงนะไอ้คุณตนง
0: ก็เชียร์เป็นไรไปแล้ว
3: คณะ
2: รับได้กล้าพระเจ้าค่ะ
3: ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าคณะเนี่ยไม่ทิ้งลายเสือเชียวคงจะเป็นฝีมือของคณะมีความเก่งกล้ามาก
2: หาไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะกล้าก็มันไม่ได้จับแสงมณีหรอกพระเจ้าค่ะ
3: อ้าวแล้วใครกันล่ะธนา
2: ก็มีเด็กวัดพระเจ้าค่ะที่มาจับแสงมณีขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านครั้งนี้กล้าก็ผมไม่ได้จับเด็กวัดเขาเป็นคนจับมาพระเจ้าค
3: ่
2: ะอ๋อ
3: หรอกเหรอแล้วไม่ใช่ขุนทนงหรอกเหรอชลอยว่าจะเป็นขุนทนงสิ
0: ไม่ต้องห่วงแล้วพระโยคะผมฉันน่ะ
3: เป็นอะไร
0: ตามเข้าไปเนี่ย
2: ขุนทนงเหรอไม่มีความสามารถวิ่งเอาดาบทำหางมาแล้วพระเจ้าค่ะ
3: โอ้ธนาร
2: ับดิกล้า
3: เมื่อสักครู่นี้ธนาบอกว่าเด็กวัดจับได้นี่ถ้าหากว่ารู้ถึงไหนอายถึงนั่นถ้าหากว่าธนาบอกว่าเด็กวัดจับได้แล้วธนาก็ให้เงินแล้วกลับบ้านกลับวัดไปแล้วใช่ไหม
2: ทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะพระองค์พระองค์ท่านเป็นราชกษัตริย์ที่ทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจเด็กวัด3คนพวกนี้เค้ามีฝีไม้ลายมือจับแสงมณีได้ไอ้คันว่าจะให้เงินเขากลับวัดเขาจะดูถูกก็แล้วก็ผมคุยไปนักไปหนาว่าพระองค์ท่านแก้วฟ้าเป็นราชบุตรที่ใจดีมีความเมตตาต่อผู้คนถ้ามีชัยชนะแล้วจะมอบยศถาบรรดาศักดิ์ให้เขาก็เลยตามกล้าก็บอกมาพระเจ้าค่ะ
3: ถ้าฉะนั้นแล้วท่านนาร
2: ับดีกล้าพระเจ้า
3: ให้ทหารไปนำตัวขึ้นเฝ้าข้าพเจ้าด่วน
2: ได้พี่ค่ะเออเขียวมึงน่ะอยู่เฉยๆไปไปรับพวกสันดาเข้ามาหน่อยให้มันไวๆหน่อยสิ
4: ตรีมา
5: อยากรู้นักตัดดอกสแตน
2: เออตัด
5: ได้หน้าสามารถอย่างนี
4: ้ทำอะไรให้เรียบร้อยนะเพื่อนนะยายก็ดูถูกนะรู้ไหม
6: อย่าแตกแถวอย่าแตกแถวเรื่องเฝ้าเจ้าเรื่องไม่ต้องห่วงเรื่องเฝ้าเนี่ยอยู่วัดกูเฝ้าโบสถ์เป็นประจำอยู่แล้ว
2: ไม่ต้องตื่นเต้นเข้ามาในวังหลวง
6: ในโบสถ์ถึงหายเรื่อย
2: ขอเดชะอย่างมีผลกล้าเด็กวัดที่ช่วยจับตัวแสงมณีมาด้วยกัน4คนพร้อมที่จะเฝ้าพระองค์ท่านแล้วพระเจ้าค
3: ่ะไหนล่ะธนา
2: คนนี้ก็ชื่อว่าศักดาคนคนนั้นเขาชื่อว่า
4: ชาตรี

0: เออแล้วเองชื่ออะไรวะ
1: สักดอก
0: ลืมไปสักดอก
1: แต่สัก
0: แดง
2: ฉันสักแดงจ้ะ
0: โอ้ล้วนแต่สักทั้งนั้นเลยธนาบอกเขาเงยหน้าขึ้น

0: ไมหน้าตามันล้อหล่อนี่ถ้าหากว่าไปพบสุนันทาแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยอกต้องแตกแน่ๆเลย
1: เป็นอะไรหรือป่าบาท
0: หาไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกทนา
1: อ๋อนึกว่ามีอะไรพอที่กระกระหม่อมช่วยเหลือเด็กกระกระหม่อมช่วยเหลือมันยัง
0: ขอบใจทนาย
2: ังไม่ทันไรเลยแอบนินทากันแล้วไง
3: ไม่ได้นินทาท่านกลัวเราจะเบิกล่วงหน้า
0: ศักดา
4: พระเจ้าค่ะ
0: แหมไม่น่าเลยนะพาเมียมาทั้ง3คนเชียว
3: เรียนกันไม่ดีนะเฮ้ย
2: เอาล่ะว่าใครจะเป็นน้อย
0: คนนู้นสงสัยจะท้องแก่สิคนหลังสุดน่ะ
3: ไม่ได้ท้องไม่ครับเพิ่ง6เดือนกว่าๆไม่ใช่เลยพี่ครับมันเป็นอย่างนี้เอง
0: ศักดา
4: พระเจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าจะขอแนะนำให้รู้จักพระคณิษฐานามว่าศรีสุราง
4: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
5: จ้ะ
0: ต้องผ่านไฟซะก่อนลมจะมา
3: สวัสดีการของเราให้ดีนะ
6: เ
7: ฉลยว่าคงจะพร้อม
6: ที่ใครสิ
7: อ
6: ่ะไปครับ
0: คนดีมีฝีมือแบบนี้น่าจะพร้อมพระไทย
8: ช่างสวยเอ้ยสวยสุด
2: เริ่มเจ้าชู้แล้ว
8: แม่สวยประดุ

0: นั่งหงอยเลยทนง
1: อะไรเราพ่อก็ดูเขาเนี่ยเขามาจากวัดก็ดีนะ
2: สักดำเป็นเด็กวัดหน้าตาดีก็มึงหลายเท่ามึงน่ะชิดซ้ายไปเลย
0: แล้วมีพระองค์เดียวไง
3: ไม่
0: ก็ไงล่ะเนี่ย
1: มีนี่อีกองเนี่ย
0: โอ้ยตาจะป้อไม่ไหวแล้วมึงไม่ชอบเป็นกองหลัง
3: แหมใส่แว่นตรงแว่นตาเกี่ยวกับอะไรวะน่ะ
4: อ้าวแว่นตาก็เกี่ยวกับหูไงบ้าอืมไม่อย่าเอะไปไม่ใช่แว่นกู
3: แล้วแว่นใครอ่ะ
4: แว่นตา
3: ดีนะไม่บอกว่าแว่นยาย
2: ขอเดชะอย่างมีคนกล้าพระองค์ท่านเนี่ยจะรับเจ้าศักดาและผู้ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นทหารหรือเปล่าพระเจ้าครับเสียแรงที่ก็กระหม่อมคุยไว้พระองค์ท่านใจดีนะพระเจ้า
5: ข้าพเจ้ายินดีรับไว้คณะ
2: รับดีกล่าวพระเจ้า
5: แต่ในขณะเนี้ยเรือนประธานเนี่ยยัง

0: สำเร็จเพราะฉะนั้นแล้วฉันขอมอบทหารใหม่เนี่ยไปพักที่บ้านของท่านน้าก่อน
1: โอ้โหตายเลย
0: นี่ขนาดศักดานะเป็นเด็กวัดเห็นองค์หญิงป้อเป็นไก่เลยแล้วลูกสาวเราล่ะสุนันแล้วบ้านเรามีแต่ลูกผู้หญิงถ้าเกิดพาไอ้พวกนี้ไปอยู่ที่บ้านเราไปเจอสุนันเข้าตายเลยสุนันก็คงจะไม่เหลืออะไรอีกตายตายตายตายตายตายจ้ามาจ้ากินจ้ามาจ้ากินจ้ามาจ้ากินจ้าม
2: าดูคุณยายแก่อ่อนแล้วจะอ่อนมากหรืออ่อนน้อยไม่รู
0: ้ได้พระเจ้าค่ะ
3: ดีใจดิ
0: เป็นอะไรเลยคุณธนง
3: อะไรเล่า
4: ดีใจสงสัยอยากได้ลูกเขยเป็นเด็กวัดมั้งน่ะ
0: มึงน่ะปากดีจัง
5: ดูดีใจจนเนื้อเต้นพอบอกเขาเจ้าฝากไปอยู่บ้านโทแล้วดูที่หลอกข้าอีกเม็ดก็โตโตเม็ดวันชุดแวบแวบแล้วข้าดูที่เนี้ยแล้วถ้าไปเจอเขาเราไปเจอสุนันเขาเราว่ายังไงไอ้ฉันไม่ตายตายตาย
2: พวกตายกันหมดเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมแล้วมั้งเนี่ย
3: เฮ้ยเรากลับกันเถอะวะ
2: ทำไมอ่ะ
3: ก็คนในเมืองเขาไม่เล่นก็เราซะแล้ว
0: ท่านนะรับได้กล้าใช่ไหมหวังว่าท่านนะคงจะอุปการะทหารใหม่ไว้เป็นอย่างดีตามคำสั่งของข้าพเจ้าก
1: ระหม่อมขอรับบัญชาให้เจ้าศักดาชาตรีและเจ้าดอกเจ้าแดงไปอยู่ที่บ้านของกระหม่อมเป็นการชั่วคราวถ้าเลินหลวงประธานเสร็จเมื่อไรแล้วค่อยย้ายกลับมาพระเจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วขอเชิญทหารใหม่พักในสถานที่สมควร
6: พระเจ้าค่ะ
7: เสร็จพี่
8: เชิญน้องหญิง
7: เสร็จเข้าพ
8: ัก
7: ก่อนค่ะเจ้าค่ะ
1: เชิญพระองค์พระเจ้าค่ะ
7: ศักดา
3: ดีแล้วขอเราไป
7: ให้มันทำความดีเอาไว้นะความดีนี่แหละที่จะมีผลตอบแทนให้กับพระ
1: องค์หญิงเสด็จพี่เสด็จไปแล้วพระเจ้าค่ะ
7: จ่ารู้แล้วไปก่อนนะ
2: ประชา
0: อะไร
3: ก็บัวป้อจังนี่เขาก็หึงกันอยู่เนี่ย
9: นี
3: ่ศักดาชาตรีจับ
1: ชื่ออะไรนะ
3: ศักด
1: อ
3: ศักแดง
1: ในฐานะที่เองเนี่ยยังไม่ได้เป็นทหารวังแต่ต้องเป็นสำรองอยู่ที่บ้านของท่านน้าก่อนทำอะไรน่ะอย่าให้ทุกคนก็ดูถูกดูทา
3: ดีใจสิ
1: อะไรอีล่ะอีโนคุณต
3: า
1: น้อง
3: กล่าวนี่อะไรเล่า
1: ไปไปไป

0: ็พูดไปเถอะสุนันท์น่ะมีตำแหน่งเป็นถึงแม่ห้ามนางหวง
1: จ้า
0: ก็เพราะว่าองค์เหนือหัวแล้วก็ฟ้าหญิงศรีสุรางค์นะเมตตาเนี่ยได้ลากลับบ้านมาได้7วันพอกลับมาถึงบ้านก็สวนทางกับท่านพ่อท่านพ่อพญาทรงพลเนี่ยไปราชการบ้านนี้ยังไม่กลับเลย
1: แปลกจริงๆท่านพ่อเราทั้ง3คนอุตส่าห์อินเทอร์เน็ตมาหาท่านพ่อแล้วว่าจะกลับบ้าน
2: เสียอย่างกันก็ได้ไม่เคยอยู่บ้านเลยครับ
3: นะ
1: ดีเหมือนกันนะดี
3: สักดอกสักแดง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็เตรียม
3: มึงนี่ไม่เคยมามองหลวงเดี๋ยวก็หลง
4: แล้วใจเลย
3: ไม่เคยตามกันติด
4: ๆเดินดูนั่นดูนี่ถ้าเพลิน
3: อย่าให้มันเพลินมากนักขี้เกียจต้องไปตามหากันอีก
4: ไอ้นี่เขาเดินช้าเนี่ย
3: เอาอย่างนี้เราอยู่นี่ก่อน
5: หลง
3: เดี๋ยวให้พ่อเนี่ยเข้าไปบอกลูกสาวก่อนให้ออกมาต้อนรับ
5: ครับครับ
4: ตามสบายเลย
1: กลับมาน้องสุนัน
3: ท์สุนันท์ลูกพ่อกลับมาแล้วลูก
1: พ
4: ่
1: อ
4: เออไว้ครับไว้ครับ
1: ขาหนูหนูหนูหวัดดีพ่อค่ะ
4: เออไหว้พระเถอะลูก
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ไงเข้าไปแล้ว
3: อะไรสุนัน
0: ท์ดูสิ
5: เข้าบ้าน
0: เราเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันแท้นานๆสักครั้งลูกจะได้จากวังจะกลับมาปฏิบัติท่านพ่อบ้างก็กลับไม่ได้เห็นหน้ากันสุนันท์จะกลับอยู่แล้วเนี่ย
3: อ้าวสุนันท์จะกลับวันนี้เหรอลูกโถยมันมีเรื่องภายในวังหลวงพ่อกว่าจะสะสางเรื่องภายในวังหลวงให้มันเสร็จสิ้นมันก็กินเวลามากมายพ่อจึงกลับบ้านล่าช้าไปหน่อย
0: เดี๋ยวค่ะท่านพ
3: ่อเออนี่สุนันท์จะกลับแล้วเหรอลูกโอ้ดีๆๆ
1: แล้วค่ะท่านพ่อหลังเหงา
3: เดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกลูกยังกลับไม่ได้เพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้พ่อเนี่ยพาคนเขามาอยู่บ้านของเรา
0: ไปพาใครมาคะท่านพ
3: ่ออ้าวมันเกิดเรื่องภายในวังหลวงก็แสงมณีสิคิดกับตอกแก้วฟ้าผลสุดท้ายพ่อเนี่ยออกไปต่อสู้สู้ไม่ได้ผลสุดท้ายมีคนมาช่วยเหลือเอาไว้จับแสงมณีมาพระองค์ท่านเลยให้ทหารเป็นเด็กวัดเนี่ยมาอยู่กับพ่อที่นี่เป็นการชั่วคราว

0: ้อนรับขับสู้กันไปสิสุนันหมดหน้าที่แล้วสุนันจิตกลับขึ้นฟ้
1: าเดี๋ยวลูกเอาอย่างนี้ลูกยังกลับไปได้ในฐานะที่เจ้าเนี่ยเป็นลูกสาวพ่อก็ควรจะต้อนรับขับสู้อย่าให้เสียหน้าพ่อกันแล้วกันเอาอย่างนี้กันแล้วกันเดี๋ยวพ่อจะแนะนำให้รู้จักนะลูกนะ
0: ไม่เห็นจำเป็นเลยนี่ค่ะท่านพ่ออ
1: ะไรอีกเราลูก
2: ฟังนิยายมาเปิดซะดังลั่น
1: เอาเถอะนะเดี๋ยวพ่อจะแนะนำให้รู้จัก
3: อะไรนะพ่อเนี่ย
1: สักรอกสักแดงมันเข้ามังไหนลูก
4: ใครรับกันแน่
5: ไม่ยอมให้เรากลับ
3: นั่นสิ
5: เซ็งจะตายไปอยู่ที่บ้าน
3: ไม่รู้จักทำไมก็ไม่รู้เนาะ
4: นึกว่าแกแชร์ไปขุนหมูซะก่อนสิ
1: ไม่แชร์กำลังคุยกันศักดาในฐานะที่จะมาอยู่บ้านพ่อก็จะแนะนำให้รู้จักสุนันเลยนี่ศักดาที่ก็จะมาพักบ้านเราเป็นการชั่วคราวรู้จักไว้สิลูก
0: เสียเวลาเปลืองเวลาเปล่า
1: ๆรู้จักเขาหน่อย
6: สวัสดีครับ
5: เสียเวลา
6: สวัสดีครับ
1: นั้น
0: โอ้ย
1: แหมยิ้มหวานให้พ่อฉันก็ไม่ต้องยิ้มหวานให้พ่อหรอกลูก
0: ก็สุนันคิดถึงท่านพ่อนี่คะ
1: โ
5: อ้ยสุนันนี่อะไรก็ไม่รู้ไปเถอะเสียเวลาเรื่องมากพวกเรากลับน
1: ี่ไม่ต้อง
5: กล
1: ับ
5: ไม่เป็นไรพวกเราก็กลับ
1: เดี๋ยว
2: เฮ้ยยนี่เนี่ยกลัวรับจ้างทำสะพานลอยไว้เฮ้ย
4: สะพานลอยหรือเป็นโปลิโ
1: อสักดอ
4: ครับ
1: เฮ้ยสักดอ
4: ครับ
1: รู้จักกันไว้ซะแนะนำ
5: มดตะนอยค่ะ
4: มดตะนอย
5: มดตะนอยค
4: ่
5: ะ
4: แหมชื่อคล้องกับพี่เลย
5: พี่ชื่ออะไร
4: พี่ชื่อมดโป่ง
5: มดโป่งเหรอเมดีนึกว่าพี่ชื่อมดงาม
7: เธอละจ๊ะ
2: แล้วเธอชื่ออะไรละจ๊ะ
7: ฉันน่ะเหรอไข่หวานจ้า
2: อ๋ออยากนึกอยากจะชื่อลุงช้างซะแหละ
5: เร
2: ื่อง
5: เดียวกัน
1: สุนันในฐานะที่เจ้าบอกว่าวันนี้เขากำหนดที่จะต้องกลับแล้วใช่ไหมลูกทางที่ดีแล้วก็ไปสรุปไป
0: เดี๋ยวก่อนข้าท่านพ่อใจเย็นเย็น
1: อะไรอีกลูก
0: สุนันจำได้ว่าลาฟ้าหญิงศรีสุรางมา7วันเนี่ยเพิ่งอยู่ได้4วันเองค่ะ
1: เ
0: หลืออีก3วันค่ะจะ
1: 4วันอะไรมันครบวันนี้แล้วมาอยู่เหรอลูก
4: โอ้ถึงครบก็ไม่มีปัญหานี
1: ่ไม่มีปัญหาได้ยังไง
4: เราลาต่อได้
1: จะลาต่อได้ยังไง
4: อ้าวก็ไปให้ใครไปขอใบแพทย์มาทั้งใบนึงและเขียนจดหมายแนบใบแพทย์กราบเท้าองค์หญิงที่เคารพเวลานี้ขึ้นเฝ้าตามกฎไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าคุณพ่อน่ะถูกหมาบ้ากัด
1: เอ้ยแหมไอ้เป็นอย่างอื่นยังดีกว่าให้ถูกหมาบ้ากัด
2: มันหนักเกินไปหมาบ้ากัดกระโทบอกขึ้นเฝ้าไม่ได้เนื่องจากคุณพ่อถูกแทงไส้ไหล
1: แหม
4: ยิ่งแล้ว
1: มึงสองคนยิ่งแล้วใหญ่เลย
2: มันไม่เบากว่าน
1: ี่หมายความว่าลูกๆอยู่ที่ไม่ต้องกลับนะลูก
0: กลับก็กลับค่ะท่านพ
1: ่
0: อ
1: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันต้อนรับขับสู้สักดาสักดอกสักแดงให้เรียบร้อยพ่อมานี่เหนื่อยอยากจะเข้าไปอาบน้ำก่อนสักดอกสักแดง
4: จ้ะพ่อ
1: ถ้ามันขาดเหลืออะไรก็เอาอีหนูนะ
4: ฮะผมไม่ได้เตรียมไม่มีอะไรมา
1: เออนี่เอาจัดการกันมาน
5: ี่ค่ะเอาที่หนูเลยต้องการอะไรบอก
4: แบบว่าออกจะมาก็แบบเสือก็ไม่มีมา
5: โอ้ยเดี๋ยวเอากับฉัน
4: หมอก็ไม่มี
5: เอากับฉัน
4: พ่อโฮม
5: เอากับฉัน
4: เมีย
5: เอากับฉัน
4: ได
1: ้เฮ้ยเดี๋ยวสังดก
4: ทำไมล่ะ
1: ถ้าจะเอาแบบนั้นที่นี่ไม่มี
4: ก็เห็นบอกเอากับฉันเอากับฉัน
1: มันต้องไปหาที่อื่นที่นี่มันไม่มีลูกเคยตัวนี่ไปที่จึงเคย
4: พ่อ
1: ดูหน้าตาที่แย่ใหญ่เลยนะ
4: วันหลังชวนพ่อไปด้วย
1: เดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำก่อนนะลูกนะ
5: ค่ะท่านพ่อขา
0: ขอโทษเธ
6: อครับ
0: บ้านนี้เป็นบ้านขุนนางแล้วก็ยินดีที่จะต้อนรับทหารใหม่ถามสักนิดเถอะลำเนาเดิมของพวกเธอทั้ง3คนน่ะมาจากไหนกัน
4: คือพวกเราเป็นเด็กเขตกันนะครับ
5: ตาย
4: เพิ่งออกมาจากเขตนะ
5: โอ้ยนี่เป็นไงนายเขาบอกว่าเขามาจากเขตนี่แสดงว่าคงจะมาจากเขตอารามหลวงใหญ่โตแน่นอนเชีย
0: ร์เนาะมาจากเขตราชฐานใช่ไหม
4: ไม่ใช่ครับ
0: แล้วมาจากเขตไหนล่ะ
4: เขตอภัยทานครับ
5: เขตอภัยทานคุ้นคุ้นหูนะเนี่ย
4: วัดวัด
5: ว้าวมาจากวัด
0: สำนวนนึกนะฉันจะบอกให้นะฉันนี่มีตำแหน่งไปถึงนางห้ามขององค์ฟ้าหญิง

0: สุราให้นางมสุนันทาและเรือนหลังนี้เป็นเรือนประธานฉันน่ากลัวเหลือเกินว่าพวกเด็กวัดไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาอยู่บ้านใหญ่ๆโตๆจะตื่นสักหน่อยหรือเปล่าและนี่เมื่อมาอยู่แล้วอ่ะจะมานั่งดูดายไม่ได้เดี๋ยวฉันก็ต้องกลับเข้าวังเมื่อฉันกลับเข้าวังไปแล้วคนรับใช้ท่านพ่อก็คงจะไม่มีฉันหวังว่าเธอทั้งสามคนน่ะคงจะช่วยทำงานแล้วก็ดูแลในบ้านนี้ได้
1: อ๋อเรื่องงานไม่ต้องห่วงฮะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องงานพอผมเห็นคนนู้นปุ๊บแล้วผมจ้องเลย
3: ใช่เพราะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันงานมีก็แบ่งกันทำช่วยกันทำช่วยกันกินช่วยกันใช้
1: พอเห็นปุ๊บนะจ้องเลย
3: จ้องเลยเหรอ
1: จ้องจะทำงานมึงนี่แน
3: ่ทำงานอะไร
1: ถ้าก็ให้ทำอะไรก็ทำ
3: งานอ๋อใช่ก็ทำงาน
0: รู้หรือเปล่าจะมานั่งดูดายไม่ได้นะบอกก็สิจะมานั่งเฉยๆไม่ได
3: ้จริงเพราะว่างานทุกอย่างเนี่ยฉันจะเป็นคนบงการให้ช่วยนะช่วยกันทำช่วยกันกินแล้วก็ช่วยกันใช้เขาเรียกว่าอยู่บ้านท่านอย่านั่งดูดายปั้นงัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น
1: แต่รับปากว่าจะช่วยกันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร
4: ่เออผมว่าช่วยกัน
1: ไปวะอยากช่วยกันทำงาน
3: ใจแล้วทำง
4: าน
3: แล้ว
4: แหลกคนฝั่งโน้นแล้วจ้า
5: สักดาอย่าเสียงเข้า

0: ช่วยเมตตาร
1: ู้จักอ่อนน้อมตอนนี
2: ้ไม้อ่อนเชีย
1: งอย่างนี้ผมคุยด้วยได
0: ้โอ้นายสาวคนสวย

0: นั่งก่อนก็ได้ครับ
1: ต้องอยู่ยังคนรับใช้รู้หรือเปล่า
0: จะให้บีบเลยไหมครับ
1: ทำไมขนาดหรือไง
2: ยังไม่ถึงขนาดนั้น
1: สงสัยจะเคยละสิ
0: อยู่วัดเคยนวดแต่ดวงตา
2: เราต้องทำงานนอกก่อน
1: ทำงานนอกอะไร
2: ทำงานนอกบ้านก่อนไงงานแต่บ้านเขาทำที่หลังใช่ไหมล่ะช่วยกันมั่ง
3: นะจะเลื้อยเป็นงูเหลือมนะเว้ย
1: อะไรเนี่ย
3: เขาบอกอย่านิ่งดูได
1: ้เป็นผู้หญิงสงบเสงี่ยมซะบ้าง
3: ปั้นบัวปั้นควายลูกกระเล่งมึงจะปั้นในเคแล้วเนี่ย

สมิงเลิศฟ้าสร้างความทุเลศมาก่อเรื่องเพศสัมพันธ์

0: ันดมแค่ดอกไม้จันทร์ฮาดทั่ว
1: องค์พี่ดาวแล้วใครเย็นๆเนี่ยค่ะ
0: มาห้ามพ่อไว้ทำไม
2: หัวใจมันโชดโทษอุกฤษ

0: ครับเจ้าครับแบบไม่เหลืองเหม็นพระบรมเดชานุภาพเลยมันมากเกินไป
1: องค์พระชนกปกเกต
0: ว่าไงลูก

0: คนปากเปาะหรือจะเชื่อเกาะคุ้มกัน
1: มันหมายความว่าอย่างไรลูกก็เห็นอยู่ตามตาเนี่ยว่ามันเป็นพระบรมราชานุภาพพ่อสามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยมันสมกันไหมเหมาะกันไหมสมิงเงือฟ้าเอ็งไม่ได้เกรงกลัวข้าเหรอเอ็งทำแบบนี้นะเหมือนกับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพข้า
2: พระฤาษีสุริโปรด
1: มีอะไรจะพูด
2: ความรักจะแบ่งชั้นวรรณะกันไม่ได้กระหม่อมต่ำต้อยศักดินาแต่กระหม่อมก็มีใจรักจริงนะพระเจ้าค่ะ
1: แล้วมันสมกันไหมลูกหญิงก็เหมือนกันลดพระเกียรติลงไปมั่วสมกับทหารชั้นนี้ถ้ารู้ถึงไหนอายถึงนั่น
3: แต่หม่อมช่างรักกันคนเราเลือกชั้นวรรณะไม่ได้นะเวคะ
1: พ่อไม่เถียง
4: อุทยานหลวงไปเห็นหมู่ห้ามนะพะยะค่ะ
5: ข้าแต่รู้ดีว่าหมอนเชี่ยว
1: ฮะไอ้สมิงพันโม
6: พะยะค่ะกล้ามาฉันเองพะยะค่ะ
1: มึงไปยังไงมายังไงหายไปหลายปีกูนึกว่ามึงตายไปแล้ว
6: ขอเดชะได้ทรงโปรดกล้ามาฉันไม่ได้มาคนเดียวพี่ค่ะ
1: มากับใคร
6: พระเจ้าหลานก็กว่าบาทเองพะยะค่ะ
1: อยู่ไหน
6: ด้านหลังเขากล้ามาฉันเองพะยะ
1: พาขึ้นมาเฝ้าเราหน่อยสิจงเจริญเถอะ
7: ถวายบังคมพะยะค่ะ
1: เจ้ามีนามใด
7: กล้ามฉันมีนามว่าแสงมณีเป็นราชบุตรของเศรษฐแม่เมยสีจันทร์แห่งเมืองชัยปราการพุทธเจ้าค
1: ่ะไม่ผิดเจ้าคือหลานข้าถ้าจริงอย่างเจ้าพูดแต่แปลกใจนะเอ็งเฝ้าข้าครั้งนี้ทำไมก้มหน้าไม่เงยหน้ามาคุยกับข้าล่ะ
7: ขอได้ชะอาจยาพ่อเป็นที่ตั้งกล้ามฉันแสงมณีตอนนี้เปรียบเสมือนนำเอาความอัปยศเข้าสู่เป็นหงสาวรีกล้ามฉันไม่ได้กล้าที่จะสู้หน้าพินินทงสาวดีพี่เจ้าค่ะ
1: เป็นคำสั่งของลุงไม่ต้องกลัวใครและไม่ต้องอายใครเงยหน้ามาคุยกับลุง
7: ได้พี่เจ้า
1: ฮะนั่นมันอะไรกันที่ใบหน้าของเจ้าหลานลุงคำว่าครอบจักรวาลมันหมายความว่ายังไงเนี่ยจะเป็นยังไง
6: กราบทูลความจริงไป
1: เหตุการณ์มันเป็นยังไงบอกลุงสิ
7: ก่อนที่สมเด็จพระราชบิดาและมารดาทรงสิ้นพระชนม์ลงไปได้ร่างใบพินัยกรรมฉบับหนึ่งผลใบพินัยกรรมได้เปิดขึ้นมาว่ากล้ามชันแสงมณีเป็นผู้ครอบครองเมืองชัยปราการพะยะค่ะแต่เสด็จพี่แก้วฟ้าพร้อมกับทั้งธนาพญาทรงพลทรงไม่พอใจในใบร่างพินัยกรรมฉบับนี้และกล่าวหาว่ากล้ามชันเป็นสายเลือดเฉลยแห่งเมืองของสาวดีพี่ค่ะ
6: เป็นความจริงทุกอย่างเลยพี่ค่ะ
1: หมิ่นกันมากเกินไป
6: สองคน
1: ข้าก็เป็นเจ้านี่วะแล้วทำไมเขาทำแบบนั้นแล้วยังไงอีกลูก
7: ขอได้ชอบพี่ค่ะมีหนำซ้ำจับตัวก้ามันทัดแสงมณีและสักหน้าและเลเทศก้ามฉันมหาพระเจ้าลุงพี่ค่ะ
6: นี่ละเทศต้องทำไปดีคนใช้ประการอยู่ไม่ได
1: ้หยิกเล็บมันต้องเก็บเนื้อ

0: การกระทำของชัยประการคราวนี้เหมือนเหยียบย่ำคนโหสาทั้งแผ่นดินถ้าอย่างนั้นยกกองทัพไปสู้กับเขา
1: ข้าขอหลวงพระบิดาพระเจ้าค
2: ่ะได้เลย
0: อะไรอีกเลยลูก
1: ขอได้ช้าองค์พระบิดาอย่าเพิ่งพระทัยร้อนองค์พระบิดาเนี่ยโปรดจงฟังหูและไว้หู
0: ลูกมีเหตุผลอะไร
1: หากแม้องค์พระบิดาเนี่ยผิดพลาดอะไรไปผู้ที่เสียหายไม่ใช่ใครคือองค์พระบิดาของหม่อมฉันนะพระเจ้าค่ะ
3: จริงด้วยไปคะเสด็จพ่อหม่อมฉันไม่เห็นด้วยยังไงก็เชื่อฟังเสด็จพี่บ้างเถอะไปคะ
0: ลูกพ่อทั้งสองฟังนะลูกมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่เขาจะต้องมาพูดโกหกกับพ
1: ่อแต่ดินแดนแคว้นชายปราการนครนั้นเคยเป็นปิยสหายกับเราอยู่ทำไมก็ต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยพระเจ้าค่ะ
2: เขาดูถูกละเอียดย่ำแค่ที่ต้องชำระนะพี่เจ้าค่ะ
0: แน่นอนที่สุดแก้วฟ้าหลานลุงเจ้าจงนำทหารจากเมืองโหงสาวดีเข้าเหยียบย่ำชัยประการวันนี
4: ้รับด้วยก้าวพะยะ
1: ท้าก่อนองค์พระบิดา
0: ทำไมลูก
1: องค์พระบิดานี่จะทำอะไรอ่ะโปรดฟังหูไว้หูนะพระเจ้าค่ะหากแม้นทำอะไรผิดไปผู้ที่เสียหายคือบ้านเมืองพร้อมกับองค์พระบิดานะพระเจ้าค่ะแคว้นดินแดนชัยประการเนี่ยซึ่งเคยเป็นปิยสหายของเราอยู่เขาจะทำเช่นนี้ด้วยเหตุใดหรือพระเจ้าค
3: ่ะจริงไหมคะเสด็จพ่ออย่างน้อยเสด็จพ่อก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อย่าต้องตัดสินใจด้วยพลาดด้วยโมโหเลยนะเบคะอย่างไรก็เชื่อฟังเสด็จพี่ไว้บ้างเถอะเบคะ
0: แล้วถ้าหากไม่ทำแบบนี้ลูกจะให้พ่อทำยังไงลูกไม่เจ็บใจเลยเหรอลูกที่เขาทำกับแผ่นดินเราแบบนี้ฮะเอาอย่างนี้ลูกไม่ต้องฟังใครล้าลุง
4: พระเจ้าค่ะ
0: เจ้าจงเป็นจอมทัพส่วนเจ้าจงเป็นแม่ทัพออกทำสงครามครั้งนี
5: ้รับด้วยก้าวพระชุกะ
4: รับด้วยก้าวพระยะ
3: เชิญเสด็จทัพไปฆ่าเสด็จพี
5: ่ขอริชาพระชุกะพระองค์ท่านมาการ
6: ไปไปฆ่าหญิง
5: การครั้งนี้กระหม่อมรับภาระรับหน้าที่คือไม่ดินกระหม่อมรับผิดชอบหากแม้เป็นอะไรไปกระหม่อมขอถวายชีวิตแด่พระองค์พระชุกะ
1: มาการคนดีเยี่ยงเจ้าคงไม่มีพ่ายแพ้ดอก
5: พระชุกะพระองค์ท่าน
1: ขอให้มีชัยชนะ
5: กระหม่อมขอรับคำสั่งกับพระองค
1: ์เราอยากจะเดินทางร่วมไปทำศึกกับเจ้าด้วยแต่เราคงไปเป็นไม่ได้แน่แท้
3: เชิญเสด็จเธอไปค่ะ
5: เชิญเสด็จพระเจ้า
3: ขอให้มีชัยชนะนะ

0: การครั้งนี้เห็นทีว่าเราสองคนต้องสมัครสมานสามัคคีเพื่อชาติและแผ่นดินหวังเหลือเกินเจ้าคงไม่เกิดเรื่องร้ายๆเกี่ยวกับเราอีกนะ
1: ได้แต่เป็นเพียงแค่การครั้งนี้เท่านั้นแต่เรื่องความรักมันลงมันไม่ได้แน่นอน
0: กลับมาค่อยคุยกันอีกที
2: ไอ้แก้วฟ้าและเท่าทรงพลขอด้วยศักดาคุณต้องเจอกูแน่แท้นี้ต้องชำระ
0: ทำไมนะข้าแก้วฟ้านอนไม่หลับเอาเสียเลยหรือว่าเกิดฤทธิ์พิษลักมันปักลึกไปถึงแก่นใจแก้วฟ้าผู้นี้เสียแล้วจำเป็นนักที่ข้าจะต้องสารภาพรักกับสุนันทาถ้าหากว่าข้าไปไม่ทันเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าศักดาเนี่ยรูปร่างมันหล่อแม้แต่พระคณิษฐาของทั้งสีสุรางก็ยังทำกระแลกกระเล็มกระลิ้มกระเหลียดเสียเลยแล้วถ้าหากว่าเขาพบสุนันทาล่ะเราจะทำอย่างไรเราต้องตัดไฟเสียก่อนลมจะมาสุนันทาฉันจะไปหาเธอ

0: นอนไม่หลับไม่ได้หัวใจเป็นยังไงคิดถึงแต่เขาคนเดียวสักนาร
1: ู้ได้ไงวะ
2: ใคร
1: ของใครใครมั่งเนี่ย
0: มายังไงเนี่ย
3: ก็มาขึ้นหาสิ
0: พูดอะไรน่าเกลียด
1: เป็นคู่ไว้คู่ใครคู่มัน
3: แสนเอ้ยแสนสนอกเพราะสนิท
1: อยากมาหน่อยเดี๋ยวเขาเหยียบ

0: ให้สักดอกมาอยู่ยังไงเนี่ยเฮ้ย
1: ไงอ่ะไม่สะกิดบ่อยนักหรอกโอ้โหเพิ่งเมื่อกี้เนี่ยสะกิดอีกแล้วกูไม่ไหวนะที

0: เฮ้ย
1: อะไรล่ะ
2: ตะกิดดูอายุมึงสิหายรุ่นกูนี่ต้องพักเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะ
1: ฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ย
2: อย่าให้มันทีนักเดี๋ยวที่หลังกูเข็ดกูไม่มานะให้นอน
3: hey.
2: และหวังโอ้โหถวายบังคมมาไงล่ะพระเจ้าค่ะ
3: แล้วเองละมายังไง
2: เดินมาทัศนาจรพระเจ้าค่ะ
3: มาทัศนาจร
2: พระเจ้าค่ะ
3: มากันเยอะไหมล่ะ
2: ก็คันรถนึงอะ
3: คันรถเชียว
2: คันรถตู้พระเจ้าค่ะ
3: แล้วมีอีกไหม
2: มีดูทางกลางคันมีอีกน่ากลัวจะตายหมดทั้งคันเลยอย่างเงี้ยมาไม่บอกไม่เล่าเลย
3: อ่ะคนนึงละเฮ
4: ้ไม่ต้องสะกิดหรอกรับรองกูไม่กลับมือเปล่าหรอก
1: อะไรเขาไม่รู
4: ้เฮ้ยโอ้ยเตะใจลูกน้อยถึงปานกลาง
3: สัตว์แดง
4: พระเจ้าค่ะ
3: มาอย่างไร
4: คือมาทัศนศึกษาพระเจ้าม
3: าทัศนศึกษา
4: พระเจ้าค่ะ
3: แล้วศักดาล่ะ
4: ก็มาทั้งหัวรถแล้วพระเจ้าค่ะ
3: เฮ้ยเป็นอย่างว่าเลยอย่างที่ฉันคิดเลย

ความจริงเลยเนี่ย

0: ันทา
1: ส่งกระแสจิตไปแล้วคนก็ไม่ได้ยินเองอ่ะ
0: ยะงามหน้าเชียวนะฝนก็ไม่ได้ตกไม่นึกเลยว่าในบ้านของท่านนาเนี่ยเกาะกันเป็นกบได้ฝนเชียว
2: มาไม่ทันโกรธกลัวไปยูเทิร์นซะไงล่ะอาชา
0: คงจะรับรู้วันพรุ่งนี้3โมงเช้าขึ้นเฝ้าฉันยนต์กฎมนเทียนวังเขามีว่าอย่างไรถ้าหากว่ามีใครไปที่ห้องแม่ห้ามนางหวง
3: ขอเดชะอย่ามีคนกล้าพระองค์ดำรัสแบบนี้กล้ากระหม่อมยิ่งงงใหญ่กฎมนเทียนวังก็ตั้งไว้แล้วว่าใครล่วงละเมิดเข้าไปก็มีโทษปิดอุกปิดอยู่แล้วนี่พระเจ้าค่ะ
0: มีโทษแต่ตอนเนี้ยศักดาเขาไปหาสุนันทาที่ห้องแม่ห้ามนางหวงรับรู้ไว้ด้วย
4: ศักดา
0: ไปนะ

0: วเดชยามิพลกล้าเรื่องนี้กล้ากระหม่อมเองก็ไม่อาจที่จะทราบได้แล้วแต่พระองค์ท่านจะตัดสินท่านเจ้าค่ะ
1: ท่านนาในฐานะท่านนาเป็นผู้สำเร็จราชการถ้าหาว่าข้าพเจ้าเองจะตัดสินความลงไปข้าพเจ้าไตร่ตรองดูแล้วคงไม่ควรสุนันทาเป็นสายเลือดของท่านศักดาก็เปรียบเสมือนบุตรบุญธรรมอันความเรื่องนี้ท่านนาฉันขอมอบหน้าที่ให้ท่านนาเป็นตุลาการเป็นผู้ตัดสินความ
0: รับบัญชาพระเจ้าค่ะ
2: งั้นข้อยังชั่วหน่อย
3: ข้อยังชั่วไง
2: คนของเราเอง
4: มีทำงานช้าตัดสินช้าคดีในห้างทองยังตัดสินไม่เสร็จเลยเนี่ย
0: ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมที่สารลูกขุนในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นตุลาการตัดสินความเรื่องนี้ข้าพเจ้าอยากจะทราบว่าใครจะเป็นโจทย
1: ์ข้าพเจ้าเองแก้วฟ้าเป็นโจทย
0: ์ในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นโจทย์ยื่นฟ้องศักดาเข้าไปหาสุนันท์ทั้งในตำหนักนางห้าม
1: ใช่
0: เราก็หม่อมอยากจะรู้ว่ามีใครบอกหรือว่าพระองค์ท่านไปเห็นกับตาตัวเอง
1: ไม่มีใครบอกข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าเห็นกับตา
0: ใกล้ไกลแค่ไหน
1: แค่ศอกนี่เอง
0: แล้วพระองค์ท่านไปทำไม
1: คือว่า
2: คือรู้ครับผมรู้
0: รู้ว่ายังไง
2: คือว่าจะไปอย่างเขาว่าจะไปไม่ทันเขา
1: เสือก
0: พระองค์ท่านรู้ใช่ไหมพี่กันว่าการเข้าไปหานางห้ามทั้งในตำหนักในโทษถึงอะไร
1: ประหารชีวิต
0: พระองค์ท่านรู้แต่พระองค์ท่านทำหรือเปล่า
1: ก็ฉันเป็นเจ้าฉันจะทำอะไรใครจะขัดพระทัยข้าพเจ้าได้ล่ะ
3: โอ้ยุ่งละ
0: ความทั้งหมดข้าพเจ้าโอนให้เป็นความผิดของพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านเป็นเจ้าทำอะไรก็ได้ไม่มีความผิดใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยที่หนึ่ง
5: ข้าพเจ้าศักดาครับ
0: เขากล่าวหาว่าเจ้าไปหาสุนันท์ทั้งในตำหนักนางห้ามจริงหรือไม
5: ่ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าเป็นความจริงทุกอย่างแต่การไปของข้าพเจ้าศักดาแม่นางห้ามสุนันทาไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยข้าพเจ้าศักดาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
0: เจ้ายอมรับผิดจำเลยที่สองสุนันเจ้ามีการนัดแนะกับศักดาหรือไม่ให้เข้าไปหาเจ้าที่ไหนห้องในเมื่อศักดาก็เข้าไปหาแล้วทำไมไม่ร้อง
6: ร้องก็ยังไงล่ะก็มันเข้าไปแล้วอ่ะ
2: ขอชี้แจงคำว่าเข้าหน่อย
6: ไม่ได้หยาบคาย
2: อะไรเข้า
6: เข้าไปแล้วก็คือเข้าไปหาถึงในห้องแล้วร้องก็กูจะออก
2: ตีฟาร์มคำว่าออกหน่อยทีละ
3: มึงนี่หลายหลายอย่างจริงเน
6: า
3: ะ
2: เดี๋ยวจะมาพาดพิงถึงคุณเข้า
0: ศักดาก็เข้าไปหาเขาเอามือบีบคอเจ้าไม่ให้ร้องอ๋อหรือเขาเอามีดจี้เจ้าไม่ให้เจ้าร้อง
2: ไม่ให้ความร่วมมือ
0: เป็นอันว่าจำเลยที่สองไม่มีความผิดสำหรับศักดาจำเลยที่หนึ่งการเข้าไปหานางห้ามทั้งในตำหนักไหนมันก็มีโทษผิดถึงกลับประหารชีวิตแต่เจ้าก็ยังมีความดีที่ช่วยปราบขบถแสงมณีแต่โทษของเจ้ามันก็อุกิจนะถ้าฉะนั้นข้าขอปรับเป็น
2: ให้ตองไป
0: ไม่ใช่การพนันขึ้นสมองให้จำคุกศักดา ตลอดชีวิต

0: ให้ได้มาติดกับมึงอีกหมดหน้าที่ของกระหม่อมอย่าส่งผลขอถวายพระแสงอาทยาสิบคืนจ้ะ
1: ขอบใจท่านนะ
0: ขอเดชะอย่ามีคนกล้าในฐานะที่กระหม่อมหมดหน้าที่แล้วกระหม่อมทูลลาให้สุนันท์เนี่ยออกจากตำแหน่งนางห้ามจ้ะ
1: ท่านนะไม่ต้องถอดไม่ได้เหรอเอาไว้อย่างเก่าดีแล้ว
0: เอาไว้อย่างเก่าให้คนขึ้นหาเลยไม่ใช่ป่ะ
2: กระทบกระเทียบหลายคนเลยเฮ้ย
0: ลุกมา
3: ท่านพ่อ
0: มานี่ลุกมานี่เลยทำอะไรงามนะไม่รักศักดิ์ศรีของตัวเองไม่รักหน้าพ่อแหมมันหน้าติด
2: แม่แต่ละใครไม่ห้ามเดี๋ยวลูกรำคาญใจหา
0: เสือกนั่งมึงอะเรื่องของครอบครัวเขาวันนี้ทำอะไรไม่รักเกียรติตัวเองไม่รักศักดิ์ศรีไม่รักหน้าพ่อพระเอกมันสวยนี่พระเอกมันสวยติดพ
2: ่อสวยติดพ่อแล้วแมงวันยังไม่ตอมเลยมั้งดีนะไม่ดำติดด้วย
0: พระเอกมันสวยอย่างนี้นี่เราคนนึงก็รักคนนี้ก็รักคนนู้นก็รักทำอะไรทุกคนเนี่ยไม่เคยให้เกียรติพ่อเลยแม้แต่น้อยสุนันคนที่เราหวังจะฝากผีฝากให้เห็นมียศถาบรรดาศักดิ์หวังจะฝากตัวเมื่อตอนแก่ก็ทำอะไรไม่เคยรักษาหน้าก็เอาที่รับมาไขในที่แจ้งคนที่เราหวังจะฝากผีฝากไข้ขึ้นทั้งเสาปีนทั้งหน้าต่างไอ้คนที่รักลูกสาวเราจริงมันก็บ้าบ้าบ
4: อชมเราชมเรา
2: ผมแล้วเขาด่ามึงเลยเหอะ
0: เอาละสุนันท์ในเมื่อเจ้าอยากจะมีผัวจริงพี่น้องในสนาลูกขุนคงจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าลูกสาวข้าสุนันท์ถูกกล่าวหาว่ามีผู้ชายขึ้นหามันจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนข้าพเจ้าเองไม่รู้แต่ถ้าหากว่าใครไม่รังเกียจลูกสาวข้าที่จะยอมรับเป็นเมียขอให้ทุกคนยกมือ
2: โอ้ยนั่นสองมือเลยนน
4: ยกยกยก
2: ยกยกมือเดียวพอนะยกสองแล้วอ่ะ
4: เอาไปเลี้ยงในคุก
0: ดูสิจ้า
1: น้อง
0: จะยกก็ไม่ยกทั้งผู้ผู้โผล่เหมือนกระบอกลอยน้ำดูไอ้ขุนสิยกสองมือเลยกลัวจะไม่เห็น
4: ตั้งไปซะมังเวอร์ฮ
0: ะสักดอก
4: ได้กูได้กูได้
2: โชคดีจะลำบากแล้ว
0: มานี่สิเนี่ยลูกสาวกูถูกคนกล่าวหาว่ามีผู้ชายเข้าไปหาถึงห้องจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนกูก็ไม่รู
4: ้แม่ผมซ่อมได้ซ่อมได
0: ้เออถ้ากูจะยกให้มึงเนี่ยเอาไหม
4: เอาครับ
0: ทำไมถึงไม่เอามึงเห็นว่าลูกสาวกูเนี่ยมีผู้ชายขึ้นหาเสียหายเนี่ยมึงรังเกียจอย่างนั้นเหรอ
4: ไม่รังเกียจ
0: ก็กูยกให้มึงนี่มึงเอาไหม
4: เอา
0: บ้าทำไมไม่เอา
4: ป้าถ้ามึงอยู่แก
2: วันนี้วันนี้มึงก็
4: ประสาทเสียสิ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นคนละพูดกลับกันเนี่ยเขาถามเมื่อกี้ว่ายังไง
4: เขาถามกูบอกว่าเออยกลูกกูให้ยูเขาให้กูเอาไหมกูบอกเอาเขาถามไปไม่เอาเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเรียกมึงเข้าไปนะเขาถามบอกว่ากูยกลูกกูให้มึงเอาไหมมึงบอกไม่เอากลับประสาทเขามั่ง
2: เออกูโชะอยู่แล้ว
0: ไอ้ดอก
2: ครับ
0: ลูกสาวกูสุนันเนี่ยถูกคนเขากล่าวหาว่ามีผู้ชายเข้าไปถึงห้องมันจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนเนี่ยกูไม่รู้ถ้ากูจะยกสุนันให้กับมึงเนี่ยเอาไหม

0: ไม่เอาละมาทำไมแล้วจะถีบ
1: เพราะมึงเชียว
2: แบ่งคนละครึ่งนะเนี่ย
0: ไอ้คุณ
1: ครับเรื่องที่เขาพูดกันมาทั้งหมดที่กูเล่ามาเนี่ยมึงเข้าใจไหม
3: พอจะเข้าใจแล้วล่ะคร
0: ับเข้าใจว่ายังไง
3: แกจะหาผัวให้ลูกใช่ไหม
0: โอ้โหไอ้คุณไอ้มึงนี่มันพูดอย่างเงี้ยปากอย่างนี้นะสิกูถึงไม่อยากจะยกลูกสาวกูให้มึงมันเต่าจริงๆมึงรู้ไหมว่าเต่ากินอะไร
3: เต่าก็กินมะหมี่แห้งนะพ่อ
1: โอ้โหดีนะไปตอบพิซซ่า
0: อร่อยจังพวกตอบมาได้เต่าชอบกินบะหมี่แห้งเดือนนี้ทันไหมเนี่ย
3: ทันครับพ่อ15วันก็ทัน
0: 15วันก็ทัน
3: ทัน
0: มึงรู้ไหมว่ากูจะให้มึงทำอะไร
3: ไปทำอะไรอ่ะ
2: โอ
3: ้
2: ยังไม่รู้ทำอะไรเลยทันแล้วมึง
0: ถ้ามึงบอกว่า
3: ทันไว้ก่อน
0: เอาอย่างงี้7วันมึงยกขันหมากมากูจะให้มึงกับสุนันท์แต่งงานกัน
3: โอ้โห
4: ไปงานแต่งนะ
0: สักดาม
5: ันดังสวรรค์

0: ล่อย
1: ห่างๆกันหน่อย
0: นี่เทพเจ้าเขามาโปรดไอ้ขุนกระโดดตัวลอย

0: ไอ้คุณมึงเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นขอบใจไปกลับบ้านไอ้เขียว
1: ครับ
0: คุมตัวสัปดาห์ไอ้สามท่อนี้เข้าไปจับจองจำไว
2: ้ครับ
0: ไอ้คน
2: ครับ
0: ไปเตรียมขันหมาก
2: เนี่ย
0: ให้ไปเตรียมขันหมาก
2: ครับพ่อ
0: แล้วก็บอกครูลาไปจ้ะพ่อไปกลับบ้าน
2: ทหารมาในคุกปาก
3: คุกคุมไปให้
2: มีใบเดียวนะจะต้องไปแจกที่อื่นอีก
0: ไปไป
4: เขียวจุนนันจุนนันทาไหลผู้จุนนันทา

0: หล่อนะ
1: เจ้าบ่าวไม่หล่อได้ยังไงล่ะ
0: อุ้ยนี่เ

0: ิดีโอ
1: เจ๊ไม่ไปน้องไม่ไปไม่ยุ่งละสิวันนี้
0: ต้องไปเจ๊
1: จะไปต้องไปไปเถอะพี
0: ่
1: โหโหไอ้เขียวโหไอ้ชอบครับ
0: โหสิ
1: กำลังจะโห
0: อ้าวก็ยืนรออะไรชื่นจะทำไม
1: น
0: ี่
1: โหโหให้ดีหน่อยได้ไหมเนี่ย
0: โหใช่ได้ใช่ได้
1: อย่างนี้เราก็เยี่ยมเลยพี
0: ่โห
1: เอ้ากองยาวค่ะ
0: พี่หาก
1: องยาวหามาแล้วเหรอพ
0: ี่หามาแล้ว
1: แต่วันนี้เจ้าบ่าวมีสิทธิ์ลำนี่นะพี
0: ่ฮะนิดหน่อยนิดหน่อยได้เป็นไงเป็นไงบ้าง
1: พี่แหมเยี่ยมจริงๆเลยไว้อีพวกเนี้ยขี้เหร่ใหญ่เอามาลำหน้าขบวนได้ไง
0: จริงๆพี่ต้อง

0: ชิญเก็บหน่อยก็ไป
1: เร็วๆ
0: ไปเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันได้เลิกแล้วไอ้
2: นี่ให้สุนันท์เขาเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะข้างหลังก็จะต้องมาวันนี้แล้ว
3: มาสินะพ่อ

0: สวัสดีครับ
1: วันนั่ง
0: แหวนเงินทอง
2: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ตรงนี้หมดแล้วไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาขอให้หนุ่มสาวเค้าเนี่ยเค้าเข้าใจกันอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็พอใจผู้เป็นพ่อแล้ว
1: เอาอย่างนี้ดีกว่างานนี้เป็นงานใหญ่แขกเรือมากันเยอะแยะโดยเฉพาะบริษัทรถวิดีโอเค้ามาเดี๋ยวผมจะต้องออกไปต้อนรับเค้าสักหน่อยนึง
0: ก็ดีนึกว่าเป็นเจ้าภาพแทนพ่อ
1: แล้วกันเดี๋ยว
0: เค้ากับสู้แขกเรือเค้า
1: ดูกองยาวให้ดีนะ
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปต้อนรับสองเขาสักหน่อย
3: พ่อขา
2: อะไรลูก
3: นี่ลูกสาวก็แต่งงานไปแล้วคุณพ่อไม่อยากมีแฟนบ้างหรอคะ
2: โอ้ยให้พ่ออยู่เป็นม่ายสบายอย่างนี้พ่อมาเล่นของแปลกลูก
3: โถประชากรจะไม่ล้นโลกถ้าบริโภคกระเทยนะคะคุณพ่อ
2: โอ
3: ้
2: โหไอเรื่องแบบนี้พ่อไม่ชอบลูก
4: ไปเลย
3: ลองวิตามินถั่วเหลืองดูก่อนแล้วจะติดใจค่ะคุณพ่อ
0: มึงมันรีบเป็นประแปบเชียว
2: พ่อคร
0: ับ คุณ
2: แหมตอนนี้แขกเหลือมากมายเดี๋ยวขอนั่งคุยกับพ่อใจเย็นมันตื่นเต้นใจมันเต้นต
0: ุ้มมันเป็นของธรรมดาคนนั้นไม่เคยมีความรักนะลูก
2: จะแต่งงาน
0: พอจะแต่งงานมันก็ตื่นเต้นเหมือนพ่อสมัยกันก่อนพ่อหนุ่มตอนที่จะมาเจอแม่ของสุนันท์ก็นั่นแหละอ้าวมันจะเลยเลิกเลยยาม
2: ก็นั่นแล้วน้องละน้องอ่ะ
0: ใจเย็นๆ
2: เสร็จแล้ว
0: หวานเอ้ย
5: จ้าพ่ออะไรจ้าพ่อ
0: ไปบอกสุนันทีสิว่าบัดนี้เจ้าบ่าวเขามาแล้ว
5: อุ๊ยตาย
0: ไปตามมาบอกให้มารับน้ำสัง
5: จ้าจ้าพ่อแล้วน้องสุนันตอนนี้เจ้าบ่าวรอแล้วจ้า
0: วันนี้จะได้มีความสุขของเองก็ดีอะไร
5: จ้า
0: ว่าไงลูก
5: น้องสุนันจ้าพ
0: ่อเออรู้แล้วสุนันเขายังแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นไรเวลาก็ยังพอหลงเหลือ
5: ไม่ใช่
0: ยังมึงทำหน้าบิดหน้าเบี้ยวอย่างนี้หมายความว่ายังไง
5: คือหนูเจอ
0: ไปในห้องของสุนันท์นี่เจอจมอ
5: จ้า
0: เอ๊ะเดี๋ยวไม่เจอสุนันท์นะลูก
5: ไม่เจอจ้า
2: แล้วน้องไปไหนน้องอ่ะ
0: เออน้องสุนันท์ก็คงจะตื่นเต้นนะลูกเดี๋ยวพ่ออ่านจดหมายสิลูก
2: เดี๋ยวจะไม่ทันนะพ่อนะ
6: กราบเท้าท่านพ่อพญาทรงพลขณะที่ท่านพ่ออ่านจดหมายอยู่นี้สุนันท์คงจากท่านพ่อไปไกลแล้วยกโทษที่ลูกด้วยนะคะเพราะลูกไม่ได้รักขุนทนงลูกจึงทำใจไม่ได้ที่จะต้องอยู่กินกับคนที่ตนเองไม่ได้รักสุนันท์เหมือนลูกอกตัญญูแต่จำเป็นต้องจากท่านพ่อไปถ้าสุนันท์ไม่ตายซะก่อนจะกลับมากราบเท้าขอโทษท่านพ่อรักท่านพ่อสุดชีวิตจากลูกสุนันทา

0: ไงเนี่ยพ่อทำยังไงเนี่ย
1: ใจเย็นๆลูกพ่อเองก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องที่สุนันท์หนีไปนะลูก
0: ดูสิครับเนี่ยผมเนี่ยดีใจจนเนื้อเต้น
1: คุณเอ๋ย
0: ขันหมากขันผูกมากมายเตรียมตัว
1: พ่อขอโทษด้วยลูก
0: ทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
1: ความจริงพ่อเองก็อยากให้สุนันท์แต่งงานกับเจ้ามันจะได้หมดห่วงหมดปัญหากันไปทั้งทีนึงไม่นึกว่าสุนันท์แม่คุณเนี่ยจะหนีไป
0: ไม่รู้เลยว่าไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
2: ไข่หวานไม่รู้หรอกจ้า
1: คุณเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพ่อเองไม่อยากให้ลูกต้องเสียใจไม่ต้องเสียหน้าในฐานะยกขันหมากมาแต่ไม่เจอเจ้าสาวเอาอย่างนี้นี่หนังสือสัญญาพ่อจะล่างเป็นตัวอักษรไว้ว่าถ้าแม้นว่าเจ้าเจอสุนันท์ณสถานที่ใดเจ้ามีสิทธิ์ในตัวของสุนันท์ทันทีพร้อมที่จะรับสุนันท์มาเป็นคู่ชีวิตลงนามพญาทรงพลนี่คือสัญญาจากพ่อ

0: ุนเอ้ยเพื่อความแน่ใจให้พระองค์ท่านแก้วฟ้ารับรู้ไว้ด้วยพ่อจะพาลูกขึ้นมาพระองค์ท่านกราบทูลเรื่องนี้พระองค์ท่านรู
1: ้ก็ดีพ่อจะได้รู้ไวๆเพื่อพระองค์ท่านจะช่วยติดตามหาในพิธีเนตรท่านพี่เขากรอดแล้วก
0: ็คุณเอ้ยพ่อเองเนี่ยเชื่อจะฟ้องพ่ออะไรพ่อเองก็ไม่มีสมบัติพันสถานอะไรจะมาให้ลูกอะไร
1: การตั้งทีก็ต้องนอนกอด
2: สุด
0: บ้านนี้นะ
1: จะได้กอดสุดนานสักหน่อยก็ต้องกอดสัญญา
0: ไปไปทุลุก
3: วันมงคลมาอยู่อ่ะ
1: เจริญสุขเถอะท่านนะ
3: พระเจ้าค่ะ
1: งานแต่งงานของบุตรสาวของท่านฉันเสียใจด้วยที่ฉันเองไม่ได้ไปงานของท่าน
3: ขอเดชะอย่ามีพลเกล้ามันไม่มีงานแต่งงานหรอกพระเจ้าค่ะ
1: อ้าวเป็นเพราะสาเหตุใดกันล่ะท่านนะ
3: ถ้าพระองค์ท่านอยากรู้ถามเจ้าบ่าวดูเถอะพระเจ้าค่ะ
4: ที่
1: คุณท่านน้อง
4: พ่อเจ้าค่ะ
1: ทำไมทำหน้าเหงาเศร้าส้อยแบบนี้ล่ะ
4: ยังไม่เศร้าไอ้ส้อยยังไงแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าสาว
1: ก็เจ้าสาวก็เป็นของขุนทนงแล้วได้ยังไง
4: เจ้าสาวแต่งชุดสีหนีไปเจ้าค่ะ
1: เจ้าสาวหนี
4: หนีไปแล้ว
1: ชัยโย
3: อ้าว
1: พระองค์
3: ดีใจอะไร
1: รู้เห็นเนี่ย
3: รู้เห็นยังไง
1: เอาไปซ่อนที่ไหนบอกฉันนะพระเจ้าค่ะดีใจเนี่ย
4: บ้าเอ้ย
1: อ้าว
4: นี่ฉันนั่นเหรอจะพาเจ้าสาวไปซ่อน
1: อ้าวแล้วดีใจทำไมเรา
4: คือว่า
2: สงบสติ
1: ไม่รู้เหร
2: อ
1: ฉันไม่รู้นี่
3: คุณธนงพระองค์ท่านคงจะไม่รู้เรื่องแบบนี
1: ้ถ้าเจ้าไม่รู้นะนี่คนเดียวเลยพ
3: ่
1: อ
3: ใคร
1: ต้องศักดาแน่ๆเลย
3: เฮ้ยมึงนี่จริงๆเลยไปเหมาอยู่แค่ศักดามันยังอยู่ในที่จองจำจะออกมาได้อย่างไร
2: ทุกอยู่
5: เจ้าพาหนีหรือเปล่า
2: ไปแล้วเชื่อพี่เถอะใจเย็นๆเดี๋ยวก็ต้องเจอ
1: กระโมดแต่เจออยู่นี่แหละ
2: เอาเถอะนะ
1: เขาจึงได้หนีอ่ะ
5: นี่อีมดตะนอยข้าก็หายไปด้วยแล้วเนี่ย
6: ขอได้ฉันได้ทรงโปรดบัดนี้กองทัพของหงสายกกองทัพมาแล้วนำโดยราชบุตรแสงมณีพระเจ้าค่ะ
1: แสงมณีน้องข้าอย่างนั้นหรือ

0: พ่อจะจัดการ
1: ใจเย็นๆนะ
2: ใครก่อน
3: เดี๋ยวก่อนดิแกจะไปแกก็ฟังข้าหน่อยดิพ
2: ่ออะไรอีกแล้ววะ
3: แกไปไม่ไหวแล้วก็อย่าลืมสืบหาสุนันท์ให้ข้านะ
2: เออเอ็งไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องสุนันท์มันเป็นของเอ็งไงแกอยู่แล้วพ่อไปทำศึกช่วยเหลือพระองค์ท่านกลับมาแต่งสุนันท์แน่นอน
3: ยังไงในกองค่ายกองเคยแกคอยดูมั่งนะว่าจะไปซ่อน
1: เดี๋ยวพี่จะช่วยเดี๋ยวพี่จะช่วย
2: แหมนี่

0: ขณะข้าพเจ้าเองนามสมิงเลือดฟ้าแห่งหงสาแล้วคำสั่งจากองค์พระราชา
1: ระวังตัวนะมึงท่าน
0: ข้าพเจ้ากษัตริย์แก้วฟ้าในวันนี
2: ้ถ้าหากว่าเจ้าต้องการเช่นนั้นแล้วก็
1: โอ้โหระวังตัวด้วย
2: แผ่นดินแห่งหงสาที่ก่อชนวนสงครามกับข้าแก้วฟ้าแล้วก็มันก็จะต้องลาดไปหน้ากลอง
0: แน่จริงลองเข้ามาเสี่ยงดูถ้าท่านคิดว่าแน่แล้วก็ข้าขอชีวิตเป็นเดิมพัน
2: ทหารบุก
0: ลุย
3: ระวังตัวทหารเจอแล้วแก้วฟ้าวางแผนเฮ้ยเคยปาน
2: น้องชั่วพลยศตะกูได้มึงจะหมายนะว่ามึงจะมีชีวิตอยู
3: ่เล่นหนักมาดีกว่าแสงมณีนั่นเองนะยังจำข้าได้อยู
1: ่ต้องระวังตัวม
3: ึงจะแค่ฟ้า
2: เฮ้ยมึงตาย
3: ไอ้เอาเอามึงจับจับตัวได้หนีแล้ว
0: ข้าไม่ได้ไหมวะขอได้ชาติสุนทรีโปรดพระเจ้าค่ะ

0: อดไปใต้แก้วฟ้าน
1: ี่เป็นคำสั่งของผู้เหนือหัวนะเจ้าค่ะ
0: ว่าคนอย่างกูแสงมันนี่อ่ะความแค้นครั้งเนี้ยมันจบสิ้นลงนะ
2: แสงมันนี่เจ้าเอ๋ยกราบโทษดิน

0: นางพญาบัวมาก่อน
1: ถวายบังคมเจ้าค่ะ
2: ท่านนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: บัดเดี๋ยวนี้พระองค์ท่านแก้วฟ้าถูกแสงมณีจับตัวเข้าสู่เป็นนิรงสารโลตเน่ถูกฟันบาดเจ็บมาไม่ใช่ว่าร
0: ีบพาไปโรงหมอเถอะ

0: คุณจะได้ไปปฐมพยาบาลก่อน
1: ไปเร็วเดี๋ยวจะพาไปฉีดหม
0: อถ่ายจริงเสด็จพี่แก้วฟ้า
2: โคเดชยังมีพลกล้าตอนนี้มันกำลังลำบากแย่องค์หญิงจะคิดการอย่างใดหรือไม่ใช่ค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพระองค์มีสูนี้ให้กล้าขมมยกกองทัพไปอีกสักครั้งได้ไหมพี่ก้
0: อท่านนาท่านนาอย่าลืมนะว่าตอนนี้ไพ่พลของเราน้อยลงไปทุกทีขืนไปก็มีแต่จะตายซิเปล่าม
2: ันก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนี่พี่ก้อไม่มีอะไรที่จะเสียอีกต่อไปแล้ว
0: ท่านนาใจเย็นๆนะฟังหญิงหญิงขอออกความคิดเอางี้สิท่านนา
2: เอาอย่างไรพี่ก้อ
0: มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเสด็จพี่แก้วฟ้าได
2: ้ไม่มีมีองค์หญิงกับกล้ากระหม่อมเท่านั้นจะมีใครอีกแล้วเจ้าค่ะ
0: สักดาไงท่านนา
2: อุ้ยตายแล้วองค์หญิง
0: ทำไมล่ะ
2: ไอ้คนพันนี้หรือเจ้าพี่ค่ะที่องค์หญิงคิดว่าจะช่วยได
0: ้ท่านนา
2: ไอ้คนกินบนเรือนถ่ายบนหลังคานี้กล้ากระหม่อมคิดว่ามันช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยเจ้าค่ะ
0: ท่านนานั่นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ยังไงแล้วเห็นแก่หญิงหญิงขอร้องล่ะไปปล่อยสักดาเขาให้เขาไปช่วยเสด็จพี่แก้วฟ้าเชื่อหญิงท่านนะ
2: องค์หญิงมันลำบากใจกล้ากระหม่อมกล้ากระหม่อมเป็นคนตัดสินคดีความของเจ้าสักดาและจะให้กล้ากระหม่อมไปสู้หน้าสักดากล้ากระหม่อมไม่กล้าหรอกพี่ก้า
0: ท่านนะหญิงเข้าใจนะว่าท่านนะทำใจลำบากเอางี้ละกันให้ท่านนะไปเป็นเพื่อนหญิงส่วนเรื่องการเจรจาขอความช่วยเหลือหญิงจะเป็นคนเจรจาเอง
2: เป็นเพื่อนอย่างเดียวนะพี่ก้า
0: แน่นอนจ้ะ
2: ถ้าหากให้กล้ากระหม่อมไปเป็นเพื่อนนะพอได้พี่ก้าแต่จะให้กล้ากระหม่อมไปสู้หน้าสักดาคงจะไม่ได้หรอกพี่ว่าเชิญองค์หญิงเสด็จท่านพี่ว่า
0: พี่ไปนะจ๊ะ

0: ได้ติดคุกและติดคุกใต้ดินเสียด้วย
1: ใครเอาดินมาไว้คุกใช่ไหม
0: ห้างยังมีชั้นใต้ดินเลยคุกทำไมจะไม่มี
2: หัวใจฉันเจ็บเก็บกดชีวิตมาหมด

0: ไหนแบบจะติดคุกทั้งทีก็มาติดอย่างนี้เอากูมาขังในภูเขา
1: ก็โง่อย่างมึงนี่เล่าถึงได้มาติดคุก
0: ทำอย่างก็กูเป็นเฮงจี
2: เชิญไปดีค่ะองค์หญิงความจริงแล้วกระหม่อมเนี่ยไม่อยากจะมาในที่จับกันอย่างนี้จ้ะจุ๊ก
3: โถท่านนาที่เห็นแก่เสด็จพี่แก้วฟ้าก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: ในเมื่อมาที่คุมขังของศักดาแล้วเชิญองค์หญิงเถอะพระเจ้าค่ะ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
4: จะเยี่ยมรู้เหรอ
3: ท่านนา
2: อะไรพระเจ้าค่ะ
3: แล้วท่านนาจะไปไหนล่ะจ๊ะ
2: องค์หญิงให้กระหม่อมมาเป็นเพื่อนกระหม่อมก็มาเป็นเพื่อนแล้วต่อไปองค์หญิงจะทำยังไงก็เชิญเถอะพระเจ้าค
3: ่ะโถท่านนาเนี่ยจิตใจไม้เสื้อละกำ
0: ท่านนา
3: ให้หญิงมาอยู่นี
0: ่ท่านนา
3: ทำแบบนี้ไม่ได
2: ้
5: ติดคุกเรื่องอะไรเนี่ย
6: เฮ้ยไม่ได้ติดคุก
5: แล้วมาไงอ่ะ
6: ก็มาที่นี่แหละไงติดคุกสบายดีไหมล่ะ
5: ลองมาติดเขามั่งสิมาน
6: ี่กูน่ะไม่ได้มาคนเดียวนะ
2: ถ้าไม่เป็นสวัสดีขององค์หญิงแล้วก็กูไม่อยากจะมาเหยียบที่นี่หรอก
5: องค์หญิง
2: องค์หญิงที่สุรางเสด็จมาด้วย
7: โอ้โห
2: อง
7: ค์หญิงเข้ามาด้วยมีธุระสำคัญหรือเปล่าพระเจ้าค่ะ
5: เชิญองค์หญิงเข้ามาองค์หญิงเชิญเข้ามาประทับในคุกเลยพระเจ้าค่ะ
2: เอ้ยองค์หญิงก็เป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ก็จะไปเข้าอยู่ในคุกกับมึงได้ยังไง
3: ศักดา
7: พระเจ้าค่ะ
3: ตอนนี้หญิงร้อนพระทัยเหลือเกินเธอรู้ไหมว่าตอนนี้เสด็จพี่แก้วฟ้าถูกเสด็จพี่แสงมณีจับตัวไปแล้วจ้ะ
7: แก้วฟ้าถูกจับตัวไป
3: ใช่
7: แล้วทำไมไม่ให้ทหารชัยประการไปช่วยเหลือกลับมาพระเจ้าค่ะ
3: ก็ทหารที่ไปก็ต่างหนีตายกันกลับมาหมดหญิงไม่เห็นใครอีกแล้ว
5: ท่านนาไง
3: ท่านนา
5: ท่านนา
3: ก็เนี่ยแหละเพิ่งวิ่งกลับมาเมื่อ
2: สู้เขาไม่ได้
4: แสดง
2: ท่านน้าก็แก่แล้ว
8: แสดงว่าดีแต่ปากว่างั้นเถอะ
5: แก่แล้วจะไว้ทำไมล่ะเปิดเกษียณไปปลูกมะม่วงขายซะปะ
2: แหมมะม่วงราคามันดีไงล่ะ
3: ยิ่งไม่เห็นใครอีกแล้วนอกจากศักดาที่จะช่วยเสด็จพี่แก้วฟ้าของหญิงได
7: ้ถ้าอย่างนั้นเราก็กระหม่อมฉันรับปากจะไปช่วยเหลือองค์แก้วฟ้ากลับมาแต่มีสัญญาอยู่ว่าถ้ากระหม่อมฉันช่วยเหลือแก้วฟ้ากลับมาได้กระหม่อมฉันศักดาขอแต่งงานกับผู้หญิงศรีสุรางค์พระเจ้าค
2: ่
7: ะ
2: ศักดา
3: ศ
2: ัก
3: ดา
2: แหมมันจะมากเกินไปแล้วแค่องค์หญิงดำรัสนี่ก็เป็นที่เชื่อมั่นได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีสัญญงสัญญาอะไรหรอกมันยุ่งยากลำบากใจ
7: ถ้าอย่างนั้น
5: ไม่ตกลงใช่ไหมล่ะ
2: ไม่ตกลงองค์หญิงไม่ต้องตกลงไปอยู่
5: ไ
2: งม
5: ัน
2: ทำเกินไป
5: กลับไปเลยผู้คุมปิดคุกจะดูโทรทัศน์แล้ว
1: ท่านนาทำไมไปพูดอย่างนั้นเล่าชีวิตองค์กษัตริย์แก้วฟ้าย่อมสำคัญท่านนาหน้าแก้ผ้าหน้ารอบ
2: อะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะ
3: ไหนท่านนาบอกกับหญิงว่าจะมาช่วยเจรจาให้ศักดาช่วยเสด็จพี่แก้วฟ้าไม่ใช่หรือไง
2: ไอ้คนยังไงศักดามันโยกโย่พูดอะไรวกวนแหมมันต้องหาพันธะสิ่งผูกมัดอีกเปล่าเจ
3: ้
2: าค่ะ
3: ใจเย็นๆสินะเอาเป็นว่าคิดซะว่าเพื่อเสด็จพี่แก้วฟ้าก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: แล้วแต่องค์หญิงเถอะเปล่าเจ้าค่ะ

0: ู้ท่าว่าจะลงทาง
1: เสียงคนมาเสียงคนมา
2: ถึงไหนแล้วก็ไม่รู
0: ้เสียง
2: เฮ้ยขี่มามาไหมเหนื่อยคนเหนื่อยถึงไหนแล้วเน
3: ี่
2: ย
3: โอ้ยโอ้ยมันเหนื่อยนะสิขี่มอเตอร์ไซค์น้ำมันมันหมดกลางทางพี่ก็เหนื่อยนะพ
1: ี่
3: อุ้ยว้า
0: ม่อนจริงเขาแล้ว
2: เจอแล้วอย่าให้
0: ว่าแล้ว
2: ได้ว่าเราปลอมมา
0: โยกเขาไว
4: ้เอากล้อง
1: เอาแบบนี้
5: โยก
1: ต้องโยกไว้โยกไว
0: ้โยกไว้ก่อนโยกไว้ก่อน
1: มานะโยกเขาไว้เป็นม่อนต้องโยก
0: โยก
5: โอ้โหม่อนนี่กว่าจะคุยกันรู้เรื่องไม่ลุงเช้าเลยแล้ววะเนี่ย
1: มะเร็งต้องใช้

0: ไอ้หนุ่มสองคนเป็นเครื่องพิสูจน์ดูว่าภาษาที่เราได้มาจะถูกหรือผิดเข้าไปยังไม่ต้องพูดพยักหน้าเฉย
1: ๆให้มันพูดมาก่อนว่าเราจะอ่อถูกไหม
0: ใช
1: ่คุณลองก่อน
2: คงจะเจอมอนจริง
0: โยกเข้าไปโยกเข้าไประ
2: วังไอ้มอนหน้าแหลมมันจับได้ว่าเราปลอมมายังไงอย่าไปเสียทีมันไม่ได้อย่าเพิ่งพูดอะไรทั้งนั้น
3: ตกลงโยกเขาไว
1: ้แม่โว้ยแม่ไอ้นี่ไม่โยกนะกลัวจะมอนแท้ดึกดำบรร
0: ทำไม
1: มันไม่โยกมันอย่างเดียวมันหยอกเอาเลยนะ
0: โอ้ท่านน่ะยังไรชื่อ
2: โอ้เรานะยังไม่ได้ตั้งชื่อเ
1: ดี๋ยวถ้ายังไม่ได้ตั้งชื่อเอ็งสองคนต้องเป็นมอนปลอมมาโตจนป่านนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อ
2: เราไม่ได้ปลอม
3: ไม่ได้ปลอม
1: ไม่ได้ปลอมทำไมไม่มีชื่อถ้าปลอมก็บอกเรามาซะแต่โดยดีเถอะ
2: ไม่ได้ปลอม
1: ปลอมก็รับมาเลยเพราะเราก็ปลอมมาเหมือนกัน
3: ใครปลอม
0: มึงไปบอกเขาทำไม
1: กูคูมัน
0: ยังไรชื่อ
2: นึกออกแล้วเมื่อกี้ไม่ทันตั้งตัวมันตกใจกำลังเหนื่อย
0: กำลังเหนื่อย
2: นึกออกแล้วเรามีชื่อว่ามะแตงโมยาซ้อม
0: มะแตงโม
1: นึกว่ามอนถีใน
0: ระมอนถีใน
1: ที่แท้ก็มอนลังสิตนี่เอง
2: รู้ได้ยังไงว่าเป็นมอนลังสิต
1: เมื่อก่อนฟังเพลงไวพดไงตั้งแต่ลังสิตจนติดตะอินแตงโมทั้งนั้นเลย
2: ไอ้นี่ชอบฟังเพลง
0: ขอโทษขอโทษแล้วผลนวดงามน่ะยังไรชื่อ
3: เรามีชื่อว่ามะ
0: ยังไรชื่อ
3: เราชื่อว่ามะ
1: มะอะไร
3: มะดัน
1: ถ้ามะดันแล้วก็มึงทำบทผิดแล้ว
3: อ้าวแล้วที่กูทำแบบนี
1: ้มะดันมึงต้องทำอย่างนี้นี่มะดัน
3: ทำอย่าง
1: น
3: ี
1: ้ที่มึงทำเนี่ยมันมะเด่งแล้วนะ
3: ไม่รู้กูนึกว่าชื่อกู
0: ขอโทษขอโทษเป็นมอนนี่มีชาติตระกูลมานานไหม
3: เชื้อชาติกำเริดเป็นตั้งแต่ขวดพ่อขวดแม่เรา
0: ตระกูลมอนอะไรเลย
3: ตระกูลของเราเชื้อชาติกำเนิดคือตระกูลมอนงอย
1: โอ้ดูถาจะงอนทั้งตระกูลนะมั้ง
3: ตระกูลของเราคือตระกูลมอนงอย
0: เดี๋ยวนี
3: ้แต่ตอนนี้ไม่ค่อยงอย
4: ทำไมไม่งอย
3: เพราะอายุมากแล้วไม่ค่อยงอยมันไปตามอายุ
4: ก็เล็กๆมอนไม่คลึก
3: ลูกหลานจำหน้าได้ไม่ค่อยงอย
2: แกละพูดย้ำเพราะพวกเราไม่ได้เป็นคนโศกเศร้าเลยไม่งอย
1: อ๋อนึกว่ามันหลวงลอยไปตามวัย
0: เราน่ะมาสรุมเฉยแล้วโน่นเขามา
2: อวบเหลือเกิน
4: มีสองชื่อ
2: ชื่ออะไรบ้าง
4: ชื่อน่ารักชื่อว่ามะลืน
2: ชื่อมะลืน
4: คนไม่ค่อยเรียกเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามะเอ็ด
3: ชื่อมะเอ็ด
2: น่าเกลียดตาช่างแล้วไอ้มอนนาแลมมันปลาเค็ม
1: ฉันชื่อว่ามะเล็ง
3: วาย
2: ตายละ
3: คือมะเล็ง
1: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเล็งนี่ไม่ต้องกลัวถ้ามะยิงสินากลัว
2: แกนี่เจ้าขรม
0: เจ้ามาแตงโมเมื่อยามที่เรามาสรุมเห็นหน้าเจ้า
2: ทำไม
0: ก็อดคิดถึงใครคนหนึ่งไม่ได้เมื่อก่อนนี้เราน่ะอยู่แผ่นดินชัยปราการไปได้เมียอยู่ที่นั่น
2: อะไรหน้าอ่อนๆมีเมียแล้วเหรอ
0: มีตั้งแต่ก่อนบวชแล้วเมียเรา
1: ชื่
0: อสุนันแต่ตอนนี้สุนันน่ะหายไปเราน่ะเฝ้าตามหาไม่รู้ว่าสุนันไปอยู่ไหน
2: ฉันรู้ว่าสุนันอยู่ไหน
0: อยู่ไหนล่ะ
2: สุนันอยู่นี่ไง
0: ใช่หรือใช่
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: นั่นเป็นอะไรนั่นเป็นอะไร
2: แกเป็นอะไร
1: อย่าพูดอย่างนั้นฉันตกใจ
2: แม่ไอ้มอนฟันอ่อน
1: ตกใจ
2: ไม่ต้องตกใจ
0: เฮ้ยเจ้ามาแตงโม
2: มองอะไร
0: หน้าอกเจ้าเป็นอะไรวะตุ้งตุ้ง
2: ตายละ
0: เป็น
1: เราเป็นผู้ชายไม่เห็นมีเลยไอ้นี่มึงอกตุ้งน่ะกลัวจะเป็นปลวดซะละมั้ง
2: จะบาล่ะไม่ใช่เป็ดใช่ไก่จะเป็นปลวดดียังไง
1: มันเป็นอะไร
0: ทำไมมันตุงๆออกมา
2: ไม่ต้องสงสัยเลยพ่อแม่เราเป็นคนโบราณคนเก่าคนสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนจะตาย ให้เครื่องรางของคลังไว้ที่เห็นนี้พกพระ
0: พกพระ
2: เป็นคนเล่นของ
0: พอดีเลยเราก็ชอบเล่นพระเฮ้ยเจ้ามาแตงโมพอดูสักองค์
2: เฮ้ยไอ้นี่ทำมือหนักเกลียดใจเฮ้ยใจความมีอย่างที่ไหน
0: ทำไม
2: พอดูพระสักองค์มันก็ต้องทำอย่างนี้ไอ้นี่เล่นไข่ยุ่งทั้งพวงเลย
0: ไม่ให้ดูปะเดินทางต่อ
2: เดี๋ยวไปไม่ได้จะไปไหน
0: หงสาวดี
2: ไปด้วยคน
3: ไปด้วย
0: จะไปต้องสัญญาเขาไปถึงในวังรวงจะทำอะไรหามยุงนะ
2: รับรองไม่ยุงไม่เกี่ยวคออย่างเดียวเวลาเจอเด็กหามทำปากแบะหามทำตาเจ้าชู
1: ้มึงจะทำไมเขาเรา
2: ก็กูหึงอ่ะ
1: จะไปหึงเขาทำไมเป็นอะไรกับเขา
2: ก็เป็นเมียมึงเป็นอะไร
1: มึงอย่าปู่อย่างนั้นนี่กูตกใจเนี่ย
2: แม่
0: ไปเลยสัญญาต้อง

0: มะเร็ง
1: ใครไม่รู้นั่นน่ะสิเพคะ
0: โอ้ยิงคนนี้สวยจริง
2: แน่มันใสจริงเห็นผู้หญิงไม่ได้ทำปากแบะไปแบะมาเชียว
3: มันแบะต่างก็ยังไม่เห็นผู้หญิงแล้วมึงไปยุ่งอะไรกับมันเรา
0: ไอ้มาแตงโม
2: ทำไม
0: ถึงแผ่นดินโฮงสาวดีแล้วเราจะทำอะไรห้ามยุ่งสัญญาต้องเป็นสัญญาสิวะ
2: ก็สัญญาก็เป็นสัญญาก็สัญญาไว้จะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวคอยอย่างเดียวเห็นเด็กห้ามทำปากแบะ
0: ก็เบื่อคนมีอายุนี่วะ
2: คิดดีแล้วล่ะที่พูดอย่างนี
0: ้น้องสาวยังไรชื่อ
1: เมยจามารี
0: เมยจามารีชื่อ
1: จ้าแล้วคุณละจ๊ะชื่ออะไร
2: อ๋อฉันเองนะมีชื่อว่ามาแตงโมอย่าซ้อม
1: ยังไม่ได้
0: เราเห็นก่อนเลยอย่าหยุ่งอย่าหยุ่งเดี๋ยวสรบหรอก
3: ตามคิวตามคิว
1: ว่าไงจ๊ะ
3: ไม่อยากจะหยุ่งก็เข้า
0: เราเป็นชาวบ้านเขตชายแดนโฮงสาวดีอย่าซ้อมขอโทษอยู่ในเมืองรวงอยู่แถวๆใน
1: อยู่ในวังเลยละจ้า
0: อ๋ออยู่ในวังรวงเลย
3: อยู่ในวัง
2: ดีใจชอบคนในวัง
0: เป็นอะไรหรือ
1: เป็นราชธิดาของเสด็จพ่อสมิงพ่อมอน
0: ราชธิดาสมิงพ่อมอน
2: ใช่แล้วจ้า
0: ถวายบังคมอย่าซ้อม
2: ต้องประทานอภัยอย่างสูง
0: ยังนี่เด๋มาแตงโม
3: เมื่อกี้มึงไหวองค์ใน
0: เจ้าไหวองค์นูน
3: เอาแล้วมึงเอาพระอีบางมาหายมันไหวทำไม
0: ลบถอยไป
2: ก
0: ็ไม่รู้กาลเทศะถอยไป
1: เธอไม่ได้นัดแค่อะไรกันมาเลยเหรอจ๊ะฮะ
2: ไม่เป็นเพียงค่ะ
1: ไม่ต้องเกี่ยงไม่ต้องเกี่ยงกันจ้ะยังไงถ้าถามทุกๆคน
3: อย่างนี้เองเมื่อกี้ไปแวะกินข้าวกินข้าวผัดปูกันมาเลยเดินพันกันอยู่อย่างเนี้ยอ๋อ
1: กิน
2: ไทย
0: ข้าพเจ้าที่มาทั้งหมดต้องการอยากจะเป็นทหารอย่าซ้อม
1: ถ้าอยากจะเป็นทหารได้สิจ๊ะหญิงจะเป็นคนนำเธอทั้งหมดขึ้นเฝ้าต่อเสด็จพ่อฝากให้เป็นทหารของเสด็จพ่อ
0: ขออภัยรีบพาไปขอถามอีกนิดมีอย่างนี้หรือยัง
2: อย่างนี้อะไรกันล่ะไม่เข้าใจเลย
1: อะไรล่ะ
2: ที่ก็มีนิ้วไงนิ้ว
0: ยุงยุง
2: ไม่จะต
0: ้
2: องไป
0: เชิญเสด็จเดี๋ยวต้ม
1: จ้ะตามมากันแล้วกัน
0: ทางในทางนู้น
1: ขอถามนิดนึงนะคนที่มาเนี่ยใช่ผู้ชายแท้หรือเปล่า
2: เป็นผู้ชายหรือสังวันเองจ้ะ

0: เร็วข้ามาเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: แตงโมระวังตัวให้ดีนะ
0: ขอบคุณหาจบเห็นคุณนันน้องไหมอะไรแล้วลูกลูกไม่มีใครเจออะไรเนี่ย
1: ไม่เจอสนามไม่ต้องกลัวในสนามแล้วเราจะมาได้ยังไงเล่า
2: เดี๋ยวแกสองคนไปช่วยเหลือองค์แก้วฟ้าที่ห้องคุมขังส่วนช่างศักดาจะไปจับตัวสมิงพ่อมอนคนที่ยุติศึกครั้งนี้ได้ต้องเป็นสมิงพ่อมอนคนเดียวแล้วไปพบกันหน้าเชิงเทิน

0: หลานลุง
1: แสงมณีทุกสิ่งทุกอย่างลุงรู้หมดแล้วอย่าให้ทหารต้องเปลืองเลือดเนื้อเลยยอมตัวให้ลุงจับเสียดีๆเจ้านั่นแหละเป็นคนผิด
2: เอาสิในเมื่อทุกคนรู้ใครอยากตายก็เล็งดาบเข้ามาเลย
1: แสงมณีนี่เจ้าจะดื้อรั้นกับลุงเหร
2: อ
1: ท
2: ุ
1: กคนอย่าไปเชื่อแสงมณีถ้าแสงมณีไม่ยอมให้จับตัวดีๆทหารของข้าทุกคนถ้าใครจับแสงมณีได้ข้าจะมีบ้านในจังหวัดให้
2: ตายสู้ตายเว้ย

0: ทุกคนไม่ต้องตามไปตามไปอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นสัปดาห์เราขอบใจมากถ้าไม่ได้ท่านแล้วหูตาเรายังมืดมนอยู
1: ่พระเจ้าค่ะ
0: และขอขอบใจทุกคนที่หวังดีต่อแผ่นดินฉันฉันนี่เป็นคนผิดเหมือนกับเป็นคนโง่เขายันแก่ต้องขอโทษองค์พระมหากษัตริย์แก้วฟ้าเป็นอย่างยิ่ง
2: ขอเดชะตอนนี้ข้าพุทธเจ้าสักดาได้ให้สักดอกสักแดงไปช่วยเหลือมาแล้วพระเจ้าค่ะ
0: เขาอยู่ไหนฉันอ
2: ยาก
0: จะ
2: ครูคงจะมาพระเจ้าค่ะ
0: ฉันขอบใจทุกคนนะที่มาให้ความกระจ่าง
3: สักดอกสักแดงพระเจ้าค่ะพระเจ้า
0: ราชบุตรแก้วฟ้าจงเจริญเถอะ
3: พระเจ้าค่ะ
0: อาขอโทษด้วยเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างอาน่ะเหมือนทำตัวเป็นจิ้งหรีดให้เด็กมันปั่นหัวปั่นหนวดเล่นอาอายใจเหลือเกินราชบุตรแก้วฟ้านึกว่าให้อภัยกับอาที่ไม่รู้เรื่องเลยนะ
3: พระเจ้าค่ะพระเจ้าอากระหม่อมคิดว่าการครั้งนี้ถ้าหากว่าพระเจ้าอาเห็นสมควรแผ่นดินแห่งองค์สาวดีกับชัยประการก็จะต้องเป็นปึกแผ่นที่แน่นแคว้นพระเจ้าค่ะ
0: หลานพูดอย่างนี้อาดีใจนักทุกคนโปรดทราบนี่คือราชธิดาของฉันนี่คือราชบุตรของฉันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอมอบให้อยู่ในความดูแลของราชบุตรแก้วฟ้าและแผ่นดินของฉันนี้ก็เปรียบเสมือนทองแผ่นเดียวกับเมืองของราชบุตรแก้วฟ้าหลานอาเอ้ย
3: พระเจ้าค่ะ
0: อาน่ะมันแก่แล้วอาจจะหลงลืมถ้าหากว่าจะพาลูกของอาไปในเมืองของหลานอาก็ไม่ว่ามอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แต่ลืมไปก่อนที่อาจะเข้าพักได้พูดกับทหารทุกคนเขาไว้ว่าถ้าหากชนะศึกครั้งนี้ใครจะขออะไรจะยกให้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็หลานช่วยจัดการแทนอาด้วย
3: พระเจ้าค่ะพระเจ้าอาไม่ต้องห่วงพระเจ้าค่ะ
0: อาไปพักก่อนนะ
3: เป็นหน้าที่ของ
4: ท
3: หาร
4: โปรดเดี๋ยวก่อนจะไปแล้วเหรอพระเจ้าค่ะ
0: จะไปแล้ว
4: ก่อนจะไปขอถามอะไรสักหน่อยได้ไหม
0: ถามอะไร
4: เคยเห็นคนที่ชื่อเ

0: ุนันทาหลงมาทางนี้บ้างไหมพี่เจ้าค่ะ
1: นันไหนฉันไม่รู้จักนะ
0: เหรอ
1: ไม่รู้จักอะไม่เคยเห็นเอ๊ะคนนี้แปลกหาแต่สุนันคนเดียวเหรอ
0: ก็หาคนเดียวเท่านี้จ้ะ
2: คนอื่นไม่หาบ้างเหรอ
3: คุณทนง
0: ไม่หาแล้วจ้ะ
3: ยังเพ้อฝันอีกเหรอขอบใจนะศักดา
4: พระเจ้าค่ะ
3: ที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าไว้ครั้งนี้
4: พระเจ้าค่ะ
3: พร้อมกับเจ้ามีนามใดกัน
5: มาแตงโมพี่ค่ะ
3: มาแตงโมทุกคนที่ช่วยเหลือชีวิตของข้าพเจ้าแก้วฟ้าต้องการสิ่งหนึ่งประการใดข้าพเจ้ายินดีจะมอบให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็ข้าพเจ้าก็จะขอซะตอนนี้เลยให้ประชุม
6: ประชุมอะไรอย่าง
4: เอ้าเดี๋ยวสิเดี๋ยวต้องขอ
5: ได้โปรดพี่ค่ะ
3: มีอะไรหรือแตงโม
5: ในฐานะที่ของฉันก็มีความดีความชอบช่วยเหลือ
3: ใช่
5: ของฉันมีสิทธิ์ขอไหมพี่ค่ะ
3: เอามีสิทธิ์ขอสิจะขออะไรขอมาได้เลย
5: ถ้าอย่างนั้นก็ของฉันขอฟ้าหญิงเมย์จามารีเป็นคู่แต่งงานพี่ยะค่ะ
3: แตงโม
5: อยาก
3: ต้องการอย่างนั้นจริงๆนั่นเหรออ
5: ยากมีเมียพี่ยะค่ะ
0: เหมือนจังเลยนะพ่อน่ะ
3: มันก็คล้ายๆคล้ายๆคลาอยู่เป็นความประสงค์ของแตงโมเจ้าคงจะไม่ขัดใจจะยืนยิ้มย่อง
0: สัญญานะพ่อสัญญา
3: เจอสุนันท์ที่ไหนก็ได้เป็นเมียทันทีรีบพาไปเลย
1: ไปประชุมประชุม
5: พี่ยะค่ะ
1: ประชุมประชุม
6: ไปประชุมทำไมอ
3: ่
6: ะ
1: ก็กูน่ะหมั่นไส้มาแตงโมมันตามติดยังก็เป็นเมียกูเดี๋ยวกูจะขอองค์หญิงเขาแต่งงานด้วยกูอยากจะรู้ว่ามาแตงโมจะทำหน้ายังไง
6: ขอจะได้ขอองค์หญิงเยอะๆมาแตงโม
1: อนุมัติด้วยเพื่อน
6: อนุมัติอนุมัติ
0: เหมือนจัง
3: มีอะไรหรือสักดาสักดอก
1: ข้าพุทธเจ้า
0: เหมือนคนรู้จัก
1: ประชุมมาแล้วจ้ะค่ะขอองค์หญิงเมยจามารีแต่งงานด้วยพระเจ้าค่ะ
3: ศักดา
1: อนุมัติอนุมัติ
6: อนุมัติแล้วอนุมัติ
3: สิ่งที่ท่านขอเนี่ยนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง
1: พระเจ้าค่ะ
3: แต่ในขณะนี้เจ้ามาไม่ทันแล้ว
1: ทำไมพระเจ้าค
3: ่ะโน่นเจ้าแตงโมเนี่ยเขาขอเอาไปประชุมเอฟเฟกต์แล้ว
1: ไอ้มาแตงโม
6: ไม่ทันเขาแล้วก็ตัวน้ำหน้ากว่าจะประชุมได้นั่งกินกาแฟกันอยู่นั่นแหละไม่ทันเขาได้ใช่ไหม
5: ทูลาพี่ยะค่ะ
1: ถ้างั้นพงศ์เสด็จกลับไปเถอะชัยประการเลยพี่ยะค่ะกระหม่อมจะพากลับชัยประการเลย
3: ต้องการอยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: พี่ยะค่ะ
3: ศักดา
1: พี่ยะค่ะ
3: คิดตึกตรองดูให้ดี
1: อะไรเหรอลูก
3: ขอข้าพเจ้าใหม
0: ่ไอ้คนนั้น
3: เหมือนจะมอบให้เรา
0: พ่อ
3: ไปเถอะ
1: จำไม่ได้ไงชนะไปไปไปอะไร
3: สุนันท์บ้างไหมเนี่ย
1: ไม่เห็นสุนันท์ไหน
3: เฮ้ย
6: อันสงครามนี่มาหา
1: ไอ้หนูไอ้หนู
3: พ่อทางนี้เขาไม่มี
6: แต่สงสัยทางนู้นจะมีลูก
3: ทางไหน
1: ทางนู้น
3: เอาทางนั้นไปพ่อแกพาเขาไปหาติดพ่อ

0: สิสุลา
1: พี่คะ
0: ตอนครั้งนี้ถ้าหากว่าพี่ไม่ได้ศักดาช่วยเหลือไว้ชีวิตพี่คงจะหาไม่เสียแล้วล่ะน้องศักดา
2: พระเจ้าค่ะ
0: ท่านนึกออกหรือยังว่าจะขอสิ่งใด
2: ข้าพุทธเจ้าศักดาเดินคิดจากหงสาวดีกลับมาถึงแผ่นดินชัยปราการเลยพระเจ้าค่ะว่ากลับมาถึงเมื่อไหร่ข้าพุทธเจ้าศักดาขอองค์หญิงศรีสุรางแต่งงานด้วยพระเจ้าค่ะ
0: ศักดา
3: สมน้ำหน้า
4: ไฟสูงจนเกินศักดิ์
3: ใช่
4: ไฟรักจนเกินตัว
3: ไม่เหมือนเงาหัวตัวเอง
2: ขอเดชะอย่าโทษ
4: พระคณิษฐาของข้าจะบังอาจนักคิดดีแล้วหรือศักดา
2: ใช่ว่าข้าพุทธเจ้าศักดาจะหมิ่นเกียรติศักดิ์ศรีขององค์แก้วฟ้าก็หาไม่เมื่อครั้งที่พระองค์ถูกจับเข้าสู่แผ่นดินหงสาวดีท่านนาพญาทรงพลพร้อมกับองค์หญิงศรีตุลางไปหาข้าพุทธเจ้าที่ห้องขังได้ขอร้องให้ข้าพุทธเจ้าไปช่วยเหลืองแก้วฟ้ากลับมา

0: ถ้าช่วยเหลือกลับมาได้องค์หญิงศรีสุรางจะต้องแต่งงานกับข้าพุทธเจ้าศักดาการไปครั้งนี้มิใช่มีแต่เพียงคำพูดยังมีรายลักษณ์อักษรทำเป็นสัญญาไว้ไม่เชื่อถามท่านนาดูสิพระเจ้าค่ะ
1: ท่านนารับได้กล้าพระเจ้าค่ะเป็นความจริงหรือเปล่า
2: เป็นความจริงพระเจ้าค่ะ
3: ต้องจริงสิเพราะเป็นคนเซ็นเองเนี่ย
1: ถ้าเป็นความจริงไหนสัญญาที่เป็นหลักฐาน
3: นี่สัญญานี่สายยัน
1: เฮ้ย
0: สัญญา
1: เขาเอาหนังสือสัญญา
0: เออหนังสือสัญญาน
3: ี่หนังสือสัญญาก็มี
4: สัญญาสัญญา
0: หายยุ่งเลยนะเพื่อนนะ
1: เฮ้ย
0: หายตายเลยนะ
4: ว่าไงสัญญา
1: ว่าไงอยู่ไหนแล้วออกมาสิ
3: หาย
1: ฮะ
3: สัญญาหาย
1: สัญญาหายสัญญาหายตายแน่แน่สัญญาหายตายแน่แน
4: ่
1: สัญญาหายตายแน่แ
3: น่ไม่หายข้าหลอกแก
1: ไอ้บ้า
3: วิ่งหลงดีใจดีใจนี่มีสัญญาแล้วเดี๋ยวมัน
1: สัญญาลองอ่านสิ
3: อ่านไปก็ตาม
1: สายตาไม่ดีเอาแว่นไหม
3: ไม่เอาแว่นตาแว่นยายไม่มีแล้วเดี๋ยวแว่นหลาน
0: เอาอ่านเพียบเรื่องมาก
3: ข้าพเจ้าองค์หญิงศรีสุรางขอให้คำมั่นสัญญากับขุนพลศักดาหากแม้ว่าศักดาไปช่วยเหลือเพราะรถแก้วฟ้ากลับมายังแผ่นดินชัยประการได้ข้าพเจ้าจะยินยอมแต่งงานกับขุนพลศักดาลงพระราชทินนานามองค์หญิง
1: สีแม่ไอเด็กวัดกลัวใช่ไหมความสับกระสับไม่ละเอียด
3: นี่นี่นี่นี่นี
1: ่อะไรมีอะไรอีก
3: อ้าวแกเต็มเป็นพยาน
1: ก็แค่เซนส์แค่นั้นทำไมมีอะไรอีก
3: ก็มีรอปอ
1: เออรอปอมอะไร
0: มีแต่ปอร
3: อนี่รอปอนี่ลืมไป
1: อ๋อ
3: หากทุกคนกลับมาโดยปลอดภัยแล้วก็นายดอกสักดอกจะได้แต่งงานกับพญาทรงพล
1: อุ้ยบ้า
3: แม่แกทำเหมือนยอม
1: เฮ้ยทำ
3: เหมือนยอม
1: มันซ่าเหรอจ๊ะก
3: ็ดีใจไงจะได้เมียใหม
0: ่ทำแล้ว
3: มันยังพระองค์ชักผูกเลยเนี่ยเรียบร้อยพระเจ้าค่ะ
1: แหมใจหายไม่ได้เขียนไว้ตั้งหน่อย
5: สัญญาฉบับนี้ในเมื่อข้าพเจ้าได้ทราบความท่านนะ
1: รับได้กล้าพระเจ้าค่ะ
0: ขอเดชะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงข้าพุทธเจ้าศักดาอยากจะให้องค์เหนือหัวแก้วฟ้าได้แต่งตั้งให้ท่านนาพญาทรงคนเป็นแม่งานในงานแต่งครั้งนี้พระเจ้าค่ะ
1: โอ้ยศักดาได้คืบหวังได้ศอกเสอะหน้าแหม
3: โตแล้วรู้งาน
1: โอ้ขอเดชะสงสัยวันนั้นกล้ากระหม่อมจะไม่ว่างเพราะว่ากล้ากระหม่อมคงจะจัดน้ำเที่ยวพระเจ้าค่ะ
5: ท่านนา
1: จะ
5: ไปไหน
1: จะคิดว่าจะไป
5: ไปไหน
1: ไปเอเป็ก
3: จะไปทัวร์นรกมั้ง
5: ท่านนาร
1: ับไปกล้าพระเจ้าค
5: ่ะในต่อเมื่อท่านเป็นผู้ใหญ่การจัดงานครั้งนี้ทั้งเป็นคนกำหนดเพราะฉะนั้นแล้วอีก7วัน
1: ท่านไปปลูกโรงราชพิธีข้าพเจ้าจะอุปเสกสมรสระหว่างศักดากับศรีสุรางถึงแม้ว่าท่านจะติดภารกิจใดๆก็ตามแต่นี่เป็นคำสั่งข้าพเจ้าแก้วฟ้าร
3: ับบัญชาพระเจ้า
0: สักดอกสักแดง
4: ไปเลยแต่คนนั้นเขาไม่ถูกก็ใครแล้วเน
0: ี่
4: ย
0: เฮ้ยฉันศักดาน่ะวาสนาไม่ได้เป็นเขยของพญาแต่ครั้งนี้ตำแหน่งที่รออยู่ข้างหน้าคือราชบุตรเขยคณะ
1: อะไร
0: ทำให้สมเกียรติข้าพเจ้าหน่อยนะโรงราชพิธี
1: เอาท่านาไม่ต้องกลัวจะไม่ทำให้ราชบุตรเขยเนี่ยต้องเสียหน้าจะจัดให้หรูหราใหญ่กว่าใครทั้งนั้น
3: ทำไม่ดีนะได้ล้มก็ทีเราล้มแล้ว
0: แก้แค้นท่านอาบยาทรงคนสำเร็จเป็นหนึ่งแล้วเหลืออีกคนนึงมึงจำได้ไหมไอ้มะแตงโมนะ
3: อะไรใหม่อ่ะ
0: เดี๋ยวมึงไปพิมพ์การ์ดเลยนะใบใหญ่ๆเลยแล้วการ์ดงานแต่งของกูศักดาก็สีตุลางน่ะไปให้ไอ้มัดแต่งโมมันดู
3: เยอะมัน
0: กูอยากจะรู้นึกว่า ของหญิงศรีทุลาไอ้มาแตงโมมันจะทำหน้ายังไงวะ

0: นี่อะไรเกิดขึ้นเนี่ย
1: แกฉีกซองไปที่ช่วยงานเท่าไหร่นะเมาลมไม่ดู
2: ยังรับกองไม่ได้เลยเนาะไรเลย
3: คิด
1: เลย
0: ต้องใส่เป็นดูสิ
3: กินไม่ดูกำลังหรือเปล่า
1: ช่วยงานก็เท่าไหร่เนี่ยกินเมาไม้ขนาดนี
4: ้กินเกินเขา
1: สุนันทา
2: สุนัน
1: สุนันทา
2: ไอ้คุณ
1: สุนันจำเลยไปละ
2: ไอ้คุณ
1: ไอ้นี่ช็อกไอ้นี่ช็อก

0: ฟังข้าศักดาก่อนสิทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นความคิดของศักดาเองเพื่อต้องการพบเจ้าอย่างไรล่ะสุนันทา
1: โกหกไม่จริงเธอไม่ได้รักฉันเธอรักตัวเองถ้าเธอรักฉันทำไมเธอจึงจะต้องแต่งงานกับองค์หญิงศรีสุรางด้วย
0: ฉันไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงฉันจะทำเพียงเพื่อให้ได้พบสุนันทาเท่านั้น
1: ปล่อยฉัน
0: สุนันทา
1: เธอไม่ใช่สมบัติของฉันเธอเป็นสมบัติของฟ้าหญิงศรีสุราง
0: ฉันไม่ได้รักฟ้าหญิงศรีสุรางสุนันทาฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นฉันจะพาเธอหนีไปจากแผ่นดินชัยประการไป

0: าสุนันทาไปจากเราไม่ได้หรอกสุนันทาคือเมียของเรานี่คือหนังสือสัญญายืนยันปล่อยเขาเถอะปล่อยเขามาหาข้า
1: คุณตะนงในเมื่อเราศักดาต้องตามพา
0: สุนัน
1: ทาไปพ้นจากที่นี
0: ่แต่เขาเป็นเมียข้า
1: เจ้าไม่มีสิทธิ์มาพูดมากกว่า
0: ดูในหนังสือสัญญาสิ
1: หนังสือสัญญาอะไรเราศักดาไม่สนใจเจ้าขวางทางเราจะฆ่าเจ้านะคุณตะนงถอยไป
0: ไม
2: ่ปล่อยเราไปเถอะคุณที่น้องฉันไม่ได้รักเธอคนที่ฉันรักคือศักดาได้โปรด
0: สุนันทา
2: คือเป็นได้แค่พี่ชายเท่านั้น
0: ทำไมถึงทำกับพี่อย่างนี้พี่รักเธอไ
1: ป
0: ถึงอย่างไรก็ตามเธอจะรักฉันหรือไม่รักก็ตามทีแต่ฉันถือคำมั่นสัญญาว่าสุนันทาคือเมียฉันใครเจ้าไปไม่ได้ทั้งสิ้น
1: ถ้าเจ้ามั่นใจก็แล้วก็คุณธนงเราได้เห็นดีกันแน่มาข้าก่อน
3: สุนันทาจะเป็นของใครไม่ได้ฉะนั้นแล้วข้าจะลิบสุนันทาเข้าหลวงดูนี
4: ่ช้าก่อนอะไรลือธนาจะยึดเข้าหลวงนะไม่ได้สุนันทาเป็นสิทธิ์ของขุนธนงไอ้ขุน
0: ครับพ่อ
4: พาเมียกลับบ้าน
0: ครับ
4: ไอ้ขุน
0: ครับ
4: ก็จดต้องแล้วเมื่อไรจะมีเมียอยากจะมีเมียแต่ยืดยาดแบบนี้เมื่อไรมันจะมีเมียสุนันกลับบ้านขออภัยไปจุฬาที่กระหม่อมจำเป็นต้องทำแบบนี้เพราะกระหม่อมเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่อยากให้คนอื่นก็ต้องถอนออกทูลลาไปจ้ะ

0: มันเกิดอะไรขึ้นไหมคะมุมฉันงงไปหมดแล้ว
1: สีสุรางน้องเจ้าเอ๋ยพี่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตัวพี่เองพี่ไม่สามารถที่จะกำหนดชีวิตของสุนันทานั้นได้ไม่รู้ว่ามีสิ่งใดที่จะหล่อหลอมดวงใจน้อยของสุนันทาที่พี่ปรารถนาพี่จนปัญญาเหลือเกิน
0: น้องรู้ไหมคะว่าตอนนี้เสด็จพี่รู้สึกยังไงความรู้สึกของเสด็จพี่ในตอนนี้ก็คงไม่ผิดอะไรกับหม่อมฉันในเวลานี้ในวันหลังน้ำสั่งของหม่อมฉันเพียงสัปดาห์ได้พบหน้าสุนันทาเขากลับรีบวิ่งตามสุนันทาโดยไม่เหลียวหลังจะมามองหม่อมฉันเลยแค่นี้น้องก็รู้แล้วไปค่ะว่าศักดาไม่เคยรักหม่อมฉันเลยหม่อมฉันแน่ใจว่าคงมีเพียงแก้วฟ้าเสด็จพี่ของหม่อมฉันเป็นพระองค์เดียวที่รักหม่อมฉันและจะไม่ทอดทิ้งหม่อมฉันไปค่ะ
1: สิชลาเราตกอยู่ในฐานะเดียวกันในขณะนี้พี่จะไม่ทิ้งน้องพี่เป็นเด็ดขาดแต่พี่ไม่สบายใจพี่ทุกข์เหลือเกินพี่จะขอระบายความทุกข์ด้วยการประพาสป่า
0: ประพาสป่า
1: ไม่กี่เวลาพี่ก็จะกลับมา
0: สี
1: สุรางเจ้าอยู่ทางนี้ระวังตัวไว้ให้ดีถ้าหากว่าบุญพี่ยังมีพี่จะกลับมา
0: เสด็จพี่
1: กลับมาดูแลเอง

0: รักเขาไม่คนดีใจก็ได้เขาไม่คนร้องไห้ก็ได้เขาไม่คนเป็นคนดีก็ได้เขาไม่คนเป็นคนร้ายก็ได้เพราะความรัก
1: เสร็จพี่จะสัญญากับน้องว่าจะไม่ทิ้งน้องต้องกลับมาหาน้องไวๆนะพี่น้อง
2: สุนันจะทำพ่อท้องให้สบายอย่าได้กังวลไปเลยจะรีบกลับมาดูแลศรีสุรางด้วย
0: กระหม่อมไปด้วยกระหม่อมอลักขาพะยอ
2: พูดล่ะ

ำไมชีวิตของแก้วฟ้าต้องมาผิดหวังเช่นนี้ทำไมชีวิตเขาถึงจุดแล้วหรือนี่ข้าเหยือกยืมนักความผิดหวังของข้าข้าอยากจะยืมแผ่นฟ้าเอามาเป็นกระดาษอยากยืมเขาเมลุมาศมาเป็นปากกาอยากยืมพระแม่คงคามาเป็นน้ำหมึกข้าจะจดจำจารึกไว้ตราบชั่วชีวิตของแก้วฟ้า

ท่าทางจะบวชหลายพรรษาที่ท่าสนิมขึ้นเลยจดหมายไม่ได้จะต้องนำพระแสงพร้อมด้วยสาร

ได้

0: นะ
1: หิวอะไรล่ะป่านนี้มันตีเท่าไหร่กันแล้วจะตีสองตีสามแล้ว
0: จะนอนเลยนะ
1: ไม่นอนแล้วจะทำอะไรล่ะ
0: นอนเถอะดิ
1: เนี่ยเนี่ยหยุดเลยลุกมานี่เลย
0: โอ้ยอะไรแล้วพ่อโทษก็เรา
1: ฉันนั่งง่วงฉันจะนอน
0: ก็เราเป็นผัวเมียกันแล้วอะก็
1: พูดได้เต็มปาก
0: เป็นผัวเป็นเมียกันมันก็ต้อง
1: ต้องอะไรมาทะลึ่งนะ
0: เอ๊ะ
1: ฉันจะนอนแล้วแล้วขอร้อง
0: ทำไมอะ
1: อย่ามากวนใจฉัน
0: อ้าว
1: แล้วห้ามมาถูกเนื้อต้องตัวฉันเด็ดขาดเป็นผัวเมียก็จริงแต่บอกซะก่อนนะฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่เต็มใจถ้ามาบังคับข่มขืนใจฉันแล้วก็จะฆ่าตัวตายจะกั้นใจตายซะเดี๋ยวนี
0: ้อย่ากั้นอย่ากั้นเนาะโถอะไรก็ไม่รู้เอาถ้าแตะก็ไม่ได้
1: ไม่ต้องถูกเลย
0: แตะยังไม่ได้แล้วเมื่อไหร่กูจะได้กอดวะเนี่ย
1: ยังไม่มีอารมณ์
0: แล้วนอนตรงไหนอ่ะ
1: นอนนอนตรงนู้น
0: ตรงเนี้ยนอนก็ให้นอนนอกมุ้งยุงกินยุงตายนอนตาก่อนเมื่อหลับ
1: บ่นอะไร
0: อะไรที่ไหนเล่าน
1: ี่ลำคาญแล้วนะให้นอนในห้องด้วยบุญเท่าไหร่ละเดี๋ยวไล่ไปนอนนอกชานซะเลย
0: อ๋อถ้านอนนอกชานฟ้าร้องฟ้าลานนอนตาก่อนเมื่อหลับนะก็ผัว
1: มีลูกออกมาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ปัญญาอ่อนเหมือนพ่อ
0: จะนอนก็ต้องกราบเมียซะก่อนจะได้เจริญรุ่งเรือง
1: ทำอะไรอ่ะ

0: ก็ผัวเมียกันก่อนนอนเขาก็ต้องกราบกันก่อนนะติ
1: เวรกรรมจริงๆ
0: ทำไมล่ะ
1: นี่อย่ามาทำอย่างนี้นะน่าเกลียดไม่ต้องมากราบ
0: เคยถามคนข้างบ้าน
1: อ๋อคนข้างบ้านเธอเหรอก็ทำแบบนี
0: ้แน
1: ่ถามจริงอะคนเมืองสิงห์ก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดป่ะเป็นทั้งตำบลหรือเปล่าน
0: อนตรงเนี้ย
1: นอนเฉย
0: นอน

0: ก็น่าสงสาร
1: ก็มันไม่รู้จะนอนยังไงอ่ะ
0: ทุเรศจริงๆเลยเอามาลุกขึ้นมานี
1: ่รถนี้นะรถนี้เหรอ
0: ลาลิกลาลี่เลยเชเป็นอะไร
1: อะไรเล่าก็ขอบคุณนะนอนบนนี้เหรอ
0: ฉันน่ะสงสาร
1: แสดงว่าเราเนาะ
0: บอกว่ายังไม่มีอารมณ์คุณรู้เรื่องไหมจะอนุญาตให้นอนนอนได้แต่นอนเฉยๆนะอย่ามาทำเป็นซุกซนล่ะ
1: ก
0: ็ฉันกลั้นใจตายจริงๆด้วยบอกให้รู
1: ้ถูกตัวก็ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้ยังไม่พร้อม
1: เอ้าดีกว่านอนข้างนอกหน่อยเว้ย

ียงเพียงเพียงกรอนข้างในหรือมันกระร่อนไปเสียด้วยมนต์สะเดาะ

0: ียง
1: คุณทนงฉันสงสารเธอคุณทนง
0: คุณคะผมนึกว่าใครพี่ไหนนั้นโทเอ่ยสุนันคนดีไอ้คุณขนงก็อยู่ตรงนี้มันคงไม่มีทางเรียงมาแย่งความรักจากเราไปจะฝันให้ตายคาเตียงไอ้คุณขนงกูสักดาขอชีวิตมึงเถอะวะตาย
2: ตายอยู่ในนี้นะสักดาราชบุตรเคยอ้าวคุณตายแล้วคุณนั้นลุกลุกลุกลุกคุณ
1: ที่พ
2: ่อโอ้นอนหลับไม่รู้นอนคุ้มไม่เห็นมันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นมาเนี่ย
1: โอ้
2: คุณ
1: ลุก
2: โอ้ยดูสิลูก
3: อ้าว
2: นอนหลับไม่รู้คุ้มไม่เห็นจะตายไม่รู้ตัว
3: สว่างแล้วพ
2: ่
3: อ
2: ไม่สว่างแล้วมันเกิดเรื่องดูสิใครมา
3: อ้าวเขามาทำไม
2: พระราชบุตรเขยรู้ไหมว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำอะไรลงไปการครั้งนี้ถ้าองค์หญิงศรีสุรางรู้เข้าข้าก็หม่อมเองก็จะเสียคนในฐานะที่พระราชบุตรเขยบุกมาถึงห้องหอของสุนันท์กับเจ้าขุนถ้าฉะนั้นแล้วกล่าวกระหม่อมจะพาพระองค์ท่านขึ้นเฝ้าศรีสุรางให้องค์หญิงตัดสินความคุณได้คุณนอนหลับไม่รู้คุ้มไม่เห็นตัวจะตายเป็นเรื่องสุนันถ้าจะนั้นแล้วก็จะบุญไปกับพ่อ
3: เขามาตั้งกับเมื่อไหร่อ่ะรอด้วยสิ
2: รับไปกราบไปยัง
1: บ้
2: านอ
1: ยากจะรู้นะพี่มันเกิดอะไรกันขึ้น
2: ก็เนื่องที่จากว่าราชบุตรเขยไปที่บ้านของเจ้าขุนมีหนำซ้ำยังคิดชั่วหวังฆ่าผัวจะแย่งเมียไปยังครับ
1: เป็นความจริงหรือเนี่ยทำไมได้ทำแบบ

0: ะ
1: ศักดา
2: ศิษย์ทุลา
1: ทำไมทำไมได้ทำแบบนี้หรือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยรักฉันเลยใช่ไหมใช่ไหมศักดาเสียแรงที่ฉันรักเธอหวังอยากให้เธอนั้นได้ดีแต่คนอย่างเธอกลับไม่ยอมรักดีเพราะสัญชาติอีกายอยู่เจ้าถึงแม้คนอย่างฉันจะเอาขนโหงมาเสียบให้แต่ปากของเจ้าก็ยังพร่ำร้องอีกายอยู่วันยังค่ำในเมื่อเจ้าไม่เห็นคุณค่าความรักที่ฉันนั้นมีให้เธอกับฉันจะอย่าอยู่ร่วมกันอีกต่อ

0: ขอเดชะทรงได้โปรดเถิดค่ะระหว่างที่กระหม่อมกับองค์กษัตริย์แก้วฟ้าออกป่าบัดเดี๋ยวนี้องค์กษัตริย์แก้วฟ้าหายตัวไปแล้วพะยะค่ะ
1: เสด็จพี่แก้วฟ้าหายตัวไป
0: กระหม่อมกลับมาอีกทีพบแต่พระแสงแล้วก็สารนี่กระหม่อมจุดธูปไหว้สารตลอดทางเลยพระองค์
2: มันคนละสารกันคนละอย่าง
0: กระหม่อมไม่รู้ใจความในจดหมายว่ามีอะไร
1: โธ่เสด็จพี่แก้วฟ้าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราอยากจะขอดูว่าเสด็จพี่แก้วฟ้าทรงคิดอะไรอยู่ในตอนนี้แล้วเขียนอะไรมาถึงเราศรีสุรางบ้าง
3: ถึงศรีสุรางน้องรักน้องได้อ่านจดหมายใจความฉบับนี้พี่เกิดมาบุญน้อยด้อยบุญวาสนาพี่อาจจะไปไกลแสนไกลนักคงไม่ได้กลับมาความสุขของน้องครั้งนี้เห็นมีแต่เพียงบัลลังก์ที่จะเป็นของขวัญมอบให้กับศักดากับเจ้าไว้เป็นคู่ชีวิตพระแสงอาจยาสิทธิ์คงต้องมอบให้กับศักดาเป็นผู้ใช้อำนาจกำหนดแผ่นดินจากพี่แก้วฟ้า
4: ข้าได้เป็นกษัตริย์ไม่ใช่บังล้านนี่ก็เหรอ

0: พระเดชะทรงประทับดีๆระวังพระโอรสด้วยดี
1: เพื่อนเราเป็นเจ้ามึงอยากจะได้อะไรรีบเข้าไปเลยไปเอาเก้าอี้รัฐมนตรีสักตัวนึงก่อนไป
0: เนี่ยนะ
1: ไม่เลยไม่เลยเลือกเอาเลยทีเนี้ย
0: มาก่อนได้ก่อน
2: โอ้โหอยากเป็นได้เก้าอี้รัฐมนตรีเดี๋ยวกูจะเป็นคนเลื่อยขาเก้าอี้เอง
0: เป็นไงแล้วพระเพื่อนเจ้า
3: เข้าใจพูด
4: เจ้าเป็นใครวะ
0: ตักแดงเป็นเพื่อนกับพ่อเพื่อนเจ้า
4: สักแดงไหนวะสักแดงไหนวะ
1: วัดเด็กวัดที่มาจากวัด
0: มาจากวัดกับเจ้าเจ้าเพื่อนจ้า
4: ใครเพื่อนมึง
0: มึงนั่นแหละ
4: ไอ้บัดซบเลยลงไป
3: ยังไง
0: รับมาแล้ว
3: ได้แล้วไง
0: ได้มาแล้ว
3: มึงเข้าไม่ถูกเส้น
0: ไปมาขั้นมึงแล้ว
3: ไอ้ไม่ทรงอิทธิฤ

0: เหลือเกินเนี่ยมึงไม่ถูกใจติดเดี๋ยวกูเองกูคนสนิทกันถวายบังคมประบาทจำหม่อมฉันได้ไหมพระเจ้าข้าม
1: ึงใครอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวก็ไอ้ตักดอกให้เล่าเด็กวัดรุ่นเดียวกันเลยแม
1: ่รุ่นเดียวกับใคร
0: ก็กูเรียนรุ่นเดียวกับมึงไง
1: ไอ้บัสก็เอ้ยไป
0: ไปมาบ้าอำนาจตั้งไงเว้ยเฮ้ย
2: ไงล่ะเพื่อนกันสมน้ำหน้าบางทีมาด้วยกันข้าจะไม่ถูกกันอยู่แล้วก็ได้ท่านพ่ออยากจะได้ยศมั่งพะยะค่ะ
1: ฐานะอะไร
2: เป็นคนเคยรู้จักกันนะพะยะค่ะ
1: แต่กูน่ะไม่รู้จักมึงออกไปพ้น
0: ออกมาม
1: ึงชื่ออะไรวะ
2: ชื่อเขียวครับ
1: มึงจงไปบอกข้าราชการรุ่นเก่าและก็รุ่นใหม่ให้รู้ว่าเป็นคำสั่งของกูกษัตริย์องค์ใหม่ไม่ได้ใช้ประการผมมีนามว่าศักดาให้เข้ามารายงานตัวเดี๋ยวนี้ไป
0: ครับครับครับครับแกคู่กรณีท่านนาเข้าไปสิ
3: ใคร
0: แกแหละคู่กรณีเขาเลย
4: โอ้โหกูลำดับไหนพญา
0: พญา
4: ใช
0: ่แกพญาเมืองเขาเอี่ยวหนู
4: หุ้ยมันคนละอย่างกันแล้ว
0: มึงนี่ไม่โผล่ถึงสี่มะเขือมึงเลยนะ
4: ข้าพเจ้าเองพญาทรงพลเคยรับราชการต่อพระองค์ท่านมาตั้งแต่พระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่แต่ผลสุดท้ายสิบนิ้วของข้าพระองค์ท่านยังให้เกียรติแล้วคนอย่างเจ้าเป็นแค่ไอเด็กวัดที่อุปโลกมาเป็นราชบุตรเขยก็เสมือนกึ่งคกขึ้นวอไอพวกมังปอใส่ตังหูคนอย่างข้าพญาทรงพลก็ถือว่าเป็นคนมีเกียรติอยู่แล้ว
1: ไอพญาทรงพลไอบัสก็ไ
4: ปถวายบังคมไม่ต้องมา
0: ไม่อ่อน
1: ทุกคนจงรู้ดีว่าคนเราที่เกิดมาจะดีหรือชั่วมันก็ต้องมีบุญวาสนาเป็นสำคัญศรีสุรางข้าเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ประการสิบนิ้วเจ้าเล่งกราบพระบาทเราซะเดี๋ยวนี้เลย
5: สักดา
1: เป็นคำฟังไปพักได
0: ้เสียคนซะแล้วจะยิ้ม
1: นายชัยประการนี่ใครจะใหญ่เนื้อเราไปไม่ได้ท่านนาพญาทรงพลได้ข่าวว่ามีลูกเขยใช่หรือเปล่าวะ
4: เออใช่พระเจ้าค่ะ
1: มันทำงานอะไรอยู
4: ่เขาเป็นทหารพระเจ้าค่ะ
1: อยู่ในแผ่นดินชัยปราการหรือเปล่าวะ
4: อยู่ในแผ่นดินชัยปราการพระเจ้าค่ะ
1: ถ้าอยู่แล้วก็บอกให้มันมารายงานตัวดินี้เร็ว
4: คุณ
0: เรียกแล้วมึงไอ้ตัวที่เขาหา
4: ราชบุตรเขยเขาไปทำความเคารพเขา
0: อย่ามารอดหรือไม่รอดไม่รู้วันเนี้ย
4: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
1: นั่งลง
4: พระยาค่ะ
1: ชื่อกุฏนง
4: พยาค่ะ
1: มึงมีอะไรดีวะมึงมีอะไรดีถึงได้ชนะกูสักตาได้
0: แล้วมันเรื่องอะไรของมึงล่ะ ชนะก็จะได้เมียมาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะ
1: มึงพ่อใคร
0: มึงมานั่งทำไมเนี่ยไปนั่งทางนู้นเลยไปไป
1: ถึงกับสั่นเป็นลูกนกทีละวันไอ้ขุนธนูเฮ้ยอูศักดาอยากจะเห็นหน้าเมียมึงสักหน่อยถามรู้จักหน่อยสิว่า
3: พระเจ้าค่ะ
0: รีบพาเมียเข้าไปไหว้แล้วรีบกลับเลยมึงอ่ะ
6: นึกว่าหงเจ้าน่ะหลงนี่ล่ะยอม
3: อย่านั่งลงสิให้นั่งลงนั่งลงนะ
1: ไอ้คนละลงมึงไปกอดกันที่อื่นไม่ได้ยังไงวะฮะ
3: จะกอด
0: แล้วผัวเมียจะกอดกันแล้วเสือกอะไรด้วยล่ะฮะจะ
1: มึงพ่อใคร
0: มึงเสือกไปนั่งนู่นทำไมแล้วมานั่งไกลๆกูนี่
3: จะกอดให้นะ
0: อยู่เป็นเพื่อนกู
1: เจ้าชื่ออะไรเรากษัตริย์ของใหม่ใช้ประการอยากจะรู้จักเจ้านัก
6: เราชื่อสุนันทานี่ก็หงเจ้านาลงนี่ลายยอมฉันแปลกปลอมทุ่งทีดีนักหนากำลังจะหลงรถมุจลินสิ้นศรัทธาอีกไม่ช้าไอ้ลูกหงมันลงคลอน
1: มึงอยากตายอ่ะ
6: ก็ฆ่าสิ
1: จับมันนั่งลง
6: ไอ้คนลืมตัว
1: ไอ้คน
0: ไปกอดกัน
1: ไปกอดที่อื่นไม่ได้หรือไงวะ
0: มึงไปกอดกันที่อื่นเดี๋ยวเจ้ากูส่งพักกริ้วเจ้าที่อื่น
3: กอดให้น
0: ะจับก็จับนั่งอย่ากอดสิ
4: ก็หัวเมียเขาก็จะกอดกันเป็นอะไรจะไปเล่า
0: ก็หึงอ่ะทำไมล่ะ
4: มึงหึงอ
1: ่
4: ะ
1: เฮ้ยมึงว่าใครหึง
0: หึงมันนี่แหละผมฉันหึงนึกว่าให้กูย้าย
1: ไอ้คุณธนง
3: เจ้าค่ะ
1: ตั้งแต่มึงรับราชการมายศฐานราศักดิ์มีเพียงแค่ไหนวะ
3: คุณธนงพระเจ้าค่ะ
1: ต่อไปนี้เราศักดากษัตริย์องค์ใหม่บิณฑิชัยประการจะมอบหมายตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ให้กับเจ้าอยากได้ไหมวะ
3: แล้วแต่จักรุณาเถิดพระเจ้าค่ะ
0: พระเดชะได้โปรดพระเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อะไรวะ
0: บัดนี้ผงสาวดียกกองทัพมาแล้วพระเจ้าค่ะ
4: มึงไม่เอามาอีกแล้วเหรอ
0: ไปหาเรื่องได้แล้ว
4: ตัวหาเรื่องเอง
0: จะได้แยกแยกกันไปซะมั่ง
1: อะไรวะหงสาวดีชะร้อยว่ามันคงจะรู้ว่าเราศักดาเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ไม่ได้ชัยประการไอ้ขุนธนง
3: พระเจ้าค่ะ
1: หงสาวดียกกองทัพมาเราศักดาขอมอบหน้าที่ให้เจ้าเป็นแม่ทัพออกไปรับศึกที่หงสาวดีฟังให้ดีนะเว้ยเจ้าไปครั้งนี้ไปคนเดียวดาบเพียงเล่มเดียวถ้ามึงแพ้กลับมาแล้วกูจะตัดหัวมึง
6: สัก

0: เลย
1: รักษาเนื้อรักษาตัวพ่อเองก็สุดปัญญาที่จะช่วยเหลือลูกได้พ่อเชื่อลูกว่าคนดีอย่างเจ้าพระคุณเจ้าคงจะคุ้มครองให้เจ้ากลับมาโดยปลอดภัยไปแล
2: ้วไม่ต้องห่วงนั้นเดี๋ยวเมียเองข้าดูให้แทนเพื่อนอย่าไปด้วยแต่เจ้าเขาสั่งให้เองไป
3: ด้วยเถอะ

0: ตลาดชโลแสงมณี
1: ไอ้คุณนงลำพังตัวมึงอะมาคนเดียวเหรอ
0: ข้าพเจ้ามาคนเดียวข้าพเจ้าเป็นแม่ทัพแห่งชัยปราการ
1: วันนี้ยังมาคนเดียวถึงอะไรก็ตามอะถึงมึงมา10คนน้ำหน้าอย่างมึงอะก็ชนะคนอย่างคุณแสงมณีไปไม่ได้หรอก
0: ถึงแม้จะตายข้าก็ยอม
1: เข้ามาล้อมัน
0: โอ้ยโอ้โห
1: มันมัน
0: โอ้ยโอ้ย
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: โอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: โอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: โอ้ย
2: คุณยืน
0: สุนทา
3: ไอ้คุณทนง
0: พระเจ้าค่ะ
3: มึงนี่ช่างดวงแข็งจริงๆเลยเรือโสมกายมาเชี่ยวชนะหรือแพ้วะ
0: ศึกครั้งนี้แพ้พระเจ้าค่ะ
3: แพ้แล้วไอ้บัตรซบเอ้ยยาทุกคนไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องไอ้ขุนทนงเป็นทหารแห่งบดินชัยประการใครก็ไม่มีสิทธิ์ช่วยเหลือมันไอ้ขุน
0: พระเจ้าค่ะ
3: จะเห็นว่ามึงน่ะรับใช้มานานกูสักดาจะให้โอกาสมึงอีกครั้งหนึ่งไปตัดหัวแสงมณีให้กูได้ถ้าครั้งนี้มึงทำไม่ได้มึงตายแน่ไป
0: สุนันทา
2: พี่ขุน
0: ไปไหวไหมลูกครับพ่อ
3: ไปไ
4: หวไม่ไหวก็ต้องไปแล้ววะขอไปช่วยมันได้ไหมพระเจ้าค่ะ
3: ไม่ได
2: ้พี่ขุนเวรกรรมทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยสนันอยากช่วยพี่สนันจะไปกอดคอแล้วก็ตายคู่กับพี่ขุน
0: อย่าเลยสุนันทาเป็นหน้าที่ของพี่เองถ้าสนันอยากช่วยช่วยดูแลตัวเองให้ดีด้วย
5: คุณลูกเอ้ยไม่ต้องกลัวนี่มันเจ้าบาดเจ็บพ่ออีกคนลูกยังมีเรื่องนักสู้พ่อจะไปช่วยลูก
3: พญาสงครามเจ้าเป็นทหารในแผ่นดินของเราชัยประการเราสั่งไม่ช่วยเจ้าก็ไปไหนไม่ได
0: ้สุนทา
3: ไปคุณ
0: ดูแลตัวเองให้ดีอย่าลืมว่าพี่รักเธอพี่รักเธอที่สุดลาก่อนคุณพ่อดูแลสุนันทาด้วยนะครับพ่อ
2: พี่คุณ
4: ม
2: ัน
4: จะไปสู้เขาได้เลยน่ะเดินก็จะล้มอยู่แล้ว
3: อย่ายุ่ง
2: ป่าเถื่อนที่สุดฉันนึกไม่ถึงเลยคนที่ฉันเคยหวังบูชาฉันกลับมองผิดถนัดอสูรอสูรที่มาเกิดในร่างของเทพบุตรหัวใจจะทำด้วยอะไรสักดา
3: คุณนันทาถ้าเจ้ารักมันมากไปถามไปสิ
2: ไม่ต้องไล่ฉันต้องไปแน่เพราะคนอย่างอิสุนันทาคนนี้มันก็คงทนไม่ได้เช่นเดียวกันที่จะอยู่กับคนหน้าเนื้อใจเสือเป็นมนุษย์แต่เพียงร่างกาย

0: มันจะขอไปกอดคอใต้คู่กับคนที่ชื่อคุณทนงผู้ชายคนที่มันรักที่สุดในชีวิตได้ยินไหมคุณทนงรอฉันด้วยฉันจะไม่ตายกับเธอ
1: ทานนลาออกลาออก
2: อยู่ก่อนเถอะ
1: อยู่ไม่ได
2: ้แกออกไปซะแล้วเจ้าฉันจะทะเลาะกับใครล่ะทีเนี้ย
1: เป็นข้าราชการแต่ไม่มีความสามารถช่วยเหลือทหารได้อยู่ไปทำไม
2: โอ้แล้วมีเจ้าอ
1: ยู่ไปก็ไร้บอย
2: ก็ใช่
1: ฮะอยู่กับราชบุตรที่ไม่มีความเป็นธรรมรับราชการมาจนหัวงอกสามความดีมาตลอดพระองค์ท่านไม่เคยตำหนิไม่เคยตีเตียนพอมาทำงานกับราชบุตรเขย
2: นี่เขาเจ้าใหม่
1: เจ้าไหมเจ้ามึง
2: กำลังแรง
1: ก็ได้ในเมื่อพญาทรงพลมันไร้ค่าไร้ความหมายก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่นี้จะตายก็ขอไปช่วยเหลือลูกสาวลูกเขยทูล่ะไปเลย
3: ไปก็ไส้หมด
4: ลาออกด้วยกันไม่อยู่แล้ว
2: เฮ้ยมึงจะไปนะ
4: เพื่อนฉันไปแล้ว
2: เฮ้ยถ้ามึงไปอีกไม่พอวงแล้วทีเนี้ย
4: ไม่ใช่ขาดัมมี่
2: การพนันขึ้นสมองจริง
4: ๆฮะมีเพื่อนสักคนจะมีเมียกับเขาที่ดีก็ถูกเจ้าแกล้งกูรู้เจ้าน่ะรักเมียเพื่อนกู
3: บังอา
2: จแหมเสือว่าพูดปากเบาแ
4: ท้งานหัวเป็นตัวเป็นเกี้ยวแต่หัวเป็นงู
2: แล้วมันจะไปยังไงวะนะ
5: รู้ตั้งนานกูยังไม่พูดเลย
3: ดีไปกันซะให้หมดก็ดีนายไปดินชัยประการจะได้เหลือสักดาสักดอกสักแดงสหายรักของข้าเพื่อนเอ้ย
4: กะ
3: ความสุขน่ะมันหายาก
4: ขอเมืองทั้งเมืองเนี่ยกะอยู่แค่3คนแค่นะ
3: แกก็ดูสิว่าเพื่อนแกดูความยิ่งใหญ่ของสักดาเพื่อนแกสิ
4: มันจะใหญ่ไปได้ยังไงแล้วเราเป็นเจ้าแล้วเราไม่มีประชาชนไม่มีราษฎรไม่มีทหารไม่มีมหาดเล็กเราจะเป็นเจ้าอยู่ได้ยังไง
3: สักดอกเอ้ย
4: ฟังก่อนลา
3: เฮ้ย
4: กลับวัด
3: ไม่เอาหน้าสักดอก
4: อย่างนี้นะถ้ามีเจ้าอย่างนี้นะกลับไปหิ้วบิโตตามตูดพระดีกว่ามอมฉันทูลล่ะ
3: สักดอกเดี๋ยวอยู่ก่อนสักแดงเขาก็อยู่นี่แกอยากจะได้อะไรในประเด็นชำระการเพื่อนแกก็เอาไปเลย
4: ขอได้ใช่ไหม
3: ได
4: ้ถ้าขอได้ขอให้องค์พระมหากษัตริย์สักดาวางพระแสงลงแล้วก็มาคุยกันอย่างเพื่อน
3: ปะโถเอ้ยเพื่อนเอ้ยเรื่องเพียงแค่นี้เราอยู่กันมาแต่เด็กทำไมจะให้แกสองคนไม่ได
4: ้งั้นวางเลย
3: มา
4: วางพระแสงเลยเมื่อวางพระแสงอ่ะมึงก็ไม่ใช่เจ้าแล้วมึงก็คือไอ้ตักดาไอ้ดองแล้วก็ไอ้แดง
3: อืมใช่ไ
4: อ้ตักดาเพื่อนมึงยังนึกย้อนหลังไปเมื่อสัก10กว่าปีใกล้ๆจะ20ปีตอนเช้ามืดเอาตอนเช้ามืด
3: ทำไม
4: จะมีเด็กที่วัดแล้วจะมีเด็กอยู่3คนพอพระพอระฆังไอเด็ก3คนน่ะมันก็จะตื่นมาเช็ดบาทเช็ดปิ่นโตใช่ไหมเตรียมที่จะยิ้มปิ่นโตตามตูดหลวงพ่อ
2: หลวงพ่อไปบิณฑบาต
4: ในขณะที่เรา3คนเดินตามตูดหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็จะเดินไปแล้วสอนเราไปไอ้ตันดาเอ้ยไอ้ดอกเอ้ยไอ้แดงเอ้ยผ่านบ้านนี้นี่มึงอย่าลืมพระคุณบ้านนี้นะบ้านนี้เนี่ยเขาใส่บาตรพอมึงได้กินข้าวก้นบาตรจากบ้านนี้เวลาเขามีงานที่ไหนเขามีงานเมื่อไหร่ให้เรามาช่วยให้นึกถึงคุณข้าวแดงแกงร้อนมึงโตขึ้นมึงออกจากวัดมามึงเจอใครเป็นคนแรกพญาทรงพลคนอย่างมึงเนี่ยแล้วที่จะตบหน้าพญาทรงพลได้มึงต้องเอาตีนพญาทรงพลน่ะมาไว้บนหัวมึงเพราะมึงเข้าเมืองได้เพราะเขามึงจะไปโกรธเคืองเขาที่เขายกตุนันทาให้ขุนทนงก็มึงใช่ไหมล่ะมึงใช่ไหมล่ะ

ำให้เขาได้รับความอับอายไอ้ศักดามึงมาลืมตัว

0: ปลายของท่านเนี่ยมีการเชื่อมต่อกับหลายอุปกรณ
1: ์ค่ะ
0: อาจจะมีคนส่งหรือไม่ท่านไม่รู้แต่ท่านไม่เห็นแล้วท่านไม่ได้ส่งอย่างแน่นอนปรากฏว่าแหล่งข่าวกระทรวงมหาดไทยบอกนะครับว่าในแชทไลน์ที่ว่านี้มันมีข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุดโดยเฉพาะไอรายงานเนี่ยขึ้นมาเต็มๆมหาดไทยเนี่ยเป็นแหล่งข่าวบอกนะครับถ้าดู3เขตเลือกตั้งที่1หมายเลข2ในแชทไลน์ระบุชื่อวิสุทธิ์พรรครวมไทยสร้างชาติแต่ของจริงประกาศกตคือนายสุภชัยพรรคเศรษฐกิจและนายวิสุทธิ์ที่ปรากฏในเขตหนึ่งเนี่ยปัจจุบันเป็นปลัดอาวุโสของอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเป็นผอ.เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่หนึ่งไม่ได้ลาออกมาลงสมัครส.ส.แต่ประการใดอันนี้ก็ไม่ใช่แล้ว
1: ค่ะ
0: ถ้ามันเป็นของจริงจะรายงานอย่างนี้ได้ยังไง มันไม่ใช่เขตเลือกตั้งที่สองข้อมูลไม่ตรงกับประกาศกกต.ถึง4รายชื่อเขตสองหมายเลขสองในลายเป็นนางสาวนวลจันทร์พรรครวมไทยสร้างชาติแต่หมายเลข2ตัวจริงตามประกาศกกต.คือนายอินพรรคเศรษฐกิจหมายเลข4ในลายระบุนายนิพนธ์พรรคประชาธิปัตย์ประกาศกกต.จริงคือนางณัฐพรพรรคเพื่อไทยโดยนายนิพนธ์ปัจจุบันเป็นสว.ไม่ได้ลงเลือกตั้งส.ส.หมายเลข5ในลายเนี่ยระบุว่านายอาวุธพรรคเพื่อไทยแต่ประกาศจริงคือนายสมชาติพรรคประชาธิปัตย์และหมายเลข7ในรายระบุวงศกรพรรคพลังประชารัฐในความเป็นจริงไม่พบชื่อนี้ในประกาศผู้สมัครกกต.เขตเลือกตั้งที่3
1: ข้อมูลก็คาดเคลื่อนอีกหลายรายการค่ะหมายเลข5ในรายระบุชื่อนายชัยยศพรรคประชาธิปัตย์แต่ประกาศจริงคือนางสาวสิริเกตพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: หมายเลข6ในรายระบุว่าที่ร้อยตรีไวยพจน์รวมไทยสร้างชาติแต่ประกาศจริงก็คือดาบตำรวจเดชาวัฒน์พรรคเศรษฐกิจ
0: และหมายเลข7
1: ในรายระบุนายณัฐทีพรรคพลังประชารัฐประกาศจริงคือนายเกษมพรรคไทยพรรคดี
0: นี่ฮะอ่านฟังมหาไทยให้ข่าวว่าเนี่ยขนาดที่เอาเข้าเป็นแชทไลน์รายงานถ้าเป็นการรายงานอธิบดีกรมการปกครองจริงข้อมูลมันมั่วอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยตั้งข้อสังเกตจากฝากมาไทยว่าต้องการทำเพื่อดิสเครดิตและเบี่ยงประเด็นหลังกรมการปกครองเสนอให้ปปง.เข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่ภูเก็ตอันนี้ก็เป็นข้อที่ฝากมาไทยบอกชื่อมันไม่ใช่เลยเนี่ยรายงานได้ยังไงเราก็ต้องว่ากันต่อนักข่าวเมื่อเช้านี้ของเราตรวจสอบกับคุณลูกเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตท่านผู้ชมในประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งรายชื่อรายงานบุคคลที่สมัครรับเลือกตั้งคุณลูกเรืองบอกกับนักข่าวเราเมื่อเช้านี้ว่ามันเป็นการสำรวจช่วงแรกๆและคนอื่นพิมพ์ซึ่งอาจจะมีการพิมพ์ผิดอะไรบ้างแต่ประเด็นก็คือรายชื่อผู้สมัครจากนักการเมืองทุกเขตจากพรรคการเมืองสำคัญมีทั้งหมดเจตนาก็เพื่อจะรายงานให้อธิบดีทราบระบุอย่างชัดเจนว่าเรียนมาเพื่อโปรดแต่ท่านกลับมาสั่งการตนช่วยน้ำเงินด้วยพอท่านสั่งการมาได้ตอบกลับว่า 100% ครับนายด้วยความที่ไม่สามารถขัดใจผู้บัญชาแล้วท่านก็ส่งสติ๊กเกอร์ยกนิ้วกลับมาทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นนี้เนี่ยคุณลูกเรือบอกกับนักข่าวเราเมื่อเช้านี้ว่ายืนยันชัดเจนว่าข้อความที่สนทนาผ่านแชทไม่ใช่ AI ผมสนทนากับอธิบดีเองในเวลา5เดือนกว่าด้วยไม่ใช่เฉพาะหน้าจอที่แคปออกมาตรงนี้มีทั้งการส่งข้อความพูดคุยคุณลุงเรืองบอกผมคงไม่สามารถพูดคุยกับ AI ในเวลา5เดือนเพราะ AI คงพูดไม่ได้ส่วนที่อีกฝ่ายหมายถึงท่านอธิบดีนฤชาพยายามอธิบายว่าท่านไม่ได้เป็นคนส่งมีการล็อกอินไลน์ไว้หลายเครื่องคุณลุงเรืองบอกว่า
1: ผมรับราชการมา30ปีเคยเจอผู้บังคับบัญชามาสามารถบอกได้เลยว่าผมคุยกับท่านจริงๆล่าสุดได้ถอดบทสนทนาเอาไว้แล้วเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานผมว่าท่านไม่ได้มีหลายเครื่องหรอกมีเครื่องเดียวตามที่คนวิเคราะห์กันนั่นแหละผมเป็นเพียงข้าราชการชั้นผู้น้อยถ้าไม่มีพยานหลักฐาน สร้างพยานหลักฐานเท็จมาเพื่ออะไรเพื่อมาโกหกนายมาฟ้องนายเหรอเป็นไปไม่ได้
0: ผมก็กลัวถูกฟ้องติดคุกเหมือนกันแต่นี่ผมมั่นใจในพยานหลักฐานในยุคศิวิไล
1: ค่ะสามารถค้นได้ว่าใครส่งให้ใครสามารถ

0: ค้นให้ความจริงปรากฏได้
1: นี่ฮะ
0: ผมกล้าไปเปิดความจริงทุกรายการ
1: อยู่ที่ท่านอธิบดีจะกล้าไหมและยังส่งให้เราเป็นดูเป็นตัวอย่างด้วยว่าไม่ได้เฉพาะมีตรงนี้นะ11หน้าน่ะนะที่เป็นการสื่อสารว่าได้ติดต่อสื่อสารกับทางด้านของอธิบดีมาตลอด11หน้าเลยนี่ฮะท่านผู้ชมโดยเฉพาะช่วยน้ำเงินด้วยที่วันนี้แต่ตัวคุณลูกเรือนก็บอกนะครับว่าประเด็นที่อธิบดีสั่งไม่เกี่ยวกับนายกอนุทินไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีอนุทินไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไหนแต่อธิบดีใช้อำนาจมิชอบมาสั่งผม
2: ผมยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่ AI นะครับผมยืนยันชัดเจนว่าผมสนทนากับท่านเนี่ยนะครับ5เดือนกว่าทั้งการส่งข้อความทั้งการพูดคุยทางโทรไลน์นะครับผมเนี่ยไม่สามารถจะคุยกับ AI ได้นะครับทั้ง5เดือนนี
3: ่
2: แล้วผมก็ไม่สามารถสนทนากับ AI ได้นะครับเพราะ AI คงพูดไม่ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่ากรณีที่ส่งเอกสารรายงานการข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกผู้มีสิทธิ์ผู้ที่สมัครในพื้นที่เห็นครับผมมีเจตนาว่าเพื่อรายงานข้อมูลให้ท่านทราบ
3: คร
2: ับ นะครับรายงานผมว่าจึงเพื่อเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อเป็นข้อมูลแต
3: ่
2: ท่านกลับมาสั่งการผมนะครับได้สัญญาตามที่ปรากฏตามสื่อครับแล้วก็พอท่านสั่งการผมก็ต้องตอบด้วยความที่ไม่สามารถจะขัดใจผู้บัญชาได้ก็ต้องตอบว่าด้วยความตอบว่า 100% ครับนายนะครับแล้วก็ท่านก็ยกนิ้วให้ผมเพราะด้วยความตกใจของผมว่าผมก็ไม่เคยรู้จักท่านสนิทท่านนะครับผมก็ต้องตอบด้วยความที่พอผมโดนสั่งผู้บัญชาสั่งผมแบบนี้ผมก็ต้องตอบว่าครับ 100% ครับนายผมเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับเป็นแค่ตำแหน่งปลัดจังหวัดนะครับถ้าผมไม่มีหลักฐานผมจะสร้างพยานหลักฐานเท็จมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อจะไปโกหกนายไปฟ้องนายหรือไม่มีทางเป็นไปได้ครับผมก็กลัวถูกฟ้องกลัวติดคุกแต่รามกันแต่นี่ผมมั่นใจในพยานหลักฐานผมที่ผมสนทนาท่านและผมมั่นใจว่าด้วยยุคสมัยแห่งยุคชีวิไลนี้นะครับก็สามารถที่จะค้นได้ว่าใครส่งให้ใครนะครับแค่เอาเบอร์มือถือไปนะครับแค่นี้ก็ค้นได้ความจริงก็ปรากฏผมบอกว่าผมกล้าไปเปิดทุกรายการที่บอกนะครับว่าท่านจะกล้ามาหรือเปล่า
1: อ้าวนี่ฮะขณะที่คุณลุงเรืองยังบอกว่าที่คุยกับท่านอธิบดีครั้งสุดท้ายที่ได้ยินเสียงคือ13พฤษภาคมที่ผ่านมาวันที่ท่านนายกอนุทินลงพื้นที่หาดฟรีดอมที่ภูเก็ตวันนั้นก็คุยกันปกติเมื่อลงพื้นที่แล้วก็ยังส่งข้อมูลไปให้ท่านอยู่เลยในวันนั้นท่านก็ตอบกลับมาว่าส่งเอกสารเพิ่มเติมมันก็ต้องเป็นท่านสิ
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าไอ้ที่พูดคุยกันเนี่ยมีไหมนักข่าวก็ถามนอกจากแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยอธิบดีเคยพูดเป็นวาจาไหมบอกไม่มีไม่ได้มีการพูดคุยกันอะไรอย่างนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นว่านายรัฐมนตรีอนุทินล่าสุดที่กำลังจะตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบเรื่องลายหลุดที่ว่านี้คุณลุงเรืองบอกว่ากราบเรียนนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยด้วยความเคารพนับถือว่าอยากให้ท่านสร้างความเป็นกลางตั้งกรรมการที่มีความเป็นธรรมมาตรวจสอบข้อเท็จจริงตนยินดีน้อมรับรายทางเรื่องนี้หากพิสูจน์ทุกอย่างยืนยันว่าจะไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่หมายถึงตอนนี้เนี่ยตัวปลัดเองลุงเรืองถูกย้าย
0: ค่ะ
1: อธิบดีระบุว่าเกี่ยวข้องกับกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการรับผลประโยชน์ปลัดก็ต้องถูกตรวจสอบเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ขณะที่ปลัดบอกว่าท่านนายกจะตั้งมาสอบเรื่องลายหลุดขอให้เป็นกลางก่อนจะฝากถึงอธิบดีกรมการปกครองว่าอยากให้ท่านยอมรับความจริงยังไงท่านก็แพ้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และที่บอกว่าสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนการตรวจสอบเส้นทางเงินผมบอกเลยไม่ต้องเบี่ยงเบนเพราะเรื่องเส้นทางเงินของผมท่านตรวจสอบได้ยอมรับกันแบบแมนๆดีกว่าต่อหน้าผู้บัญชาก็ได้อาจคงจะหมายถึงต่อหน้านายกไหมหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญเอาโทรศัพท์เอาเบอร์มือถือมาแล้วล็อกอินเข้าไปเลย
2: ผมมองว่าถ้าฟังไม่ขึ้นนะครับอยากให้ท่านรับความจริงดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงก็แพ้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่าผมมาสร้างเรื่องเพื่ออะไรนะเพื่อเบี่ยงเบนเรื่องการตรวจสอบเส้นเงินผมบอกว่าท่านครับเส้นเงินน่ะไม่ต้องเบี่ยงเบนหรอกครับเส้นเงินน่ะมันตรวจสอบได้เลยผมโดนกดดันตั้งแต่โดนโทรศัพท์โทรขู่จากอดีตรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยนะครับแล้วก็ยังลามมาถึงเรื่องของการมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีการวางแผนเป็นกระบวนการจัดฉากที่ย้ายผมออกนอกพื้นที่เนี่ยผมรู้สึกว่าท่านไม่ความเป็นธรรมท่านไร้ความเมตตากับผมผมมองผมกราบเรียนท่านนายกนะครับหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรนะครับโอ้ยผมเคารพนับถือนี่ครับผมบอกว่าอยากให้ท่านนะครับได้สร้างความเป็นกลางก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับที่เป็นกรรมการหรือที่มีความเป็นธรรมนะครับในทุกๆหน่วยงานมาร่วมตรวจสอบข้อจริงว่าแชทไลน์ดังกล่าวมีความเป็นจริงหรือไม่นะครับแล้วผมยินดีที่จะรับทุกอย่างครับสำหรับผมนะครับไม่มีถ้าพิสูจน์ตามพยานฐานไม่มีมวยล้มต้มกระดูกนะครับว่าไปตามพยานหลักฐานครับไม่ว่ากรณีใดก็ตามทุกกรณีเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมยืนยันชัดเจนนะครับว่าท่านไม่มีคุณธรรมกับผมนะครับท่านฟังผู้ได้กลุ่มผลประโยชน์มากเกินไปนะครับท่านต้องฟังลูกน้องท่านนะครับโดยใช้วิธีการในการฟังวันนี้ถ้าท่านไม่ตัดสินใจผิดพลาดนะครับก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้นะครับวันนี้ผมจึงจำเป็นต้องนำท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับอ๋อมายอมรับกันแมนๆมายอมรับผมกล้าออกสื่อทุกช่องไปนั่งเจอกันเจอกับท่านเจอกับผู้ชาก็ได้แล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญมาเอาโทรศัพท์มาเอาเบอร์มือถือมานะครับล็อกอินเข้าไปเลยครับว่าใครจริงใครเท็จ
1: ขณะที่พรรคประชาชนวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคบอกนะครับว่าฝ่ายกฎหมายกำลังรวบรวมเรียบเรียงหลักฐานและจะยื่นต่อปปช.และกกต.ในสัปดาห์หน้าปปช.คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกกต.คือกรรมการการเลือกตั้งคุณวิโรจน์ระบุเรื่องนี้อาจสุ่มเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
0: และการใช้อำนาจในทางมิชอบค่ะ
1: ตอนเห็นข่าวว่าอธิบดีจะฟ้องร้องคนที่ออกมาเปิดเผยอยากจะบอกว่าม
0: ีหลายคนตั้งข้อสังเกตอธิบดีก็ควรอธิบายชี้แจงต่อสังคมว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงจะไปฟ้องทำไม
1: ทั้งนี้คุณวิโรจน์ระบุนะครับตัวชมลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยในทางเทคนิคบัญชีลายมันสามารถล็อกอินได้หลายอุปกรณ์ทั้งมือถือแท็บเล็ตหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เวลาใครแอบใช้ไอดีแอบพิมพ์ข้อความแทนเรามันต้องขึ้นมาแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์การที่อธิบดีอนุชาบอกไม่รู้เลยคนระดับนี้จะเผลอภายอะไรขนาดนั้นยิ่งในเชิงเทคนิคด้านไอทีการชี้แจงของอธิบดีฟังขึ้นลำบากบัญชีไลน์เนี่ยมันผูกโทรศัพท์กับเบอร์ถืองานนี้แค่เอาเบอร์มือถืออธิบดีไปเช็คในไลน์ก็รู้แล้วขนาดที่คุณวิโรจน์ยังลามต่อไปถึงฝากถึงนายกเตียนุทินกรณีช่วยน้ำเงินด้วยคุยโรดบอกเรื่องนี้มี2มิติ
0: มิติ1นายกอนุทินชาญวีรกูลเป็นทั้งนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคิดว่าท่านรู้อยู่แล้วแต่อีกมิติ1คือมีเสียงร่ำลือมาว่าองคาพยพนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่านายนฤชาเกี่ยวพันหรือไปเกี่ยวดองด้วยหรือเปล่าแต่องคาพยพนี้ไม่ค่อยเกรงใจนายกนะ
1: ไม่เกรงใจนายก
0: ไม่ได้เกรงใจมท.1ด้วยเหมือนกับว่ามีอำนาจบางอย่างที่เหนือกว่านายกมีอำนาจจากปราสาทที่ภาคอีสานใต้ที่ยิ่งใหญ่มากระดับนายกยังเกรงใจมท.1ยังเกรงใจคนเหล่านี
1: ้
0: เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามท.1ก็จริงแต่มีปราสาทสายฟ้าคุ้มกะลาอยู่เรื่องนี้ต้องถามนายกว่าจริงไหมแล้วองคาพยพนั้นมีใครบ้าง มีนายนฤชาอยู่ในนั้นด้วยหรือไม
1: ่อ้าวนี่ไปผู้มีอำนาจเหนือนายกมันมีเหรอคุณวิโรจน์ตั้งข้อสังเกตขณะเดียวกันท่านนายอั๋นพัทรพงษ์สุภักษรเมื่อวานนี้โพสต์นะครับตัวชมเตรียมไปร้องกับกรรมการการเลือกตั้งปมช่วยน้ำเงินด้วยนี่แหละรวมถึงไปแจ้งความกับตำรวจสน.ทุ่งสองห้องกรณีลายช่วยน้ำเงินด้วยเพื่อขอให้กกต.เรียกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของปลัดจังหวัดไม่ใช่เฉพาะจังหวัดภูเก็ตแล้วให้เรียกข้อมูลการใช้มือถือของปลัดจังหวัดทั้ง75จังหวัดที่เหลือนอกจากภูเก็ตว่าได้มีข้อความสั่งการช่วยน้ำเงินด้วยไปถึงจังหวัดอื่นไหมปลัดจังหวัดอื่นๆหมายถึงมีข้อความสั่งการช่วยเหลือทางการเมืองแบบเดียวกันได้หรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพัทรพงษ์หรือทนายอั๋นระบุนะครับตัวชมอาจที่มาไทยออกมาให้ข่าวเรื่องชื่อที่มันไม่ตรงเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญหมายถึงผู้สมัครที่เป็นผลสำรวจคะแนนนิยมเพราะชื่อที่พิมพ์ผิดเป็นชื่อผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นตัวแต่งหรือมีคะแนนนิยมสูงสิ่งสำคัญที่ต้องโฟกัสคือบัญชีไลน์ของบุคคล ข้อความจริงไหมช่วยน้ำเงินด้วยอธิบดีจริงไหมไม่ใช่ภาพตัดต่อหรือภาพที่สร้างด้วย AI ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอันบอก

0: อ่าหมายถึงทนายความซึ่งเป็นคนพาปลัดรุ่งเรืองไปร้องกรรมธิการระบุจะไปร้องกกต.แล้วก็แจ้งความที่ตำรวจทุ่งสองห้องอ่ะตามกันดูต่อร้อนจริงๆเรื่องการบ้านการเมืองช่วงหน้ากลับมาครู่เดียวครับ
1: เสร็จผ่านไลน์ฉลองชัยเชียร์บอลลุ้นโชคฟรีเวอร์กับโชคุพุสึมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรีบลุ้นโชคฟรีเวอร์หมดเขต20กรกฎาคมนี้โชคุพุสึ
2: ยิงเดิมยิงชอบเบอร์ดี้ยิงดื่มกับความรักเบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิงดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: แคเรียคัพเปอร์ไอออนค่อยทองแดงพ่นทานระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แคเรียคัพเปอร์ไอออน
4: ติดตั้งเลย
5: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
3: แคเรียคัพเปอร์ไอออนค่อยทองแดงพ่นทานระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แคเรียคัพเปอร์ไอออน
4: ติดตั้งเลย
6: ความรักของเรามันไปต่อไม่ได้แล้วเราหย่ากันเถอะ
7: ให้ตายฉันก็ไม่หย่าไม่หย่าได้ยินไหมฉันไม่หย่า
8: ฉันว่านะหย่าเถอะ
7: ไม่เรื่องอะไรฉันอยากให้สองคนนั้นมันมีความสุขล่ะ
9: พี่บานครับภรรยาผมฟื้นแล้วครับ
10: พี่ปันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้ภายฟังได้ไหมคะ
11: รักหักหลังคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
14: ้มีแค่จดหมายมาแค่เนี้ยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
13: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตีย
15: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับเกิดเรื่องกับคุณรจิต
14: ตายไปแล้วหรือเปล่า
13: เคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
14: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
13: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
16: นารีทำได้แน่นะ
13: เพื่อเธอฉันทำได้อยู่แล้ว
11: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 เริ่ม8มิถุนายน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้มั้ยนะ
18: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสติงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสติงโกไมอีลิน
19: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
4: นั่งนะพิตาเดย
0: ์ช็อคโลกแรงจัดรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีบิ๊กซีแฮปปี้ไพรส์โปรน้ำมันปาล์มที่47บาทลินวังขนายน้ำตาลทรายขาวราคาเดี่ยว24.50 บาทไฮยินน้ำยาปรับผ้านุ่มแพ็คคู่เหลือเพียง188 บาทถึง1มิถุนายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
10: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่ With a Day วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV
0: 11:39 เรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมครับอ่ะเลือกตั้งผู้ว่าเดี๋ยวจะเลือกกัน28มิถุนาสมัครวันแรกไปแล้วและขณะนี้เดินหน้าหาเสียงกันเต็มที่ทั้งผู้สมัครผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกนิดาโพออกมาเมื่อเช้านี้นะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ผลสำรวจเรื่องผู้ว่ากทม.อิสระหรือสังกัดพรรคกลุ่มตัวอย่างเนี่ย 1,310 ตัวอย่างถามข้อที่1แนวโน้มคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้ว่ากทม.ปรากฏว่า 64.96
3: บอกว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังค่ะ
0: โอ้ย 65% น่ะ
3: ค่ะ
0: เลือกอิสระไม่มีไม่สังกัดพรรคและไม่มีพรรคหนุนหลัง 16.88 ระบุว่า
3: เลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง

0: 12.82 ระบุว่า
1: เลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง
0: ข้อต่อมาสกสมาชิกสภากทมแนวโน้มคนกรุงเทพลงคะแนนเลือกสก 48.47 ก็เลือกอิสระนะครับ
1: ไม่สังกัดพรรคไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังค่ะ
0: 33.21
1: บอกว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง
0: และ 11.6
1: เลือกผู้สมัครอิสระแต่ว่ามีพรรคการเมืองหนุนหลัง
0: นี่ขณะที่เมื่อถามถึงแนวโน้มคนกทมในการลงคะแนนเลือกผู้ว่าและสกจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกันพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกันนึกออกใช่ไหมประมาณ 54% หรือ 53.97 ระบุว่า
1: เลือกจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่แตกต่างกัน
0: 36.8
1: เลือกจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกันค่ะ
0: อันนี้ข้อสุดท้ายนี่จะถามในมุมว่าถ้าคุณเลือกผู้ว่ากลุ่มหนึ่งหรือพรรคหนึ่งหรือมีแนวทางไปทางพรรคหนึ่งคุณจะเลือกสกกลุ่มหรือพรรคเดียวกันไหม 53.97 บอกเลือกที่มันต่างกัน
1: ต่างกันใช่ค่ะ
0: 36.8 บอกเลือกที่มันเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ข้อนี้ถ้าคนจับตาดูการเลือกตั้งอย่างที่ทราบคนชัดชาติได้อิสระ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ประกาศสนับสนุนสกกลุ่มไหนพรรคไหนหรือคนใดคู่แข่งสำคัญจากโพลที่มีมาก่อนหน้านี้ก็คือพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือคุณโจแน่นอนมาทั้งในนามบุคคลก็พรร
1: ค
0: สกก็ทั้งพรรคนี่ฮะมันจะบอกอะไรข้อที่1เลือกผู้ว่า 64.96 เลือกผู้ว่าอิสระไม่สังกัดพรรคไม่สังกัดพรรคและมีพรรคการเมืองหนุนหลังเลือกสกก็เลือกอิสระนั่นแหละ
1: ค่ะไม่สังกัด
0: อันดับ1แต่คะแนนมันจะใกล้เคียงกว่าก็คือ 48.47 เลือกอิสระแต่ 33.2 บอกเลือกสังกัดพรรคเดิมพันมันจะอยู่ตรงนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครพรรคประชาชนผู้ว่าให้สัมภาษณ์ถึงนิดาโพที่ว่านี้ซึ่งคนกทมจะเลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคคุณชัยวัฒน์บอกอาจจะตีความโพได้หลายแบบแบบหนึ่งคือเรื่องการมองระบบอีกแบบหนึ่งคือความเข้าใจบทบาทระหว่างสกและผู้ว่ากทมตนเองคิดว่าตนเองกับผู้สมัครสกของพรรคประชาชนกำลังสื่อสารสองด้านสองมุมคือวาระเมืองและวาระเขตว่าแต่ละเขตจะพัฒนาอะไรในพื้นที่นั้นส่วนผู้ว่าเป็นผู้รับผิดชอบวาระเมืองจึงจำเป็นจะต้องมีผู้ว่ากทมและสกมาจากพรรคเดียวกันแล้วก็บอกว่าถ้าดูโพลหลายอย่างประกอบกันยังมีคน 38% ที่ต้องการเลือกผู้ว่ากทมและสกจากพรรคเดียวกันก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องวาระเขตกับวาระเมืองเข้าใจกลไกทำงานที่ว่านี้เมื่อถามว่าผลพอออกมาจะทำให้เสียเปรียบไหมคุณชัยวัฒน์บอกไม่น่าจะมองแบบนั้นเพราะผลการเลือกตั้งสสกทมที่ผ่านมาพรรคประชาชนได้33เขตสสกว่าทั้งกรุงเทพน่าจะเป็นเพราะคนกรุงเทพเห็นถึงการทำงานของพรรคประชาชนเมื่อได้อำนาจเข้าทำงานในสภาทำงานจริงจังแข็งขันคุ้มค่ามีวาระที่ต้องการผลักดันน่าจะเป็นผลจากความเชื่อมั่นในตัวสสทุกคนซึ่งครั้งนี้สกของพรรคประชาชนหลายคนก็ลงพื้นที่มานานน่าจะได้ความเชื่อถือลักษณะเดียวกันไปฟังบางช่วงบางตอนดู
2: อันนี้ถ้าเราดูผลโพลหลายๆอย่างประกอบกันนะครับก็ยังมีคนประมาณสัก 38% นะครับที่ต้องการเลือกผู้ว่าแล้วก็สกจากพรรคเดียวกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องของการผลักดันวาระเขตและวาระเมืองนะครับแล้วก็เข้าใจกลไกการทำงานว่าการจะผ่านนโยบายอะไรต่างๆของฝ่ายบริหารคือผู้ว่ากทมได้นั้นเนี่ยครับจำเป็นที่จะต้องมีสกเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณหรือเรื่องการออกข้อบัญญัตินะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนะครับการที่นโยบายต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกผลักดันอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับคือสกเนี่ยนอกจากจะมีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยตรวจสอบการใช้งบประมาณของผู้ว่าแล้วนะครับก็ยังมีหน้าที่สนับสนุนเกี่ยวกับทางด้านนโยบายด้วยนะครับเรื่องการออกข้อบัญญัติต่างๆครับอันนี้ถ้าหากว่าทั้งผู้ว่าและสกเนี่ยมีวิสัยทัศน์ครับที่ไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะทำให้การพัฒนาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ
0: นี่นะฮะท่านผู้ชมก็เวลามันค่อนข้างสั้นนะครับกับการรณรงค์อย่างที่ว่าขณะที่มีประเด็นที่ถามคุณชัยวัฒน์ด้วยในฐานะผู้สมัครผู้ว่าพรรคประชาชนคือวันสมัครเนี่ยมันมีกระแสข่าวว่าผู้สมัครสกเนี่ยผู้สมัครสกเนื่องจากต้องการจะได้เบอร์คุณชัดชาติเพื่อจะได้หาเสียงง่ายและเหมือนจะโหนอะไรประมาณนี
1: ้
0: ข้อกล่าวหานะผู้สมัครสกเนี่ยจะรอจังหวะว่าคุณชัดชาติได้เบอร์อะไรคุณชัดชาติตอนที่เขาไปจับเบอร์เนี่ยมี13คนจับคนรองสุดท้ายนั่นนะได้เบอร์9คุณชวัฒน์ได้เบอร์10ปรากฏว่ามีกระแสข่าวในทำนองว่าผู้สมัครสกที่ต้องการจะไปคู่กับคุณชัดชาติแม้เจ้าตัวจะบอกไม่ได้สนับสนุนใครคนหนึ่งคนใดเป็นพิเศษไปจ้างคนไปสมัครเพื่อได้เบอร์อื่นไปก่อนจนถึงเบอร์8และตัวเองถึงเข้าไปสมัครได้เบอร์9นี่เป็นข้อครหาที่เกิดขึ้นคุณชัยวัฒน์ถูกถามถึงเรื่องนี้เมื่อเช้าบอกนะครับว่าภาพที่ออกมาก็จะเป็นผลลบกับผู้สมัครรายนั้นเพราะประชาชนคนกรุงเทพเข้าใจข่าวสารติดตามการเมืองถ้าเห็นการกระทำลักษณะจงใจเนี่ยประชาชนตัดสินได้และเรื่องของเบอร์ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะคนกรุงเทพมีวิจารณญาณเมื่อเช้านี้ฝ้าของคุณชัยวัฒน์เนี่ยท่านผู้ชมความเคลื่อนไหวอันนี้เนี่ยหาเสียงจนหน้าดำเลยเห็นไหมไปลงพื้นที่คู่กับสสพรรคประชาชนด้วยคนรู้สอนทำใจเขตทวีวัฒนาลงพื้นที่ตลาดธนบุรีไปช่วยสกเขตทวีวัฒนาหาเสียงนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มีการเสนอแนวความคิดใช้คลองเนี่ยลดอุณหภูมิกรุงเทพและชวนนโยบายเหมือนพรรคประชาชนเลยคือหวยใบเสร็จ SME เพื่อปลุกเศรษฐกิจฐานรากหญ้าย่านฝั่งทนเอาเวลานักการเมืองหาเสียงก็จะมีสีสันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นต้นว่าชาวบ้านเจอใครเนี่ยมีรายหนึ่งชมว่าหล่อและป้อนขนมไข่เต่าเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อเช้า
1: แล้วก็จะมีมอบพวงมาลัย
0: ขนาดที่ท่านผู้ชมพูดถึงเมื่อวานย้อนกลับไปคุณชัดชาติเมื่อวานนี้หาเสียงหนักมากลงพื้นตั้งแต่เช้ามืดเลยตั้งแต่7โมงเช้าลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญชุมชนสันเจ้าพ่อสมบูรณ์เขตบางเขนและต่อด้วยรักหาเสียงไปตลาดเอซีเขตสายไหมนี่ฮะอันนี้คืออดีตผู้ว่ากทมที่เพิ่งลาออกและลงสมัยสมัครป้องกันแชมป์คะแนนนิยมมาทุกโพล
1: ค่ะ
0: ระหว่างกำลังพบปะผู้ค้าที่ตลาดเอซีสายไหมมาเจอกับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรคู่แข่งคนสำคัญของพรรคประชาชน
3: จ
0: ับ
3: มือสักทีนะครับผม
0: น
3: ี่จับมือสักทีนะ
4: ครับ
3: ดีคร
4: ับ
3: พ่อ
4: ด
3: ี
4: คร
3: ับ ดีนะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณคร
3: ับดีเลยลุยเลยดีมากผมก็หลอนเลยขอบคุณมากดีโดยทุกทีนะขอบคุณมากเดี๋ยวมาใจให้ฝาก เป็
0: น
3: ใจให้กัน
0: นะครับนี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่คุณชัดชาติบอกนะครับว่า1เดือนของการหาเสียงตั้งใจจะลงพื้นที่ครบทุกเขตเพราะทุกเขตมีความหมายไม่มากน้อยไม่น้อยมากต่างกันการลงพื้นที่คือการรับฟังปัญหาเพื่อจะนำมาแก้ปัญหาอันนี้ที่สายไหมเป็นบรรยากาศมีจังหวะไหนเนี่ยเดี๋ยวผมดูตรงนี้ตลาดสายไหมใช่ไหมฝากของคุณชัยวัฒน์ก็ไปพร้อมกับบรรดาสสของพรรคด้วยเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาได้สสทุกเขตไปพร้อมกับคุณศาสินันท์ธรรมนิธินันท์คุณจิตกัญญาตันสกุลคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรอันนี้เมื่อวานนี้นะบางช่วงบางตอนประกาศขอเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ขอให้เลือกพรรคประชาชนทั้งผู้ว่าและสก.เพื่อจะแก้ปัญหาเช่น

0: เกิดใหญ่กรุงเทพซึ่งจะพึ่งแค่ซูเปอร์แมนคนเดียวไม่ได
1: ้
0: ประมาณนั้นนะ
1: แม่จะได้เลือก2ใบ
0: ฝากคุณชัดชาติท่านผู้ชม
2: ค่ะ
0: ช่วงสายไหมมีจังหวะหนึ่งตอนที่เข้าไปในหมู่บ้านอมรินทร์3สายไหมซอย15ระหว่างพูดคุยกับสภากาแฟผู้สูงอายุอาม่าวัย77คนหนึ่งลุกเข้าประชิดตัวเลยเหรอ
2: รั้งแขนแล้วก็บอกว่าอยากฝากคุณชัดชาติในฐานะผู้สมัครผู้ว่ากทมช่วยหน่อยที่ผ่านมาไม่เคยร้องเรียนไม่เคยพูดแต่ว่าตอนนี้ทนไม่ไหวแล้ว อยากจะให้แก้ไขปัญหาทางเท้าค่ะโดยบอกว่าผู้สูงอายุเดินลำบากสิ่งกีดขวางมันเยอะมีทั้งติดตั้งป้องกันรถมอเตอร์ไซค์มีทั้งเสาป้ายโฆษณาผิวการจราจรก็ไม่เรียบ
0: อันแล้วบอกว่ายังไง
2: บอกว่าหวังว่าครั้งนี้จะได้รับการแก้ไขแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอตัวคุณชัดชาติมาก่อนเลยตอนที่เป็นผู้ว่าแต่รอบนี้มาถึงที่ก็เลยขอพูดหน่อย
0: คุณชัดชาติบอกปัญหาเหล่านี้เคยรับการร้องเรียน
2: แล้วก็อยู่ในระหว่างการแก้ไขค่ะ
0: ถ้ายังมีปัญหาขอแจ้งสำนักงานเขตหรือร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟองดูรับปากจะไปตรวจสอบแก้ไข
3: แม่ก็มี
4: แล้วก็ปล่อยให้ท่วมได้อ่ะ
3: สายใหม่ดีขึ้นเยอะแล้วรับรอง
4: สายใหม่
3: ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะ
4: ตาดเวลาเข้ามาปูอ่ะให้เข้ามาดูบ้างเอาสายสายปูนไม่มีอ่ะ
3: ไม่มีแล้วไม่เปลี่ยนแล้วเทปูนก่อนเทปูนก่อนมีเหล็กแล้วก็มีสายอ่านแล้วสมัยเก่าแล้วโอ้ย
5: โอเคครับเดี๋ยว
3: ไม่ได้
4: ไม่ต้องพูดตอนนี้เดี๋ยวไม่ได
3: ้สายใหม่มีแล้วไม่มี
4: ไม่ตอนนี้มาดูเลยนะไอ้เนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์มันเนอะ
3: เหล็กแล้วก็มีเหล็กมีปูมีสายอ่านแล้วก็มี
4: หัวหน้าก็ไม่มาดูปล่อยให้ลูกน้องทำมันต้องกิน
3: ไ
4: ป
3: เองดีดีแล้วท่านอดีตแล
4: ้
3: ว
4: ไม่ต้องพูดให้อยู่ต้องพูดให้รู
3: ้เออทราบแล้วทราบแล้ว
4: ถ้าเจอตอนนี้ไม่รู้กี่ปีก็ได้เจอ
3: ก็มาบ่อยสายไหมอ
4: ่
3: ะ
4: ก็มาบ่อยฉันก็ไม่ได้อยู่บ่อย
3: มีบ้างพี
4: ่ไอ้มาดังมาถามว่าอยู่เดินตรงไหนเนี่ยถนนน่ะเดินข้างล่างแล้วข้างบนเขาก็ขายของเขาก็วาง
3: เดี๋ยวดูให้ครับระเบียบ
4: ไม่แล้วสาวส
3: องไม่ได้ดูว่าได้ออก
5: ไปไหน
3: ร
5: ู้
3: ปาก
5: ว่
3: าได
4: ้
3: เลยแหละ
4: ไม่อะปากเปิดไม่ว่าที่ไหนมองแล้วไม่ใ
5: ช่
4: ไ
5: หมครับชาวชุมชน
0: นี่ฮะคุณชัดชาติต่อมาก็บอกนะครับว่ากรณีสายไหมประเด็นเกี่ยวกับน้ำท่วมโดยเฉพาะคลอง2และคลอง6ใครเคยติดตามเรื่องน้ำจะรู้ว่าตรงนั้นมันมีคลองสำคัญคุณชัดชาติบอกกรุงเทพมหานครได้สร้างเขื่อนปรับปรุงระบบระบายน้ำพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องนะและเป็นเรื่องดีที่มาลงพื้นที่ประชาชนก็ได้มาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนี่ฮะและก็เช่นเดียวกันข้อหนึ่งของสายไหมซึ่งเป็นเขตสำคัญเป็นเขตรอบนอกกรุงเทพติดอยู่กับปทุมธานีลำลูกกาพรรคประชาชนก่อนหน้านำเสนอว่ารถเมย์ไม่พอ
2: ค่ะ
0: คุณชัดชาติก็บอกเช่นเดียวกันว่าปัญหานี้จริงๆนะรถโดยสารประจำทางรถเมย์ไม่พอแม้อำนาจหน้าที่จะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่ากทมแต่สามารถที่จะดำเนินการเรื่องการเชื่อมต่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดถึงประเด็นที่จะขยายโครงข่ายเรื่องการเดินทางรถทางรถสาธารณะนี้ยกเป็นตัวอย่างคือเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเวลาลงไปในแต่ละเขตมันจะเป็นปัญหาย่อยลงไปในแต่ละเขตซึ่งมีการสะท้อนปัญหาออกมาต่อมาเนี่ยคุณชัดชาติไปที่บ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรย่านสงประภานี่นี่ฮะพูดคุยกับประชาชนที่อยู่ในบ้านมั่นคงผู้เช่าหลายรายสะท้อนว่าพอใจกับโครงการและขอบคุณคุณชัดชาติที่เป็นผู้ว่ากทม.และช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามีเสียงเชียร์เป็นระยะทีเดียวนะเนี่ยนี่ฮะขณะที่เราไปดูพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์เมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์นำคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครประชาธิปัตย์ลงหาเสียงตลาดสมบัติกรชูการเป็นต้นแบบตลาด AI ถูกสุขอนามัยและเล็งต่อยอดให้กทม.มีมาตรฐานเดียวกันทุกตลาดนี่อันนี้ต้องยอมรับประชาธิปัตย์เขาอภิสิทธิ์วิชาชีวะเนี่ยลงมาช่วยทุกครั้งเลยเท่าที่เห็นข่าวนะวันนี้ถูกแซวว่าเปลี่ยนเป็นเสื้อขาวยังไงคือเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์กับคุณอภิสิทธิ์กับคุณวิชาใส่เสื้อดำไปหา

0: ถึงตลาดตอกหม้อที่นั่นเนี่ยจุดสำคัญก็คือปัญหาเรื่องขายของบนทางเท้าคุณอภิสิทธิ์ก็พูดถึงหรือรวมถึงคุณอนุชาก็พูดถึงการยืดหยุ่นต้องดูพื้นที่ด้วยนะช่วงหนึ่งก็ปรากฏว่าใส่เสื้อดำมากันหมดไอเราก็ไม่รู้หรอกผมก็เพิ่งรู้จากชาวบ้านจากคลิปที่เข้ามาว่าชาวบ้านแซวเสื้อดำเด้าหน่อยคืออะไรอะมันคืออะไร
1: เป็นไวรัลกำลังดังเพลงอะค่ะแล้วก็มีการชวนให้ออกสเต็ปด้วย
0: ไหนชาวบ้านพูดไง
2: หน่อยจัดหน่อยเสื้อดำเสื้อดำเอาหน่อยเสื้อดำเสื้อดำเอาหน่อยเสื้อดำเอาหน่อยแอบพี่จ้ำสอนหน่อยสอนหน่อย
3: เอวผมเกรงใจ
2: พี่เจมเร็วอ่ะเสื้อดำเร็วมันกำลังเป็นกระแสเร็วเอาหน่อยสอนหน่อยสอนหน่อยสอนหน่อยสอนหน่อยสอนหน่อย
4: แต่ทำไมทำไม่เป็น
0: เออจากนักข่าวบอกถึงกระแสเพลงนี้อนุชาผู้สมัครผู้ว่าประชาธิปัตย์กับคุณสกลทีพัทยากรก็เลยชวนกันออกสเต็ปเล็กน้อยคุณการดีบอกขอไปซ้อมก่อนเพลงเป็นยังไงเหรอ

0: เมื่อเช้านี้เปลี่ยนมาเป็นเสื้อขาวกันหมดคงรู้ตัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เปลี่ยนมาเป็นเสื้อขาวกันหมดเลย
1: ก็ถูกแซวว่าวันนี้เปลี่ยนมาเป็นสีขาวแล้ว
0: นี่คุณอภิสิทธิ์บอกพูดอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับชี้มาที่คุณสุกลทีคนนี้อยากจะโดนเนี่ยเป็นสีสันของการเลือกตั้ง
2: การเสื้อขาวเหมือนกันเลยมีคนนี้คนนี้อยากโดนแซวอยู่คนมีคนนี้อยากโดนอยู่คนนี้อยากโดน
3: ตามไปไม่ใช่ตามไปเดี๋ยวเขาบอก
0: เขาปรากฏว่าสกลทีดำอยู่คนเดียวนั่นนะจะเป็นเวลา57นาทีเรื่องเล่าสอนทิศเดียวกลับมาครับ
4: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advanced ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5Gหนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนถ้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
5: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
6: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
7: มึงโคหนักแกนั้น
8: โคนี่ยังปล่อยเลย
7: ผมรอเล่นผมรอเล่น
9: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันเลย
10: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
11: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
12: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: โกงคนโกง
15: เท่ากับไม่โกงเว้ย
16: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
17: เข้ามาแล้ว
18: รวยรวยเละแล้วมึงรวย
19: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน
20: ่เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
21: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุ้มกันได้ไหม
22: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้เฮ้ยเฮ้ย
23: นี่ใจพวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
24: ท่านครับพวกมันเริ่ม

0: ความเคลื่อนไหวครับจับตาดูไว้แล้วรายงานผมเป็นระยะ
1: เราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
2: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนต่างหาก
3: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 18 มิถุนายน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: บีควิกบีเมมเบอร์เดย์สมาชิกบีเมมเบอร์รับความคุ้มสองต่อลดสูงสุด 2,000 บาท 1-7 มิถุนายนนี้เท่านั้น
6: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
5: บีควิกบีเมมเบอร์เดย์สมาชิกบีเมมเบอร์รับส่วนลดคูณ2 สูงสุด 14% 1-7

0: 7มิถุนายนนี้เท่านั้น
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรช
2: ควงภรรยาไปร่วมงานไทเฟกไทเฟกเนี่ยเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียซึ่งเรานำเสนอท่านผู้ชมมาก่อนหน้านี้งานใหญ่จริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยวันประชาชนทั่วไปมาพร้อมกับคุณธนนท์ภรรยาแล้วก็ยังมีซุปเปอร์จีด้วยนะคุณซุปเปอร์จีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งก็ถือว่างานนี้สำคัญมากทั้งนี้คุณอนุทินเยี่ยมชมบูธต่างๆและอดไม่ได้หรอกที่อนุทินสไตล
3: ์ย่างเนื้อเลยค่ะย่าง
2: แวะบูธขายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมแล้วลงมือย่างเนื้อวากิว
3: ค่ะ
2: นี
4: ่นี่ไหมคะรุ่งไหมรุ่งไหมคะนี่แหละเชฟทำเชฟทำเชฟ
2: เสร็จจากนั้นไปบูธข้าวผัดมันเนื้ออุตส่าห์ไปบอกเขาอีกนะว่าต้องผัดแบบแห้งๆ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แห้ง
3: แล
5: ้วเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วค่ะมันมีหน้าร้านแบบนี้ที่ไหนที่ไหน
3: ก็ถือว่าเป็นสิ่งก็ตาม
2: ตามโรงแรมนะจริงๆงานนี้เนี่ยคุณอุทินให้ความสำคัญ
3: ค่ะ
2: แล้วมันเป็นงานที่ส่งเสริมการค้าอย่างแท้จริงนะเพราะมีตั้งแต่การเจริญจาธุรกิจร้านรวงต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยนี่ฮะคาดกันว่างานนี้เนี่ยเงินสะพัด
3: สูงถึง 130,000 ล้านบาทค่ะ
2: ส่วนนี้ท่านนายกจะไปทำบุญใช่ไหม
3: ค่ะจะเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ผมก็เลยปิดท้ายดูสิทธิ์โพดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมออกมาแล้วปรากฏว่าตกลงจากเดือนเมษา 3.79 ลงมาเหลือ 3.66 ตกลงเกือบทุกตัวเลยครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกรณีไล่ไม่ไหวผลงานฝ่ายค้านผลงานรัฐบาลการบริหารต่างๆมันก็จะมีบางตัวที่เท่าเดิมนะคือการบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศเอาไว้เนี่ยเท่าเดิมอันนี้ถือว่าเท่าเดิมถือว่าดีแล้ว
3: ค่ะ
2: นอกจากนั้นที่เท่าเดิมก็มือการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใสที่เหลือเนี่ยตกทุกตัวท่านผู้ชมขณะที่ข้อท่านสนใจนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่โดดเด่นที่สุดของเดือนพฤษภาคมอันดับ1
3: 37.0% คุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะ
2: อันดับ2
3: คุณยศชนันวงศ์สวัสดิ์ 29.06%
2: อันดับ3คุณเอกนิตินิติธรรมประภาสแล้วต่อด้วยคุณซาบีดาไทยเศรษฐ์และคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วขณะที่นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดอันดับ1
3: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 25.19%
2: แต่ถือว่าสูสีมากกับคุณลักษณ์ชนกศรีนอกนะ
3: ตามมาเป็นอันดับ2ค่ะ 24.96%
2: เช่นเดียวกันสูสีกับคุณ

0: ปัญญาพูดหัวหน้าพรรคประชาชน
1: 24.59% ค่ะ
0: แล้วถัดมาก็จะเป็นสิริกัญญาตันสกุลกับพนิษฐ์วัชรศิลป์อ่ะความคาดหวังของรัฐบาลต่อของต่อรัฐบาลอันดับหนึ่ง
1: 56.83% ไทยช่วยไทยพลัสค่ะจะช่วยลดค่าครองชีพอ่
0: ะเดี๋ยวจะเริ่มพรุ่งนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: 23.42
1: รัฐบาลทำได้จริงตามนโยบายที่สัญญาไว
0: ้และสุดท้าย
1: แก้ปัญหาพลังงานลดค่าไฟค่าน้ำมันค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะพูดถึงเรื่องนี้ผมเห็นว่าน่าสนใจมากเลยได้เห็นอาจารย์หมออิทธพรคณะเจริญท่านเป็นเลขาธิการแพทยสภาท่านโพสต์ข้อความแต่ท่านบอกว่าในนามหมอส่วนตัวนะไม่ได้ในนามแพทยสภาอันเนื่องมาจากกรณีที่กรมทางหลวงได้ออกประกาศมาตรการปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดินโดยเฉพาะการกำหนดให้ปิดไฟบนทางหลวงเลขทาง4หลักท่านผู้ชมจะนึกออกเลขทาง4หลักก็เป็นถนนสายรอง4ทุ่มถึง6โมงเช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและการประหยัดพลังงานของประเทศคุณหมออิทธพรท่านบอกว่าเป็นนโยบายที่ดีมีเหตุผลรองรับแล้วครอบคลุมว่ายกเว้นจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้งคอสะพานชุมชนหนาแน่นหรือพื้นที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยหลายประเทศในยุโรปก็ใช้ลักษณะเดียวกันทั้งนี้แต่ในมุมของแพทย์ขอแสดงความเห็นด้วยความปรารถนาดีและผมเห็นว่าน่าสนใจมากคือสังคมไทยคนสูงอายุเนี่ยยังขับรถเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้เมื่ออายุมากขึ้นการปรับสายตาในที่มืดจะช้าลงกว่าวัยหนุ่มสาว 2-3 เท่างานวิจัยพบว่าคนขับรถอายุ65ปีมักตอบสนองต่ออันตรายช้าลงถูกแสงไฟหน้ารถที่สวนมารบกวนรุนแรงกว่าแล้วฟื้นตัวจากแสงจ้าช้ากว่า1ใน3ของผู้สูงวัยในต่างประเทศเลยเลือกขับรถกลางคืนเลยคนไทยก็คล้ายกันแต่ปัญหาก็คือปัจจุบันอาจจะไม่มีบุตรหลานไปช่วยขับคนสูงอายุต้องขับเองและปัญหาข้อต่อมานอกจากโดยธรรมชาติของคนสูงอายุโรคที่กระทบกับการมองเห็นในยามค่ำคืนคือ1
1: เบาหวาน
0: คนไทยเนี่ยป่วย1ใน10คน6.5 ล้านคนและ 40% ไม่รู้ตัวป่วยเบาหวานในจำนวนนี้1ใน3มีภาวะจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานทำลายการมองเห็นในที่มืดและการมองรอบข้าง2
1: ความดันโลหิตสูงค่ะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของจอประสาทตาเสื่อม
0: คนสูงอายุของไทยจำนวนมาก
1: ก็คือเป็นทั้งเบาหวานและความดันนะคะจึงมีความเสี่ยงทับซ้อน
0: ข้อต่อมาคือต้อกระจกและต้อหิน
1: ทำให้แสงกระจายในลูกตามองเห็นในที่มืดได้ยากขึ้น
0: โดยการตอบสนองอันตรายช้ากว่าคนปกติเกือบครึ่งวินาทีขณะที่ยาก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องระบบตรวจสายตาของเราปัจจุบันการต่อใบขับขี่มีการตรวจสายตาด้วยแผ่นวัดสายตาและตรวจลานสายตาอย่างง่ายซึ่งดีและจำเป็นแต่มันทำได้เฉพาะในที่สว่างและเวลากลางวันยังไม่ครอบคลุมการมองเห็นตอนกลางคืนยิ่งสำคัญมากเมื่อไฟทางหลวงถูกปิดจึงเกิดข้อเสนอว่าอยากจะชวนกรมขนส่งทางบกกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์เพิ่มการประเมินการมองเห็นเนี่ยเพราะว่าแสงน้อยสำหรับคนขับขี่สูงวัยเพื่อความปลอดภัยขนาดเดียวกันเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องผู้ป่วยเบาหวานกับความดันเข้ากับการดูแลและคำแนะนำเรื่องการขับรถกลางคืนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่รวมถึงอันนี้อาจารย์เสนอขอให้กรมทางหลวงติดตามสถิติอุบัติเหตุก่อนและหลังปิดไฟส่องสว่างและเปิดเผยกับสาธารณะเป็นระยะโดยเฉพาะบางชุมชนที่มีที่ท่องเที่ยวช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี2ยังเป็นช่วงปิดร้านที่คนดื่มสุราขับรถกลับบ้านการปิดไฟอาจยิ่งอันตรายบางทีถ้าปรับเป็นตี2ถึง6โมงเช้าจะปลอดภัยกว่าไหมประหยัดไฟลดลงหน่อยแต่ปลอดภัยมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ทิ้งท้ายว่าประหยัดพลังงานกับความปลอดภัย
1: ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเราทำได้ทั้งคู่ถ้าวางแผนร่วมกันดีๆแล้วแพทยสภาราชวิทยาลัยก็ยินดีให้ความร่วมมือทางวิชาการ
0: เที่ยงกับ10นาทีเรื่องเล่าสาธิตจะกลับมาครับ
2: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
3: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
4: ได้สิ
5: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
6: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
2: อร่อยแบบสมบูรณ
7: ์ข้อมูลที่พ่อเก็บไว้ค่ะ
8: แก๊งพยัคฆ์เพลิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟินมันฆ่าคนของเรา
9: พยัคฆ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ที่คุณเคยบอกให้ผมลงแข่งคุณจำได้ไหม
12: ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับหนูเบลล่าคู่บ้านของพี่ค่ะ
9: รักได้หรือยังคืนนี้20นาฬิกา25นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ท่านนี้เนี่ยจากยาจกเป็นเศรษฐี
14: ไม่ต้องมูเพราะมีฟองอยู่ในตัว
13: ตึก12ราศี
15: 20ปี
13: มีแฟ
16: นไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟปวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมปวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
17: Promise สินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่ายได้ทุกที่เงินไม่พอบอก Promise
18: Summer ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
19: แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
20: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
0: เที่ยงกับ12นาทีเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับตัวชมอ่ะมาดูอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งน่ากลัวไรเดอร์เนี่ยย้อนสอนแล้วมาชนประสานงานกับรถเมย์คนขับไรเดอร์เนี่ยเสียชีวิตนะครับเอาไปดูกล้องหน้ารถของรถเมย์กล้องหน้ารถ
1: อุ้ย
0: คือรถเมย์ขับมาปกติก่อนกำลังจะเปลี่ยนเข้าเลนทางหลักแท็กซี่เนี่ยขับนำจู่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนสวนเลนมา2คันทางขวาพยายามจะขับตัดหน้าเพื่อจะไปคิดขอบทางเลนซ้ายอีกฝั่งนึงคันแรกเนี่ยผ่านได้แต่คันที่2ไม่พ้นและชนประสานงากับรถเมย์อย่างจังคุณวรพจน์อายุ59ปีเป็นไรเดอร์เสียชีวิตรถเมย์สาย134เคหมู่บ้านเคหะบัวทองเคหะหมอชิด2นี่ฮะท่านผู้ชมคนขับรถเมย์ระบุว่ายังไง
1: กำลังขับรถกลับอู่ค่ะมาถึงจุดเกิดเหตุมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนสวนเลนมาจู่ๆมอเตอร์ไซค์คันที่เกิดอุบัติเหตุก็คือตัดหน้าเพื่อจะไปชิดขอบทางเลนทางซ้ายอะค่ะแต่ไปเจอกับรถแท็กซี่อะค่ะมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็เลยหักเลี้ยวกลับมาจุดเดิมก็เลยชนประสานงา
0: โอ้แสดงความเสียใจด้วยจริงๆชาวบ้านให้ข้อมูลนะครับตัวชมว่า
1: จุดนี้เกิดอุบัติเหตุประจำเลยค่ะแล้วก็มักจะมีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมา
0: อ้าวไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชม2ทุ่มเศษเหตุยิงกันตายในหมู่บ้านเอื้ออาทร1นิคมบางปูจุดเกิดเหตุที่ตึก35ที่บันไดระหว่างชั้น1กับชั้น2พบร่างผู้เสียชีวิตถูกยิงหลายนัดเข้าหน้าอก2ท้ายทอย1ต้นขาขวา1มีปลอกกระสุน8นัด ผู้เสียชีวิตชื่อณรงค์ชัยอายุ37ปีผู้ก่อเหตุคือนายติติวัฒน์หลังก่อเหตุขับคอนด้าแจ๊สสีขาวหลบหนีวงจรปิดจะเห็นว่าผู้ก่อเหตุอยู่ในรถยนต์แจ๊สคันนี้จอดอยู่ข้างตึกแล้วสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้แล้วก็เดินลงจากรถขึ้นไปที่ตึก35ก่อนจะมีเสียงปืนดังหลายนัดประมาณสัก6นัด

0: ที่ก่อนที่จะกลับมาขึ้นรถซึ่งสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว
1: ้ค่ะ
0: แล้วขับหลบหนีไปก็เป็นที่สังเกตได้ว่าตั้งใจมาก่อเหตุวางแผนมาดักแล้วสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้เนี่ยท่านผู้ชมฮะ
2: แป๊บหนึ่งแป๊บ
0: ต่อมาอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่า 3:40 ตำรวจรับแจ้งเหตุเก๋งคันเดียวกันนี้เนี่ยไปชนท้ายพ่วง22ล้อบนถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดช่วงทางด่วนขาออกกม24ก็แปลว่าขับหลบหนีมาแล้วไปเสยท้ายรถพ่วง22ล้อที่จอดอยู่เพจคนข่าวปากคนข่าวต้นปากการเนี่ยมีคลิปนี้ก็คือนี่ฮะก็เสียชีวิตนะครับตัวชมอายุ45ปีชื่อถิติวัฒน์พร้อมปืนตกอยู่ในรถด้วยใต้เท้าที่พักใต้เท้าคอนโซลเบาะนั่งด้านข้างคนขับทราบเบื้องต้นนะครับตูชมเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุมายิงกิ๊กของแฟนสาวแล้วก็ขับรถหลบหนีก่อนจะไปประสานไม่ใช่ประสานไปชนท้ายพ่วง22ล้อที่จอดอยู่อ่ะท่านผู้ชมฮะปิดท้ายยังไม่มีความคืบหน้านะครับทรัมป์ยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงที่จะขยายเวลาหยุดยิงอีก60วันที่ตกลงกับอิหร่านยังต้องรออยู่นะครับตัวชมก็เลยยังไม่มีผลอะไรเพิ่มเติมข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยจะทำให้อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สหรัฐก็ตกลงที่จะยกเลิกการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลในช่องแคบประเด็นอื่นเนี่ยจะไปคุยกันต่อเรื่องยูเรเนีย
1: ม
0: ใน60วันจากนี้เป็นต้นไปแต่ยังไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นแต่ประการใดก็แปลว่าเดี๋ยวต้องรอกันต่อและเรามาปิดท้ายกีฬากันครับตัวชมปารีสแซงแชกแมงเอาชนะจุดโทษอาร์เซนอลไป4ประตูต่อ3หลังจาก90นาทีเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1โดยอาร์เซนอลยิงนำก่อนนะครับตัวชมก่อนที่ในเวลาต่อมาครึ่งหลังอาร์เซนอลมาเสียจุดโทษซึ่งเกิดข้อสงสัยเพราะในเวลาต่อมาช่วงที่เสมอกันในเวลา90นาที1-1ช่วงต่อเวลามีช่วงที่อาร์เซนอลก็ควรจะได้จุดโทษแต่ปรากฏว่าลักษณะคล้ายกันแต่ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นการเสมอกัน1-1เมื่อครบ120นาทีและปรากฏว่าอาร์เซนอลแพ้ไปนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกแพ้กับแชมป์ลีกก็คือปารีสแซงแชกแมงปารีสแซงแชกแมงสามารถจะเป็นเจ้ายุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยที่ผู้ยิงประตูพลาดของอาร์เซนอล2คนเอเซ่กับมาเกลเยสขณะที่แชมป์เก่าพลาดแค่คนเดียวทามเปเชคว้าแชมป์ไปนะครับตัวชมป้องกันแชมป์สำเร็จเป็นแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันมีภาพประทับใจเกิดขึ้นเราให้ดูภาพเคลื่อนไหวไม่ได้แต่เป็นภาพที่หลังจากที่มาเกลเยสยิงไม่เข้าของอาร์เซนอลทีมเปเชก็ต่างยินดีวิ่งกันไปแสดงความยินดีแต่มันมีภาพนี้เกิดขึ้นนะครับตัวชมนั่นก็คือผู้เล่นของเปเชซึ่งเป็นทีมชาติบราซิลเช่นเดียวกันกับผู้ยิงจุดโทษภาคอาร์เซนอลไม่ไปแสดงความดีกับที
1: ม
0: แต่เข้ามากอดให้กำลังใจผู้ที่เตะจุดโทษพลาด
1: อ
0: ันนี้เป็นภาพดีๆที่เกิดขึ้นจากแชมเปี้ยนลีกหลังเกมนะครับท่านผู้ชม

0: เชหรือ PSG พากันรวมตัวจานจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของกรุงปารีส
1: ค่ะอย่างหอไอเฟลนะคะก็ร่วมเฉลิมฉลองค่ะมีการติดไฟเป็นสีธงชาติด้วยอะค่ะตามรายงานข่าวบอกว่าการเฉลิมฉลองดุเดือดนะคะทางการฝรั่งเศสต้องระดมตำรวจมากกว่า 22,000 นายเพื่อควบคุมฝูงชนค่ะ
0: ส่วนที่สนามปาร์คเดอแปลงในกรุงปารีสก็มีแฟนบอลจำนวนมากที่มาร่วมลุ้นชัยชนะอยู่ที่นั่นคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยที่2ติดต่อกันและแน่นอนก่อนนัดชิงชนะเลิศเมื่อคืนนี้ซึ่งเริ่มตอน5ทุ่มก่อนจะรู้ผลดึกเลยอาร์เซนอลพลาดหวังแต่ก็ยังเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ20กว่าปีขณะที่ลิเวอร์พูลก็มีข่าวดีสโมสรประกาศแยกทางกับอาร์เนอร์สล็อตนะครับผู้ชมอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าอาร์เนอร์สล็อตพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการทีมมีผลทันทีและกระบวนการแต่งตั้งผู้สืบทอดกำลังดำเนินการโดยที่มีกระแสข่าวโดยเฉพาะจากฟาบิซิโอโรมาโน่ระบุรวมถึงสื่อหลายสำนักว่าผู้ที่จะเข้ามาแทนอดีตกุนซือของบอร์นมัธอันโดนี่อีราอร่าเดี๋ยวรอการยืนยันหลายคนบอกว่าลิเวอร์พูลผู้บริหารคงวางแผนที่จะไม่ต่อแต่อันเดอร์สล็อตมั่นใจมาตลอดนะว่าได้อยู่ต่ออะทำไมถึงไม่รีบดำเนินการแล้วไปเอาชาบี้อลองโซ่ซึ่งไปเชลซีแล้วเข้าใจว่าผู้บริหารคงคิดจะไม่เอาแต่ต้นอะเพราะลักษณะการบริหารลิเวอร์พูลต้องการจะตั้งเฮดโค้ชไม่ใช่เมนเจอร์ถ้าอลองโซ่เนี่ยตำนานของลิเวอร์พูลคนหนึ่งซึ่งไปเป็นเมนเจอร์ของเชลซีแต่กรณีของคนที่จะมาแทนอาร์เน่สล็อตอาจจะเป็นหัวหน้าโค้ชมันเป็นระบบบริหารกันคนละแบบเราตามดูกันละกันปิดท้ายด้วยข่าวดีสำหรับแฟนลิเวอร์พูลและเป็นข่าวร้ายของบรรดาปีศาจแดงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เรื่องที่สองราศีย
2: ี่สิบปี
3: สวัสดีครับ20ปีแล้วนะครับเริ่มต้นในปี249พอมาถึงปีนี้ปี269ผมเป็นหมอดูมา10ปีตั้งแต่ปี238แล้วมาเริ่มต้นทำกับศึกสองราศีเนี่ยก็เจอทุกท่านเรื่อยมากับคุณพรภาเทพธินกรคุณสุย
4: ศึก12ราศีนำทัพเปิดศึกโดยโหนดังจอมฟันธงหมอลักเรขานิเทศหวงคู่มากับสาวหมวยสวยแซ่บซ่าสุยพรภาเทพธินกร
2: รายการนะคะที่ทำให้ทุกคนรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
5: ก็นำมาสู่การฟันธง
2: ราศีใดที่หึงที่สุด
5: ราศีเมษฟันธงครับ
3: ครั้งแรกที่เป็นพิธีกรคู่กับคุณสุยพรณภาเทพธินกรฉากเปิดตัวมามันต้องเต้นออกมาด้วยแล้วผมเป็นคนไม่ถนัดในการเต้นมันหูดับนะมันเหมือนกับเราอยู่ท่ามกลางดาวอ่ะดาวคนดังอ่ะก็หวังว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้ทุกครั้งที่คุณได้ดูเป็นความตื่นเต้นเหมือนผมที่อยู่ในรายการในครั้งนั้นแล้วก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงวันนี้ต่อมาก็พี่นุ่มแหม่มแล้วก็ไล่เลียงมาจนถึงที่เสนาลิงนะกับไอ
6: สวัสดีครับ
7: ขอต้อน

0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
1: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและนี่นะคะก็เป็นศึกทำนายโชคชะตาศึกเดียวที่อยู่คู่กับคุณผู้ชมมาถึงวันนี้20ปี
0: 20ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องฉลอง
1: นี่จะยังไงดี
0: แฟนมีทกันเราไปทำแฟนมีท
1: โอ้ยอันนั้นมันทั่วไปเราต้องไปมีทแฟน
0: มีทแฟน
1: ไปหา
0: ถึงที่ถูกถึงบ้านคนดวงดี
1: และแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชุมชนสตีเล็กดอนเมืองค่ะ
0: ครับผมงั้นพวกเราไปเลย
1: เดี๋ยว
2: อะไรล่ะ
1: จะมามือเปล่าได้ยังไงล่ะ
2: อ๋อลืมธงธงป่ะ
1: นี
2: ่เราก็ต้องมีธงนะครับผม
1: ปกติในสตูแย่งกันต้องตอบให้ถูกนะนี่เราบุกมาให้พวกเขาจับถึงบ้านเลย
0: รับไปเลย
1: 10,000 บาท
0: เราไปมีแฟนถึงบ้านคนดวงดีเลย
1: หลังไหนดีล่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่โอ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรามาจากศึก12ราศีเคยดูไหม
1: เคยดูไหม
0: ดูไหมเนี่ยฟันพิงนี่
1: อยากรู้ไหมคะว่าตัวเองดวงดีหรือเปล่า
3: แต่จะดวงดีเห็นมากันเนี่ย
0: เอาง่ายๆนะสมมุติว่าพอแม่จับธงขึ้นมาปุ๊บแล้วแม่ได้ประกันสีทองปุ๊บ
1: รับไปเลย 10,000 บาท
0: 10,000 หมื่นนะเอานะมี12ธง12ราศีนะอันไหนเดี๋ยวดูแม่จะได้หรือเปล่า1อัน1อันขนาด2อัน2อันยังไม่ได้เลย
1: เอาใหม่เอาใหม
0: ่แม่บอกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
1: ่ถ้ามันมีทองมีทองมันจะต้องเป็นแบบนี้
0: ไปต่อครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพร้อมนะครับเตรียมตัวหนึ่งสอง
1: ไหนมันจะไปยากอะไรเอ้าไม่ได้เหมือนกัน
0: โอ้ยเฮ้ยเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าเสนาลิงได้รับ1มื้อไม่ได้
1: เราไปบ้านต่อไปกัน
0: มาแล้วจ้ะเด้อ
1: คิดว่า2คนนี้ใครดวงดีกว่ากัน
3: ป้าจะดวงดี
1: อ้าวป้าดวงดี
0: คุณเป็นใคร
1: คุณมาตัดหน้ากล้อง
0: เราคุณมาตัดหน้ากล้องเราได้ยังไงอ่ะคุณจะไปชุมชนเหรอแต่คุณชนเราอยู่ดูนี้คนดวงดีขี่มอเตอร์ไซค์มาจับ1ทองครับ1ไม่ได้เศร้าเลย
1: เศร้าอ่ะ
0: เดินจากไปอย่างเศร้า
1: คอตกคอตกเลยอ
0: ่ะอยากจะให้เหลือเกิน
3: อ
0: ่ะ
3: อยากได้จังเลย
0: จับ
1: เลือกอันเลือกอัน
0: ยังครับเฮ้ย
4: ไม่มีเลย
1: มาตามกลิ่น
0: เอาให้ได้นะเอาให้ได้นะถ้าไม่ได้ทุเรียน15ลูกต้องเป็นของทีมงานโอเคไหมจัดไปแต่เสียงเริ่มเบาลงพร้อมเตรียมตัวเด็กน้อยจับ1อันเร็ว1อันเอาแม่1 2 3โอ้โหไม่ได้จริงๆเลยยังไงก็ต้องยอมแล้วมันก็ไม่ได้จริงๆ
1: ข้างหน้านะคะคุณผู้ชมอยากให้เราไปตามหาคนดวงดีที่ไหนนะคะเม้นกันเข้ามาทาง Facebook ศึก12ราศีนะคะไม่แน่นะคะเรา2คนอาจจะไปมีทแฟนถึงหน้าประตูบ้านคุณก็ได้กับ
0: 20ปีศึก12ราศีมีทแฟน
5: ดีด้วยนะคะก่อนอื่นดีด้วยจริงๆค่ะ12ราศีเนี่ย20ปีแล้วเนี่ยในฐานะที่สุยเนี่ยเป็นพิธีกรคนแรกต้องบอกก่อนเลยว่ายินดีด้วยจริงๆแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะซึ่งดิฉันถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเริ่มแรกต้องก่อตั้งเพราะว่ามันเป็นรายการแรกๆเลยนะคะรายการดูดวงแรกๆเลยของประเทศไทยเทปแรกมันก็จะเก่งกันไปหมดเลยคนที่นี่เก่งคืออาจารย์ลักแล้วก็จะต้องสัมภาษณ์แขกรับเชิญทั้ง12ราศีมันก็จะมีความแบบเงื้อเงื้อง่าง่าอะไรอย่างนี้พอทำงานไปเรื่อยกับอาจารย์รักก็จะมีความเข้าขากันอะไรนี้ก็รายการก็โอเคค่อยดีขึ้นไม่เคยรู้เลยว่าหมอรักเนี่ยเขาตื่นเต้นเพราะว่าเขาจะมีฟอร์มของเขาซึ่งเขาทำได้ดีในวาระครบรอบ20ปีนะคะสุยในฐานะพิธีกรคนแรกของรายการศึก12ราศีนะคะขออวยพรให้รายการนะคะอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆขอให้ทีมงานนะคะผลิตรายการดีๆมีสาระแล้วก็สนุกสนานแบบนี้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปค่ะ
6: ขอขอบคุณแฟนรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็ขอขอบคุณช่อง3นะครับที่ทำให้มีโอกาสของความสุขเกิดขึ้นทุกวันอาทิตย์ในยามเที่ยงวันกว่าๆเพราะนั้นหวังว่ารายการนี้จะเป็นความหวังและกำลังใจสำหรับแฟนรายการสืบไปขอทุกคนจะมีความสุขความเจริญครับ
7: สวัสดีครับ
8: วันใดที่แม่ตายนั่นคือจุดจบของการจะมีสามีซื้อบ้านให้หลังหนึ่ง
9: จริงมะ
8: ให้ผ่อนเดือนเท่าไหร่
10: ผ่อนได้มีดอก
8: ห้องพาเจเล้งเนี่ยจะมีของที่คนไม่คาดคิดตอนนั้นมีเงินเป็นร้อยล้านก็ยังมีกระป๋องนี้เก็บเงินเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเจเล้งก็เลยเก็บขึ้นมาเป็นอนุสรณ์ให้ลูกดูว่าแม่รวยมาจากตรงนี
9: ้โอ้โหโอ้โหนี่ดูใครวะเนี่ยใครเนี่ยจากยาจกเป็นเศรษฐีไม่ได้เงินจากการเป็นดาราแต่ได้เงินจากความเป็นคนดังครับอุ้ยใจดีเปรียบประดุจมารดาแต่ยามดุดุหนักหนาคือโคตรดุเลย
11: จะรู้ป่ะเนี่ย
9: อยากจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วและไม่ลงล็อกอยากจะทำยังไม่ลงตัวมีเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งจะลงตัวและสำเร็จจะทำให้ได้เงินก้อนใหญ่โตมโหฬารทั้งจากการงานหรือการซื้อขายพะทุ่งราศีที่ในช่วงนี้รวยทะลุฟ้ามีหน้ามีตาสุด
12: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
13: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
12: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะๆ
14: วันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
15: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
16: นอนมากไปก็ไม่ดี
17: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
18: ยืนเซฟไปทางแรง
19: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
20: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตทอทัลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตทอทัลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
21: ยาหมองน้ำเซมเพียวอิวบรรเทา
22: ได
23: ้ได้ทำไมได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ปีหรอก
22: จริง
21: ยาหมองน้ำเซมเพียวอิวสูตร1มีแบบลูกกลิ้งด้วย
24: จากฉากเด็กที่คนพูดถึง
25: เนี่ยน่ะเนาะนกนภาม
26: ึงลองเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี้
27: สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
28: ดูก็รู้อ่ะหญิงฉันตามชัดๆก่อน
29: อย่าดองกู
30: การแสดงทำถึง
31: ซึ่งแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
32: กันเกียดเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพญานามืดมึงจะให้กูเงียบปากหรือ
33: รวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus
34: ลูกคนที่สองเรายังไม่บอกเพศเนาะทายสิ
35: ปีม้าไง
36: น้องม้า
35: น้องม้าก็ผู้ชายแล้วเฮ้ย
36: ถ้าผิดล่ะ
34: ถ้าผิดก็คือเป็นผู้หญิง
37: ขอกระไร
38: พี่ปันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้พายฟังได้ไหมคะ
39: พี่ยังไม่เล่าอะไรทั้งนั้นค่ะหรือฉัน
40: ยังจะไม่บอกพายจริงหรอพี่แกจะหนีไปอีกแล้วเหรอ
39: ครั้งนี้ผมไม่ได้หนีแต่ขอออกมาจากชีวิตไป
41: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น
42: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
43: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตีเพื่อนผมมันขอร้อง
44: ผมกับทาตีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
45: ้มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
44: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตีย
46: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
47: เกิดเรื่องกับคุณ
48: ละ
47: จิต
48: ตายไปแล้วหรือเปล่า
44: เคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
49: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะ
50: สมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
44: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
51: นารีทำได้แน่นะ
44: เพื่อเธอจะทำได้อยู่แล้ว
41: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 เริ่ม8มิถุนายน
42: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
52: everyone it's my birthday
41: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปาร์ตี้ฉลองวันเกิดสุดพิเศษกับลิงออมในงานลิงออมเบิร์ธเดย์แฟนปาร์ตี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม UOB Live M Sphere แล้วมาสร้างโมเมนต์แสนอบอุ่นเป็นของขวัญพิเศษสุดให้กับลิงออมไปด้วยกันนะคะส นับสนุนโดย
0: ครับนี่ไง
1: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
2: ่โอ้โห
3: หอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
1: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะลองเลย
41: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์
4: ร่วมเปิดศึกโดยละลิน Property เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion
5: ขอบคุณมากนะครับถึง12ราศีนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับผมเป็นรายการที่ทุกครั้งที่ไปออกนะครับก็คือแบบมีความสุขแล้วก็สนุกได้ความรู้นะครับก็ไม่แปลกใจครับที่แบบอยู่ได้นานขนาดนี้แล้วมีคนรักขนาดทุกวันนี้นะก็ยังไม่มีใครโดนใจตั้งแต่อาจารย์รักตรงหมดราศีพี่นะใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีปัญหา
0: ราศีที่ในช่วงนี้ซวยสุดๆได้แก่ชาวราศีมังกรบางคนบ้านแตกสลักขาดตกงานมีปัญหาคนใกล้ตัวเอาใจออกห่างพูดอะไรไปจะสื่อสารอะไรคนเข้าใจคำพูดเราผิดๆนี่ต้องระวังนะ
5: จารักแบบแกของจริง
1: เราเจอคนดวงดีมาแล้วเรามาหาคนดวงเฮงกันบ้าง
6: โอ้แถวนี้เนี่ยนะ
1: เอ้าแถวนี้เขาบอก
6: มี
1: ต้องไปหาต้องไปถาม
6: ต้องถามคนเจ้าถิ่น
1: เจ้าถิ่นมีแถวนี้มีคนดวงเฮงอะไรบ้างไหมมีไหม
7: ม
1: ี
7: ครับ
1: มีนะ
6: อยู่ไหนคะ
1: อยู่ตรงไหน
7: นี่เล็กคนเดียว
1: อยู่ตรงไหน
7: น
1: ี่
7: เล็กคนเด
1: ีย
7: วคร
1: ับ นี่เหรอเจนสวัสดีครับเจนเลนเจนเลนอยู่หนูมากับเจนเลนใช่ไหม
7: ใช่ค่ะลองเลยเดินเลยผ่านมาแถวนี้ต้องเห็นหน้าของคนนี
1: ้ครับเพราะหน้าเขาใหญ่มากอยู่ตรงตึก
6: นี่คือลูก
1: มีซินมีซินอายุเท่าไหร่ละ
6: 42ค่ะ
1: 42มาดูแลแทน
6: เขามาช่วยเฉยๆค่ะเขายังเป็นคนเป็นเมนเป็นหัวหน้า
1: ไม่ปล่อยมือ
6: ปล่อยแล้วเริ่มปล่อยนี่เริ่มถอยแล้วไงถอยแล้วนี่จะบอกว่าวันนี้นะคะโอกาสดีที่เราได้มาเจอ42ราศีที่ไม่เจอเจเล้งนะคะเราขอล้วงเคล็ดลับความเฮงของเจเล้งหน่อย
8: เจเล้งเนี่ยชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีชีวิตวันนั้นบ้านเจเล้งจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีชีวิตเยอะเลยพระพิฆเนศจริงๆเมื่อก่อนเป็นองค์เก่า
1: ครั้งใหม่เหรอฮะ
8: ใหม่พอเบื่อองค์เก่าอยากมีองค์ใหม่ก็บอกลูก
6: มีการเบื่อได้ด้วยเหรอคะก็ยังไงพระพิฆเนศนะคะไม่ใช่ผู้ชายเราเบื่อได้ด้วยเหรอคะ
8: ผู้ชายไม่เอาไม่เบื่อไม่เอาเลยแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีหน้าเดิมๆช้ำๆเบื่อละเอาอะไรที่มันทันสมัยใหม่บ้างกูไปทำให้กูไป
1: ขอก็ให้พี่ซิม
6: คือพี่ซิมเนี่ยเป็นคนไปหามา
8: เรามีหน้าที่จ่ายเงิน
6: ใช่ใช่
8: ปั้นมา2ปี
6: ตอนที่เราไปสั่งอะค่ะจะต้องสั่งยังไงอันนี้ต้องคุยกับพี่ซิมใช่ไหม
8: ปางกูนิมิตเองอะไรอย่างเงี้ย
6: ชื่อปางกูนิมิตเอง
1: คือพี่ซิมว่าอยากได้แบบนี้แบบนั้น
8: ใช่ใช่อยากได้อะไรแบบเอ้ยเราอยากให้มีกระดิ่งจะได้สั่นดังๆ
1: นี้นะนี่นะขอประทานโทษนะขอประทานโทษนะ
6: แต่แล้วสัญลักษณ์มีความหมาย
8: ใช่ใช่แต่ว่าเป็นความหมายที่แบบก็ไปอ่านมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเหมือนอย่างมีกล้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะไม่อยากให้ถือแค่ลูกเดียวก็ถือมันเลยทั้งพวงอะไรอย่างเง
1: ี้ยแล้วมีปลีด้วยนะ
8: ใช่ใช่มาทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือถังที่มีแต่เงินแต่ทองอะไรอย่างเง
1: ี้
8: ย
1: ทองนะ
8: ใช่แล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะกริดเหรอคะหรืออะไรไม่ได้แต่หวานเอาไว้ซุปใช่
6: ใครมาไม่ดี
8: ซุป
6: อย
8: ่างเงี้ย
1: ช่วยตอนฟันอย่ามาฟันทางนี้ได้ไหม
8: ไม่ฟันหมดคือฟันผัวไปแล้วไง
6: ใช้เวลาทำทั้งหมดกี่ปี
8: ประมาณ
6: 2 ปีราคาอยู่ที
8: ่ล้านเศษ
6: โอ้เป็นล้าน
8: แต่ทำหมดนี้กว่าล้านเยอะ
6: ใช่ใช่
1: เพราะมันต้องมาทำ
8: เพราะม
1: ัน
8: ก็ต้องมีอันนี้หินเอามาจากเมืองจีนทำหมดเนี่ย2-3 ล้านรวมหมด
6: แล้วข้างหลังเนี่ยเหมือนมีเงาแบบเป็นกระจกสะท้อน
8: ใช่ใช่สะท้อนสิ่งที่ไม่ดีให้หลุดออกไปหมด
6: โอ้โหไปแล้ว
8: ไปไหนกันแล้วไปไกลเลย
6: สะท้อนแยกสิ่งไม่ดีออก
1: ไม่ใช่แค่ด้านหน้าคุณผู้ชมครับมีด้านหลังคืนด้านหน้าก็ต้องมีแล้วสิ่งเสริมมงคลด้านหลังก็มีอีก
8: มีอีกค่ะ
1: ไปดูกันครับผม
8: เจ้าแม่กวนอิมที่ตอนแรกไม่ได้คิดจะสร้างหรอก เมื่อเอิญมีไอเฮียคนหนึ่งที่เขาจะเป็นคนขายเกี่ยวกับโรงศพขายเกี่ยวกับพิธีศาสนาจัดงานจะเลี้ยงผมไม่ไหวจริงช่วยผมได้ไหมผมมีเจ้าแม่กวนอิมมาจากเมืองจีนองค์นึงผมคิดจะเลี้ยง 300,000 บาทโอ้โหกูไม่เคยจ่ายเงินค่าพระเลยนะเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่กูจ่ายเงินกูเหนื่อยนะก็มาอ้อนวอนอยู่ต้อง6เดือนนี่ก็เลยช่วยคนจนซื้อคนที่ล้มละลายซื้อเขาก็ตายไปแล้วด้วยนะสุดท้ายเขาตายไปแล้วค่ะ
0: มันก็เหมือนต่อลมหายใจเขาได้ในบางช่วงจังหวะ
8: ก็ต่อให้เขาได้อีก7ปี
0: ทำไมถึงต้องวางไว้ตรงแบบว่า
8: คือบังเอิญที่บ้านเป็นทางสามแพร่งตรงนี้ซึ่งเจริญเป็นคนไม่ทำธุรกิจบุกนี้จะสร้างเจริญไม่ค่อยแฮปปี้ตั้งแต่แรกว่าเจริญถือแต่ความที่เราเป็นคนดวงเฮง2ปีเราได้ทุนคืนหมดแล้วเรายังได้เงินจากตรงนี้เดือนละ5 ล้านตำนานของที่ร้านเลยดูอันนี้นี่ป้าเมาป้าเมา
0: พี่เมาสวัสดี
2: สวัสดีค่ะ
8: มาอยู่อายุเท่าไหร่
0: ที่มาทำงานเหรอ
2: ทำงานตั้งแต่16
8: ค่ะ
2: ใครอยู่ที
8: ่
2: น
8: ี่
2: จะรวย
8: แล้ว
0: รวยจริงไหม
2: รวย
0: เพราะเจ๊หรือว่ารวยแล้ว
2: เจ๊ค่ะ
0: ทำไมถึงอยู่กับเจ๊มานานขนาดนี้40ใช่ไหม40ปี
2: ใช่ๆ
0: ทำไมดี
2: เจ๊เขาเลี้ยงเราดี
8: ซื้อบ้านให้หลังนึง
0: จริงมะ
8: ให้ผ่อนเดือนเท่าไหร่
2: ผ่อนไม่มีดอก
0: จริงมะเจริงริงก็อยากมาอยู่กับเจริง
2: ธนาคารที่ไหนคะสามารถผ่อนบ้านได้เดือนละ2,000
8: เนี่ยค่ะ
0: วันนี้อยากพูดอะไรกับเจ๊
2: ขอบคุณเจ๊ค่ะเพราะเจ๊เขาเป็นคนที่สอนเรามาตลอดสิ่งที่เขาสอนมาถูกหมดเลยค่ะนั้นใน เจ๊เขาเป็นคนดี
9: เนื่องในโอกาสที่แบบว่าอยู่มานานที่นี่ขอถามหน่อยบรรยากาศ20ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้าง
8: โกยทั้งวันไม่หยุดเลย
2: สมัยก่อนนี่คือไม่มีเวลาแม้กระทั่งกินข้าว
9: มีพนักงานกี่คนคะเมื่อ20ปี
8: ที่แล้วร้อยกว่าเหมือนกัน
0: ตอนนี้ก็ร้อยกว่า
8: ก็ไม่กล้าไล่เขาออกอยู่ไงอยู่กันมา
0: จริง
8: ม
0: ากไม่ได้ไล่รับมันไม่เหมือนเดิมอ
8: ่ะแต่ก็ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนแต่ไม่เหลือเยอะอย่างเมื่อก่อน
0: ก
8: ็อยู่ได้ทุกคน
0: เดี๋ยวนี้เจเล้งเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เรื่องของร้านเจเล้งที่ดังๆแต่วันนี้วิถีเปลี่ยนไปเจเล้งไปทำอย่างอื่นเขาบอกว่ารวยมากกว่านี้อีกอ่ะ
8: ง่ายกว่าง่ายกว่าบ้านจะมี7ชั้นถ้าอยู่กันจริงๆเนี่ย2ชั้นเนี่ยก็อยู่กันแค่ชั้นนี้5ชั้นบนอยู่2คนแค่นั้นแหละ
9: อ๋อก็คือทำงานกับบ้านก็ตึกนี้เลย
8: จะบอกให้เลยแล้วไอ้จะรวยเพราะเราไม่ต้องเดินทาง
9: จริง
8: เช้าเราก็ได้พักนอนสายหน่อยก็ได้ถ้าเราอยู่ไกลแล้วต้องตื่นกี่โมงแล้วไปจะกินทุเรียนทั้งบ้านเลยนะเพราะความที่มีสวนทุเรียน
0: ทุเรียนทำไปกี่ไร่ครับเจเล้ง
8: เกือบ400ค่ะ
0: เกือบ400ไร
8: ่ค่ะ
9: 400เลยเหรอ
8: ค่ะ
0: นี่กำลังออกผลออกดอก
8: นี่ค่ะ
0: นี่ยังอยู่เลย
9: ตั้งใจอยากเป็น
8: อันนี้ทำเองลองไปทำขายได้ถ้ามีสวนมะม่วงลองกินดู
9: แช่อิ่ม
8: ลองทำดู
9: โอ้โหแล้ว
8: อร่อยไหมอ
9: ยู่เดียวแค่
0: อร่อย
8: เนี่ยมะม่วงเนี่ยเที่ยวสุดท้ายของที่บ้านปลูกเองที่ลาดกระบัง
0: อร่อย
8: ใครก็ชอบหมด
0: เรียกว่ามะม่วง
8: อร่อยไหม
9: อร่อย
8: หากินยากฮะ
9: เขาเรียกว่าแช่อะไรอะคะ
8: อันไม่รู้เหมือนกันอยากจะทำก็ทำเองเนี่ยออกมาเป็นอย่างนี
0: ้ไอ้
8: ก
0: ็เลยอร่อยมากเลยอะ
9: ที่ทำขายได้เลยอะ
8: ใช่
0: เจเล็กจะขายทุกอย่างไม่ได้นะ
8: แม่เฮานี่แจก
0: เชิญเข้าห้องมาเลยครับ
9: มีใครห้องคุณค่ะ
0: อ
9: ๋
0: อเหรอครับ
9: ห้องนอนของ
0: คุณค่ะคือจริงๆเป็นห้องจริงๆแล้วอะเป็นห้องที่ไม่ได้กว้างใหญ่ไม่ได้ต้องทำอะไรเวอร์วังอะไรมากเลยนะ
8: ไม่ต้องค่ะคือทุกส่วนในห้องจะเป็นประโยชน์หมด
9: แสดงว่าพวกที่เราเห็นเนี่ยออกจริงนะจ๊ะไม่ใช่เป็นที่แขวนผ้านะคะ
8: นั้นตรงนี้มีอีกเห็นไหม
9: โอ้จริงๆแปลว่าเจ๊เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายจริงๆ
8: ใช่ค่ะ
9: เพราะบางคนเนี่ย
0: แล้วไม่น่าเชื่อนะครับเจ๊เนี่ยใช้จานร่อนนะครับใหญ่เกินไปนะ
9: เขาไว้เบ็ด
8: เนี่ยละคน
9: แก่ลองนิดนึงได้ไหม
8: คนแก่ปวดหลังใช้อันนี้ดีเลยล่ะอย่างนั้นไม่เป็นไรได้
9: โอ
8: ้ยนี่ค่ะ
0: แล้วระหว่างนี้ที่เราคุยกันนะครับเจเล
8: ่นได้
0: เจเล่นขายป่ะ
8: ไม่มี
0: ขาย
9: ไม่ขายหรอคะไซส์ขนาดนี
8: ้ซื้อต้องซื้อฟุตบอลไทย
9: เลยห้องนี้เนี่ยมีแบบว่าเคล็ดลับความรวยไหมคะแฝงไว้อยู่ว่าแบบ
0: วางอะไรแบ
8: บไม่ทำเองหมดเลยเป็นคนไม่ชอบหมอดู
9: อ้าวไม่ชอบดูดวงเหรอคะ
8: เคยครั้งหนึ่งนานมาแล้วผู้ใหญ่พาไปแต่คนนั้นเก่งมากเลยนะ
9: แล้วก็ไม่ได้เสียตังค์ด้วย
8: ก็ไปเข้าไปถึงเขาบอกมะรืนนี้จะไปเมืองนอกอีก2วันจะไปเมืองนอกใช่ไหมบอกค่ะคุณไปเที่ยวเนี่ยกลับมานะคุณจะดังมากทั่วโลกทั่วเมืองไทยแล้วคุณจะรวยแบบรวยมากๆเลยรุ่งจากนี้ต่อไปคุณจะมีเงิน100ล้านแบบง่ายๆเหมือนหยิบมาวางไว้ให้
0: เขาพูดแบบนั้นเลย
8: ก็ตอนแรกก็ยังงงๆไม่เชื่อแล้วมาดูดวงเสร็จเขาบอกคุณไม่มีลูกบอกมีค่ะ สมัยก่อนเจ๊เล้งไม่เคยบอกว่าลูกไม่ใช่ลูกเจ๊เล้งเพราะว่าไม่อยากทำร้ายเลยทีนี้ตอนหลังนี่เจ๊เล้งเลี้ยงทั้งหมด4คนคืออดีตสามีเป็นหมันงั้นเราจะโกหกไปมันก็เหมือนคนจับได้อินี่โกหกเราไม่อยากเขาเล่าความจริงไป
10: เขาบอกว่าทักเรื่องสามีด้วย
8: ค่ะเขาก็บอกว่าต่อจากพี่ดวงพี่กับสามีเนี่ยจริงๆเป็นดวงพี่ชาติตบุตรพี่รู้ฉันรู้ค่ะมีคนบอก
10: แล้วก็ทายไหมว่าจะมีจุดจบยังไง
8: มีค่ะเขาบอกเลยว่าแม่เนี่ยเป็นดวงคู่สามคนเนี่ยจะรวยมากเลยนะรวยแบบคือมหาศาลเงินแบบไหลมาเหมือนน้ำเลยเขาบอกงี้หรอจริงเหรอแต่วันใดที่แม่ตายนั่นคือจุดจบของการจะมีสามี
11: แม่หมายถึง
8: แม
11: ่ของเรา
10: สุดท้ายก็มาเลิกกับสามี
8: ตอนสามีแม่ตาย
10: เราเลิกกันไปแบบไม่ใช่เลิกกันปกติด้วยมีเรื่องฟ้องร้องผมจำได้
8: เขาฟ้องเขาฟ้องเขาเอา5,000 ล้านนะ
11: เรามาเช็คดวงกันดีกว่า
10: ครับผม
11: เปิดข้อที่1
10: ราศีใดในช่วงนี้รวยทะลุฟ้ามีหน้ามีตาสุด
8: ๆน่าจะดี
11: ตอบแล้วและจะเล็งตอบว่า
10: ราศีราศีสิงห์ครับเจเล้งเอง
11: ตอบตัวเอง
10: ตอบตัวเองเพราะอะไรครับ
8: คือจริงๆ
10: ทำไมมั่นใจตัวเอง
8: เท่าที่ดูจากราศีของเราเองมาตลอดเวลาเป็นราศีที่ทำอะไรเดินไปเรื่อยๆถึงแม้บางครั้งราศีสิงห์จะมีปัญหาติดขัดมันก็มีทางออกของมันไม่ค่อยเจอทางตันเจเล้งว่าคนราศีนี้ส่วนมากมีธรรมาคาขึ้นค่อนข้างเยอะถ้าในสายตาเจเล้งนะฮะ
11: แล้วอาจจะหลีกฟันทิ้ง
10: ราศีที่ในช่วงนี้รวยทะลุฟ้ามีหน้ามีตาสุดๆคือราศี
11: จะสิงหรือเปล่า
10: ราศี
12: หาเราอยู่กันมา42ราศี20ปีโอ้ my god นี่เท่าเด็กคนหนึ่งที่กำลังโตไปเป็นวัยแบบมหาวิทยาลัยเลยเหรอบ้าไปแล้วอยู่กันมา20ปีก็ขอให้รายการนี้อยู่คู่ครอบครัวในประเทศไทยมีปีที่30 40 50 60 70 80จนถึงเป็นปีที่100เลยจนตัวฉันหายไปแล้วแต่ว่ารายการก็ยังอยู่มันเหมือนแบบเราได้อัปเดตดวงชะตาชีวิตว่าช่วงนี้เป็นยังไงโดยที่ผ่านแบบว่าอาจารย์ลักอ่ะซึ่งฉันเจอบังกับตัว
0: เรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุกระดูกและฟันเนี่ยจะมีปัญหาปรึกษาคุณหมอตรวจเช็คให้ดีนะครับ
13: โดนฟันโคงเมื่อปลายปีที่แล้วบอกว่าช่วงนั้นน่ะต้องมีระวังอุบัติเหตุพอหมอรักฟันโคงปึ๊บเท่านั้นแหละหมอรองกระดูกแตกเลยค่ะหนูก็เป็นคนที่เดินไม่ได้2วันแล้วหนูไม่คิดว่าวันนี้หนูจะมายืนตรงนี้แล้วสามารถเดินหรือว่าตีสะพานโคงได้อีก
8: ห้องพาเจเล้งน่ะจะมีของที่คนไม่คาดคิด
11: โบราณมาก
8: ทุกครั้งที่มีเทศกาลไหว้เจ้าร้องไห้กันทั้งบ้านทุกทีคนไหว้รวยทุกคนเลยแล้วทำไมเราไม่ไหว้ล่ะที่เราไม่ไหว้เราไม่รวยใช่ไหมพวกนี้เหมือนที่กูเห็นในฝันเลยว่ะแต่งตัวดำๆนุ่งจงไอ้จงกระเบนสีขาวไม่ใส่เสื้อแบบนี้เลยเนี่ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
11: นะโมไตรเสไตรปุยกิว
0: โชราศีที่ในช่วงนี้ทำดีไม่ได้ดีทำบุญคนไม่ขึ้น
14: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
15: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
16: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
17: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
16: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
17: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
16: อายอย
17: ข้อมูลที่พ่อเก็บไว้ค่ะ
18: แก๊งพยัคฆ์เพลิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟินมันฆ่าคนของเรา
41: พยัคฆ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
42: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ก
3: งคนโกง
19: เท่ากับไม่โกงเว้ย
20: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
21: ทำมาแล้ว
22: รวยรวยเละแล้วมึงรวย
23: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่
24: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
25: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุ้มกันด้านใน
26: เข้าโบนถังว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ
27: ้เฮ้ยเฮ้ย
28: นี่ไอ้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
29: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วครับจับตาดูไว้แล้วรายงานของเป็นระยะระยะ
30: เราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
31: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนนั่นแหละ
41: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18 มิถุนายน
42: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
32: บอสที่คุณเคยบอกให้ผมลงแข่งคุณจำได้ไหม
33: ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับหนูเบลล่าคู่บ้านของพี่ค่ะ
41: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
42: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
34: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
35: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
36: นั่งนะพิตาเดย
35: ์ร่วมเปิดศึกโดย
37: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย
35: ์และลินพรอพเพอร์ตี้รองเท้านักเรียนป๊อปที
38: สวัสดีครับผมตุ้ยเกียรติมนต์ลาภาครับผมได้ไปออกรายการ12ราศีตั้งแต่เริ่มเข้าวงการบันเทิง
39: คราวที่แล้วนี่โดนทักเรื่อง
40: จับกิ๊ก
39: จับกิ๊กดวงไม่ดีอะไรเงี้ย
40: และโดนไหม
39: ถึงแม้วันนี้ผมจะเดินออกมากับพลอยแต่ใจผมยังอยู่ที่เชอร์เบล
43: เออดีแล้วล่ะที่เขาถ่ายว่ารักซ้อน
38: ของแ
44: พร่ผมอ่ะเป็นเหมือนลูกศิษย์อาจารย์รักไปโดยที่อาจารย์รักไม่รู้ตัวไม่เชื่อเลยไม่ค่อยเชื่อเลย
40: หมดทุกอย่าง
38: และเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีศึก12ราศีครับขอให้รายการนี้อยู่คู่กับทีวีไทยเราตลอดไปศึก12ราศี
40: อาจารย์ฟันทิ้ง
10: ราศีที่ในช่วงนี้รวยทะลุฟ้ามีหน้ามีตาสุดๆคือราศี
40: จะสิงหรือเปล่า
10: ราศีมิถุนครับ
0: ราศีที่ในช่วงนี้รวยทะลุฟ้ามีหน้ามีตาสุดๆได้แก่ชาวราศีมิถุนรวยทะลุฟ้ามีโอกาสแล้วการที่มีหน้ามีตาสุดๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวนะมันต้องดูผ่องใสและคนรู้สึกยินดีชื่นชมในความรู้ความสามารถความสำเร็จในผลงานหรืออะไรก็ตามทีเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนในเวลานี้เนี่ยมีดาวพุธกับดาวศุกร์จรกุมชะตากำเนิดจะมีโอกาสมีความสุขมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารหรือทำในสิ่งใดๆมักได้รับการเกื้อกูลอุดหนุนส่งเสริมทั้งคนใกล้ตัวไกลตัวเป็นผลดีใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใครเป็นดารานักแสดงที่ต้องใช้ชื่อเสียงใช้การแสดงหรือมีกิจกรรมในผลงานต่างๆจะได้รับโอกาสช่วงนี้ปังประสบความสำเร็จด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รวยทะลุฟ้ามีหน้ามีตาสุดๆได้แก่ชาวราศีมิถุนฟันธงครับ
45: ว้าวห้องพระ
46: ห้องพระเจริญเนี่ยจะมีของที่คนไม่คาดคิดมีกระป๋องสุกัส
40: เออใช่
46: กะลิด
40: อันนี้คือแบบโบราณมาก
46: คือเจเล้งเริ่มร่นต้นเลยขายของเนี่ยเราจะใช้กระป๋องนี้เก็บเงินจนตอนนั้นมีเงินเป็นร้อยล้านก็ยังมีกระป๋องนี้เก็บเงินเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเจเล้งก็เลยเก็บขึ้นมา ป็นอนุสรณ์ให้ลูกดูว่าแม่รวยมาจากตรงนี
1: ้ร้านแรกมาจากไหนเจเล้ง
46: ร้านแรกเนี่ยจริงๆขายอยู่ร้านเก่าที่ฝั่
1: งนู้น
46: ร้านเล็กๆนิดเดียวเองเราเนี่ยไวกว่าเขาเราก็จะหาของเข้าไปน่ะได้ตอนนั้นเจเล้งคือได้

0: ไทยกำลังจะโตประเทศไทยกำลังจะโตแต่ยังไม่โตแต่เจ๊เล้งบังเอิญไปจับพัดจับผูไปขายของที่ทหารจัสแม็กก่อนทหารอเมริกันก็จะมีสินค้าออกมาให้ขายแล้วก็ขายอันนั้นแล้วทุกคนที่ขายแบบเจ๊เล้งรวยทุกคนที่แถวพัทยารวยๆคือพวกนี้หมดก็คือของที่คนอื่นไม่ม
1: ีไม่มี
2: อันนี้คือร้านแรก
1: ตอนอายุเท่าไหร่
0: ตอนนั้นอายุสักประมาณ20คือเพียงแต่ว่าคนเราเวลาหาได้ต้องรู้จักเก็บตอนสมัยเด็กๆน่ะอยากไหว้เจ้าไหว้พระใช่ไหมก็ไม่มีโอกาสไหว้เพราะไม่มีเงินแล้วพ่อจะเป็นกึ่งหัวคอมมิวนิสต์ไม่เชื่อเรื่องศาสนาพ่อไม่ไหว้เจ้า
1: คือทั้งบ้านออกมาจากเมืองจีนกันทั้งหมดเลย
0: พ่อแม่สองคนจีนแท้ๆแล้วก็เราเกิดที่เมืองไทยแต่บ้านอื่นเขารวยน่ะเขาไหว้เจ้าเขารวยจังเลย
2: คนจีนเขาต้องไหว้เจ้า
0: เนาะทุกครั้งที่มีเทศกาลไหว้เจ้าร้องไห้กันทั้งบ้านทุกทีเพราะแม่กับพ่อทะเลาะกันเรื่องไหว้เจ้า
2: เพราะแม่อยากว่า
1: อันนี้รู้สึกเลยเนี่ยเฮ้ยเราอยากได้แบบนี้แต่ทำไมอ่ะ
0: เราอยากรวยอ่ะคนไหว้รวยทุกคนเลยแล้วทำไมเราไม่ไหว้ล่ะที่เราไม่ไหว้เราเลยไม่รวยใช่ไหมท้องวันหนึ่งมีเงินเต็มที่เลยค่ะ
2: อยากรู้ว่าไหว้ทีหนึ่งเนี่ย
1: ใช้เงิน
2: ใช้เงินเท่าไหร่
0: ก็ครั้งหนึ่งสมัยก่อน 4-5,000 เยอะนะ
2: เยอะใช้20
0: แล้วก็ให้ลูกน้องกินเต็มที่เลย
2: เออแล้วถ้ายุคนี้นะคะพอสอนเนี้ยไหว้ที
0: เดี๋ยวนี้ถูกมากเลยเพราะบ้านเจริญเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้สี่มุมเมืองตลาดขาย
2: สดผลไม้เอง
0: เดี๋ยวนี้ไหว้ทีละ 10,000-20,000 เอง
1: แต่เจ๊ไม่ได้ไหว้ครั้งเดียวทุกเทศกาลของการไหว
2: ้จริงๆแล้วเรื่องการไหว้เจ้าก็เข้าใจแต่จริงๆเรื่องมูอะไรเนี่ยเขาบอกไม่ต้องมูเพราะมีองค์อยู่ในตัว
0: ตอนนั้นแต่งงานแล้วมั้งแล้วก็อยู่ไม่มีจะอยู่ต่อหรือจะจบเพราะตอนนั้นเราค้าขายเองได้มีเงินแต่เราไม่เคยเล่าให้เขาฟังว่าเรามีเงินเขาก็เริ่มบีบนู่นบีบนี่บีบเราเคยไปเป็นเราเคยเป็นสิงห์อ่ะแต่อยู่ๆไปอยู่เป็นหมาก็ไปนั่งทางไหนปิดประตูห้องนอนแล้วนั่งทางไหนนั่งเนี้ยพุทโธพุทโธพุทโธสักแป๊บหนึ่งประมาณ5 นาทีเหมือนมีคนนุ่งจงกระเบนสีขาวตัวใหญ่ๆดำๆมาจูงจูงไปแล้วก็เหมือนตัวเองเนี่ยลอยขึ้นตกลอยขึ้นตกจนไปตุ๊บอยู่กลางลานกลางลานนั้นจะมีสมเด็จพระสังฆจายเนี่ยถึงเต็มบ้านองค์ใหญ่มากเลยกลางลานมาทำไมอ่ะอยากรวยค่ะบอกนี้เลยนะเอ้ากลับไปจะรวยแล้วบังเอิญมีคนมาเคาะประตูห้องกระสุนขับเนี่ยข้างหลังสุดที่จะเลิกกับอดีตสามีก็มันจดมนต์ตรงนี้แล้วเล่า4-5 วันก็ฝันเลิกกับมันซะมันคือไฟในบ้านเราเคยไปดูไหมว่ามีอะไรบ้างที่เยอะแยะโฉนดเป็นตู้เซฟหนึ่งเนี่ยเงินในธนาคารเคยไปหยิบไหมพอตื่นขึ้นมาบอกลูกเฮ้ยไปบอกมันจะเอาอะไรเลิก
2: จริง
0: ป่ะจริงแล้วก็องค์ที่มาเนี่ยมีวันหนึ่ง
2: คือ
0: พระพิฆเนศหน้าบ้านอยู่วันหนึ่งโดนขโมยพระพิฆเนศไปองค์หนึ่งองค์แรกอายกไปเสร็จแล้วก็เอาไป
1: ตามเจอไหมฮะ
0: ไม่เจอแล้วก็ไปวัดแขกเขาบอกไปวัดแขกจะมีให้เช่าไปถึงวัดแขกไปดูโอ้โหอะไรวะพวกนี้เหมือนที่กูเห็นในฝันเลยว่ะแต่งตัวดำดำนุ่งจงไอจงกระเบนสีขาวไม่ใส่เสื้อรูปเหมือนที่มาจูงเราตลอดเลยแบบนี้เลยเนี่ย
1: คือเป็นอะ
0: ไ
1: รครับ
0: ไม่รู้เลยเป็นพราหมณ์
1: เป็นพราหมณ
2: ์เป็นพราหมณ
0: ์มาจูงทุกครั้ง
2: ตื่นมาสวดอะไรบ้าง
0: สวดมนต์25 บท
2: โอ้ทุกวัน
0: ตรงนี้มีพระอะไรบ้างล่ะมีเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่นางกวักพระพิฆเนศพระพรหมพระเวสสุวรรณเจ้าพ่อไข่เจ้าแม่ไข่เจเล้งสวดทุกบทที่ในนี้มีหมดเจเล้งไม่ได้ว่ายแบบธรรมดาหรอกเจเล้งว่ายออกกำลังกายไปด้วยสมาธิสั้น
1: แล้วออกกำลังกายไง
0: คนเราอาจจะเจ็บคอบิดคอ
1: ครับ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกี่บทละที่เราจะหันซ้ายกี่บทเราหันขวากี่บทเราหันกลางแล้วก็หลังเนี่ยจะปวดตรงเอวเวลาออกกำลังกายก็ไม่ได้ตรงนั้นสักทีนี่สวดต่ออย่างนี้
2: ยืดไปด้วย
0: ยืดหลังนะโมไตเซอไตปุยกิวเหนื่อยก็ท้องพอเซตโอ้โหปวดบ่าอย่างนี้จ้า
2: เพราะไม่งั้นถ้าไปอยู่ท่าเดิมมันก
0: ็มันเบื่อด้วยจบใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้ย
3: ก็มันก็เลยได้ร่างกายแข็งแรงก็เปลี่ยนท่าสวดไปเรื่อยยิ้มห้ามบทกว่าจะจบกว่าจะอธิษฐานว่า
2: ไม่ใช่ไปนั่งอยู่ท่า
3: เดียวโอ้โหขึ้นมาก็ลุกไม่ได้
1: แล้วตะคิวกินตลอดเวลา
3: ไม่เป็น
1: เออเท่ดีอ่ะ
2: แล้วมาเช็คดวงกันต่อค่ะเปิดศึกข้อที่2
4: ราศีใดในช่วงนี้ทำดีไม่ได้ดีทำบุญผลไม่ขึ้น
3: สงสัยต้องราศีสิงห์อ่ะกูไล่ลูกน้องออกเยอะเลย
1: เอาละเจ๊ลองตอบที่เจ๊จะตอบราศีอะไร
2: พี่จะแรงตอบว่าราศี
1: ราศีสิงห์
2: ตัวเองอีกแล้ว
1: เออทำไมฮะ
3: ไม่ทำไม่ค่อยขึ้นเราหาทำบุญเยอะแยะไม่ค่อยขึ้นเลยคน
2: เขาบอกว่ากับสามีเนี่ยในการเลิกกันเนี่ยนะเราไม่ได้เสียใจที่ต้องเลิกกับสามีนะแต่เสียใจว่าค่าหย่านั้นอ่ะมีมูลค่าถึง700ล้านบาท
3: แล้วขโมยไปสังหาอีกเป็นพันกว่า
1: ได้ข่าวว่าร้องไห
3: ้โอ้โหเสียใจมากคุณน้ำตาพุ่งพุ่งน้ำตาตอนนั้นไปออกรายการเยอะๆร้องไห้เปล่าหรอกไม่ได้เสียดายคนเสียดายเงิน
2: อาจารย์ลิงฟันทิ้ง
4: ราศีที่ในช่วงนี้ทำดีไม่ได้ดีทำบุญคนไม่ขึ้นคือราศี
2: ราศี
1: ราศีราศี
4: ราศี
5: อวยพรรายการแล้วก็แฟนๆ12ราศีนะคะก็หนูเล็กนะคะขอบพระคุณรายการนะคะที่ให้เราไปร่วมสนุกตลอดนะคะแล้วก็หนูขอให้รายการอยู่กับเรายาวๆนะคะไปแล้วเหมือนได้เจอแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็สนุกไปที่นี่คือมันมีความสุขคือมันครบเลยถ้าเขาทักจะได้บ้านจะได้รถเราก็จะแบบมันจะได้ยังไงมันก็เยอะไปหมดแล้วเนี่ยแล้วก็มีจริง
4: ๆโอ้โหโอ้โหนี่ดูใครวะเนี่ยใครเนี่ยคู่พาซวยต้องอยู่อย่างนี้โดยไม่ต้องมีคู่พระทุ่งใจดีเปรียบประดุจมารดาแต่ยามดุหนักหนาคือโคตรดุเลย
2: จะรู้ปะเนี่ย
4: ผมรู้อย่างเดียววันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดประเทศเกิด
1: เขาทำงานดี
3: สั่งอะไรได้จะเพิ่งขโมยจะขายก่อน
1: ขโมยของ
3: จำไว้เลยนะขโมยนี่อย่าเหลือไม่ว่าผัวลูกต้องตัดมันยังหมดคนขโมยสันดานมันไม่ให้แก้ไม่หายไม่หายจริงจริง
6: ใจดีบุ๋มก็ว่าดี
7: ชอบมากเน็ตใช้ดีแบบเนี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมากผิวสวยผิวใสอย่างเงี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบมา
6: สบู่เบนเน็ตให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้
7: ชอบมา
8: Uniqlo baggy jeans ยีนสไตล์ใหม
9: ่แมชได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเรานี่แหละ baggy jeans สำหรับทุกคน
8: Uniqlo jeans ทุกวันสบายสบาย
10: เทศกาลขอบคุณถึง4มิถุนายน2569
1: นี่หนุ่มๆเห็นนะ
11: ใครได้เป็นแฟนโชคดีแย่เลย
1: หลายคนบอกเป็นคนที่เขาใช้สายตาแอบชอบผู้ชาย
2: แอบชอบมันทำยังไงวะเดี๋ยวนี้แอบชอบ
11: ก็ส่ง DM อะไรไปก็ว่าไป
1: ไม่ส่ง DM ไม่หาผู้ชายด้วยเหร
12: อคนหนักแกนั้น
13: ผมรอเล่น
14: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
15: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
16: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
17: โทษถามที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
20: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
21: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
22: ไม่ดียังไง
23: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตาย
24: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วยถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นน่ะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
17: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ไข่ทุเรียน
25: ก็อยากจะมีลูกเลย
1: มีคิดชื่อไปด้วยนะ
25: มีคนส่งมาฝันดีเขาแบบว่าฝันดีครับ
2: ไม่ได้
26: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเท ไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
0: ฉันพร้อม
26: S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: ชีวิต

0: และหลอดชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือเจนเจนเจน
1: ร่วมเปิดศึกโดย
2: ลลินพร็อพเพอร์ตี
3: ้สวัสดีครับป๋องกบลทองพลับนะฮะรายการศึก12ราศี20ปีแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเนอะแป๊บๆ20ปีแล้วอ่ะก็หวังว่าจะเดินทางต่อไปจาก20ปีเป็น30ปีเป็นอีกหลายๆ10ปีไปเลยก็แล้วกันครับรู้สึกประทับใจทั้งหมดเลยครับประทับใจทั้งตัวพิธีกรประทับใจทั้งตัวทีมงานนะประทับใจทั้งผู้ที่ร่วมศึกครับแต่ละคนแบบน่ารักมากสนุกมากฮะเหมือนได้มาเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องครับภูหมอรักนี่ผมยกนิ้วให้เลยหมอรักฟันธง
4: อาจารย์ลิงฟันทิ้ง
5: ราศีที่ในช่วงนี้ทำดีไม่ได้ดีทำบุญคนไม่ขึ้นคือราศีสิงห์ครับว้าวถูกด้วยราศีที่ในช่วงนี้ทำดีไม่ได้ดีทำบุญคนไม่ขึ้นได้แก่ชาวราศีสิงห์31พฤษภาคมถึง19ตุลาคมโดยประมาณนะจะมีดาวดวงหนึ่งคือดาวบุญคุณความดีที่เคยสร้างมาโคจรเข้าสู่เรือนวินาศก็แปลว่ามีโอกาสอย่างยิ่งที่จะถูกคนหักหลังถูกโกงหรือทำบุญคนไม่ขึ้นแต่เรื่องสำคัญคือธุรกรรมดิการประกอบธุรกรรมตามธุรกิจที่มีได้มีเสียมันจะต้องมีสัญญา MOU ข้อตกลงมัดจำอะไรชัดเจนไม่งั้นคุณจะถูกโกงเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ทำดีไม่ได้ดีทำบุญคนไม่ขึ้นได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับ
6: เหตุการณ์มันเคยเกิดเยอะเนาะ
7: เยอะเกิดโอ้ยอย่างเที่ยงนี้ไล่ช่างออกคนนึงเนี่ยเป็นช่างใหญ่ของโครงการนี้ก็มีว่าเราไม่กล้าไล
6: ่เขาทำงานดี
7: โอ้โหสั่งอะไรได้อย่าเพิ่งขโมยไปขายก่อน
6: ขโมยของ
7: จำไว้เลยนะขโมยนี่อย่าเหลือไม่ว่าผัวลูกต้องตัดไม่งั้นหมดคนขโมยสันดานมันไม่แก้ไม่หายไม่หายจริง
5: ๆแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมพิเศษสุดๆเราได้เอาดวงปริศนานะครับของใครคนหนึ่งไปให้อาจารย์ลักษณ์ดูแล้วทำการเผาเกลือ
4: ที่ไหนให้ดู
5: ให้ดู
4: เราบอกแค่วันเดือนปีเกิด
5: แค่นั้นตกฟากไม่บอกชื่ออะไรไม่มีไม่รู้เลย
4: ไม่รู้ชื่อและดวงปริศนานั้นก็คือดวงของเจเลนค่ะ
5: นี่และสำหรับแขกรับเชิญคนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ดูชับขึ้นมาเนี่ยผมรู้อย่างเดียววันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดประเทศเกิดพ.ศ. 2491โอ้โหอายุปาเข้าไป77ปี8เดือนโอ้โหนี่ดูใครวะเนี่ยใครเนี่ยตามดวงชะตาของท่านนี้เนี่ยเห็นได้ชัดลงไปว่าพูดจากดินสู่ดาวจากยาจกเป็นเศรษฐีพระรงค์แล้วดวงชะตานี้เอาแรงๆเลยไหมหากมีคู่พาซวยมาแบ่งความรวยจากเราทุกทีจึงต้องอยู่อย่างนี้โดยไม่ต้องมีคู่พระรงค์แล้วจะทำยังไงไม่เหงาเหรอปุตตะมาเป็นพันธุดวงชะตานี้มีบริวารเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเป็นลูกเป็นหลานบ้านตะเกียงฟะทงโอ้โหบริวารเต็มบ้านนะไม่เหงาหรอกนะดวงชะตานี้ปากพารวยของใดๆในโลกนี้เจอปากของดวงผู้นี้ขายได้ทุกอย่างฟะทงและดวงชะตานี้เห็นได้ชัดว่ามีดาวการเงินเป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามั่นคงได้มีอะไรเป็นของตนได้แล้วเป็นกาลีเดิมเพราะเดิมมาไม่มีแล้วสร้างมันมีไม่ใช่แปลว่าพ่อรวยมาแม่รวยมาไม่ใช่ที่สร้างด้วยตัวเองทั้งนั้นน่าชื่นชมคือดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่เก่งในการติดต่อสื่อสารเป็นคนที่รู้ว่าจะพูดอะไรพูดกับใครพูดยังไงสุดเพราะดาวพุธเป็นมหาอุดแปลว่าที่สุดแห่งวาจาจะมีคนติดเสน่หาในวาจาเพราะคำพูดนั่นเอง

0: และที่สำคัญคือสามารถขายเหมือนไม่ได้ขายนะบนก็ขายได้นะนี่สุดยอดเลยดวงชะตานี้ไม่ธรรมดานะแล้วดวงชะตานี้รวยเหมือนมีธุรกิจอ่ะมีหลักทรัพย์มีหลักฐานมีเงินเป็นกอบเป็นกำเหมือนไม่ได้เงินจากการเป็นดาราแต่ได้เงินจากความเป็นคนดังครับได้เงินจากความเป็นผู้ที่ทำธุรกรรมธุรกิจใดๆแล้วดังระดับประเทศครับใครๆต้องมาใช้บริการหรืออาจจะมีสินค้าและบริการที่ใครๆก็อยากใช้เมื่อคุณพูดถึงและที่สำคัญดาวเสาจากเรือนปัตตานีเนี่ยมาบั่นทอนทรัพย์ในเรือนการเงินคือเอาง่ายๆว่าเอาง่ายๆว่าถ้ามีคู่ครั้งหนึ่งนะเราจะเลิกกับมันเอาเงินเราไปส่วนหนึ่งอะแต่ก็กลับมารวยยิ่งกว่าเดิมอีกอย่าคิดมีคู่ให้ชอบทำระกรรมจิตควรใช้ชีวิตแบบเป็นโสดดีหรือหลายจะมีความสุขมีความสบายกับลูกน้องบริวารไปจนตายจากโลกนี้เอ่ยไม่ลำบากดวงชะตานี้ดวงชะตากำลังมีเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะหลัง31พฤษภาคมไปแล้วจนถึง20ตุลาคมเนี่ยถ้าเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องที่คิดและติดขัดไม่ลงล็อกไม่ลงตัวก่อนหน้านี้บางเรื่องอยากจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วและไม่ลงล็อกอยากจะทำยังไม่ลงตัวจะลงตัวและสำเร็จหลัง31พฤษภาคมนี้ถึง20ตุลาคมปี2019ปังและการนี้จะทำให้ได้เงินก้อนใหญ่โตมโหฬารทั้งจากการงานหรือการซื้อขายหลังจาก20ตุลาปีนี้เป็นต้นไปจนถึง9กุมภาปี2070ปีหน้าปังดวงชะตาเนี้ยใจดีเปรียบประดุจมารดาแต่ยามดุหนักหนาคือโคตรดุเลยดุมากเพราะว่าเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวด้วยตนพอมีใครมาอยู่ใกล้แล้วมันขัดหูขัดตาไม่ถูกต้องผิดพลาดก็เป็นห่วงว่าจะเป็นปัญหาต้องมาตามแก้ต้องมาตามจัดการต่างๆนานาจึงดุให้รู้ว่าให้ระวังให้มีสติให้อย่าผิดพลาดเพราะผ่านมาทุกเรื่องราวมันไม่ใช่ดุจากอันธพาล นะดุจากความเป็นห่วงดูจากกลัวเขาจะเสียหายกลัวเขาจะผิดพลาดเพราะเราผ่านมาก่อนนี่คือความหมายนี้ครับเรื่องที่ต้องระวังมีสุขภาพส่วนที่ละเอียดยิบโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและฟันและเรื่องเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดเส้นเลือดเรื่องลมตัวที่ละเอียดยิบมันจะมีเกณฑ์การป่วยเจ็บในเรื่องที่ว่าเนี่ยในปี2570-71เนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงขอให้ผ่านนะหวังว่าที่ทายมาคงพอจะเข้าทางตามหลักวิชาโหราศาสตร์ใครอยากรู้แบบลึกๆแบบนี้ก็ลองใช้บริการของฟันธงเวลจัดไว้ให้เป็นบริการใหม่ล่าสุดเอาละครับ
1: เมื่อกี้ต้องหันไปถามทีมงานว่าอาจารย์ไม่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันเกินไปแล้วนะอาจารย
2: ์
1: แล้วคราวนี้ทีมงานบอกว่าเอาหัวไปประกันเลยถึงตอนเนี้ยอาจารย์รักยังไม่รู้เลยนะว่าดูดวงใครอาจารย์จะมารู้พร้อมกันในรายการ42ราศีนี่แหละเราไม่เฉลยอาจารย์ด้วยนะ
2: ที่พูดมาเจริญเป็นคนนิสัยดุแต่แบบสอนแต่เสร็จแล้วไม่ได้สุดท้ายฟันเลยค่ะเป็นอย่างนั้นจริง
3: ๆแล้วอาจารย์บอกว่าเนี่ยปี7071แต่ปีกำลัง
2: ระวังสุขภาพ
3: ระวังสุขภาพมันต้องระวังผมว่าอันนี้เจริญพอรู้แล้วแต่ไอ้อันที่จะต้องทำอ่ะเขาบอกมีอะไรใหญ
1: ่มีอะไรใหญ่ที่มันจะรวยอย่างนี้
3: เราไม่รู้นะนี่เราไม่รู้อาจารย์รู้เจ๊เล้งก็บอกเจ๊เล้งก็ไม่รู
1: ้มีอะไรใหม่ใหม
3: ่มีไหม
2: เจ๊เล้งรู้ก็กำลังทำอยู่นะจะเสร็จต้นปีนี้หนึ่งเฟสทั้งหมดจะมี6เฟสเท่าที่ทำนะฮะก็จะเสร็จแล้วก็
3: จากนี้เสร็จ
2: ก็เป็นทำเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดให้เช่าเหมือนเดิม
1: แต่ทำใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
2: ค่ะก็เนื้อที่ก็14ไร่ครึ่งแล้วจากนั้นเสร็จก็จะมีอีก100ไร่ก็คือเป็นบ้านเช่าสวยๆให้ต่างประเทศมาเช่า
3: ไปแอบคุยกับอาจารย์รัก
2: มั้ยไม่เคยเป็นคนไม่ชอบดูหมอดูนะคะไม่ชอบดูหมอดู
3: รู้จักกันมั
2: ้ยไม่รู้ค่ะไม่เคยเจอตัวกันเพราะเป็นคนไม่ดูหมอดูก็เลยไม่รู้จัก
4: แต่มีเชื่อทุกสิ่งทุกอย่าง
2: มีหมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหมออ
3: ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้แบบมีความสุขมากนะครับถือว่าเป็นช่วงพิเศษนะตอนพิเศษ
1: 20
3: ปีของเรานะครับแทนที่เราจะให้แฟนๆมาแฟนมีตกับเรา
1: ค่ะเราไป
3: แล้ววันนี้เรามามีตเจเลงนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: เป็นรายการที่ดีจริงๆนะคะก็คือมีสาระและมีประโยชน์ น่าติดตามค่ะ
1: คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้

0: ย้อนหลังนะคะแล้วอยากให้เราไปมีทแฟนฉลอง20ปีศึก12ราศีที่ไหนนะคะติดต่อแนะนำมาได้เลยนะคะทาง Facebook 42ราศีค่ะ YouTube Polypass Entertainment Instagram และ TikTok Polypass จัดให้และพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15
1: มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
0: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: 20ปีที่แล้วแม่เป็นยังไง
3: สวยมากแม่ได้เป็นเทพี
4: นอนไทยที่หนึ่ง
5: สวยไหมล่ะคุณผู้ชม
6: คนอื่นก็หลักสิไม่ใช่
7: สวัสดีค่ะ

0: ริตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก
1: แซ่บสิ
0: วันนี้นะคะต้องมาเปิดรายการที่นี่เลยนะคะที่บ้านดิฉันเองบ้านยายแหละมายืมสถานที่บ้านยายใช่ไหมคะ
1: เห็นบ้านนี้คือบ้านของเราบ้านที่สองบ้านนี้คือบ้านยาย
0: เอ้ยสลับกันหรือเปล่าอันนี้บ้านยายอันนี้บ้านยายเออแล้วอันนู้นในบ้านเราเออคืออย่างนี้ค่ะวันนี้ค่ะมีภารกิจนะคะก็คือซีสน้ำตาลนางบอกว่าเออนางจะพา
1: ทำด้วยได้ไหมแม
0: ่ทำอะไรค่ะรู้หรือยังว่าเราจะทำอะไรจะทำกับข้าวเหรอคะก็คือซีสน้ำตาลเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาจะพาพี่ไผ่เขาจะพาผู้ชายมาเทสอะไรสักอย่างเดียวเนี่ยเห็นว่าใกล้ใกล้จะมาถึงละ
2: สวัสดี
0: อ๋อนี่ไงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ใช่ค่ะนี่ครัวยายหนิงค่ะ
2: เป็นครัวจริงๆเลยเหรอคะ
0: ใช่เป็นครัวแบบคิทเช่นนะคะ
2: เป็นครัว
3: หรือว่าเป็นร้านอาหาร
0: อ๋อจะมารีวิวร้านอาหารเหรอคะไม่ค่ะเป็นครัวจริงๆเลย
4: อันนี้แม่ครัวไหมคะ
0: คุณคือแม่ครัวเหรอคะ
1: หนูช่วยแม่ค่ะ
0: เออแล้วคุณสวัสดีแขกรับเชิญหรือยังคะ
4: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้เรา
0: ให้แม่มายืนตรงนั้นเหรอคะโอเคได้ได้ได้ได้ได้โอเคโอเคได้ได้ให้แม่มายืนใกล้ๆโอเคค่ะ
3: วันนี้เราทำอะไรกันเนี่ย
0: เอายังไงไม่คุณเดี๋ยวก่อนสิไหนเราให้ฟังก่อนสิขอแต่งงแต่งงานอะไรกันไม่เราสิในเราสิ
3: ขอไปแล้วไงก็ทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วว่าเราผมขอน้ำตาลแต่งงานท่ามกลางแสงเหนือ
0: เขาเพิ่งขอแต่งงาน
4: เกลผู้ชายไปขอ
0: พี่แต่งคนนี้แต่งงานเขาคุกเข่าอ่ะเหมือนในหนังอ่ะเกลคุกเข่าแล้วก็ทำอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่ที่น้องเกลเคยเห็นใช่ไหมใช่ไหมคุณทำหรือเปล่าทำใช่ไหมทำใช่ไหมอย่าง
4: นี้ได้แสงเหนือปล่อยพลัง
0: เออทำไมไม่เคยออกรายการด้วยกันเลย
3: ไม่รู้สิไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยอยากจะไปเล่าเรื่องอะไรมากมาย
4: เออเขิน
3: ใช่ไม่รู้จะเล่าอะไร
4: เออจริงๆเราแบบไม่ใช่แค่ไม่เคยออกรายการไม่เคยไปกองถ่ายกันและกันด้วย
0: คือเวลาที่น้ำตาลมาออกรายการเราใช่ป่ะก็จะแบบพูดถึงวีรกรรมของคุณว่าแบบว่าเออพาไปเสี่ยงตายไปนู่นนี่เนี่ยแต่ว่ามันเหมือนแบบเป็นบุคคลที่สามอ่ะคือไม่เคยเห็นภาพจริงๆอ่ะว่าแบบอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันเป็นยังไง
4: นี่หรือว่าวันนี้เขาจะบ่นหนูบ้างเพราะที่ผ่านมาหนูบ่นตลอดแก้ตัวไม่มีอะไรแก้ตัวไหมคะ
3: ไม่ครับไม่มีครับอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่เป็นผมค่อนข้างรู้สึกว่าเออมันส่วนตัวแล้วก็เลยแบบไม่รู้จะไปเล่าอะไรแบบเขินด้วยครับผม
0: คุณพร้อมที่จะเป็นเขยเหนือหรือยัง
3: พร้อมครับผมเนี่ยวันนี้ตั้งใจมาเพื่อจะโชว์ให้ดูเลยว่าผมสามารถกินอะไรได้
0: แล้วปกติทาน
3: มากกว่าที่คิดไม่เลยครับ
0: เอาหรอแล้วคุณ
4: ช็อตฟิลมาก
0: เคยทำให้เขาทานไหม
4: เคยทำแต่ว่าเขาอะหนูทำอะเขาจะไม่ค่อยกินแต่ว่าพอไปที่แพร่เขากินได้ทุกอย่างเลยพี่ชมได้ครับผมกินได้หมดใครเอาอะไรให้กินก็กินอะไรอย่างเงี้ยเมี่ยงเมืองยังกินเลยอะ
0: เอาเป็นว่าวันนี้
4: ค่ะ
0: ตั้งใจจะมา
4: วันนี้ก็
0: โชว์อะไร
4: อันนี้จะเป็นเมนูแกงแครค่ะ
3: นี่ดูก็รู
1: ้ยังดูได้ว่าจะมีชิมว่ามีอะไร
4: ไหน
0: อะ
4: คะ
1: เปิดเกะเลย
0: เปิดเกะเลย
4: เปิดเกะเลยหรอ
0: มีอะไรอะเกะ
1: ถุงมืออ
4: ๋อต้องใส่ถุงมือก่อนขอบคุณค่ะอ๋อเกะไม่ให้เธอด้วย
3: โอเค
4: แล้วใส่ถุงมืออ่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นแกงแคค่ะก็จะเป็นแบบแกงของภาคเหนือเป็นแกงแคหมูอันนี้คือมาจากอันนี้นะพี่ชมไม่ใช่มาจากดอกแคนี้คือภาคเหนือเขาเรียกว่าก็แค
0: ก็แค่เหมือนกันนะ
4: ก็แค่เหมือนกันนะ
0: เออเนี่ยนะ
4: หวานต้องสิบอกมาตั้งแต่บ้านว่า

0: พริก
1: พริก
0: ต้อง
1: พริกอะไรพริกทำไงมาทำไมมันดำๆครับพริกคั่ว
0: พริกคั่วอันนี
1: ้หอมหอมมันถั่วไงที่บอก
0: เอออันนี้มะเขือไม่ค่อยแข็งแรง
1: มะเขืออะไรครับ
0: มะเขือปอกมะเขือพวง
2: อันนี้เป็น
3: พวงอันนี
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: แล้วนี่อะไร
0: อันนี้มะแขวน
1: เนี่ยเหรอ
0: มะแขวนอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์เลยจะเป็นแบบฟิลหม่าล่านิดๆ
4: มันจะให้แบบกลิ่นเฉพาะอะไรอย่างงี้ใช่
0: ใช่ค่ะมีความซ่าๆอะไรอย่างเงี้ยหอมๆ
5: ทำกับข้าวไหมคะคุณทำกับข้าวไหม
1: ไม่ทำครับ
0: นี่ทำบ้างค่ะใช่ใช่
1: ทำบ้าง
0: เฮ้ยเขามีเมนูเดียวตั้งแต่คบกันมาที่เขาทำ
1: อะไร
0: ขนมปังอะไรนะ
1: ขนมปังชุบไข
4: ่ French toast French toast
6: พ
4: ี่
6: ชมไม่เจอนาน
5: แ
6: ล้ว
5: ใช่
6: ไ
5: หมโอ้เราพูดได้ไหมอ่ะ
6: ได้
5: พูดได้ไหมพี่จี
1: ้นานมากเลยครับ
5: โอ้
1: สิบเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเพราะก่อนเจอน้ำตาลอีกน่าจะมีสัก16-17ปีได
5: ้ไม่ถ้าหมอลำซัมเมอร์ปี42แล้วก็บวกไปอีกประมาณ 3-4 ปีเอง
0: ก็ไม่เกินปี47ไม่เกินปี
3: 47
0: ก็20ปี
3: เกือบ
5: ทำแล้วนี่ไงเขาจะทำกับข้าวแล้วค่ะ
3: อยากทำด
0: ้
3: วย
0: อยากทำโอเค
5: เกี๊ยวไม่ต้องตำพริกเดี๋ยวมันเข้าตา
3: หนูจะหยิบของ
0: โอเคต้องใส่มาแฝงก่อนเพราะว่าอันเนี้ยต้องละเอียด
1: ต้องละเอียดแค่ไหน
0: เอาต้องบี้หน่อยบี้เกี๊ยวต้องบี้เอาแค่เม็ดมัน
5: คุณแม่ช่วยบี้
0: เอาแค่เม็ดมัน
5: อย่างนี้หรอ
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ไอ้เกี๊ยวใส่โอเคเก่งมาก
1: ใส่ของไหนอย่าใส่ปากนะ
0: เก่งมาก
1: ปากไม่ได้นะ
5: พอเนาะ
0: ครับผม
5: พอแล้วน้องเกลียวเดี๋ยวเผ็ดเกิน
1: นี่แหละครับ
0: นี่
1: เสน่ห์ปลายจวัก
0: ใช
4: ่สรุปไม่เจอกันมา20ปี
1: แต่ต้องบอกว่าตอนนั้นที่เจอกับตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนเดิมนะหน้าตาพี่ก็เหมือนเดิมเยอะเลย
5: ใช่ไหมหมดไปเยอะเหมือนกัน
1: หมอครับ
0: สองสามโอเคกระเทียม
1: เยอะไหมแค่นั้นแหละเนาะ
0: โอเคเออ
1: เอาอีกเหรอเกลวันนี้รู้เปล่าว่าใครเป็นคนใส่คนนั้นเป็นคนกินนะเกลเดี๋ยวเกลต้องชิมก่อนนะโอเคไหมไม่รอเหรอเฮ้ยฝีมือเกลเลยนะ
3: พี่ก็ดัน
5: บ่อยเลยบ่อยเลย
3: อร่อยต่อเหรอ
5: ก่อนค่ะต้องให้มันโขลกให้แล้วน่าจะหมดแล้วเกล
3: เกลือเกลือ
5: เกลือเกลือก็พอลูกเกลือไม่ต้องเกลือ
0: ให้โรยนิดนึงให้โรยเกลือนิดนึง
1: เป็นเครื่องเหรอ
5: ซอเบน
0: ะแล้วไงไอ้ก็ใส่หมูไปก่อนค่ะ
1: แล้วไงต่อหมดเลย
0: ใช่หมด
1: เทไปได้ดิ
0: อยู่กันต้องเยอะแยะเดี๋ยวมันจะสะเด็นนะไ
5: พสัมภาษณ์ไปด้วยแล้วก็แคะน้ำพริกไปด้วยค่ะ
0: อ่ะ
5: แล้วหลังจากที่ขอกันวันนั้นเอ๊ะคุณเหตุเกิดเมื่อไหร่นะช่วงที่คุณไปดู
0: เดือนมีนาค่ะเดือนมี
5: นาคมที่ผ่านมา
0: ใช่ใช
5: ่ได้เลิกหรือยังคะ
1: มีวางไว้ครับผม
5: มีวางไว้
1: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทางครอบครัวผมกับครอบครัวน้ำตาลได้คุยอะไรกันก่อน
0: ยังไม่ได้คุยกัน
1: เรื่องนี้เลยแต่ผมมาคุยกับพ่อแม่เขาก่อนแล้ว
5: ยังไม่แบบออฟฟิเชียลแบบผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ยังไม่มีซีนมาแบบว่าอะไรอย่าง
4: เ
5: ง
4: ี้ย
5: ตื่นเต้นอยู่แต่คิดว่าภายในปีนี้ไหม
3: แม่ไม่ไหวจะแก่แ
5: น่เราต้องคุยกับเขาก่อนเราต้องคุยกับเขาก่อนแล้วงานแต่งคุณจะต้องมีป่าเขาลำเนาไผ่ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาทะเลท้องฟ้าอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: แน่นอน
5: เขาบอก
1: ชอบอยู่แล้วครับใช่ครับถ้าเป็นงานเย็นๆก็ที่ไปดูกันไว้ก็คือเป็นแนวที่แบบฉากหลังเป็นภูเขาอะไรอย่าง
5: นี้คลิปขอแต่งงานที่นอร์เวย์ก็เห็นแบบว่ามีเสียน้ำหูน้ำตาอะไรอย่างนี้กัน
0: คือแจ็คกี้ค่ะแจ็คกี้เขาแบบใช่แจ็คกี้ชีเป็นแบบสายมูอะไรอย่างนี้อยู่แล้วชีก็แบบว่าคือต้องเล่าก่อนว่าเราไปโลโฟเทนอ่ะ5วันคือวันนั้นเป็นวันที่5แล้วเออ7วัน
1: 7วันไปถึงตั้งแต่วันแรกจนวันที่5คือฝนตกลมแรงไม่มีแบบฟ้าเปิดเลยสักวันเครียดมากเลยแบบเพราะเรา
5: คือคุณน่ะความตั้งใจก็คือว่าอยากจะขอแต่งงานโดยที่แบบว่ามีแสงเหนือเป็นแบ็คกราวด์อย่าง
1: น
5: ี
1: ้โอ้ใช่ภาพแบบในจินตนาการคืออย่างนั้นเลย
5: แล้วก็คือกะว่าถ้ามันแสงเหนือมาปุ๊บก็คือจะขอจังหวะนั้นเลย
1: ใช่แต่พอเราไม่เคยเจอนะพอไปเจอสถานการณ์จริงคือแบบโหมันยากมากอ่ะมันไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อุปสรรคมันเยอะครับ
0: ก็เลยไปวนยังไม่เคยมีใครได้เห็น
5: แสงเหนือ
0: คือเป็นทริปที่ตลกมากพี่ชมคือถ่ายก็ไม่เป็นกันเพื่อนพวกนี้มันต้องแบบตั้งค่าแล้วตอนที่ขอจริงๆอ่ะกลายเป็นเราต้องยืนค้างไอ้พวกที่อยากได้วิดีโอไอ้แจ็คกี้ก็อยากเก็บโมเมนต์วิดีโ
5: อ
0: ไอ้แก๊งแบบเพื่อนพี่ไผ่เขาก็จะเป็นเจนแบบถ่ายรูปแนวนอนไอ้แจ็คกี้ก็อยากได้แนวตั้ง

0: ะไรอย่างเงี้ย
1: เน็ตไอเน็ตไอ
0: ใช่ใช
2: ่แล้วไม่มีมันเราไม่มีเวลาให้ซ้อมตอนที่ถ่ายอยู่ไอ้แสงเหนือมันขึ้นชัดชัดมากเขาบอกไปไปอุ๊ยแสงเหนือชัดมาก
0: เลย
2: ตอนน
0: ี
2: ้อยู่ครับคือ
0: แล้วแหวนก็คืออยู่ในอยู่กันในกางเกงตลอดเนี้ย
2: อยู่ทุกวัน
0: อ
2: ยู่ติดตัวตลอด
0: ไอ้เวลแจ็คกี้ก็มาสารภาพเหมือนกันว่าอยู่ที่แจ็คกี้กับแม่ทุกวันเหมือนกันแจ็คกี้ก็ต้องสลับกับแม
2: ่เวลที่ใส่หัวก
3: ็ดูหมูก่อนพี่ดูหมูก่อนพี่
0: ดูหมูก่อนโอเคโอเค
2: หมูไอ้แล้ว
0: ก็คือสุดท้ายก็คือแสงเหนือก็มาคืนที่5นั่นแหละ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมนกับอะไรอ่ะชาจีเยแจ็คกี้บอกว่าที่นี่เขาเล่าถืออะไรไม่รู้ก็เลยแบบเซิร์ชค่ะ
2: ขณะที่แจ็คกี้อ่านไปก็พูดไปเขาจะเรื่องของอย่างนี้แต่ชาจีไปที่มาบอกตอนท้ายว่า
0: ให้ขอในใจ
2: เบาๆในใจที่ไม่ชอบ
0: แล้วเยแจ็คกี้ก็คือแบบตะโกนอะไรอย่าง
2: เงี้ยข้าพระเจ้ามาดังนี้ขอให้ฟ้าเปิดได้เห็นหน่อยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วก็ไปรำแก้บนค่ะก็รำที่นั่งเลย
4: เดี๋ยวพี่
0: น้ำตาลใส่ละค่ะ
2: ก็รำตรงนั้นเลยก็จะมีรูปแบบ
0: ใช่
2: คนรำกันแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่เมื่อกี้ที่เราแอบคุยกันก่อนเข้ารายการก็คือว่าเห็นว่าอยากจะมีลูกเลย
2: มีคิดชื่อไปด้วยนะ
0: ดีนะที่ย้ายเมืองมาแล้วไม่งั้นลูกได้ชื่อฮัมหน่อยตรงนี้แล้วแหละ
2: เอาคกต้มด้วยเหรอเอาคกต้มด้วยเหรอ
0: รู้แล้วนี่อันไหนขอบพระคุณยายหนิงเป็นอย่างมากนะคะที่มีสิ่งนี้ใส่นิดเดียวนะไม่ใส่เยอะหรอกไผ่ชิคเรียนเขาอะไรของทั้งคู่ที่ทำให้แบบมันมีวันนี
2: ้เราเป็นผู้หญิงที่น่ารักครับจริงใจมีความรับผิดชอบนี่สวยครับสวยถูกใจเห็นแล้วน่ารักอะไรเงี้ย
5: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
6: ได้สิจับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย
7: แค่คุณทุกช่วงชีวิต
8: กินจุบจิบกินจุบจิบ
9: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
10: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุบจิบในช่องปาก
11: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
12: ฉันพร้อม
11: S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
13: Everyone, it's my birthday
14: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปาร์ตี้ฉลองวันเกิดสุดพิเศษกับลิงออมในงานลิงออมเบิร์ธเดย์แฟนปาร์ตี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม UOB Live Ampere แล้วมาสร้างโมเมนต์แสนอบอุ่นเป็นของขวัญพิเศษสุดให้กับลิงออมไปด้วยกันนะคะสนับสนุนโดย
15: อาทิตย์นี้พบกับทาสแมวตัวพ่อ
16: เต๋าสัจพงษ์กับสุนัขตัวโปรดของเขาค่ะ
17: พบกันนะคะในรายการเพทเทเน็ตรักนี้มีหาง
18: ผู้ใหญ่รับเงินนี้กลับไปเถอะฉันรับรองนะว่าเรื่องนี้มันจะจบลงตรงนี
19: ้ผมกับเรารักกันไม่เป็นเรื่องเลยครับผู้ใหญ
1: ่ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ความรักของเรามันไปต่อไม่ได้แล้วเราหย่ากันเถอะ
5: ให้ตายฉันก็ไม่หย่าไม่หย่าได้ยินไหมฉันไม่หย่า
18: ฉันว่านะหย่าเถอะ
5: ไม่เรื่องอะไรฉันอยากให้2คนนั้นมันมีความสุขล่ะ
9: พยาบาลครับภรรยาผมฟื้นแล้วครับ
10: พี่ปันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเราให้ภายฟังได้ไหมคะ
1: รักหักหลังคืนพรุ่งนี้ 20:30
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ที่ผมทำอย่างเนี้ยก็เพราะทาตีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
4: ้มีแค่จดหมายมาแค่เนี้ยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
3: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตีย
15: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับเกิดเรื่องกับคุณรจิต
4: ตายไปแล้วหรือเปล่า
3: เธอมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
4: หรือว่ามีคนจงใจเล่น

0: คะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
1: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
2: นารีทำได้แน่นะ
1: เพื่อเธอฉันทำได้อยู่แล้ว
3: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
4: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 plus
5: ที่มึงเคยบอกให้ผมลงแข่งจำได้ไหม
6: ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับหนูเบลล่าคู่บ้านของพี่ค่ะ
3: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
4: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 plus
7: ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
8: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
9: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
8: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
9: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
10: มาโยย
11: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
12: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคลบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
13: ได้ค

0: แต่เมื่อกี้ที่เราแอบคุยกันก่อนเข้ารายการก็คือว่าเห็นว่าอยากจะมีลูกเลย
1: ใช่ไหม
0: ฮะ
1: คนนี้เนี่ยเขาอยากมีไหมครับผม
0: อยากให้ลูกสาวลูกชายคะอยากได้ลูกสาวลูกชาย
1: ยังไงก็ได้ลูกชายหรือลูกสาวก็ได้มีคิดชื่อไว้ด้วยนะ
2: มีคิดชื่อไว้ด้วยคือก่อนหน้านั้นอ่ะเราอยู่ที่เมือง
1: แฮมน้อย
2: ดีที่เราย้ายเมืองมาก่อนเพื่อนก็เลยแบบแจ็คกี้บอกว่าดีนะที่ย้ายเมืองมาแล้วไม่งั้นลูกได้ชื่อแฮมน้อย
0: แต่ว่าแบบว่างานคุณก็ต้องเร็วๆนี้แล้วแหละ
1: เอาคกต้มด้วยเหรอเอาคกต้มด้วยเหรอ
2: ไม่ใช่
1: อ
2: ๋
1: อไม่ใช่
0: พอคุณปีนี้คุณเท่าไหร่แล้วคะ
1: ปีนี้43ครับสี่สามกับอะไรนะ35
2: 35
0: ยิ่งแก่ยิ่งยากเชียร์ให้รีบมี
1: มีทีเดียวนะ
2: ฮะ
1: มีทีเดียวไปเลย3คน
0: เอาฟิวๆเนา
1: ะดีๆนะ
3: พี่ชอบปลาไหม
2: พี่ชอบปลาไหมน้องถาม
3: พี่ชอบ
0: นี่ปลาใครเอามาเนี่ย
4: ของบ้าน
0: เหรอของของบ้านฉันเหรอ
2: ใช่ของบ้านพี่ชอบ
0: ให้เช่าปลา
2: ใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วกันเนาะเราไม่มีผงนัว
0: มีมี
2: แม่ไม่เอา
4: ช้อนชาดิ
0: ยายใส่ทุกเมนู
5: ยายใส่ปลายช้อนนะคะ
0: ปลายช้อนอะไรคะน่ะ
1: ใช
0: ่
1: เหรอ
0: ใช่นั่นแหละค่ะ
2: ผงนางฟ้าที่รัก
0: ใช่ผงชูใจยายบอก
2: ปลายช้อนชาไ
1: ผ่เรียบร้อย
2: มาเรียบร้อยแล้วเกลียวเร็ว
0: เกลียวแบบทำบุญลูกทำบุญ
2: เกียวจับมือพี
0: ่นี่แหละแบบกวดน้ำมาลูก
1: สาธุ
0: โอเค
1: พอแล้ว
0: โอเค
2: เก่งมาก
5: เก่งแค่ค่ะ
2: ขอซีน
0: เบาสาว
2: หน้าอร่อยไม่ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ต้องแบบว่าว่าอร่อยมาก
3: นี่แหละ
1: ต้องดมหน่อย
0: เออเต้นเพราะเรา
1: อร่อยมากครับผม
2: อร่อยเลิศโอเคเจ้า
0: โอเคอันนี้เบสิกเคยเหนือ101น้ำพริกหนุ่มใช่ไหมต้องทานได้ทุกคนใช่ไหม
1: ทำไมเข้าถึงเรียกน้ำพริกหนุ่ม
2: ก็พริกหนุ่มไงพริกสีเขียวไงพริกเท่าหนู
0: ที่นางงูอะค่ะที่นางแบบอะไรเงี้ยคือนาง
2: ง่วง
0: นางง่วงแล้วใช่นางสื่อแล้ว
4: ล
0: ี
4: ลา
0: ด
4: ูอะไร
1: โสบาย
4: เล
0: ี้
4: ยงล
0: ู
4: กได้ไหม
0: เลี้ยงได
1: ้ได้แต่ไม่เลี้ยงไงไม่แต่ว่าถ้าเป็นผมก็กลางวันผมดูแลผมพาออกไปให้เหนื่อยกลับบ้านมาก็เหนื่อยละให้น้ำตาลดูใช่น้ำตาลก็ได้แค่พานอนอย่างเดียวใช่ไหม
2: แล้วแทนที่เราจะได้หลับ
1: ไม่เขาเหนื่อยแล้วเขานอน
2: เหนื่อยที่สุดตอนไหน
0: เหนื่อยตลอดเวลาเพราะว่ามันเปลี่ยนแบบมันเปลี่ยนหลักสูตรเราตลอดใช่รู้แล้วนี่อันไหน
2: ขอบพระคุณยายหนิงเป็นอย่างมากนะคะที่มีสิ่งนี้ใส่นิดเดียวนะไม่ใส่เยอะหรอกอร่อย
1: ไม่เคยกินเพียวๆแบบนี้ครับต้องกิน
2: อ๋อเออใช่แซมปลานิดนึงเอาโรยเกลือให้หน่อยตะไคร
1: ้เรื่องไข่เอา
2: โอเคโอเค
1: น้ำพริกหนุ่มตำโดยสาวตาลมันติดนิ้ว
2: ได้อยู่ไหมฮาซิ
1: ด
0: ได้เลยฉันเออไอ้กลิ่นเนี่ยมันเลิศเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะมะแขวนคือแต่ว่าแบบถ้าไปต้องถามเขาดีๆว่าอันนี้เป็นมะแขวนหรือมะแหลบ
1: ได้ยัง
2: ไงอ่ะมะแหลบก็จะเป็นอีกแบบนึง
1: วางไปเลยว่า
2: ไม่เอาใส่ปากไปเลยกินไปเลย
0: เขาเอาไปใส่ยาดม
2: ไปเนื้อกับอื่น
0: ไอ้พวกเนี้ยเขาไปใส่ยาดมนะ
2: ไม่อร่อยเอ้รอด
1: กินข้าวเลยอ่ะ
2: รอดตาย
0: กินข้าวแล้วต้องกินหวานมีแบบมีผลไม้แบบอะไรอย่างเงี้ยซะหน่อยนะ
2: มันจะขาดทุเรียนทุเรียนอะไรอย่างงี้ไปได้ยังไง
0: มีงานให้ทําแล้ว
1: กับทุเรียนเหรอ
0: เออปอกผลไม้ไง
1: ผมมีประวัติกับทุเรียนนะ
0: ทําไมอ่ะคุณทําไมอ่ะ
2: เคยลงไปนอนทับทุเรียน
1: ล้มล้มล้มแล้วทุเรียนอยู่ข้างหลัง
2: 10กว่าลูก
1: ล้มปึ๊บทับทุเรียน
0: เป็นเบาะทุเรียน
1: รู้เลยครับ
2: เราไปถ่ายละคร
1: เราไปถ่ายละครส่งภาพไปให้ที่กองก่อน
0: เออ
1: แขนผมเป็นแบบนี้ถ่ายละครได้มั้ยครับเค้ายกเลยนะเค้ายกผมเลย
0: แล้วเลือดไหลมา
1: หลายนิดหน่อยครับแต่ว่ามันจะเป็นจุดๆๆๆๆแบบ
0: แล้วมันหลายวันนะกว่ามันจะหาย
1: อาทิตย์นึงครับ
0: โ
1: อ้แต่ก่อนไม่ทานเลยแต่ว่าไม่ได้รังเกียจนะคือดมได้ชอบหอมแต่ไม่ทานเลยเพราะมันหวานไม่รู้ทำไมพอโตมาเรื่อยๆแล้วแบบของพวกนี้มันกลายเป็นอร่อยอ่ะ
0: เข้าใจ
2: บ้านนางคือนางทำตู้ปลาแต่นางต้องเปิดไฟเอ้ยเปิดแอร์25องศาตลอดเวลา
1: ลอดคือไม่ได้ปิดแอร์เลยก็เอาทุเรียนไปไว้ในห้องปลาที่ลมก็เพราะทุเรียนเอาทุเรียนไว้ในห้องปลาแล้วขึ้นไปให้อาหารปลาแล้วก้าวลงมาแล้วหงายนี่แหละครับเลยล้มทับทุเรียนแต่ประเด็นคือทุเรียนเนี่ยพอเราไปไว้ในห้องที่25องศาจนกว่ามันสุกเลยนะครับพอมันสุกปุ๊บเนี่ยมันจะปริใช่มั้ยฮะปริเอาพอเอามาถึงมาพอมันปริปุ๊บเรามาวางเอามือฉีกได้เลยแล้วเนื้อแบบแจ่มมากครับ
2: นี
1: ่หรอโหเนื้อแบบ the best
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้สุกเกินแล้วใช่มั้ยอ่ะถึงตอนนั้น
1: ถ้าวางผมคิดว่าถ้าวางข้างนอกร้อนน่ะมันจะเละแต่เพราะว่ามันอยู่ในห้อง25องศาตลอดอ่ะพอมันสุกปุ๊บอ่ะโหสุดยอดครับ
0: เบิกตัวอันนี้ยี่ห้ออะไรคะเนี่ยสายพันธุ์อะไรคะ
6: โรมานีค่ะ
0: อันนี้ก็คืออีกหนึ่งการเทสนะคะของเขยแปร่นะคะให้ปอกด้วยฟันค่ะใหญ่พอดีเลย
2: แม่ลำ
0: ให้สายฟันฉีกอ่ะ
2: อุ้ยเกือบแล้วเหลืองกำลังดีเลยแ
0: ม่ไปหาตูดหาตูดหาตูดก่อน
1: พี่เป็นหร
0: อเออตามร่องกึบเดียวต้องมีอาจารย์เจี๊ยบมาช่วยไผ่ทุเรียน
1: หน้าแทบจะฟาดกับทุเรียนเมื่อกี
0: ้นี่คุณเป็นพ่อค้าได้แล้วนะ
2: ใช่แล้วหรือว่ายังไงดีนอกจากน้ำพริกหนุ่มแล้วเราไปแกะทุเรียนขายไหม
1: ถ้าใช้สูตรผมแค่เปิดแอร์คุณจะปอกง่ายกว่านี
0: ้ถูกว่าคุณทุเรียนคุณต้องบวกค่าไฟไปด้วย
2: เออทุเรียนแบบพิเศษ
0: เอ้ยเหมือนสมัยก่อนตอนเด็กๆ เขาบอกว่าแบบต้องเอาน้ำใส่แล้วก็กินน้ำจากเปลือกทุเรียนใช่ป่ะแล้วมันจะแบบเคยได้ยินบ้างป่ะคุณทำไมนิ่งกันเงียบกันหมดเลยอะ
7: ไม่เคยได้ยิน
0: ที่แบบเหมือนต้องกินน้ำจากเปลือกทุเรียนแล้วจะแบบ
7: จะไม่
0: ร้อนในเคยว่าเคยได้ยินนะเออ
2: เราจริงไหมคะ
0: ไม่รู้เหมือนกันฟูเซอร์วิส
1: ถึงแม้จะไม่ใช่ทุเรียนห้องเย็นของพี่แต่พี่ก็ตั้งใจทำ
0: ดูละคร
1: ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่ปอกทุเรียนให้กิน
0: เ
1: นี่ย
0: เป็นเกียร์เป็นซีขนาดเจ้า
1: ครับแล้วจะมีแค่ครั้งเดียวรอเล่น
0: โอเคอ่ะ
1: เออ
0: เ
1: ป็นไง
2: พริกอันนี้อร่อยมาก
0: จริงเหรอ
2: แต่อาจจะสุกเกินไปที่สุดชอบนิดนึงแต่ว่าอร่อย
0: มันขมไหมขมไปไหม
2: ไม่ขมไปอ่ะอร่อยมันนัวนัวมันผงนัวหนูไม่เห็นเป็นไงคะซิสผ่านไหม
0: ผ่านหุย
2: เ
0: ขาจะผ่านอันนี้ปฏิบัติอันนี้วันนี้เป็นภาคปฏิบัติต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยภาคทฤษฎีกัน
2: มีสอบสัมภาษณ
0: ์เออมีสอบสัมภาษณ์ด้วย
2: ตอนที่เขาจีบตาแรกอ่ะเหมือนต้องยื่นเรซูเม่
1: ก็จะถามเลยชอบทะเลชอบน้ำตกชอบเดินห้างชอบอะไรคือถามแบบถามเลย
0: ข่าวลักล้างนู่นนี่นั่นเลยเดากันออกมาก็จะมีเราติดโผล่อยู่ด้วยตลอด
2: สุดท้ายแล้วถ้าเป็นเขาจริงๆ

0: ประมาณนั้นแหละประมาณอินโทรเวิร์ตนั่นแหละ
1: จริงเหรอครับไม่
2: จริงทุกวันนี้เหมือนแบบไม่ค่อยอยากออกไปรับรู้เรื่องอะไรอยู่เฉยๆ
1: โลเก
0: ชอบแสดงวายากล
1: 1 2นิ้วทะลุแล้วทะลุแล้วพี่ยังทำยังไม่รู้ไปก่อน
3: ถูกที่สุดขอค่าพอแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
4: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
5: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
4: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเจลชอบ
5: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: อร่อย
6: ยาหม่องน้ำเซียมเพียวอิ๋วบรรเทา
7: ได้เหรอ
8: ได้ทำไมได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ปีหรอก
7: จริง
6: ยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๋วสูตร1มีแบบลูกกลิ้งด้วย
9: มีกระทิยวนครับ
10: มันอุณหภูมิมากเลยท่าน
11: ร้านไหนทำอร่อยก็จะขายดีในน้ำเดือดท่า
12: อร่อยมาก
10: มันจัดจ้าน
11: เด็ดจริง
12: ๆเส้นมันนุ่มมากเลย
10: นี่บีบมะนาวนะฮะ
13: กลัวคุณต่อย
14: หนูเป็นลูกของแม่ลำเจียกจริงหรือเปล่าจ๊ะยาย
15: ฉันจะปลอมตัวเป็นคุณรองฮะ
16: คนมันเคยทำงานหนักมาก่อนอยู่ดีๆบุญก็หล่นทับได้มาเสวยสุขเป็นคุณหนูอยู่ที่บ้านเรา
17: จอม
15: ดุดดุดีค่ะ
18: ผมมั่นใจว่าดุดดุดีกับจอมไม่ใช่คนเดียวกัน
19: แม่ครับ
10: เจ้าจอมวันนี้ 16:30 น.ตอนแรก
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เฮ้ยเป็นไรอ่ะ
9: ฉันว่าน่าจะน้ำเดินอ่ะ
17: ฮะน้ำเดิน
9: น้ำเดินน้ำเดิน
17: ทำไงอ่ะ
5: ฝันอยากลองอุ้มไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมี่นะครับภูผาได้เจอกันสักทีนะครับภูผา
10: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: โกงคนโกง
1: เท่ากับไม่โกงเว้ย
7: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
4: เข้ามาแล้ว
3: รวยรวยเละแล้วมึงรวย
6: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่
15: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
19: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุ้มกันได้ไหม
14: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้เฮ้ยเฮ้ย
2: นี่ไอ้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์หรอ
12: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวครับจับตาดูไว้แล้วรายงานผมเป็นระยะ
15: เราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
11: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนนั่นแหละ
10: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 18 มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอด31พฤษภาคมนี้วันงดสูบบุหรี่โลกสสส.ชวนร่วมกันปกป้องเยาวชนด้วยการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ไฟฟ้ากันนะครับ
0: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
16: สนับสนุนโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้เตาแก๊สโทโวโร4จากรินใน
0: ต่อไปเป็นรอบสอบสัมภาษณ
2: ์ว่าที่บอกไปตอนต้นว่าแบบเราเคยคุยกับน้ำตาลเนี่ยแล้วก็มีเล่าให้ฟังว่าที่แบบเขาคุณพาเขาแบบไปผจญภัยไปแบบว่าอะไรขนาดนั้นคิดไหมว่าจะมาถึงวันเนี้ยคือเรามองเห็นภาพผู้ชายที่พาเราไปเสี่ยงตายเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกัน
0: ตอนที่เขาจีบตาแรกๆอ่ะเหมือนต้องยื่นเรซูเม่คือเขาถามหนูตั้งแต่วันแรกเลยว่าหนูอ่ะ

0: อยากจะแบบคบกับเขาจนไปแต่งงานกันไหม
1: เดี๋ยวก่อนนะ คุณไปจีบเขาไม่ใช่หรอ
2: ใช่ ใช่ผมจีบเขาก็จะถามเลยชอบทะเลชอบน้ำตกชอบเดินห้างชอบอะไรคือถามแบบถามเลยเพราะว่าคือเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถ้าเขาชอบไม่เหมือนกัน
1: แล้วตอนนั้นเราตอบว่า
0: เราก็ชอบธรรมชาติ
1: ชอบอยู่ก็บอกว่าช้อปปิ้งได้บ้างแต่ว่าก็ชอบธรรมชาติเพราะเราแบบมาจากแพร่อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะธรรมชาติขนาดนี้
1: ใช่คือหนูอ่ะคิดว่าหนูเป็นคนที่ลุยแบบประมาณนึงมากกว่าเพื่อนที่เราคบกันทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหัวนี้คือลุยสุดๆคือเขาอ่ะมาคุยกับหนูว่าหนูยังอยากใช้ชีวิตแบบสนุกอยู่มั้ยคือเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะว่าคนที่เพิ่งเข้าวงการบันเทิงอ่ะอาจจะยังแบบอยากมีเพื่อนเยอะๆอยากไปเที่ยวไปปาร์ตี้หรือว่าแบบอะไรใช้ชีวิตไปก่อนแต่ว่าถ้าน้องอยากจะคบใครสักคนที่คบไปนานๆและจริงจังอ่ะนางบอกว่านางพร้อมและนางกำลังมองหาคนแบบนั้น
2: เลยใช่ไหมตอนแรกเขาตอบมาก็ก็โอเคนี
1: ่
2: โอเคก็โอเคก็แบบก็ได้ทุกอย่างเลยแล้วเราก็พาไปจริงด้วย
1: แต่จากความลำบากมันทำให้เราเห็นว่าแบบเขาดูแลเราได้อะไรเงี้ยพี่ชมอย่างตอนที่โดนน้ำดูดไป49เมตรอะไรเงี้ย
2: ดำน้ำนั้น
1: ดำน้ำคือถ้าเป็นหนูกับยายแจ็คกี้สองคนอ่ะคงแบบดูดก็ดูดไปเถอะอะไรเงี้ยคือคงแบบไม่มีใครช่วยอะไรกันได้แต่
0: แล้วใครเป็นคนที่โดนดูด
1: โดนทั้งคู่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออยู่ด้วยกันใช่ไหมตอนที่หายไป
2: อันนี้ไปดำน้ำแล้วก็คือมันเหมือนกับเรานัดกันแล้วแต่ว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่นัดใช่เราก็เลยลงไปรอข้างล่างยิ่งนานกระแสน้ำมันยิ่งพาเราลงลึกไปเรื่
1: อ
2: ยโดยไม่รู้ตัวพอเรา
0: ไม่มีใครมารับสักที
2: เรา
1: หลุดจากกลุ่ม
2: เขาอยู่ตรงกลางแล้วก็ค่อยๆไป
1: จะรับตา
2: น้ำตาก็ถามว่าเอาไงอะไรเงี้ยผมก็บอกอยู่เฉยๆก่อน
0: ไม่แล้วคุยกันยังไงอยู่ใต้น้ำ
2: ไม่ก็บอกว่ารอเวลาเดี๋ยวให้เขาลอยไปเดี๋ยวเราค่อยตีฟินต่างขึ้นไปแต่ว่าต้องให้เขาเนยเราไปก่อนแล้วเราขึ้นไปเดี๋ยวเราจะไปเจอเอง
0: มันเกี่ยวยังไงอะ
2: ก็คือการชดเชยความเร็วอะครับเหมือนกับ
1: ไม่ชอบเลยที่หนูให้หนูเป็นหนูกับเยกี้
2: ผมก็บอกถ้าขึ้นตอนเนี้ยแปลว่าเราจะไปอย่างเงี้ย
1: ไม่เจอกันจะที
2: เลยให้เขาไปก่อนพอเขาหายไปเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยขึ้นไปแล้วก็ไปเจอจริง
1: ๆ
2: ที่ประมาณ25เมตรเขาก็จะลอยอยู่ตรงนั้นโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อย
1: ไม่เข้าใจ
0: มีสติแหละนางมีสติ
2: ก็พาเขารอดได้โชคดีโชคดีที่เจอถ้าไม่เจอผมก็ขนลุกเหมือนกันนะ
0: แล้วทุกวันนี้ยังมีทะเลาะหรือว่ายังต้องจูนอะไรกันอยู่ไหมคะหรือว่าเป็นในช่วงแรก
2: ก็มีบ้างครับก็มีบ้างตามปกติ
1: ปานใช้อารมณ์ไงเขาจะแบบเหตุผลแล้วบางทีเวลาเขาพูดเหตุผลนะมันยิ่งไปกระตุ้นอารมณ์เราให้แบบเวลาเราโกรธเราไม่ต้องการเหตุผลนะพี่ชมบางท
2: ีจริงๆช่วงแรกเนี่ยแหละเป็นช่วงที่ทะเลาะกันเยอะเราผ่านจุดที่ใช้อารมณ์ไปแล้วเราก็จะใช้เหตุผลส่วนเขากำลังอยู่ในจุดที่เริ่มใช้อารมณ์นะฮะซึ่งตัวผมเองก็ต้องมาทำความเข้าใจด้วยผู้หญิงบางทีเขาไม่ต้องการเหตุผลใช่เขาแค่ต้องการอารมณ์ร่ว
1: ม
2: เขาโกรธเราต้องโกรธกว่า
1: ไม
2: ่
1: ใช่
2: จริงๆไม่เป็นเขาโกรธคนอื่น
1: อ๋อใช่
2: เราไม่ต้องห้าม
0: แสดงว่าเคยทะเลาะกันเรื่องแบบนี้ด้วย
1: ใช่คือหนูอ่ะสมมติว่าเคยมีคนพูดถึงเราไม่ดีแล้วเราแบบว่าเนี่ยพี่ไผ่คนนี้มันเอาเราไปพูดแล้วหลังไม่ดีมากเลยนั่นนู่นนี่หนูแบบไม่โอเคน้องคนเราเติบโตมาไม่เหมือนกันน้องต้องใจเย็นๆนะน้องต้องแบบมีสตินั่น
0: แหละที่จะแบบว่าด่ามันให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราแค่มีความรู้สึกว่าเธอไม่ใช่พวกฉันเลยอ่ะแบบก็เลยแบบโกรธไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเขาก็แบบเข้าใจแล้ว
2: เข้าใจแล้วหลังๆเข้าใจแล้วใครเอาเบอร์มา
1: พี่ใจเย็น
2: เอาเบอร์มาไม่ต้องพูดมากเอาเบอร์มาเดี๋ยวโทรเดี๋ยวด่าให้เลยเอามาเอาเปล่าอะไรอย่างงี
1: ้แล้วเราก็จะแบบว่าโอเคแบบไม่อยากจะเรื่องใหญ
2: ่ใช่คุณผู้ชายต้องเข้าใจเลยนะครับต้องยิ่งกว่าเขา
1: ใช่บางทีเราไม่ต้องการเหตุผล
2: รู้สึกว่ามันเป็นตัวเราแล้วเราก็ต้องทำให้มากกว่าเขาอะไร
0: แต่เห็นบอกว่าจะทะเลาะกันกี่ครั้งคุณยังไม่เคยเป็นฝ่ายที่จะแบบว่าเอ้ยขอเลิกหรือว่าแบบ
2: ไม่เคยครับไม่เคย
1: น
2: ะ
1: ปาน
2: โ
1: ดนมาไง
0: บ่อยไหมบ่อยไหม
1: ตอนเราเป็น
2: พูดเป็นอะไรจริงจริงจริง
1: ไม่ตอนเราเป็นเด็กเมื่อถ้าย้อนไปเมื่อแบบว่า10กว่าปีก่อนมันก็มีบ้างที่เรามีความรู้สึกว่าอย่างนี้เราไม่อะไรเราก็มองมันเป็นปัญหาค่ะผู้ชมเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้มันไม่เวิร์กเราก็พอละแล้วแบบค่อยแบบแยกๆกัน
0: ไม่แล้วจริงๆตอนนั้นน่ะคือเราหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆป่ะ
1: เราโกรธเราโกรธเราดราม่าเราก็แบบว่าเออแบบฉันอยู่เองได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้
2: ไม่ใช่หมายถึงว่าความรู้ส
1: ึ
2: ก
1: แต่ไม่ได้หมายถึงอย่างน
2: ั้
1: น
2: ผมก็คิดว่าเขาใช้อารมณ์นะแต่ความรู้สึกลึกๆนะหรือว่าพูดจริงวะ
1: เออใช่อ
0: ะไรงี้ง้อไหม
2: ก็ง้อครับ
0: ก็ต้องง้อ
2: ก็ง้อก็ยังก็ต้องง้อไว้ก่อน
0: ก็คือต่อให้พูดกี่ครั้งอ่ะคุณก็ไม่เคยแบบ
2: เราผมจะไม่พูดคือถ้าผมจะพูดอ่ะนั่นคือเราไม่รักกันแล้วจริงๆเราแต่สำหรับผมนะผมจะพูดว่าเออถ้าแบบไม่รักแล้วก็ไม่รักกันอ่ะแต่ถ้าเรายังรักเขาอยู่อ่ะอย่างน้อยเราก็

0: พยายามเนาะ
1: อืม
0: ใช่พยายามไม่พูดไม่ใช
2: ่เฮ้ยไงวะ
0: พยายามเข้าใจพยายามมองให้เขาเหมือนเป็นเด็กอะคืออย่างนึงคือต้องดูเหตุผลด้วยเหตุผลมันไม่ได้ยิ่งใหญ่พอที่จะต้องแยกแยกกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรนะ
2: โชคดีที่เขาเป็นคนขอโทษก่
1: อ
2: นตลอดเลยพี่ชมแต่ว่าไม่ใช่ว่าขอโทษแล้วปล่อยผ่านไปนะคะเขาจะแบบว่าสมมติว่าเราอารมณ์เสียใช่แต่เราต้องมาเคลียร์กันว่าโอเคเขาก็จะขอโทษแล้วเขาก็จะแบบว่ามันเพราะอะไรอะไรเงี้ยอธิบาย1 2 3 4ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าตาลพูดแรงไปเขาจะพูดเลยว่าแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะที่เราพูดอ่ะก็แรงไปนะเขาก็เสียใจอะไรเงี้ยเหมือนพอเราดาวลงเราก็จะแบบเริ่มแบบเข้าใจได้มากขึ้น
1: ดีแล้ว
0: บางทีก็เป็นฮอร์โมนคร
2: ับ อ๋อนางจะชอบเป็นอย่างนี้แบบว่าเป็นเหม็นปะเนี่ยอย่างเงี้ย
1: ซึ่งจริงซึ่งจริง
0: ไม่มีเหตุผลมานี่เริ่มแล้วอะไรที่มันแบบนิดๆหน่อยๆผู้ชายต้องเข้าใจไปนะครับ
1: เอ้ยแต่มันจริงแต่มันจริง
0: มันอย่าไปตามเข้ามากหมายถึงว่าอย่าไปตามอารมณ์เข้ามากถึงเขาจะพูดอะไรบางทีนะมึงก็ทำใจครับ
1: ก่อนจะหยุดพี่ก็สุดมาก่อนเหมือนกัน
0: ใช่ครับผมใช่ใช่ก็สุดในแบบของผมเนาะ
1: ไม่โหยหาการเที่ยว
0: ช่วงที่เริ่ม
2: หยุดแล้วฟิตเนสแล้ว
0: เริ่มหยุดแล้วใช่เขาฟิตเนสไปค้นพบไงว่าโอ้ความสุขมันมีสองแบบเว้ยมันมีสุขสนุกกับสุขสงบคือเราได้บทสรุปแบบนี้แล้วเราก็เลยเลือกแบบนี
1: ้
0: แต่ไม่ได้ตัดนะหมายถึงว่าเราก็ยังสนุกได้มันไม่ใช่แบบผมไม่ได้เป็นพระนะแต่ว่าเราก็ยังเอนจอยกับการสนุกกับอะไรอย่างนี้อยู
1: ่
0: ใช่แต่มันก็จะมีลิมิตมากกว่าแต่ก่อน
1: แล้วมันเกี่ยวด้วยไหมว่าแบบเอ้ยพอเราแบบมาเข้าฟิตเนสมาออกกำลังกายมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นด้วย
0: การเดินทางการท่องเที่ยวอ่ะมันทำให้ผมมองเห็นทำให้ผมเห็นชีวิตมีว่าจริงๆแล้วสำหรับผมนะชีวิตมันเปราะบางมากเลยใช้ให้มีสติให้มีความสุขดีกว่าเวลาเดินทางไปหลายๆวันที่ติดต่อไม่ได้ก็คิดถึงเขาตลอดนะครับ
1: แต่ก็ไปบ่อยนะ
0: คือมันจะพูดว่าไงเหมือนถ้าไม่ไปตอนที่ผมยังไหวผมจะไม่ไหวแล้วจะไปตอนแก่แล้วจะลำบาก
1: แปลว่าอีกหน่อยจะเลิกละ
0: ทุกวันนี้คือเผาลงเยอะที่ไปนี่คือธรรมดาแล้วครับเป็นเลเวลธรรมดาแล้วไม่ได้เป็นเลเวลลำบาก
1: โอ้ยเดี๋ยวมีลูกก็จะยิ่งแบบ
0: มีลูกอาจจะยิ่งพาไปด้วยก็ได้เขาก็อยากจะให้ลูกอะรับรู้ถึงความงามแบบธรรมชาติ
1: ผมไม่แต่คุณก็จะไม่หายไปแล้วไงคุณก็จะไม่แบบคุณก็จะต้องรีบกลับบ้านคุณก็ต้องเอาจริง
0: ๆใช่ถ้าช่วงเด็กใช่ไหมลูกเล็กใช่ไหมเราต้องอย่างนั้นเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวมันอยู่แล้ว
0: เราเหมือนฝรั่งใช่ไหมเราลูกแบ็คแพ็คตัวเล็กๆแล้วแบ็คแพ็คไปด้วยได้ไหม
1: ถามแม่ด้วยมุมหวานๆเขามีไหมคะ
2: เขาอ่ะจะมีมุมที่เราคาดไม่ถึงอย่างแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไปเล่นสกีกันหนูก็ไปเดินช้อปปิ้งอะไรเงี้ยตัดภาพมาอีกทีนะก็บอกเดี๋ยวนางไปเดินเล่นนางก็ไปเดินเล่นกับเต้ยสักพักนึงกลับมาพร้อมกับกล่องดนตรีไปนั่งทำกล่องดนตรีให้อะไรอย่างเงี้ย
1: นั่งทำด้วย
0: มันเป็นร้านสำหรับให้คนไปแบบ
1: ขอที่มันเลือก
0: แบบชอบแบบไหนก็วางเลือกกล่องมาเลือกอุปกรณ์เลือกอะไรค่อยๆมาติดโครงติดกาวใช่ติดก็ตั้งใจทำให้เขาเลือกกล่องนี้มา
2: คือบางคนแบบมีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเขารู้ว่าตาลชอบแบบไอ้ที่มันเป็นสโนว์ชิโนโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะซื้อเก็บให้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นความทรงจำดีๆอะไร
0: เขาเรียกว่าแรกๆบ่อยหลังๆน้อยแต่มาก
2: คิดเอาเอง
0: lessis more
2: อ๋อเมื่อก่อนนางจะชอบซื้อหนังสือคือเขาเป็นหนอนหนังสือเป็นแบบชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยกับพี่ไผ่เหมือนคุยกับปรัชญาเหมือนเมื่อกี้ที่เขาคุยเขาจะชอบแบบเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยพี่ชมแล้วมันน่ารักตรงที่พอละครเรื่องแรกเราได้เล่นตอนนั้นมัจจุราชสีน้ำผึ้งนางน่าจะไปร้านหนังสือแล้วก็ไปเห็นนิยายก็เลยซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาก็ดูใส่ใจดีอะไรอย่างเงี้ยแทนที่แบบมันดูเป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่เรามีความรู้สึกว่าเออเขาเห็นอะไรเขาก็นึกถึงเรา
1: ชอบแสดงวายากลเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยหรอ
0: ชอบคนไพ่คนไพ่อะไรเงี้ยก็แบบมาเล่นให้เขาดูตอนนี้ลืมไปหมดแล้วแต่ก็ยังชอบแบบเขาเรียกว่าเล่นเกมนะแซนเลนอะไรอย่างเงี้ย
2: ล่าสุดแจ็คกี้เข้าโรงพยาบาลเป็นไข้หวัดใหญ่พี่ไผ่ก็ไปเล่นมายากลแบงค์โชว์แจ็คกี้แจ็คกี้ก็บอกว่าโอเคไปเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยพี่พง
0: ศ์อันนี้คืออยากให้อ
1: ันนี้คือมายากลขั้นสูงเลยใช่ไหมคะ
0: สูงมากครับผมเล่นให้ดูไม่รู้เวิร์กไหมนะว่าไม่ค่อยได้ซ้อมอยู่ในปกตินะครับผมเวลาปุ๊บไปมันจะติดใช่ไหมครับเนี่ยเราสับไปปุ๊บมันจะติดใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ย่างนี้นะครับผมถ้าเราทำแรงๆนะครับ1 2นิ้วทะลุแล้วทะลุแล้วพี่เนี่ยทำยังไม่รู้ไปก่อนทะลุออกมาแล้ว
1: โอ๊ย
0: นี่ไงเอาจริงๆกันแล้วเราก็ลองทะลุไหมฮะเราก็ดึงออกนี่พอดึงออกมาปุ๊บนี่แต่ว่าแบงค์ไม่ทะลุครับผมขอบคุณครับ

0: พี่ชมแต่เมื่อก่อนมันแอดวานกว่านี
1: ้โอเคโอเค
2: ใช่เมื่อก่อนแอดวานมากครับสนุกครับจริงๆทุกคนก็สามารถฝึกกันได
0: ้
2: เป็นเบสิกเป็นเบสิก
0: แต่ไม่ใช่อันน
2: ี้ตัวนี้มีสอนฟรีอันนี้ก็สอนฟรี
0: มีคนส่งมาฝันดีเขาแบบว่าฟันดีครับตอบอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่ได้
0: แ
3: ล้วฟังภาษาเหนือได้หรือยัง
2: ฟังได้แต่ไม่ค่อยเข้าใจ
3: คำไหนที่คุณรู้ว่าอันเนี้ยด่าละที่รู้ว่า
2: เงา
3: เ
2: ข
3: า
2: อย
3: ่
2: างเราเป็นผู้หญิงที่น่ารักครับจริงใจมีความรับผิดชอบนี
0: ่ก็ต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เราเป็นน้ำตาลในเวอร์ชันที่มันดีขึ้นมากกว่าเดิม
4: New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
5: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม Colgate Optic White Purpleช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น Colgate Optic White Purple Uniqlo Baggy Jeans ยีนสตาล์ใหม
6: ่แมชได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเรานี่แหละ Baggy Jeans สำหรับทุกคน
5: Uniqlo Jeans ทุกวันสบายสบาย
7: เทศกาลขอบคุณถึง4มิถุนายน2569
8: ซีท้ายครัว Amanda ชาลิสาออฟดัม
9: อาหารคนสวย
10: ก็เอาอะโวคาโดปาดลงไป
11: วัตถุดิบอะไรที่มันสร้างความอร่อยที่
12: จะถ
11: ู
12: กถามได้ไหมจะเสร็จแล้วเนี่ย
13: ก็พวกดำอยู่นั่นนะ
14: เออ
11: ไม่หรอ
14: หลายคนบอกเป็นคนที่เขาใช้สายตาแอบชอบผู้ชายคนนี้
13: แอบชอบก็มันทำยังไงวะเดี๋ยวนี้แอบชอบ
15: ก็ส่ง DM อะไรไปก็ว่าไป
14: ไม่ส่ง DM ไปหาผู้ชายไม่เหรอ
16: คนชอบถามผมว่าจะรับคนเก่งหรือคนดีชอบโดนถามฮะลูกชอบลูกน้องที่เก่งหรือดีผมไม่เอาทั้งคู่ผมเอาคนทำสำเร็จคนเก่งก็ไม่ได้ทำสำเร็จคนดีก็ไม่ทำสำเร็จ
17: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
18: ไม่รู้เรื่อง
19: ถ้าห่วงผู้ชายนักวันหลังเธอก็หาป้ายมาห้อยคอเลยสิแล้วก็เขียนว่าผู้ชายคนนี้มีเจ้าของแล้ว
0: พ่ออย่าทำอะไรน้องไม่ยอมเลย
9: มันทำน้อยปางตายขนาดนั้นเอ็งจะมาห้ามพ่ออีกเหรอฮะไอ้บอล
1: ฉันชอบมายมนี่เหรอนางมายมคนที่ทำร้ายลูกสาวฉันถึง2 ครั้ง 2 ครา
3: ใช่จ้ะพ่อสวยไหม
1: มันก็สวย
19: ไม่สวย
1: ไม่เห็นจะสวยเลย
5: รักท่วมทุ่งจนถึงอาทิตย
13: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: โคนักกันนั้น
19: คุณยังปล่อยเลย
7: ผมรอเล่นผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
6: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งเลยกับน้องสาวกู
12: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
5: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้ไหมนะ
16: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
4: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569

0: โดยแครอทเซรั่มวิตามินเบอร์รี่สแปชเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
1: น้ำตาลเป็นคนขี้หึงหรอ
2: ขี้หึงจะเรียกว่าขี้หึงไหมก็ห่วงนะครับสไตล์ผมเนี่ยคือแบบคุยกับใครแบบว่าคุยเรื่องปกติคุยได้ใครทักมาถ้ารู้จักกันอะไรเงี้ยเราก็คุยเป็นเรื่องปกติคุยเฉยๆแบบไม่ได้คิดอะไรแต่บางทีก็เราก็พอเราไม่ได้คิดแต่ว่าเราลืมไปนะว่าเรามีแฟนแล้วอาจจะคิดแล้วอาจจะทำให้คนที่เราตอบโต้ด้วยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแฟนแล้วทำไมเรายังไปคุยกับเขาทำไมอะไรเงี้ยไปตอบเขาทำไมอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เราต้องคิดมากขึ้น
1: คือไม่ได้หึงแบบเลื่อยเปื่อยนะคะคุณผู้ชมว่าบางคนส่งข้อความอะไรมาแปลกๆเราก็เอ๊ะคนนี้ไปรู้จักกันตอนไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราจะมีเซนว่าคนนี้ไม่ใช่แล้วส่งรูปมาทำไมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยหรือมีคนส่งมาฝันดี

0: บว่าฟันดีครับตอบอะไรอย่างเงี้ย
1: อืมไม่ได้ไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่ได
1: ้คือแบบ
0: ไม่ได้หรือว่าอ๋อมันจะมีอันนี้อีกนางจะคิดว่าการกดหัวใจคือการรับรู้คือแบบเวลาคนส่งข้อความมาแล้วกดดับเบิ้ลคลิก2ครั้งมันจะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะคือตาบอกว่าเธอส่งไปเลยรูปเยี่ยมรูปอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยไปดับเบิ้ลคลิกแบบบางทีพี่ไผ่จะคิดว่าเราอ่านแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกไปมันเป็นหัวใจ อย่าไปทำอะไรแบบนั้น
1: ไม่แล้วมันมีมาที่แบบว่าพอเขาแบบสกิปนิดนึงแล้วแบบว่าเออว่ะแบบว่ามันไม่ได้มาแบบปกติจริงๆ
3: ไม่พอเขาอธิบายปุ๊บในมุมของเขาเราก็เออเราก็เข้าใจว่าเออใช่ว่ะบางทีเราก็ต้องไปคิดในมุมเขาบ้างก็เหมือนกับให้เกียรติเขาอ่ะใช่
0: ยิ่งปีแรกๆอะไรเงี้ยคนแทบจะไม่รู้เลยว่าเราแบบเป็นแฟนกันสมมติว่าไปเม้นฝันดีใครสักคนนึงแล้วทุกคนก็จะมาลุมคนนั้นว่าแบบเฮ้ยยังไงเล่าให้ฟังซิอะไรเงี้ยเพื่อนเราเห็นปุ๊บเพื่อนเราเริ่มไม่พอใจแล้วรีบมาบอกว่าทำไมพี่ไผ่ไปทำอย่างนั้นวะอะไรเงี้ยใช่หลังจากนั้นไม่เม้นเลยทุกวันนี้ก็แบบเล่น IG บ้างทำอะไรบ้างตอนเนี้ย
1: ระหว่างวันคุยกันไหมกองถ่ายอะไรเงี้ยระหว่างวัน
3: คุย
0: น้อยมากไม่
3: สิบปีแรกเอางี้สิบปีแรก
0: อ๋อสิบปีแรกคุยแบบอันนี้ดี
3: เช้ากลางวันเย็น
0: อ่ะสิบปีแรกโอเค
3: บอกไปถึงบอกแต่เวลาทำงานจะไม่ค่อย
0: ไม่ได้
3: ค
0: ือ
3: บอกให้เสร็จถึงกองแล้วก็เลิกงานเพราะกลางวันว่างๆโทรไปกินข้าวก็มียังโทรอยู
0: ่มีแค่นั้น
3: แต่เธอรับเปล่าแค่นั้นเอง
0: แต่ว่ามือถืออ่ะพี่ชมแบบสมมติว่าตาลชาร์จไปกอง 100% เนี่ยบางทีกลับบ้านก็ 90-80% ว่า
3: ของตาลนะ
0: เพราะว่าตาลจะไม่ค่อยเล่นมือถ
3: ือ ใช่เขาไม่ค่อยพกมือถือ
0: ใช่คือเพื่อนทุกคนจะรู้เลยว่าแบบในไลน์ตาลนะคะจะตั้งสเตตัสไว้เลยว่าไม่ตอบไลน์เท่ากับปกติก็คือเป็นคนไม่ตอบไลน์ไม่โทรไม่ใช้โทรศัพท์เลย
1: เขาอยากจะไปกระโดดบันจี้จัม
3: จริงเหร
1: อเออคุณไปไหมคุณก็ไปมาทั่วแล้วนี่ไป
3: ผมเป็นคนผลักเขาลงไปอยากโดดนักล้ออะไรเงี้ย
0: พี่ใหม่กลัวความสูงค่ะคือเมื่อก่อนอ่ะไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันยูนิเวอร์แซลหรืออะไรต่างๆจะทะเลาะตลอดเลยเพราะว่าเราอยากเล่น
3: เอาจริงแค่ขึ้นบอลลูนผมยังกลัวเลยคือกลัวนะแต่ถ้า
1: เราได้ขึ้นมาหรือยัง
3: ไม่ขึ้นนี่ก็อยากขึ้น
0: แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยถ้ามีลูกจะยิ่งกว่านี้
3: ผมก็
0: จะร
3: ัก
0: ชีวิตมากขึ้น
3: แต่ผมชอบความเร็วนะเรากลัวความสูงเพราะตอนตกมันทำอะไรไม่ได้เนอะความเร็วยังถือพวงมาลัยอะไรอย่างงี้หรือเรายังควบคุมคือมันยังอยู่ในเลนหรือในอะไรอย่างงี้
1: มันยังอยู่ในความควบคุมของเราเรายังเป็นคนควบคุมมันเองไม่ได้ฝากชีวิตเราไว้กับสิ่งอื่นเออแต่ถ้ายิ่งมีลูกอาจจะยิ่งแบบกลัวตายมากๆ
3: นะนะครับ
1: อ่ะคู่คุณเนี้ยนะมันจะเป็นคู่ที่แบบว่าเวลาที่เขามีพวกแบบข่าวอักษรย่ออ่ะดาราโลก2ใบ3ใบหรือว่าดาราที่คบกันมานานอะไรอย่างเงี้ยมีแบบข่าวลักล้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเวลาเดากันออกมาก็จะต้องแบบว่าเหมือนมีเราติดโผล่อยู่ด้วยตลอด
3: เพราะคนไม่ค่อยรู้ไงคนไม่ค่อยรู้เรื่องเรา
0: ใช่ใช่
3: คนก็เลยแบบคิดว่าก็เลยก็อาจจะเดาว่าเป็นเราอะไร
1: เพราะว่าเราก็ไม่ได้อัพไม่ได้อะไรแบบมากมายอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ด้วย
0: เคยนั่งคุยกันว่าอย่างตอนนี้มานั่งดูรูปแบบพี่โชว์แบบเหมือนปีห้าปีแรกเรามีรูปคู่ด้วยกันเยอะมากอยากโพสต์มากแต่ว่ามันไม่สามารถทำได้เพราะตอนนั้นมันออกสื่อไม่ได้จนต้องไปสมัครแอปหนึ่งไว้เพื่อแบบ
1: เก็บ
0: เอาใช่เอาไปโพสต์เอาไว้แบบสื่อถึงการอะไรพอเราโตขึ้นอะชอบถ่ายรูปดอกไม้
1: สวัสดีวันอังคาร
0: ชอบถ่ายรูปวิวชอบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันก็เลยแบบบางทีก็เลยไม่ค่อยได้สื่อถึงกันมากในโซเชียลจนคนก็แบบชอบตีความไปจนนั่นแหละค่ะที่เคยมีข่าวอะไรเงี้ย
1: แล้วเราเคยเจอแบบว่าถามกับตัวอย่างเงี้ยไหม
0: ถามค่ะถามแต่ตอนนั้นอ่ะก็บอกเราว่าแบบคิดว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเป็นเขาจริงๆมันคงช็อกค่ะพี่ชมมันไม่มีสายเลยสักอย่าง
1: เข้าป่า
3: เข้าป่าถ้าอยู่กรุงเทพก็อยู่ห้องปลาอยู่ร้านที่ขายปลาที่จตุจักรอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมีไม่กี
1: ่ห้องปลาหรือห้องทุเรียน
3: ห้องเดียวกัน
0: อ
3: ิน
0: โทรเว
3: ิ
0: ร์ตท
3: ั้
0: งคู่
3: ไม่ใช่อินโทรเวิร์ตเขาเรียกว่ารักสงบ
1: ประมาณนั้นแหละประมาณอินโทรเวิร์ตนั่นแหละ
3: จริงเหรอครับไม่
0: จริงทุกวันนี้เหมือนแบบไม่ค่อยอยากออกไปรับรู้เรื่องอะไรอยู่เฉยๆ
3: แล้วแก
1: ก็จริงถามน้ำตาลว่าภูมิใจในตัวเองขนาดไหนเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเคยมาเล่าว่าก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่แบบว่าไม่คิดว่าจะเป็นดารา
0: ภูมิใจมากค่ะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าตอนแรกเราเรียนที่มช.เป็นครูภาษาไทยค่ะตอนนั้นเราก็คิดแค่ว่าเออเราเรียนจบครูแล้วเราก็คงไปสอนหนังสือนักเรียนอะไรเงี้ยแต่พอวันนึงแล้วแบบมันต้องเลือกระหว่างโอกาสกับความฝันแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มาหาเราง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคตัดสินใจมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ต้องมาสู้ทุกๆปีมันเหมือนมีอะไรมาชาเลนจ์เราตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบพยายามพัฒนาตัวเองอย่างตอนที่คบกันแรกๆคุยกันว่าเราจะยังไม่เปิดตัวนะเพราะว่าเราไม่อยากให้คนรู้จักเราจาก ราะว่าเราเป็นแฟนไผ่พาทิตย
1: ์
0: อะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนรู้จักเราว่าเออนี่คือน้ำตาลพิจารณาที่แบบเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยขอเขาไว้ว่ายังไม่เปิดตัวจนกว่าเราจะเรียนหนังสือจบเพราะว่าเราอยากมีความสำเร็จอะไรบางอย่างที่ให้พ่อแม่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเราไม่ได้แบบว่าเข้ามาแล้วมีแฟนเลยนะแบบไม่ให้ความสำค
1: ัญที่บ้านรู้ไหมตอนนั้น
0: รู้ค่ะรู้ตั้งแต่คบกันเป็นแฟนแรกๆคือเขาโทรหาคุณพ่อคุณแม่เลยว่าแบบว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเป็นแบบแฟนนะอะไรเงี้ยจะช่วยดูแลอยู่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเออขอบคุณตัวเองที่ทำแบบนั้นแล้วทุกวันนี้พอมองย้อนกลับไปก็รู้สึกภูมิใจค่ะ
1: ที่แบบว่าเราอยู่ในลู่ในทางของเราอะไรอย่างเงี้ยคุณก็กลับไปที่แพร่บ่อยจำครั้งแรกที่แบบพากลับบ้านได้ปะ
0: วันเรียนจบวันนั้นเป็นวันที่เขาเจอกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ถึงไปที่บ้านใช่ค่ะไปเจอแบบญาติพี่น้องไปเจออะไรเงี้ยซึ่งเขาน่ารักมาก
1: มากันหมดเลยมะมากันหมดเลยวะ
0: พี่ไผ่ตื่นเต้นกับทุกวัฒนธรรมหนูนั่งยืนรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านพี่ไผ่ก็อยู่ใกล้ๆเวลาใครผ่านไปหนูว่าเขาไปไหนกินข้าวอะไรนั่นนี่อะไรเงี้ยพี่ไผ่ทำไมอยากรู้เรื่องซึ่งคนบ้านเราอ่ะมันจะเป็นฟีลเหมือนแบบที่แบบไปไหนอย่างเงี้ยคือไม่ได้ต้องการคำตอบนะคะแค่การทักทายเฉยๆ
3: ผมไม่กินข้าวอยู่ใช่ไหมเขาก็เพื่อนๆเขาขับมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปพูดจากข้างนอกนะมอเตอร์ไซค์ไปไหนพี่ตอบเออ
0: เป็นการทักทายแบบไม่ต้องการคำตอบ
1: ไม่แต่เขาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วเขาถามเราว่าไปไหน
0: ใช่
1: แต่เราอยู่กันที
0: ่ใช่คือเหมือนแบบอยากจะทักเฉย
1: ๆต้องการคำตอบจริงหรือเปล่า
0: คือมันไม่ต้องการคำตอบเลยก็เลยบอกพี่ไผ่นี่มันไม่ได้ต้องการคำตอบถ้าต้องการคำตอบเดี๋ยวจะแบบไปถึงบ้านเขาหรือแม้กระทั่งตอนย่าตังเสียพี่ไผ่ตกใจมากว่าแบบแน่ก็คือแบบให้ตังกับพี่ไผ่ไปสั่งข้าวไปสั่งข้าว700กล่องพี่บอกว่าทานโทษนะนี่ญาติหรอนางจะตื่นเต้นกับทุกอย่าง
3: เป็นเรื่องใหม่ก็เราก็เรียนรู้ฮะ
1: แล้วฟังภาษาเหนือได้หรือยัง
3: ฟังได้แต่ไม่ค่อยเข้าใจ
1: คำไหนที่คุณรู้ว่าอันเนี้ยด่าล่ะที่รู้ว่า
3: เงาเงาเงา
1: เงาเงานี่คือโง่ป่ะ
0: ยังมั้งเงาแต่น่ะ
3: เนี่ยแหละ
1: ตอนนี้มีงานค้างอะไรอยู่บ้างป่ะคะ
3: ผมถ่ายจบไปแล้วรอออนแอร์อย่างเดียว
0: ขอนูตอนนี้ออนแอร์อยู่ค่ะรักได้หรือยังค่ะทางช่อง3แล้วก็หนังเข้าค่ะสับเมืองตอนนี้เป็นหนังเกี่ยวกับภาคเหนือเป็นหนังผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนังผีที่ถ่ายไว้อีกอันนึงเหมือนกัน
1: ถ่ายเสร็จแล้ว
0: ถ่ายเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะก็เป็นหนังภาคเหนืออีก
1: สุดท้ายอยากรู้ว่าอะไรของทั้งคู่ที่ทำให้แบบมันมีวันนี้
3: พี่ไผ่เป็นผู้หญิงที่น่ารักครับจริงใจมีความรับผิดชอบนี่พูดแบบเป็นคนสมบัติเลยนะใช่
1: แล้วทำไมคุณถึงจีบเขา
3: เจอแล้วสวยครับสวยถูกใจเห็นแล้วน่ารักอะไรเงี้ยเห็นปุ๊บนี่คือแบบโหคนนี้นี่อยากรู้จักเลยใช่ก็รักผมก็เข้าหาเขาเลยใช่พอได้รู้จักปุ๊บก็เออเขามีทั้งมีความคล้ายเราด้วยส่วนหนึ่งคล้ายใครแม
1: ่แม่คุณเหรอ
3: ใช่คล้ายแม่เราเดี๋ยวมีความไหมก็คือเขาเป็นคนแบบดูแลดูแลคนอื่นแม่ผมพยาบาลแต่ก็ชอบดูแลนี่ก็เป็นคนที่ดูแลคนรอบตัวเราด้วยดูแลผมด้วยเนี่ยดูแลทั้งหน้าผมทุกอย่างใช่ครับเป็นคนที่ดูแลเราแบบดีมากๆเลยถ้าไม่มีเขานี่น่าจะเป็นไอ้หนุ่มเซอร์อยู่ในป่าครับขอบคุณมากนะ
1: และความดีเขาคืออะไรที่ทำให้คุณแบบก็ต้องมีสิ
3: เอาไปก่อนติดสินบน
0: มีเขาเลยแต่มองว่าสิ่งที่เราทำให้อยู่ด้วยกันมายาวนานก็คือความต่างมากกว่าที่เขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้โดยที่เขาไม่พยายามมาเปลี่ยนแปลงอะไรเราอะไรเงี้ยเหมือนเขาทำให้ตามองโลกในแง่บวกมากขึ้นปกติเราก็จะบวกอย่างเดียวแต่บวกแบบอื่นอารมณ์เขาบวกแบบเขาบวกอะไรเงี้ยแต่นี้เขาแบบเหมือนเวลาเราเจอปัญหาอะไรเขาทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะสามารถผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่เหมือนเขาก็จะอยู่ตรงนี้กับเราเสมออะไรเงี้ยในทุกครั้งแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เราเป็นน้ำตาลในเวอร์ชันที่มันดีขึ้นมากกว่าเดิม
1: เป็นคู่ที่แบบเหมือนเคมีมันเออมันแบบว่ามันพอดีอ่ะมันพอดีมันไม่มากไม่น้อยไม่ประเมินแล้วคิดว่าน่าจะเทสผ่านนะคะแล้วก็ขอให้วันที่จะต้องมาเจอกันทั้งสองบ้านผ่านไปได้ดีแต่ว่าสบายอยู่แล้วก
3: ็
1: ขอบคุณขอบคุณทั้งไผ่แล้วก็น้ำตาลมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาอัปเดตกับรายการสามแซ่บนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ก็ให้เกียรติรายการเราเป็นรายการแรกในโลกในสามโลกเลยสามแซ่บวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นี่ผ่านแล้วอ่านแล้วครับ
0: จริงเลย

0: ภูริพัฒน์จะให้
1: Air Carrier X Inverter Plus ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รู้อย่างอแมนด้าแพ้ใครอ
2: แมนด้ายังปิดนะด้านหลังดูแผ่น
3: วันนี้มันเหมือนแบบเป็นอารมณ์หน้าไหว้หลังหลอกนะ
4: ข้างหน้าเหมือนจะเรียบร้อย
3: ข้างหลังข้างหลังนี่
1: เขาบอกว่า work in the fun happy in the back
5: อันนี้พอเลย
2: ขอเกียร

0: เคยมาแล้ว
1: สนิทกันแล้ว
2: สน
1: ิ
2: ทก
1: ันแล้ว
2: เราก็สนิทกับทุกคนเลยเน
1: า
2: ะ
1: ถามเขาก่อน
2: มีอะไรเปลี่ยนแปลง
0: ไหมมีไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
3: ตอนแรกที่ติดต่อมาก็ตายแล้วไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ว่าก็มีโพรมค่ะนับแม่
2: เอาที่ใหม
0: ่โอ้เนี่ยเหรอไหนโพรมมันไหนอ่ะ
2: มันสีนี้หรออ
3: ยากให้มันแบบดูอบอุ่นขึ้นเพราะรอบที่แล้วมาเพิ่งจะเข้าบ้านยังไม่มีอะไรเลยไม่มีโพรม
2: ไม่แต่พี่ว่าก็ยังเหมือนเดิม
0: ยัง
2: เป็นคริสต์มาสอยู
0: ่เอาออกไม่ลุกมันเลยมานานแล้ว
1: ใกล้แล้วล่ะอีกไม่กี่เดือน
2: ไม่กี่เดือนก็จะเอาติดไว้ก่อน
3: ตอนแรกมีต้นไงคะก็เลยอุ๊ยอ่ะมันเดือน3เดือน4แล้วเนาะเก็บดีกว่าเก็บไปเก็บมาหอบเหนื่อยมากเลยเก็บต้นไม้อ่ะ
0: โอ้เหนื่อย
3: แล้วก็ใส่กล่องอะไรอย่างงี้เรียบร้อยเออกลับมาดูที่อ้าวลืมเก็บอันนี้ก็เลยปล่อยไว้
0: เออปัญหามากเลยนะไอ้ต้นคริสต์มาสเนี่ยเวลามันไปอยู่ในกล่องแล้วต้องไปอยู่ในเก็บของ
2: มันปัญหาของบ้านพี่หรอ
0: ใช่นะโอ้มันเป็นปัญหาจะไปไว้ข้างบ้านได้ไงล่ะ
2: ไม่ใช่จะบอกว่าพี่เก็บหรอ
0: ฮะ
2: พี่เก็บหรอ
0: พี่ไม่เก็บ
2: นี่ไงจะมาถามพี่ทำไม
0: เออว่ะเออม
1: ือ เราเก็บเอง
2: เนี่ยเขาเก็บเองดูเขาเยอะบ้านเขาดูเหมือนว่าอยู่เองอ่ะ
1: มันเหนื่อยตรงที่แบบต้องมานั่งหุบมันต้องมา
2: อะไร
0: สวยนะไม่เจอตั้งนานสวยสวย
2: ไม่เขาสวยแล้วดูพ่อแ
0: ล้วลูกสวย
2: แล้ว
0: สันนู่นแฮะเรตติ้งดีด้วยนะจะบอกให
2: ้อะไรเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องไหนที่หวาน ตา
0: พอเราเล่นกัน
3: เข้าปากตั้งนานแล้วพี่ป๋อ
1: แต่ว่าเรารู้เคล็ดลับเขานะ
0: เ
1: รื่องของกินที่ทำให้เขาสวย
0: โอ้โห
2: เขาเรียกว่า
0: เราเน
2: อะของกินของอาหารคนสวย
1: นางฟ้าฟู้ด
0: ในฐานะของการเป็นเทพติ๊กต็อกอย่างพ่อนะ
3: ยังไงคะขอหน่อย
0: คลิปน้องมาแรงมากเลยเพราะว่าถ้าสายอาหารในคลิปน้องน่ากลัวมากเลยเพราะว่าคือมาดีอะเป็นแสนเป็นล้านเออ
1: แต่ทำอะไรเดียวๆนะพี่เห็นนะ
0: เดี๋ยวหลายเมนู
3: ยังไง
1: ก็อย่างที่เห็นน่าจะเป็นอันที่น้องกินที่กองถ่ายที่เป็นซาวโดใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มีอะโวคาโดปลากระไช่แค่น
3: ี้ใช่
1: ใส่เกลือ
3: พริ
1: กไทย
3: จริงค่ะ
2: ไม่แต่ว่าพี่เห็น
3: ไม่รู้จะเขียนยังไงเลย
2: นั่นคืออาหารคนสวย
0: ไม่แต่วันนี้ต้องทำให้กินสักเมนูนะวันน
3: ี้ได้เลยค่ะ
0: คุยเรื่องอาหารอยู่ดีๆทีมงานพาฉลับไปเรื่องไอติมก่อน
1: อ๋อไม่คือประเด็นเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินแค่เฮลตี้อย่างเดียวไอติมอะไรเขาก็กิน
2: แต่ไอติมทำเองถึงขั้นทำเองเหรอ
3: น้องชายทำค่ะ
2: อ๋อหรอ
0: ไหนๆพาไปดูที่ว่าไปดูที่ว่าม
2: ันมีนมมีอะไรมะถึง
3: นี่มีหลายแบบ
0: ไอติมมันก็ต้องมีนม
2: ไม่ใช่ไม่นึกว่าเขาทำแต่เฮลตี้
0: เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่
2: เฮลตี้แต่ว่าแบบมีนมอะไรอย่างเง
0: ี้ยอย่าทำร้าย
1: สมเนียงสำเนียงเฮล
3: ตี้แต่ว่าอยู่ในครัวไทย
0: ไปสิไปที่ครัวไทยเลย
3: เด
0: ี
3: ๋ยวพาไปดูค่ะอันนี้จะเป็น
1: คนที่เมาหลัง
0: ไม่ร้านเปิดหลังเด
3: ้อจะพามาโชว์ตู้เย็นนะคะนี่เป็นตู้ที่แบบน้องชายซื้อมาเพื่อเก็บไอติมเลย
2: ว้าว
1: เขาทำเอง
3: ทำกินเอง
2: เขาทำขายหรือยังไง
3: เขาทำกินเองเขาแบบ
2: เขาม
3: ีหลายแบบอันนี้เขาจะแบบมีเขียนของเขาเนี่ยเขาแบบช็อกโกแลตโปรตีนมิลค์โปรตีนพาวเดอร์นี
2: ่
3: โปรตีนดำและชาใช่ค่ะ
0: น
3: ี่
0: ค
3: ุ
0: ณเอาแบบถ้วยมาสิ
2: เอออย่างน
3: ั้
2: น
3: ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบรสส้มอะไรของเขาก็ว่าไป
0: จริงจังว่ะ
3: แต่นี้ตักไว้ให้แล้วค่ะนี่จะเป็นแบบรสวานิลา
0: อันนี้คือเป็นโฮมเมดทำเอง 100%
3: ทำเอง 100%
0: ไหนพูดจริงๆโ
3: อ้เอาดี
1: โ
3: อ
1: ้อร่อย
0: เนื้อแน่นดุแต่ว่า
3: แต่กว่าจะได้ขนาดนี้ช่วงแรกๆที่เขาลองเทสค่ะเขาก็จะมาให้พี่สาวชิ
2: ม
3: บอกอแมนดาชิมซิโอ้โหกินไม่ได้เลย
2: ทำไมอ่ะ
3: เหมือนเขาก็อยากใส่โปรตีนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันแบบเฮลตี้หน่อย
2: คือรู้สึกว่ามันเหมือนไอติมปกติเลยมีรสชาติดีเลย
1: บางทีถ้าเกิดอะไรที่มันแบบเฮลตี้มากๆมันมักจะไม่ค่อยอร่อย
2: เออมันก็ทำแบบ
0: นี้ชายะ
1: มาเย็นมาก
0: นี่ชายะ
2: ไม่ทำให้อย่างนั้นเข้าใจนี่ไงมันกว่าจะแกะออกมา
3: ใช
0: ่ต้องถืออย่างนี้ต้องถืออย่างนี
2: ้อันนี้คือเป็นตู้เย็นของไอศกรีมโดยเฉพาะแต่ว่าอาหารของคนสวยล่ะ
3: อยู่ครัวเยอะเยอะอยู่แล้ว
2: เอ้ยอะไรวะเนี่ยหิวกันเนาะไปดูอาหารคนสวยก่อนเดี๋ยวเราต้องกินอาหารคนสวย
0: มาแล้วทำอาหารคนสวยกินด้วยนะ
3: ได้เลยค่ะป้า ับอ่ะ
0: เฮ้ยเดินตามผมแล้วเป็นไง
4: หลังมันอ่ะเห็นหลังแล้วอยากวิ่งไปหยิบไหวที่ท้ายรถ
0: อุ้ยเย็นชัดๆในเย็น
2: คอมเมนต์นะคอมเมนต์สำหรับอาหารคนสวยของคุณเขาอันนี้เป็นอันในนี้เป็นยำมะเขือเทศของคุณเขาแต่บางคนก็จะบอกว่าความอร่อยมันมาจากส่วนไหนคะแล้วก็เราบอกว่าคนธรรมดาเออนี่อันนี้เลิศที่บอกว่าเดี๋ยวทำตามนะคะแต่ขอท็อปปิ้งเพิ่มนิดหน่อยนะเป็นกุ้งแห้งเป็นหอยแครงแมงกะพรุนแซลมอนไส้กรอกท็อปปิ้งเขาเยอะมากเลยวุ้นเส้นแค่นี้ละค่ะ
0: นั่นเหมือนยำวุ้นเส้นมาก
2: ใช่เจ้าอย่าพูดคำว่ายำได้ไหมถ้าไรมะนาวเอ้าสาวอันนี้ไม่มี
4: สาย
2: จำได้ว่าใส่มะนาวแล้วก็ใส่เกลือ
4: มีคนมาแก้ให้ว่าดูไม่จบปะสาว
0: คำว่าปะสาวคืออะไรอ่ะปะสาว
4: ดูไม่จบหรือเปล่า
2: ก็เรียกแบบสาเดี๋ยวนี้เป็นแบบปะ
4: ปะ
2: โอ้ยอะไรเนี
0: ่
2: ย
0: ไม่โอเคแต่ทีมงานจิกปากทำไมคือถ้าสองคนจิกปากเหมือนลำพังโอเคแต่ทีมงานเนี้ย
2: มี
0: สาวมีนี่ด้วยนะดูแบบป๋องโง่อ่ะดูป๋องโง
2: ่แต่จริงๆอแมนด้าคือมันเป็นปกติชีวิตอแมนด้าป่ะก่อนที่จะมาทำเป็นแบบอะไรเป็น
3: กินอย่างนี้อยู่แล้วค่ะกินอยู่แล้วแล้วไม่คิดว่ามันแปลกเลยจนแบบผู้จัดการเริ่มถ่ายคลิปลง TikTok แล้วคนดูเยอะนี่ก็แบบไม่ทำไมดูกันเยอะจังเลยก็แค่อาหารเช้าเราก็เลย
0: คือจริงๆมันก็ไม่ได้
2: อยากแพนไปทางผู้จัดการอ่ะเธอแพน
0: นี
2: ่นี่ผู้จัดการเขาเป็นคนสวยอวบคนหนึ่งที่แปลก
0: คือแต่อย่างนี้นะมันแต่คิดมันก็ไม่ได้เลิศหรูมากนะก็เหมือนก
4: ิน
0: เรียวใช่ไหม
3: เรียว
0: แต่ทำไมมันแมสขนาดนี
3: ้ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วก็ทำมาหัวจิ้มกินไหม
4: หรอ
3: ไม่เอา
4: อร่อยมาก
2: ก็บอกแล้วว่า
3: อย่าไปกิน
2: ใช่เห็นไหมก็มันคือ
0: ไม่อะไร
2: มันคือผู้ถูกนะว่าอาหารคนสวยจริงๆอ่ะมันคือแบบอย่างไม่ได้ไม่ได้ดิฉัน
0: ไปไม่ถูกพอเริ่มมาสุภาพไปไม่ถูก
2: แล้วให้หรอ
0: ดิฉันทำไม
2: คุณพี่ก็ไม่กินไปพี่คุณพี่ตัดอาหารเช้าพี่เลยดีกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยบางทีอ่ะแต่จริงๆอ่ะพี่จะทำอาหารให้ลูกก็จะทำเยี่ยมนี้แต่บางทีคนสวยคือลูกเดียนน่ะเด็กไปก็ยังไม
0: ่ถึงสมน้ำเยอะจิ๊บไปแต่ว่าน้ำเยอะไปหมดแล้ว
4: มาทำเลยไหมอยากกิน
3: ได้
0: แล้ววันนี้คนสวยเมนูอะไรจ๊ะ
3: จะทำเมนูที่ทำประจำพี่อาร์บอกว่ากินอยู่เมนูเดียวเลยมั้งก็ใช่ค่ะก็เดี๋ยวทำซาวโดอะโวคาโดก็มีมะเขือเทศแตงกวาไข่ค่ะ
2: ต้องเป็นซาวโดด้วยใช่ไหมอย่าง
4: คุณใช่ต้อง
3: เป็นซาวโดค
2: ่ะใช่ถ้าไม่ใช่ซาวโดคือ
4: คุณอย่ามาแป้งขาว
2: มันขัดสีมาแล้วอย่างเงี้ย
3: มันแตกต่างกันยังไง
2: มันเป็นพิษไม่ธรรมชาติอี
4: ไม่ซาโดมันก็มี
0: ไม่ใช่มันจะมีนั่น
4: ไอ้นั่นเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อชีวิต
3: จะถามอะไรนะคะ
2: คือว่าถาม
0: ความตั้งใจเด็ดเดียวคือดีเราจะอะไรอ่ะสมมติว่าถ้าจีบปุ๊บคุณไม่ชอบเนี่ยคุณจะหายไปเลยหรือว่าคุณจะพูดกับเขาตรงๆว่าเฮ้ย

0: พอเหอะ
1: ด้าว่าพูดตรงๆดีกว่าเป็นคนไม่ค่อยหาย
0: โอกาสรออีกหน่อยได้ไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่คือเอาจริง
0: เดี๋ยวที่เรายังไม่พูดเลย

0: วันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
1: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
2: นอนมากไปก็ไม่ดี
3: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
1: ยืนเซฟไม่ทันแรง
4: โกบแสกคุ้มค่าถึงอนาคต
5: คุ้มจริงหรอง
4: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
6: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมถูกจิก
4: เลือกเมทัลชีทบลูสโกบแสกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
5: อุ้ยมีแต่ของสวยงามมากสวยทั้งนั้นเลยอะถูกใจใส่แฟนแน่
7: ตื่นบูมมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าที่ทำจากผ้าถุงแล้วก็เครื่องประดับที่สามารถออกแบบได้เองด้วยจ้ะและปิดท้ายจะพาไปจิบกาแฟชิลๆในร้านแบบเก๋ๆต้องติดตามนะคะ
5: บูมเลือกเลยนะบูมเลือกเลยนะ
8: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้8นาฬิกา25นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ข้อมูลที่พ่อเก็บไว้ค่ะ
11: ยักษ์เพลิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟินมันฆ่าคนของเรา
12: หยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
14: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
15: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี
16: ้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
17: ไม่ดียังไง
18: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเยอะจะตาย
16: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
19: แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
20: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
15: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นน่ะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
12: วาดฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม19มิถุนายน
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดย
22: เซียโร่เครื่องดื่มกลิ่นลิ้นจี่โซดา
23: โซดามันอิ่มเหรอลูก
24: อิ่มครับเอาจริงๆอ่ะที่คนเห็นว่าแบบเอ้ยกินน้อยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือกินน้อยจริงแต่ว่ากินหลายรอบ
25: กี่รอบ
24: ก็สี่ห้ารอบแล้วแต่วันค่ะมันก็เหมือนแบบ
25: โอ้ใสใสเอาจริงปากกล้ามเลยนะเนี่ย
24: ปากไม่ค่อยว่างนะคะ
25: เมาบ้างอะไรบ้าง
24: ใช่ใช่แล้วติดเมาเออ
25: จุ๊บจิ๊บไปเรื่อย
24: กินจุ๊บจิ๊บใช่ชอบกินจุ๊บจิ๊บอร่อย
25: เป็นหมอจีตาต้องมาก
26: ินจุ๊บจิ๊บ
25: จุ๊บจ
24: ิ๊บจุ๊บจ
25: ิ๊บเออวันนี้เราเข้าเพลงให้หมดเลย
26: ใช่แล้ว
24: เหลือเพลงแล้วค่ะ
25: แต่เอาจริงเขาโปรนะเขาเหมือนเขาแบบคือ
26: ใช่ชำนี้ชำนาญเลยคือรู้ว่าทำอาหารเองจริงจังอ่ะ
25: นี่หนุ่มๆเห็นนะ
24: ตายแล้ว
26: เนาะสวยด้วย
24: ใครได้เป็นแฟนโชคดีแย่เลย
26: อะไรไม่มีแฟนหรอเราอ่ะ
24: ไม่มี
26: ไม่เชื่อเสียงอ่อนเสียงอ่อนเสียงเบานะ
25: ได้ยินมา
24: จากไหน
25: คุณเล่นเต่าเดี๋ยวนี้เขาคิดเต่าข่าว
27: ที่แล้วมาก็บอกไม่มี
25: เรียกอะไร
24: ไม่มีค่ะแล้วมันก็มีคุยบ้างแหละถ้าบอกเออมันก็ดูตลกถ้าบอกไม่มีมันก็
26: มี
24: คุยคือมันก็มีเข้ามาบ้างแต่เราก็ยังรู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่เจอคนที่แบบโดนใจ
25: แต่พี่เนี่ยถ้าพี่เป็นผู้ชายนะไม่กล้าเข้ากลัว
24: หรอ
26: สวยเกิน
27: กลัวโดนหักอก
26: ทำไม
25: กลัวโดน
27: เขาดูท่าทางเขาเป็นคนแบบมีความดุอะถ้าอะไรไม่ใช่เราว่าเขาพร้อมที่จะแบบเดินออกมาเลยอย่างเงี้ย
24: เออใช่ค่ะ
25: สมมติว่าถ้าจีบปุ๊บคุณไม่ชอบเนี่ยคุณจะหายไปเลยหรือว่าคุณจะพูดแต่เขาตรงๆว่าเฮ้ยเราพอเหอะ
24: น่าว่าพูดตรงๆดีกว่าเป็นคนไม่ค่อยหายเพราะรีรู้สึกว่าการเขาเรียกว่าโกสติ้งเนาะมันแบบมันสามารถทำให้คนรู้สึกไม่ดีได้
26: อยู่ดีๆมาเด็ดกันแล้ว
24: หายไปเลยได้รู้สึกว่ามันแบบ disrespect ไปหน่อยไม่อย่างนั้นก็
26: บอกเราจะต้องพูดยังไงอ่ะเออถ้าบอกตรงๆอ่ะ
24: อาจจะต้องหยุดแล้วนะรู้สึกว่ามันอาจจะไปกันไม่รอดหรืออะไรเงี้ย
25: เออขอโอกาสเราอีกหน่อยได้มั้ยอ่ะ
26: เพราะว่า
25: โอ้โหคุยเนี่ยไม่อยากคุยด้วยขอโอกาสเราอีกหน่อยได้มั้ยอ่ะ
24: ไม่คือเอาจริง
25: ไม่เรายังไม่พูดเลยนะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอะ
24: ก็ไม่ก็มันใช้โอกาสพอแล้วถ้าได้จะหยุดก็คือเหมือนแบบโอเคมันสุดละจริงเอาเชื่อป่ะคะไม่เข้าใจคำว่าอะไรรู้ป่ะเขาไม่ให้เลิก
26: ใช่
24: แปลว่าอะไรไม่เข้าใจคำเนี้ย
26: มันมี
25: ไ

0: อมเลิก
1: มันมีแบบว่าช่วงเราวัยรุ่นน่ะมันจะมีไม่ให้เลิกอ่ะแต่ฝรั่งอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีนะ
2: ไม่ได้กินหรอกวันนี้เซาโด
3: โอเค
4: มีไปมันก็เพลินไง
3: ติดเมาติดเมาเห็นปะ
4: ดีแล้วดีแล้วเนี่ย
1: ไข่อะไข่จอนไหนอ่ะ
2: บดลงไป
3: ทุกคนใจเย็นนะกดดันนะเนี่ย
1: ให
3: ้สมมติสมมติ
4: เราหันหลังเราหันหลัง
3: สมมติถ้าไม่อร่อยก็แอก
1: อร่อยอร่อยนะ
4: เฮ้ยแอคติ้งโอ้ยนี่รางวัลโน้นนั้นรางวัล
1: ได้ที่ดูท่าดีท่าดีท่ามันสวยมันเลิศมันเจ๋งนะใครกินแล้วไม่อร่อยได้ยังไงล่ะแหมเป็นด้าทำ
3: เสร็จแล้วนะคะก็เอาอะโวคาโดปาดลงไป
1: อย่างนี้เลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: วัตถุดิบอะไรที่มันสร้างความอร่อยอยู่ที่อยู่ใน
4: เด็ดขาดได้ไหมจะเสร็จแล้วเนี่ย
3: เอาคาร์โบกับขนมปังชอบกินอันนี้กันไหมคะ
2: กินกินชอบครับ
5: แต่เรารู้ว่าจะทำให้เสร็จสักที
3: เสร็จแล้วเรา
1: แม่ดาเขาก็พวกอ่ำอยู่นั่นนะ
2: เออไม่ไหว
1: บ้าเลยนะพี่ขอวิธีการกินหน่อยถ้าแม่ดา
4: คนสวยนะคนสวย
1: พี่กินไม่ได้อย่างเงี้ย
2: ทำไมอ
3: ่
2: ะ
3: ไม
1: ่ได
2: ้ก็เดี๋ยวเขาก็สัตว์ก็ได้ไห
3: มมีแค่นี้เลย
1: ไม่อย่างนี้กินไม่ได
3: ้ปกติกินอย่างนี้เลย
4: ไม่ชอบความสามัคคีของทีมงานมากวันนี้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่หมดเนาะจะท็อปลงไปอีกเหรออ
1: าแมนด้ากินทั้งปากได้เหรออย่างเงี้ยไม่ให้อาแมนด้าอ่านชมก่อนโชว์การกินก่อน
2: ได้จริงเหรอก็กินเหมือนเป็นแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ย
4: ได้
1: ได
4: ้อะ
1: ก
4: ิน
1: ได้
4: เฮ้ยไม่หลงด้วยว่ะ
2: เออ
4: พี่ขึ้นก็ได้อาจจะทำ
3: ได้ได้ค่ะได้อ่ะ
2: เห็นมาได้
4: ไม่หลงด้วยโหเฮ้ย
2: โอ้รสชาติแต่เล่าสิอธิบาย
4: กินได้ไหม
1: มันคือรสชาติมะเขือเทศรสชาติไทยและมันคือรสชาติอะโวคาโด
2: และแตงกวาม
1: ันกัดเข้าไปมันรู้สึกถึงความเฟรชไม่ไม่มันไม่หกอ่ะ
3: โอ้โหได้ได้ได้ได้ได้อ่ะหลุดไป
1: หอมหกอร่อย
5: รู้แล้วคอนเซ็ปต์ของเขานะ
1: ใช่อ
5: ร่อยตาเหลือกกินแล้วต้องเหลือกตาขึ้น
1: ม
5: ันก็
1: ใช่มันคือแบบ
3: ข้าวมันใหญ
5: ่ข้าวมันใหญ
2: ่ถ้าใครที่สงสัยกินได้จริง
1: ๆกินได
2: ้อร่อยใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกวันนะ
1: อันนี้เขากินทุกวันนะอันนี้เขากินทุกว
3: ัน ใช่ค่ะได้รู้สึกว่าพอกินอันนี้เป็นมื้อเช้าเนี่ยมันแบบ
1: อิ่มนาน
3: ดีอะ
2: คนเดียวคือไม่คิดจะบ่งจะแบ่งใคร
1: น้ำใจมีไหม
3: ไม่ต้องตีกันนะคะจริงๆด้ามีครบรสเลยค่ะ
2: พี่เอาแอปเปิ้ล
3: นี่เลยค่ะ
1: งั้นคุณพี่เอาพีช
3: นี่ค่ะส่วนด้าก็ต้องเป็นเลมอนไลม์ไปแล้วค่ะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเขาก็สวยด้วยนะคะ
1: ไอ้ของใครอ่ะของคุณน้ำหนัก
4: ใครอ่ะหรือว่า
3: ด้านนี่แหละแบรนด์แอมบาสเดอร์ทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าที่เห็นในตู้เย็นเนี่ยไม่ได้เช็ดนะคะกินเป็นตู้เย็นตลอดเพราะว่าดื่มทุกวันค่ะพอรู้สึกว่าเราทานอาหารไปใช่ไหมเราก็อยากจะมีความเฟรชที่สำคัญนะคะมันดื่มได้ทุกโมเมนต์ด้วยนะคะทุกคนไปยิมออกกำลังกายเจออากาศร้อนๆต้องรีบไปเติมเซโล่เลยค่ะใช่ทุกคนเขาเป็น perfect match ทุกโมเมนต์จริงๆต้องลองดื่มละลอง
1: คำ
3: หมดแล้วมั้ง
1: ดูนะ
4: พี่ชอบเสียลูกรสลิ้นจี่ต้องบอกเลยว่ารสลิ้นจี่นี่ชัดมากหอมหวานอร่อยดื่มแล้วเฟรชมากครับแบบนี้เหมาะเลยเช้าๆนี่ดื่มออกก่อนไปทำงานเนาะหรือว่าเอาไปแบ่งเพื่อนๆที่บริษัทที่ทำงานเนี่ยรับรองสดชื่นกันทั้งบริษัทเลย
1: แอปเปิ้ลล่ะ
2: รสแอปเปิ้ลอร่อยอ่ะคือสดชื่นมากแล้วก็หอมมากด้วยนะจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลแบบแอปเปิ้ลแบบไม่ปลอมอ่ะนึกออกป่ะกลมกล่อมนี้ถ้าดื่มคู่กับมื้อเย็นกับครอบครัวนะรับรองว่าเพอร์เฟคแน่นอน
1: และลูกคุณแบบเย็นนะคะก็จะต้องลองเป็นเซโร่รสพีชนี่ค่ะนี่เดี๋ยวมันคือรสพีชนะคะมันตีขึ้นมามันหอมมันอร่อยเนี่ยเข้าถึงทุกคนต้องไปหาซื้อบ้างแล้ว
4: ใช่ครับมือไม้คนมันไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนแบรนด
4: ์แอมบาสเดอร
2: ์
4: เดี๋ยวต้องให้แบรนด์แอมบาสเดอร์ทำให้ดูดีกว่า
1: ลองสิ
4: จะรู้เป็นไงลูก
3: ได้เลยค่ะแป๊บนึงนะคะ
1: ได้
4: กินทันทีต้องอย่างนี้เลยเหรอ
3: ลีลานิดนึงหนึ่งสองสาม
1: นี่แหละกินจริตแ

0: แบรนด์แอม
1: รีบไปตุนซื้อเอาไว้เลยนะที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะ
2: เชียร์โรสสปาร์คลิ่งนะคะอร่อยสดชื่น
3: นี่มาบ้านนี่กินทั้งวันเลยนะตอนนี้
0: อาหารก็อาหารคนสวย
4: ยีไปหมดเลยเว้ย
1: แต่จะเล่าอย่างนี้ให้ฟังเรารู้มาว่าเหตุผลที่อแมนด้าไม่ได้มีแฟนสักทีเพราะว่าเขามีคนผู้ชายคนหนึ่ง
0: เขามีเสียเลี้ยง
1: เฮ้ยใช่ป่ะเขาลือกันมาจริงไหมนี
2: ่มาถึงวันแรกคือแบบ
1: 22ซี
2: ทะเลาะกันแล้วอ่ะ
0: อ่ะนะ
1: เรื่องหรอ
5: All New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
6: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนที่ฟาร์มผมลองเลย
7: ลูกคนที่สองเรายังไม่บอกเพศเนาะทายสิ
8: ปีม้าไง
9: น้องม้า
8: น้องม้าต้องผู้ชายแล้ว
7: ถ้าผิดล่ะถ้าผิดก็คือเป็นผู้หญิง
10: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอาเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
11: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
12: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
13: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
12: แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยอ่ะ
14: ทีเด็ดลูกนี
15: ่ต้องการพิสูจน์อะไรต้องการพิสูจน์ว่าเรามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร
16: ผมไม่ได้ต้องการพิสูจน์นะผมต้องการท้าทายตัวเองเพราะในชีวิตผมเนี่ยผมชอบท้าทายในหลายๆเรื่องสิ่งที่ผมไม่เคยทำผมอยากจะทำในวันนี้
17: พี่ปันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้พายฟังได้ไหมคะ
18: พี่ยังไม่เล่าอะไรทั้งนั้นค่ะ
19: จะไม่บอกพายจริงหรอพี่แกจะหนีไปอีกแล้วเหรอ
20: ครั้งนี้ผมไม่ได้หนีแต่ขอออกมาจากชีวิตพาย
21: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ที่มึงเคยบอกให้ผมลงแข่งจำได้ไหม
23: ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับหนูเบลล่าคู่บ้านของพี่ค่ะ
21: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
25: ได้เลยค่ะ
26: นี่ชัวกวง
27: ใหม่ True Online Home Next สู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะให้บ้านดูแลชีวิต
5: ช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดย
1: ถุงขยะแชมเปี้ยนกินไม้ซันชาย
0: จะพาไปดูห้องนอนของคนสวยนะคะอันนี้เราต้องมีที่กั้นเพราะว่าหมาเป็นพันธุ์แบบดัชชุนแล้วน้องหลังยาวเขาไม่ให้ขึ้นลงบันไดค่ะนี่ค่ะนี่นะคะห้องนอนของคนสวยไม่มีอะไรเลย
28: แต่บ้านคุณเหมือนงานศิลปะเยอะนะ
0: หรอคะ
28: ชอบทางนี้หรือว่า
0: สองชิ้นเองแต่ก็ชอบล่าสุดก็ไปงานพวกเอ็กซิบิชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะสนับสนุนศิลปนักศิลปะไทยเขาก็แบบมีองค์มีอาร์ตเรารู้สึกว่าเราก็น่าจะสนับสนุนคนไทยจะได้แบบบ้านสวยด้วยนี่ก็ห้องแต่งตัวค่ะ
28: เนียม
0: เห็นไหมขึ้นมาหน่อยก็ดีเก็บเนียมนะทุกคนไอ้ตอนแรกที่ทำอ่ะโซตรงเนี้ยโซแต่งหน้
28: า
0: แต่พอมาแต่งจริงอ่ะร้อนมันอยู่ใกล้หน้าต่างแล้วแดดมันเข้าร้อนเราก็เลยย้ายไปห้องนู้นเลยไม่มีอะไรเรียบๆค่ะ

0: าสวยจริงๆเลยจุดเด่นนี่จริงๆตาสวยตั้งแต่เด็กๆแล้วตาโตๆใช่ไหม
1: ตอนเด็กๆอ่ะก็ตาโตค่ะ
2: ตาสวยเลย
3: ถามอ่ะ
2: สวยเร็วๆนี่มั้งตา

0: ด็กๆคนจะตาสวยมาก
1: เออ
0: ตาโตหลายคนบอกเป็นคนที่เขาใช้สายตาเก่งใช้สายตาในการสื่อสาร
2: แต่ตาเขาสวยอ่ะ
0: เวลาเข้าไปร้านสะดวกซื้อมองอย่างเดียวพนักงานคิดตังค์แล้ว
3: รู้เลยว่าจะเอาอะไร
0: เพราะว่าสื่อสารไปหมด
2: รู้แล้วว่าต้องเอาอะไร
0: รู้แล้ว
3: ให้เขาทำให้ดูหน่อยเดี๋ยว
2: ทักทายงี้ดิค่ะฉันเกลียดคนคนนี
3: ้คนรู้คน
4: นี้คนนี้แต่จริงๆอ่ะมันต้องแบบอยู่ในโลกที่เราต้องอยู่เป็นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบ
0: โอ้เฮ้ยอันนี้รู้เลยอ่ะกูชอบเลยแต่แบบเฟกใจอ่ะ
2: มันดูแบบไม่ใช่แบบว่าปันหนึ่ง
3: แต่ว่าเราก็ต้องมีมารยาทนิดนึงในการไม่ชอบ
2: เออเดี๋ยวนี้เนาะเออไม่ใช่จะมาแบบ
0: เออแล้วถ้ารักอ่ะเออหรือแอบชอบผู้ชายคนน
2: ี้แอบชอบดีกว่าแอบชอบ
0: แอบชอบแอบชอบ
4: กล้องไหนดี
0: กล้องเลยกับกล้องเลย
4: ก็จะแบบแต่เดี๋ยวนี้มันต้องไม่ต้องใช้โทรศัพท์แอบนะแอบชอบอ่ะ
3: อันนี้ไม่แอบแล้วนะไม
0: ่อันนี้จงขึ้นมากเลยอ่ะ
4: แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเราแอบชอบเขามันแบบมันก็ต้องหาวิธีอื่นปะส่งสายตามันก็
2: เออมันทำยังไงวะเดี๋ยวนี้แอบชอบ
4: ก็ส่ง DM อะไรไปก็ว่าไปมันต้องแบบเป็นแอคชั่นสิคะ
2: ไม่ไม่เอาเอาอันนี้ดีกว่า
0: เคยส่ง DM ไปหาผู้ชายด้วยเหรอเคยไหมเคยไหม
4: ไม่เคยไม่เคยไม่เคยนะคะ
2: เดี๋ยวนี
0: ้หรอบ่อยมาก
2: ใครอีกเนี่ยไม่ต้อง DM แล้วรุ่นนี้มีเรื่องหนุ่มๆดีค่ะเขาบอกอีกสเปกหนึ่งอันนี้สเปกแปลกนิดนึงว่าสเปกที่ผู้ชายจะมาจีบเนี่ยต้องถ้าจับจิ้งจกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4: เพิ่มคะแนนให้บวก5เลยเต็ม10ใครพุ่งเลย
2: ตอนนี้ปีนกันมาต่ำกัน
0: ตอนนี้ปีนไปเพราะนั้นที่ใหญ่เขาซ้อมใหญ่แล้ว
4: กลัวจิ้งจกมากค่ะกลัวแบบกลัวมากแล้วก็ไม่รู้ต้นต่อด้วย
3: ผมว่าออกกองไปถ่ายอยู่อย่างเงี้ยไปถ่ายอยู่บ้านต่างจังหวัดในป่ามันก็ต้องเจอแล้วจิ้งจกจิ้งจกอ่ะ
4: โอ้โหมีวันหนึ่งเคยไปค่ะแล้วแบบในห้องน้ำมีแต่จิ้งจกอ่ะ
2: โอ้ย
4: ยอมไม่ดื่มน้ำอ่ะ
0: เพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเข้าน้ำ
4: ใช่แบบมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้จริงๆแล้วล่าสุดพ่อกับแม
0: ่
4: ย้ายจากภูเก็ตใช่ไหมคะมาสุพรรณเป็นฟิลแบบบ้านไม้เก่าของแม่ที่แบบแม่เกิดในหลังนั้นเลยโหมันเป็นแบบบ้านพระบุญ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อมาไม่ใช่เห็นจิ้งจกเลยจะเข้าไปจับไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอก
2: โอ้โถแล้วแสดงว่าจิ้งจกก็มากันฮึ่มเลยเนาะแถว
4: ใช่ค่ะแล้วเหมือนเขาเรโนเวทเป็นบ้านไม้เราก็อุ้ยพ่อแม่มาใกล้อู่ใกล้กรุงเทพขับรถชั่วโมงเดียวเองเดี๋ยวดีมันมีเดี๋ยวไปหาไม่เคยฉี่อยู่แล้วแบบเคยไหมคะมองขึ้นไปพูดคำหยาบเลยปะ
0: ได
4: ้เออหรอเต็มเต็มเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะมันเข้าใจความรู้สึกความกลัววันนั้นเลยที่แบบมันกลัวแล้วมันอยากจะร้องไห้
2: เข้าใจ
4: หลังจากนั้นไม่ไปหายเลย
2: มันชอบสิงสู่ในห้องน้ำเนาะทำไมก็ไม่รู้อ่ะ
0: แต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าบ้านที่มีจิ้งจกเนี่ยคือบ้านที่มีเศษอาหารใช่ไหมเพราะว่าจิ้งจกเขาก็จะมากินเศษอาหารไง
2: จริงเหรอจิ้งจกกินเศษอาหาร
0: ไม่รู้มันเขียน
4: คือรู้เหมือนกันพี่โอ๋
3: เคยเห็นมันกินข้าว
5: เป็นแมลงที
3: ่
5: มาก
3: ิน
5: แต่อ
3: าหารกินแมลงแมลงเป็นหลัก
0: เรื่องความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้พี่ป๋อพกตัวช่วยมาด้วยเลยครับนี่ถุงขยะแชมเปี้ยนเวลาใช้ง่ายๆมากเลยทีเดียวนะครับดึงออกมาแบบนี้นี่ออกมากระตุกเลยฮะแล้วก็สะบัดเลยมีหูหิ้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าใช้ง่ายมากๆเลยทีเดียวจ้า
3: สะดวกสุดๆนะวันนี้เรามีมามอบให้กับอแมนดาด้วยนะครับกับของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับตัวช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดนะครับถ้านึกถึงเรื่องของการจัดเก็บขยะต้องถุงขยะแชมเปี้ยนครับ
2: ตอนนี้นะคะเขาก็มีกลิ่นใหม่ด้วยค่ะกลิ่นใหม่ซันชัยนะคะที่น้องบิวตี้เนี่ยเขามาร่วมดีไซน์ด้วยนะคะเป็นกลิ่นที่ให้ฟิลลักชูมากๆเลยค่ะอย่างนี
0: ้แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าถุงขยะแชมเปี้ยนครับเขามีกลิ่นให้เลือกมากกว่า10กลิ่นนะครับถุงหอมต้องถุงแชมเปี้ยนเท่านั้นนะครับและเขายังมีถุงดำถุงหนาถุงแบบมีหูผูกมีครบทุกแบบเลยครับ
3: ครับถุงขยะแชมเปี้ยน
0: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
3: วันนี้มอบให้น้องอแมนดาไปเลยแต่จะเล่าอย่างนี้ให้ฟังเรารู้มาว่าเหตุผลที่อแมนดาไม่ได้มีแฟนสักทีเพราะว่าเขามีคนผู้ชายคนหนึ่ง
2: เขามีเสียง
0: เฮ้ย
3: ใช่ป่ะ
0: โอ้
3: เขาลือกันมา
2: เขาลือกันมา
3: จริงไหมนี่
2: ไม่ไม่ปล่อยตัวเสียก่อนสิค่อยพูด
0: ฟังฟังอยู่ที่ไหนจริงไหม
2: ก่อน
3: สวัสดีครับ
2: โอ้เสียนี่ก็นอนขันมาสวยเลยยังไง
3: เสียจุ๋มจิ๋ม
0: คือผู้จัดการเขาแหละ
2: ไม่ใช่เสียเสอแต่ใดนะคะไปพบเจอกันยังไง
1: จุ๋มจิ๋มเป็นพี่เลี้ยงในกองประกวดครับตอนนั้นแล้วอแมนด้าเป็นผู้เข้าประกวด
2: แล้วก็เลยแบบอาจจะพัดจับผูกคุยกันผูกคอ
4: เหมือนเขาก็ทำงานมิสซูเนเบอร์แล้วพอเราได้ตำแหน่งมันก็เหมือนได้ร่วมงานกันมา
3: ก่อนที่แมนด้าจะมาซื้อบ้านหลังเนี้ยคืออยู่กับจุ๋มจิ๋มมาเป็นปีเลยเหรออยู่ที่บ้าน
4: เกือบปีปะ
1: ซื้อพร้อมกันค่ะแต่ว่าบ้านจุ๋มจิ๋มแต่งเสร็จก่อน
0: เสร็จก่อนดาราซะด้วย
2: ในหมู่บ้านเดียวกัน
1: หมู่บ้านเดียวกันจริงๆแล้วว่าหนูไม่ตั้งใจจะซื้อแต่ว่าไปดูบ้านด้วยกันเสร็จดูแล้วชีก็พูดว่าถ้าสมมติถ้าวันนี้เธอไม่จองฉันก็ไม่จองถ้าเหมือนแบบบังคับเลยวันนั้นก็เลยต้องโอนจองพร้อมกันไปเลย
3: ครับจริงๆแล้วว่าเหตุผลที่ไปอยู่บ้านจุ๋มจิ๋มเพราะอะไรรู้ไหม
0: จริงซิปนี่กระซิปแต่ว่าปากเข้าทางต้อง
4: สร้างไว้เนอะใช่ครับก็แบบคบกันมากี่ปีนะ
1: เจ็ด
4: ปี

0: 7 ปี
1: แล้ว7ปี
2: เกมยังหันไม่ทำจุ๋มจิ๋มด้วยความเป็นผู้จัดการจริง
3: ค่ะก็เขาเป็นมาแบบ7-8 ปีมั้งเออแล้วรู้สึกว่าเออไม่ไหวละก็เลยโทรหาจิ๋มเนี่ยแบบ
2: เพื่อนเศร้าอยู
0: ่
3: แล้วพอย้ายเข้ามาบ้านจิ๋มไม่เศร้าเลยโอ้โห
2: ค
0: ือคืน
3: กระเทยเต็มบ้านตายเลยทีนี
0: ้ก็ไม่มีเวลาเศร้าแล้ว
3: ผ่านไปเดือนนึงแบบหูไม่เห็นเศร้า
0: คุณตัวเลยจังเลย
3: ไม่เลยจังวะ
2: มันก็มีเนาะมันนามีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คลายไปลืมไปเลย
0: เอ้าพูดถึงเวทีประกวดดีกว่า
3: เ
2: คยที่หรอ
0: ว่า
4: ซื้อเวทีหรอ
3: ซื้อลิขสิทธ
4: ิ์ใช
3: ่ใช่เราไปคุยกันสองนาวเออไปซื้อลิขสิทธิ์กันไหมเราก็ผ่านวงการนางงามมาด้วยกันเราอยู่เบื้องหน้าเขาอยู่เบื้องหลังแบบเออลองดูไหมล่ะแล้วช่วงนั้นมันจะมีอยู่ช่วงนึงค่ะที่แบบละครมันไม่ถ่ายเลย
5: ใช่ที่เว้นช่วงถ่ายไปแล้วเหมือนว่างกันแล้วสองคนเป็นคนที่แบบอยู่ว่างไม่ได้ก็เลยโอ้ตัดสินใจซื้อเลยใหม่แบบร่วมกันเลยแบบเนี้ย
0: เออมั้ย
5: ใช่
0: มีมั้ย
3: เออซื้อเลย
2: แล้วเอาได้มั้ย
5: ซื้อค่ะ
3: ซื้อ
5: ซื้อพัสดุลิขสิทธิ์คือเอามาเป็นลิขสิทธิ์จากที่เมืองไทยค่ะ
3: ใช่ไทยแลนด
5: ์ซื้อมิสซูป้าม
3: ิสซูป้าแนชั่นแนล
2: อ๋อ
5: ใช่
2: แล้วมันประสบความสำเร็จ

0: หรือเป็นอะไรขึ้นมาหรือยังจ๊ะหร
1: ือว่าคือเราก็แถลงข่าวอะไรใหญ
2: ่โต
1: ว่าแล้วสร้างความคาดหวังให้กับทุกคนเลยแล้วละครก็เข้ามา7วันตอนแรกก็คุยกันว่าโอเคงั้นเดี๋ยวให้ด้าไปถ่ายละครเดี๋ยวจุนจัดการแต่ทีเนี้ยพอมันทำใช่แต่จริงๆพอไม่ได้ทำแล้วเราส่งผู้เข้าประกวดก็ส่งตัวแทนไป
2: ก็ส่งไปถึงไม่ได้จัดประกวดค่ะ
1: ไม่ได้เยอะมาก
3: ก็คัดเลือกตัวแทนแล้วก็ส่งไป
2: ใช่ค่ะส่งไปประกวด
3: เสียดายนะแต่คิดว่าถ้ามีโอกาสจะทำอีกไหม
1: ตอนนี้ยังค่ะแต่อนาคตไม่แน่เน
2: าะใช่เพราะตอนนี้ก็งานก็เยอะมาก
0: ตอนนี้คนจะเห็นอแมนดาเป็นแบบนักแสดงมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะ
0: ปีนี้ปีหน้าจะได้ชมผลงานไหม
1: แล้วก็มีเรื่องนึงเพิ่งถ่ายจบไปค่ะสองหัวใจ
2: น่าจะออนแอร์เร็วๆนี้ค่ะปีนี้ค่ะ
3: ได้ดูแรก
1: ก็มีภาพยนตร์ The Hotel
4: เรื่องอะไรนะ
1: The Hotel ค่ะไม่แน่ใจว่าจะออน
4: ไหมแต่ว่ายังมีเรื่องที่คนยังชอบพูดถึงอแมนด้าคือลมเล่นไฟเน
3: า
4: ะ
3: ได้รางวัลด้วย
1: ละครหลังข่าวแบบ
3: ได้รางวัลนาตาลาด
1: ใช่
3: สมทบใช่ไหม
1: ใช่
3: ค่ะ
1: แ
3: ม่ภาคภูมิใจ
2: โอ้ราคาทองคำ
1: แล้วก็เคยมาทำด้วยใช่ได้นาตาลาดอันแรกแล้ว
2: ก็ได้นาตาลาดไม่คิดว่าจะได้เลยเนาะ
1: ไปแบบไม่คาดหวังไปแบบไม่มีสปีดไม่ได้หรอกไม่ได้มีหลายคนเลยเราเพิ่งเข้ามา

0: ไม่ไม่ได้หรอก
1: ใช่เพราะตอนน
0: ั้
1: นอ่ะแมนดาออฟดัม
0: ดีใจพอลุกพอช้า
1: เป็นไรวะอะไรเงี้ยนี่งานด้วยความเป็นนางงามมันเป็นเออมันถูกไฟกันแบบว่าสปีดอ่ะนางงามเขาก็ต้องมีอะไรที
2: ่
1: ค
2: ิ
1: ดเร็วพื้นฐาน
0: แต่มันมันวูบมากเลยนะมันร้อนแบบมันแบบ
3: คุณคิดว่าลมเล่นไฟใครมีส่วนในความสำเร็จเรื่องนี้บ้างที่สุด
0: โอ้โหก็ต้องพี่ดอกจริยาค่ะตอนเขาแค้นหาคนที่จะมาเล่นเป็นเฟรมอ่ะเขาไปที่กองถ่ายมาตลาดาเลยนะ
3: เออเป็นไงพี่ต้องเป็นไง
0: ตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองเราก็รู้สึกว่าเอ้ยบทนี้มันยากมันเล่นแบบยากมากแล้วไปวันแรกแบบโอ้โหไม่รู้ใครเป็นคนเขียนเบรกดาวน์เนาะ
4: เต็มมากเลย
0: มาถึงวันแรกคือแบบ
2: 22ซี
0: ทะเลาะกันแล้วอ่ะ
1: อ่าน
0: ะ
1: เรื่องเหร
2: อเข้าจะไหนอ่ะ
3: ล้นล้านเลย
2: ครับ
1: แล้วที่ส่งเรียนครูเดียวก็ไม่พอแอบไปเรียนอีกตั้งหลายครู
0: จริงเหรอ
1: เรียนเยอะไม่จ่ายเงินเรียนเองเพิ่มอีกครูนู้นครูนี้คือเขามานะ
0: แล้วเล่นกับใครไม่เล่นกับพี่เชอรี่โอ้โหจะต้องด่าพี่เชอรี่ไม่กล้าเลยอ่ะ
1: เธอฉันเล่นเป็นแม่เธอเธอยังด่าฉันเลยในเรื่องอ่ะเออทำไมกล้าล่ะ
5: รับอะไรดีคะ
6: ไก
5: ่
6: อยากกินไก
5: ่จะกินข
6: ้
5: าว
6: ไก
5: ่
6: ข
5: ้
6: าว
5: ไก่ยัง KFC บัดดี้มาร์เก็ตไหมคะ
7: จะทีมไก่หรือทีมข้าวก็ฟินได้ทั้งคู่กับบัดดี้มาร์เก็ตเพียง199บาทถึง24มิถุนายนนี
8: ้มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
9: คนชอบถามผมว่าจะรับคนเก่งหรือคนดีชอบโดนถามอะลูกชอบลูกน้องที่เก่งหรือดีผมไม่เอาทั้งคู่ผมเอาคนทำสำเร็จคนเก่งก็ไม่ได้ทำสำเร็จคนดีก็ไม่ทำสำเร็จ
10: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
11: ไม่รู้เรื่อง
12: อาทิตย์นี้พบกับทาสแมวตัวพ่อ
13: เต๋าเศรษฐพงศ์กับสุนัขตัวโปรดของเขาค่ะ
14: พบกันนะคะในรายการเพชรเพชรรักนี้มีหาง
15: ผู้หญิงที่เป็นเหมือนกันหมดนะไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเอง
16: คุณรักอาทิกาจริงเหรอคะ
17: เจ้าพี่อาทิกาเป็นจบการกินน้ำจะดำพาไปที่ตักมาสู่กาศิษย์แล้วก็จะดำขยายน้ำมาสู่ซอฟที่จะถึงชีวิต
18: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหาฤทัยจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.เริ่ม9มิถุนายน
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: อุ้นหนุ่นตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่500กว่าบาทค่ะใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรไม่ให้เพิ่มแล้ว
3: บ๊ายบายเฮ้ยน้าจะทำเดินอ่ะ
16: น้าเดิน
3: อุ้นหนุ่นหนุ่นคุณแกเราไม่ได้ทางนั้นค่ะ
5: นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงาม
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมินินะครับผู้ผา
18: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ช่วงแอบแทงข้างหลัง
6: สนับสนุนโดย
12: บิ๊กซองอัลตร้าพลัส
1: คุณนาย
9: ไม่เจอเลย
3: รู้ได้ไงเนี่ยพวกเรากำลังนินทากันอยู่ครับ
1: มีองค์
3: น
1: ะ
3: ม
1: ี
3: องค์
1: จะแล้ว
3: เชิญครับ
2: พี่นกเมื่อกี้เขากำลังพูดอยู่เลยว่าเขาไปถ่ายละครพี่นกวันแรกเจอเบรกดาววันแรกเข้าไป
1: ซัดซะน่วมเลยซัดซะเข็ดเลยต้องทำแบบกระท้อนอะ
3: โอ้โห
1: น่วมซัดเอาไปซัดเอาไปซัดให้มันเข้าไปแบบ
2: ให้มันเข้าไปเลยนะวันแรก
1: ใช่ใช่
2: แล้วเป็นไงเข้าไปเลย
1: เข้าเลยค่ะถึงขนาดต้องมีเครื่องดื่มพิเศษยัง
0: ใช่แม่บอกว่า
1: ลูกสาวมันเครียดมาก
0: ดื่มอะไรไหมคะแบบรีแลกซ์หน่อย
3: ย้อมใจนิดนึง
0: ย้อมใจ
3: พี่นกเห็นอะไรครับย้อนไปวันที่ไปกองน้องจ๋าไปนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์เลยแล้วดูผู้หญิงคนนี
1: ้จริงจริงตอนวางตัวเรื่องลมเล่นไฟนะคะอเมนด้านี่เป็นชื่อแรกที่พี่คุยกับผู้บริหารเนาะบอกว่าสนใจคาแรคเตอร์น้องคนนี้แต่เราเนี่ยกลัวว่าน้องจะแบกบทไม่ไหวเพราะบทเนี้ยพี่ไม่ได้มองว่า นางเอกนางร้ายที่มองว่าเขาคือนางเอกของเรื่องนี
3: ้
1: นางเอกของเรื่องคือสองเรื่องสองคนนี่เชอรี่และน้องอแมนดาซึ่งคนละบทบาทกันแล้วกลัวด้วยในความเป็นเด็กใหม่อ่ะอาร์ตกลัวว่าโอ้โหเขาแบกบทมากนะแล้วมันมีมิติซ้ำซ้อนในเรื่องครอบครัวอะไรเยอะแยะด้วยอะค่ะเราก็เลยเออเดี๋ยวยังขอแบบลองเป็นคนอื่นดูซิที่ไม่น่าจะต้องแบบแบกบทขนาดนี้แต่สุดท้ายแล้วอะดวงอะดวงคน
3: อ
1: ะนางจะเป็นตัวละครตัวเนี้ยนางดื้ออะนางก็กลับมาเป็นตัวเนี้ยจนได้แล้วก็กลับมาคุยกับทางคุณดีบอกว่าหันมามองหน้ากันแล้วก็แบบอเมนด้าเนาะแล้วก็เรียกน้องมาคุยเพราะว่าถามว่าถ้าคนที่ไม่ลุยกับความเหนื่อยไปกับเราอะมันจะกลัวว่าไปทำร้ายเขาหรือเปล่าแล้วเด็กคนนี้ก็คือบอกว่าหนูสู้ทุกอย่าง
3: ได้
1: หนูส
3: ู้แม่ว่าเนี่ยเป็นนางร้ายตัวแม่ตัวมัมตัวเบสเลย
1: เป็นนักแสดงฟังฤดูทุเรียนมาแล้ว40ฤดู
4: เคยเห็นค่ะ
3: โอ้โหด้วยความที่ลูกหลาน
1: ฝ่าฟันฤดูทุเรียนมา40ฤดู
4: เป็นตลาดไม่ได้เลย
2: อายารักคุณสน
1: อายารักเป็นร้ายเรื่องแรก
20: งานการไม่มีทำด้วยไงถึงมาชื่นมื่นเด็ดออกมาอยู่ได้อุ๊ยยังกระแดะมาถามอีกไม่รู้ก็รู้เอาไว้ซะด้วยจำปีทุกต้นในบ้านเนี่ยคุณพี่ปลูกเอาไว้ให้ข้าคนอื่นจะมาเก็บได้ยังไงอีกข้าไม่เจียมกันลาหัว
1: มันมีบทไหนไหมที่แอนด้าแบบรู้สึกแบบโอ้โหแบบ
0: นี่คิดว่ามันต้องเหมือนแบบเราต้องเข้าไปทัชความรู้สึกของตัวละครที่บางทีด้วยความเป็นอแมนด้าไม่รู้จักจำได้เลยมีอยู่ซีนนึงเล่นให้ตายก็ทำไงก็ทำไม่ได้ก็คือการไปขอร้องไม่ให้ผู้ชายไป
2: เห็นไหมไม่เคยขอร้อง
0: ใช่ไม่มันไม่ใช่ว่าเราไม่เคยแต่เราแค่รู้สึกว่าทำไมมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนแบบต้องทำการบ้านแบบ
1: เข้าใจ
0: หนักมากยากมาก
1: แล้วเนี่ยส่งเรียนครูเดียวก็ไม่พอแอบไปเรียนอีกต้องหลายครู
20: จริ งเหรอ
1: เรียนเยอะไม่จ่ายเงินเรียนเองเพิ่มอีกครูนู้นครูนี้คือเขามานะต้องรักในความมานะของเขา
2: ชื่นใจนะ
1: เนาะใช่นะเราเนี่ยหันไปเห็นต้องไปเรียนอีกแล้วลูกไปเรียนอีกแล้วไม่รู้จักเหนื่อยจักเหนื่อยวันหยุดมันไปอยู่นั่นแหละมันคิดค่าตัวฉันเพิ่มหรือเปล่า
0: แค่เราแค่รู้สึกว่าแบบผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วก็ให้โอกาสให้จนแบบบทละครที่มัน
1: ดี
0: มันดีมากแล้วเราก็อยากทำให้มันเต็มที่ที่สุด
1: แต่ต้องบอกว่าทีมดีด้วยนะคะได้พี่เชอรี่กับพี่อเล็กที่ช่วยน้องที่สุด
0: น่ารักมาก
1: ชูอู๋แบบประคับประคองอุ้มชูน้องแบบเพราะว่าน้องเป็นคนน่ารักไง
0: เล่นกับใครไม่เล่นกับพี่เชอรี่โอ้เราต้องด่าพี่เชอรี่ไม่กล้าเลยอ่ะ
1: ฉันเล่นเป็นแม่เธอยังด่าฉันเลยในเรื่องอ่ะเธอไม่กล้าล่ะ
3: เชอรี่ไม่กล้าแต่งก
1: ันในเรื่องฉันเล่นเป็นแม่นะเธอยืนด่าฉันฉอถอนหงอกคงจะหมดหัวเลยอ่ะ
0: เราแม่หนูจริงๆอ่ะไปเห็นซีนที่ด่ากันแม่บอกว่าโหแม่รับไม่ได้เลยอย่าพูดกับมามีอย่างนี้แม่รับไม่ได้เลย
3: สำหรับการแสดงมีความหมายสำหรับน้องขนาดไหนคะ
0: โอ้โห
3: คำถามจากทางบ้าน
1: ดู
0: มีเครียดการแสดง
3: เหรอเครียดนิดนึง
0: มันไม่เคยเป็นความฝันของด้าเลยนะคะโตมาแบบเป็นนักแสดงอ่ะมันรู้สึกว่าอยู่ค่อนข้างไกลตัวมากแล้วพอเราได้มีโอกาสมาทำจริงๆคือคนรอบตัวก็มีผลนะคะหมายถึงว่าเราได้อยู่กับผู้จัดที่น่ารักได้เจอกับนักแสดงที่น่ารักมากแล้วได้ไม่มีพี่นกคือทุกคนพอเราได้มาร่วมงานกันอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การแสดงแต่มันเหมือนแบบเราได้มีครอบครัวครอบครัวนึงที่เราอยากจะมาทำงานในทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าเออนี่สินะที่เขาบอกว่าโตมาแล้วก็ให้มีความสุขกับการทำงาน
1: อ
0: ่ะก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่เราเป็นหนึ่งในคนนั้น
1: คำตอบนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าพี่จะบอกว่าทำงานของพี่ในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งทีมงานพี่จะบอกว่าอยากให้ทุกคนเดินมากองด้วย energy ที่รู้สึกว่าอยากมาทำงานขอเป็นที่ไปทำงานแล้วรู้สึกว่าชีวิตวันนั้นได้กำไรไม่ขาดทุน
4: ม
20: ีความสุขมากเนาะมันก็มันเหมือนเสน่ห์ของวงการบันเทิงที่แบบบางคนอาจจะไม่ได้สัมผัสเนาะ
2: โอเควันนี้พี่นกมาบ้านน้องบ้านลูกสาวแล้วอยากให้พี่นกอวยพรอะไร
7: ให้น้องหน่อย
1: ไม่แบบมันมีแต่ความรู้สึกดีๆกับอแมนด้าเนาะแล้วก็มันคือพี่ว่าพรเขาคือสิ่งที่เขาทำให้

0: เองอยู่แล้วพรเขาคือสิ่งที่เขาพยายามทั้งพรแสวงพรสวรรค์ทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเด็กคนนี้ให้พรตัวเองอยู่แล้วด้วยความมานะของหนูเองแล้วด้วยความที่หนูรักอาชีพรักในสิ่งที่ทำแล้วหนูอยากทำออกไปให้ดีที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาเข้าตัวหนูทั้งนั้นพี่นกขอให้หนูประสบความสำเร็จกับสิ่งนี้และมีความสุขกับสิ่งนี้จาก
1: ขอบคุณ
2: ค
1: ่ะ
2: ขอบคุณขอบคุณจริงๆวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่นกครับ
3: ขอบคุณ
2: คร
3: ับ สร้างมันซึ้งเน
2: า
3: ะ
2: สร้างมันซึ้งและอบอุ่นจริงๆเนื้อบ้านนี้ก็แอบเป็นกำลังใจให้น
1: ะ
2: รู้สึกเลยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆน้องมีจุดเริ่มต้นแล้วมีวินัยมีความพยายามนี้ก็ขอให้สำเร็จไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบ้านหลังนี้อีก
3: มาอีก
2: ถ้าเปลี่ยนโปรโมทจะมาอีก
4: มาจนกว่าจะได้เจอ
3: บ้านแบบนี้ก็มันต้องเป็นรา
1: สาธุ
2: คราวหน้าต้องมีเรื่องแฟนแล้วต้องมีคำถามเรื่องแฟนแล
4: ้
2: วเปิดตัวแฟนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ขอบคุณมากครับด้าครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับรายการตีแท้ครัวหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการตีแท้ครัวได้ใหม่นะครับทุกๆวันอาทิตย์ครับ 14:15 น.ครับแพ้
3: มา
2: เข่
3: า
2: ชมทีวี
3: มาเข
2: ่
3: าพ
2: ี่
3: เลย
2: ทีวีกดช่อง
4: 33
2: ชมมือถือ
4: 3
2: ชม YouTube
4: น้องทีวี
2: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show ของผมในวันนี้ผมทำทอล์กโชว์ซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่ชื่อว่าโจ้ธนาถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าท่านดู YouTube ดูออนไลน์อะไรทั้งหลายต่างๆคนๆนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเลยนะซึ่งมีค่ามากๆ มีความคิดโดดเด่นมีความฉลาดมีความเฉลียวมีเรื่องราวต่างๆมากมายหลายหลากในชีวิตนะครับและคุณโจ้ธนาที่ว่าเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทมหาชนจำกัดนะครับที่ชื่อว่า Bluebeak Group นะครับและยังเป็นผู้ก่อตั้งนะครับ How Wisdom นะครับและยังเป็นแอดมินเพจเขียนไว้ให้เธอและจริงๆแล้วเป็นคนฉลาดมากๆเป็นคนซึ่งมีความฉลาดเฉลียวเป็นคนที่ช่างเขียนช่างพูดช่างเอาความรู้ไม่รู้จักที่ไหนที่ไหนก็ตามเขาจะจำมาแล้วมาบอกแล้วเป็นคนดีตรงไหนรู้ไหมเวลาเขาได้อะไรมาจากไหนเขาอะไรเขาจะเอ่ยถึงที่มาที่ซอสของเขาเสมอให้เกียรติทุกคนเสมอเขาคิดว่าความเห็นบวกนี่เป็นเนื้อเรื่องดีแต่วันนี้ที่ผมตั้งใจจะคุยกับเขาคือเขียนหนังสือมันมีค่ายังไงมันมีประโยชน์ยังไงทำไมเขาถึงเขียนหนังสือแล้วถ้าเกิดเราจะเขียนบ้างมันจะมีประโยชน์กับเราไหมดูสักนิดเถอะครับถ้าดูเสร็จแล้วท่านจะอยากเขียนหนังสือและท่านจะเขียนเป็นเลยเป็นครับวิธีเขามันไม่ยากและเป็นอะไรเป็นประโยชน์กับชีวิตท่านเนี่ยครับการเขียนเหนือเลยนะครับการเขียนมันเหนือยิ่งกว่าฟังยิ่งกว่าพูดยิ่งกว่าอ่านถ้าท่านเขียนได้มันคือเหนือ
1: โอ้โหเราคิดว่าเราเจ๋งมากจริงๆมันคือหมวกตอนนั้นพอไม่มีหมวกอะไรเลยพี่ผมเคยโอ้ยหางานก็หาไม่ง่ายนะขนาดเคยดังขนาดนั้นนะคนชอบถามผมว่าจะรับคนเก่งหรือคนดีชอบโดนถามอะชอบลูกน้องที่เก่งหรือดีผมไม่เอาทั้งคู่ผมเอาคนทำสำเร็จผมไปเจอคำพูดของโน้ตอุดมแต้พันธ์อีกเขาเขียนบอกว่ารู้บางกะปิอย่าไปเล่ายุโรปโอ้พี่ต่อยมันเปิดโล่งอ๋อเออถ้าเราอยู่บางกะปิอ่ะ เราจะไปเล่ายุโรปทำไมเราก็เล่าบางกะปิสิที่ผมแนะนำอีกอันหนึ่งนะเขียนแล้วมีประโยชน์2ด้านหรือ3ด้านเลยเขียน Facebook เขียนชมคน
0: ดูเถอะครับเชื่อผมมันเป็นประโยชน์จริงๆถ้าท่านไม่ดูพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
2: สำคัญของบ้านหลังแรกสินเชื่อบ้านกรุงไทยดอกเบี้ยพิเศษคงที่เริ่มต้น 1.6

0: 0% ต่อปีผ่อนนานสูงสุด40ปีถึง30มิถุนายนนี้60ปีกรุงไทยทุกก้าวเพื่อล้านอนาคต
1: ครัวผู้ต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ
2: อร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
1: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวผู้ต่อยยกทัพ
3: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: ครัวผู้ต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
2: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
1: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวผู้ต่อยยกทัพ
4: สมัยก่อนตอนที่หนูแบบว่าขับรถผ่านปั๊มแล้วมันจะชอบมีเขียนชื่อหนูแอร์ไดนาโมหนูคิดว่าเขาเขียนชื่อหนูเฮ้ยหนูว่าเราจะเริ่มก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วว้า
5: วเขาบอกว่าแอร์เคยเจอแบบเหตุการณ์ระทึกขวัญพายุเหมือนเรากำลังถ่ายทำ
4: กับตะเรือเร็วเร็วเร็วเร็วต้องออกเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวออกไม่ได้เดี๋ยวติดฝนอะไรเงี้ยเด็กแต่ละคนอ่ะเอาผ้าปิดหัวแล้วก็ร้อง
6: ผู้ใหญ่รับเงินนี้กลับไปเถอะฉันรับรองนะว่าเรื่องนี้มันจะจบลงตรงนี
7: ้ผมกับเรารักกันน่ะไม่ผิดเลยครับผู้ใหญ
8: ่ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: โคนักกันนั้น
11: โคนยังปล่อยเลย
10: ผมรอเล่นผมรอเล่นอนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
12: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งเลยกับน้องสาวกู
13: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
8: โทษถามที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ที่ผมทำอย่างเงี้ยก็เพราะทาตีเพื่อนผมมันขอร้องผมกับทาตีบ้านสมสองแสงเป็นเพื่อนกันมันถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสมารับมรดกตามกำหนดไม่ได
15: ้มีแค่จดหมายมาแค่นี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริง
14: เห็นไหมครับว่าผมชื่อทาตีย
16: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ไว้หน่อยนะครับ
17: เกิดเรื่องกับกุลจิต
15: ตายไปแล้วหรือเปล่า
14: เธอมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่า
15: หรือว่ามีคนจงใจเล่นงานพวกเราอย่างนั้นล่ะคะสมบัติของอโศกเนี่ยมันต้องเป็นของฉันต่างหาก
14: ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้ว
18: นารีทำได้แน่นะ
14: เพื่อเธอฉันทำได้อยู่แล้ว
8: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
20: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
1: ครัวผู้ต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
2: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
1: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวผู้ต่อยยกทัพ
21: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
22: คุ้มจริงหรอง
21: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
23: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
21: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
8: เสนอโดยยามาฮ่า PG1
24: กลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Today Show และ Today Show ของผมในวันนี้ Talk Show ก็เป็นเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งซึ่งสำหรับตัวผมเองผมชื่นชอบในแนวการเขียนหนังสือเขาชื่นชอบในการพูดของเขาในการอธิบายเรื่องราวต่างๆของเขาแต่กว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะเป็นคนคนนี้ได้มันต้องมีอดีตแล้วอดีตเขาเป็นยังไงเขามาวันนี้ได้ยังไงเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนั้นหนังสือเนี่ยมันสิ่งซึ่งดีมากๆแล้วก็เขียนหนังสือหลายๆเล่มซึ่งมันมีคุณค่ามากๆในวงการหนังสือและที่สำคัญไปกว่านั้นท่านอ่านหรือยังและท่านมีแนวคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าท่านเคยเห็นท่านเคยพบและท่านเคยดูเขาบ้างหรือเปล่าถ้าคนในวงการที่เกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยรู้จักเขาแน่เพราะว่าเขาเป็นสำหรับผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งซึ่งดังมากๆก็คือคุณโจธนาเราจะเรียกกันว่าโจธนาโจธนาแต่ก่อนจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก่อนจะมานั่งพูดอย่างนี้เมื่อก่อนไม่ได้พูด เมื่อก่อนไม่ได้พูดอย่างนี้เมื่อก่อนทำงานปกติอย่างเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งก็เขียนหนังสือวันหนึ่งเขียนหนังสือเสร็จแล้วก็ผันตัวมาก็กลายเป็นโอ้โหตอนนี้หลายหลากมากๆเลยแต่ที่สำคัญที่สุดเป็นผู้ก่อตั้ง How of เขาเรียก How of Wisdom แล้วก็มีเป็นแอดมินเพจซึ่งน่าสนใจมากที่เขียนไว้ให้เธอวันนี้เขาให้เกียรติกับรายการของเราขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณโจธนาเทียนอัจฉริยะครับ
0: สวัสดีครับโจครับ
24: สวัสดีครับ
0: พี่ขอบคุณมากคร
24: ับ ครับ
0: เป็นเกียรติมากครับ
24: โอ้โหขอบคุณมากครับเชิญนั่งครับ
0: ขอบคุณครับ
24: เราเจอกันส่วนใหญ่ก็เจอกันแต่ในสนามกอล์ฟ
0: ใช่ครับ
24: ส่วนใหญ่เราก็เจอกันเช้าๆไปเล่นยังตีอยู่ไหมครับยังเล่นอยู
0: ่ยกเว้นช่วงนี้ร้อนครับพี่กลัวเป็นฮิตสโตรกแต่หลังเย็นนี้เดี๋ยวจะเริ่มกลับมาตีแล้ว
24: เหรอคุณโจครับเดี๋ยวก่อนขออนุญาตนิดก่อนเลยก่อนที่จะมาพูดกันตรงนี้อยากจะอธิบายประวัติให้คนเข้าใจก่อนว่าโจเป็นใครก่อนเลยโจเป็นใครอะครับ
0: เป็นเด็กโคราชธรรมดามากเลยครับพี่แล้วก็มีจังหวะของชีวิตที่ผมคิดว่าชีวิตผมเนี่ยอย่างนี้เลยฮะในแง่การวงการธุรกิจนะครับก็ไปเรียนเข้ามหาลัยไม่ได้เลยไปเป็นสจ๊วต
24: เดี๋ยวคนเข้ามหาลัยไม่ได้ด้วย
0: เข้ามหาลัยที่อเมริกานะครับที่ตอนโทรเข้าไม่ได้ก็เลยไปเป็นสจ๊วตแล้วกลับมาทำการเงินเข้าดีแท็กพีคเลยแล้วก็มาล้มเหลวที่แมกยีนไปแกรมมี่ผมเปลี่ยนบริษัทบ่อยมากครับก็คือแล้วแต่โชคชะตาพาไปมากแล้วก็ช่วงท้ายที่สุดอยู่ธนาคารไทยพาณิชย์ประมาณ6ปีครับพี
24: ่ครับ
0: ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องถ้าบรรยายชีวิตผมมันนึงคือไหลๆไปอ่ะ
24: ไหลๆไป
0: ไหลๆไม่ได้มี
24: เจตนา
0: ไม่ได้มีเจตนาใดเลยว่าอยากทำอันนี้อยากเป็นอันนี้ก็คือใครเจอชวนลองทำดูรับปากคนง่ายมากนะมันก็เลยพาเราไปนู่นไปนี่ซึ่งมองย้อนกลับไปนี่ดีมากเลยพี่ทำให้ผมได้ประสบการณ์เยอะมาก
24: ง่ายกับการทำงาน
0: ใช่อ
24: ย่าลำบากกับการทำงาน
0: อย่าชักสีหน้าอย่างแรกเลยฮะเวลาที่ผมสอนน้องๆว่าโอกาสมันจะมาบางทีอ่ะเราลองไปก่อนไห
24: ม
0: คือหัวหน้าจะไม่ชอบคนที่ชักสีหน้า
24: ใช่
0: ไ
24: หมยังไม่ทันอะไรเลย
0: ทำอันนี้อันใหม่ไหมเฮ้ยหนูติดผมไม่ว่างเนี่ยผมจะเป็นพวกแบบโดยนิสัยซึ่งตอนนี้ดีมากที่ผมมองกลับไปผมโอ้เป็นนิสัยที่ผมชอบตัวเองมากคือยกมือไปก่อนเลยฟังยังไม่ค่อยถนัดเลยยกมือไปแล้วจะเป็นคนแบบนี
24: ้มันต้องอย่าง
0: นั้นแล้วมันก็มีบาดเจ็บบ้างแต่มันกลับไปโอ้มันเป็นแผลมันก็เป็นประสบการณ
24: ์
0: ผมเลยอยู่หลายอุตสาหกรรมมากมีเพื่อนเยอะมากแล้วก็เป็นฐานที่ดีมากจนในวัยนี้ครับ
24: ประสบการณ์มันต้องเกิดจากการทำนะ
0: อันแรกที่เป็นบทเรียนสำคัญเลยคือไปทำงานในงานที่ไม่มีคนทำคือเป็นงานที่ investigation เป็นงานที่โหดมากครับนี่หน้าตอนนั้นผมว่าอ๋อทำไมถึงจ้างผมเงินเดือนค่อนข้างดีตอนนั้นเพราะผมย้ายมาจากการเงินอ๋อเพราะไม่มีใครอยากทำมันโหดมันต้องเจอฝรั่งมาต่อว่าราคาหุ้นต้องเดินทางเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครทำงานนั้นแหละทำให้ผมได้ความรู้เยอะมากเพราะมันต้องเอาตัวรอดแล้วก็ทำให้งานนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเห็นเพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็ไม่ชอบเจอฝรั่งผมก็เลยได้เข้าไปนั่งอยู่ในห้องบอร์ดเพื่อเอาข้อมูลไปตอบฝรั่งก็เลยกลายเป็นเด็กอายุ20กว่าคนเดียวที่อยู่ในคนอายุเยอะๆเต็มไปหมดเลยเขาก็รู้ว่าอ๋อเห็นนี่บ่อยสักพักหนึ่งเวลาเขาหาดาวรุ่งไปทำนู่นทำเนี่ยเขาจะนึกถึงอยู่คนเดียวไม่ได้ผมเก่งนะเพราะเขาเห็นผมอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นประสบการณ์แรกของผมคือทำงานที่ไม่มีใครทำถ้าเราไม่ได้เก่งครับเราทำงานที่ไม่มีใครทำเนี่ยโอกาสมันเยอะอย่างผมเข้าแบงค์เนี่ยผมจะเจอผู้บริหารบางคนที่มหาลัยอะไรก็สู้พวกจบไอวี่ลีกไม่ได้แต่ทำไมมาถึงตรงนี้ได้บางคนก็เล่าให้ผมฟังว่าก็อาสาไปอยู่สาขาต่างจังหวัดไกลๆเลยเพราะว่าพวกเก่งๆมันไม่ชอบไปแล้วพอไปนู่นแล้วเราก็ขยันเราก็ทำเต็มที่แล้วเราก็มีผลงานพอที่เฮดควอเตอร์เห็นเราก็มีโอกาสแต่ถ้าเราอยู่แข่งกับคนเก่งๆอ่ะเราก็สู้ยากเหมือนมันเป็นงานที่ไม่มีใครทำงานแรกที่ทำให้ผมแจ้งเกิดตัวเอง
24: เป็นจุดดีมากๆสองจุดของมนุษย์ที่จะเริ่มทำงานเลยนะข้อหนึ่งที่คุณพูดเลยนะทำก่อนอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธอย่าชักสีหน้าก่อนอย่าเพิ่งรีบไม่ได้ก่อนทำก่อนกับสองให้ไปทำงานที่ไม่มีคนทำ
0: ใช่ใช
24: ่คุณก็จะมีโอกาส
0: ถ้าเราเป็นคนกลางๆนะครับถ้าคนเก่งเขามีโอกาสอยู่แล้ว
24: คนจะเลือกอะไรก็เรื่องเขา
0: คนกลางถ้ายังไม่แบบยังชักสีหน้ายังเกี่ยงงานเราก็โอ้โหสู้คือแค่กลางก็สู้เขายากอยู่แล้ว
24: ใช่ใช
0: ่เราต้องคว้าในสิ่งแต่คนเก่งก็จะไม่ค่อยชอบคนเก่งจะชักสีหน้าง่าย
24: ใช่
0: แล้วคนเก่งก็จะไม่ค่อยชอบอาสาเพราะเขาก็เก่งของเขาอยู่แล้วดังนั้นมันก็เป็นโอกาสเราอันนั้นผมมองย้อนกลับไปนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้คิดขนาดหรอกแต่มันเลยเป็นนิสัยเราโชคดีที่เราน
24: ิสัยแบบนี้
0: เข้าไปที่เข้าไปตรงนั้น
24: กี่ปีดีแท็ก
0: ผมอยู่ดีแท็ก14ปีนะครับ
24: จนในที่สุด
0: มาเป็นประมาณเบอร์2ตอนนั้นต่อจาก CEO เรียกว่าเป็นดูเชิงพาณิชย์ทั้งหมดของดีแท็กการตลาดกับการขายกับแบรนด์อะไรทั้งหมดเลยจะเป็นฝ่ายพาณิชย์เรียกอย่างนั้นนะ
24: เขาเรียกตำแหน่งว่า
0: CCO Chief Commercial Officer
24: อันนี้เป็น Commercial
0: เป็น Commercial ใช่ครับตอนนั้นก็ อันนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตหนึ่งครับ
3: เหลิง
0: คือเหลิงคิดว่าตัวเองเก่ง
3: นี่ฮะเวลาพอไปนะต่อให้คุณยังไงก็ตาม

0: ถึงจุดๆนึงซึ่งเวลาจะพูดอะไรก็ตามคนต้องหยุดฟังตลอดนะ
1: ใช่ใช่
0: มันจะสร้างภูมิอย่างหนึ่งขึ้นมาให้ตัวเอง
1: เหมือนเราเอียครับคือคนโอ้ยทำสำเร็จแล้วตอนนั้นผมทั้งอ้วนทั้งอ้วนอีโก้ทั้งอ้วนร่างกายด้วยตอนนั้นผมก็ร้อยโลนะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: แล้วก็แบบคิดตัวเองเจ๋งมากเลยอ่ะโอ้ยเป็นเทพทุกคนมาสัมภาษณ์เป็นเทพการตลาดเนี่ยแล
0: ้
1: วก็โอ้เจ๋งมากนั่นแหละหลังจากนั้นพอเหลืองมากๆก็คิดว่าเฮ้ยร้อนวิชาก็เลยออกจากดีแท็กเพราะว่ามีบริษัทหนึ่งเจ้าของเข้ามาชวนชื่อเป็นแม็กยีนนะครับทำกางเกงยีนเราคิดว่าเราเจ๋งเราไปไหนเราก็ทำได้แต่เนี้ยเฟลมากแล้วเพราะว่าไปถึงเนี่ยเราไม่รู้จริงๆเราไม่ได้ชอบกางเกงยีนเราไม่รู้เรื่องโรงงานแล้วจริงๆไม่เราเก่งแค่บางส่วนเองอะโลกมันใหญ่มากเลยอันนั้นเป็นบทเรียนที่เจ็บแสบที่สุดในชีวิตเราพี่ต่อยเพราะว่าต้องสมสารออกมาไปถึง6เดือนแล้วเรา
0: คำนี้เลยเหรอ
1: สมสารเรียกว่าสมสารพิษบาดแผลเต็มร่างกายก็ต้องไปคุยก็กับเจ้าของว่าทำไม่มันไม่รู้ตัวเองอะฮะ6เดือนก็รู้แหละก็ออกมาและช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โอ้โหเราคิดว่าเราเจ๋งมากจริงๆมันคือหมวกมันคือดีแท็กพอถอดดีแท็กออกแล้วตอนนั้นพอไม่มีหมวกอะไรเลยพี่ผมเคยโอ้ยหางานก็หาไม่ง่ายนะขนาดเคยดังขนาดนั้นนะก็เลยรู้ว่าโอ้ยหางานเคยไปนั่งรอ HR ผู้ใหญ่คนหนึ่งเขานัดไปสัมภาษณ์ที่โรงโบลิ่งแล้วเขาคงสนุกมากจนเขาลืมผมเขาก็เดินออกประตูหลังผมนั่งรออยู่นั้น 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือชีวิตช่วงนั้นเป็นช่วงแบบอ๋อมันทบทวนตัวเองมากเลยอ๋อจริงๆแล้วเราคือประมาณนี้เองเนาะเราเหลิงเกินไปนะแล้วเราจริงๆเราไม่ได้เก่ง
0: ใครบอก
1: มันรู้ตัวเองพี่มันเจ็บเพราะมันเจ็บนะมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยคือในการเรียนรู้คือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยคือพี่ต้องโดนเองอ่ะค
0: ือ
1: มันเล่นจริงเจ็บจริงมันถึงจะรู้ใช่ไหมแล้วออกมานี่แหละไอ้ตอนที่ไม่มีงานเลยนะพี่ต่อยนี่คือสิ่งที่เรียนรู้ครั้งสำคัญครับโชคดีทีนี้ว่าโชคดีก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าทำให้ผมรู้ว่าไอ้ตอนที่ออกมามันเห็นภาพชัดเลยนะว่าเราอ่ะถอดหมวกแล้วอ่ะไอห้องทำงานก็ไม่ใช่ของเราเบอร์โทรศัพท์สวยๆก็ไม่ใช่ของเรารถต้องคืนหมดที่เหลืออยู่คือกัลยาณมิตรฮะคือคนที่เราเคยอาจจะเคยช่วยเหลืออาจจะเคยดีด้วยหรือว่าเคยทำงานแบบเขาเห็นฝีมือผมก็เลยถูกคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมอกูที่แกมมี่ชวนไปที่ทำงานที่แกมมี
0: ่
1: เพราะว่าเคยทำงานกับคุณไพบูลย์ช่วงอยู่ดีแท็กครับ แล้วคุณไพบูลย์ก็ชอบวิธีคิดอะไรเงี้ยก็เลยได้โอกาสจากคุณไพบูลย์ไปเป็น CEO ที่แกมมี่อยู่พักหนึ่งครับ
0: กี่ปี
1: ประมาณ2ปีก
0: ็นั่นมันวงการเพลงเลยนะ
1: ใช่ๆก็สนุกมากครับห้องข้างๆผมคือพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยตื่นเต้นมาก
0: ก็เรามาสนุกมากก็จริงแต่ความรู้เรื่องก็เข้าใจ
1: ก็ต้องเรียนรู้แต่ก็โชคดีก็นั่งอยู่คุณไปบูนนะฮะแล้วก็เราก็เป็นมุมธุรกิจก็ช่วงนั้นพอดีทําไอ้กล่องเซตท็อปบ็อกซ์ไอ้ช่วงทีวีดาวเทียมมันก็เป็นเรื่องใหม่หมดของแกรมมี่เหมือนกันแต่ก็ได้เรียนรู้เรื่องฝั่งศิลปินผมก็เลยโชคดีได้อยู่โทรคมได้อยู่รีเทลได้เนี่ยได้อยู่บันเทิงก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆศิลปินเยอะแล้วตอนหลังไปอยู่แบงก์ก็เลยได้เจอคนเต็มแบบ
0: ออกจากแกรมมี่ไปแบงก์เลยหรือเปล่า
1: ออกจากแกรมมี่ก็ไปทำหลักสูตรครับหลักสูตร ABC ก
0: ับ
1: ศรีปทุมอันนั้นก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาโอทำอยู่กับพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ก็10ปีมีนักเรียนสัก 2,000 คนอะไรเง
0: ี้ย ABC
1: ใช่ครับ
0: ABC ที่ดังมากนะครับ
1: ใช่เป็นพวกนักธุรกิจ
0: ดังจริงๆนะครับ
1: ก็
0: เป็นอันนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างอะไรหลายๆอย่างให้กับคนหลายๆคน
1: ใช่แล้วก็เข้าแบงก์ผมก็เลยท่านนิยามผมก็เลยอ๋อตอนหลังผมรู้อ๋อผมก็คือหลายล้อมด้วยผู้คนก็จะเจอคนหลายๆแบบไอ้ผู้คนพวกนี้ถึงโยงกลับมาว่าอ๋อต่อไปเราไปทำอะไรเราก็มีผู้คนบางทีเขาก็ชวนไปเป็นบอร์ดหรือว่าแม้กระทั่งเขียนหนังสือเนี่ยมันก็มาจากเรื่องราวที่ผมเจ
0: อ
1: ก็เขียนถึงคนที่เรารู้จักผมไปเจอคำพูดของโน้ตอุดมแต้พันธุ
0: ์
1: ในหนังสือเล่มหนึ่งฮะอันนี้ก็เปลี่ยนชีวิตเขาเขียนแต่ก่อนผมชอบเขียนอะไรที่มันไกลตัวเขาเขียนบอกว่ารู้บางกะปิอย่าไปเล่ายุโรปโ
0: อ
1: ้พี่ต่อยมันเปิดโล่งอ๋อถ้าเราอยู่บางกะปิอ่ะเราจะไปเล่ายุโรปทำไมเราก็เล่าบางกะปิสิผมอยู่ประชาชื่นอยู่ธนาคารอยู่แกมมี่ผมก็เรื่องพวกนี้มาเล่าสิ
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากหมา
4: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
5: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอด31พฤษภาคมนี้วันงดสูบบุหรี่โลกสสส.ชวนร่วมกันปกป้องเยาวชนด้วยการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ไฟฟ้ากันนะครับ
6: ยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ
7: อร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน

0: พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
1: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
2: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
3: เปิดเลย
4: เนสกาแฟกระป๋อง
3: เปิดแล้วไปต
1: ่อครัวคุณต่อยยกครับ
0: บุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ
5: อร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
0: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
1: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
2: ถ้าเกิดไปฉะเชิงเทราแล้วไม่ไปร้านนี
1: ้ถือว่าผิด
2: อร่อยจริงๆนะครับ
6: อันนี้เป็นร้านลับจริงๆโอ้โห
2: ท่านไปไม่มีคำว่าผิดหวัง
6: อร่อยจริง
2: คุณลองไปกินนะฮะผมทำให้ดูอีกทีก็ได้ฮะ ดูนี่ท่านผู้ชมดูดิ
7: มีกระทิยวนครับ
5: มันอุณหภูมิมากเลยท่าน
2: ร้านไหนทำอร่อยก็จะขายดีในน้ำเดือดท่า
6: อร่อยมาก
5: มันจัดจ้าน
2: เด็ดจริง
6: ๆเส้นมันนุ่มมากเลย
5: บีบมะนาวนะฮะ
1: ครัวคุณต่อย
8: ข้อมูลที่พ่อเก็บไว้ค่ะ
9: แก๊งพยัคฆ์เพลิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟินมันฆ่าคนของเรา
10: พยัคฆ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ความรักของเรามันไปต่อไม่ได้แล้วเราหย่ากันเถอะ
13: ไอ้ตาฉันก็ไม่หย่าไม่หย่าได้ยินไหมฉันไม่หย่า
14: ฉันว่านะหย่าเถอะ
13: ไม่เรื่องอะไรฉันอยากให้2คนนั้นมันมีความสุขล่ะ
15: พี่บานครับภรรยาผมฟื้นแล้วครับ
16: พี่บานตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้ภัยฟังได้มั้ยคะ
10: รักหักหลังคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: โกงคนโกง
18: เท่ากับไม่โกงเว้ย
17: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
19: เข้ามาแล้วรวยรวยเละแล้วมึงรวย
9: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่
11: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
6: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุ้มกันได้ไหม
8: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้เฮ้ยเฮ้ย
7: นี่ใจพวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
0: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วครับจับตาดูไว้แล้วรายงานผมเป็นระยะระยะ
5: เราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
15: ที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนนั่นแหละ
10: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
3: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
4: ปลาทูหยอดแล้วหอมเกลชอ
3: หยอกแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: อาย
3: ย
4: อย
0: ครัวคุณต่อยยกครับบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
5: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
0: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
1: ้ครัวคุณต่อยยกครับ

0: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
1: นั่งนะพิตาเดย
2: ์นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
1: ฉันพร้อม
2: S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: เสนอโดยใหม่ Isuzu V-Class 2.2 DDI Max Force
4: ทำไมเขียนหนังสือครับ
5: ไอเขียนหนังสือนี่ก็สนุกคือมันมีเล่มแรกเล่มแรกเนี่ยเป็นตอนแรกผมคิดว่า
4: อันนี้ต้องบอกซะก่อนนะครับไม่ได้ขายนะ
5: ครับ
4: หนังสือที่ทำมานานมากแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่ามาขายถึงไม่ได้ขายหนังสือนะคร
5: ับ ไม่ซื้อไม่ได้ต้องซื้อตามกระบะสนามไม่มี
4: ไม่ได้มาบอกว่าเบสเซลเลอร์เดียวนี่ไม่ใช่โอเค
5: ตามกระบะคือเล่มแรกเนี่ยคิดว่าเขียนครั้งเดียวเพราะมันเป็นเรื่องช่วงที่เราอยู่ดีแท็กแล้วก็ทำดีแท็กจาก

0: ึ่งทรมานมากครับต่อยเพราะว่าผมอะเขียนรู้ว่าตัวเองไม่ใช่นักเขียนเขียนไม่ได้แล้วมีความยึดติดอะไรบางอย่างเช่นเคยอ่านของอื่นมาเยอะเวลาเขียนก็จะเขียนถึงคนดังๆที่เราไม่รู้จักเช่นสตีฟจ็อบมาร์คซักเกอร์เบิร์กอะไรเงี้ยเขียนไปก็มันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็2อาทิตย์ครั้งนึงยังแบบเขาต้องทวน
1: ต้นฉบับ
0: แบบอีกชั่วโมงนึงละค่าอะไรคือ ไม่ได้เป็นนักเขียนอะไรเขาเลยก
1: ็
0: ชุกก็เลยต้องขอเขาหยุดเขียนไปแล้วมันมีเหตุการณ์นึงฮะที่เปลี่ยนชีวิตคือช่วงโควิดครับพี
1: ่
0: ช่วงโควิดเราว่างๆอยู่บ้านก็ขึ้นไปรื้อไอ้ชั้น3ก็ไปเจอกล่องนึงแล้วก็เจอจดหมายป้าฮะป้าผมเนี่ยผมลืมไปแล้วว่าอ๋อแต่ก่อนตอนเด็กๆตั้งแต่ผมอยู่โรงเรียนประจำจนผมทำงานเนี่ยป้าจะชอบเขียนจดหมายมา
1: เพราะติดต่อกันก็คือเราอยู่กรุงเทพเขาอยู่ที่
0: โคราชแล้วป้าจะเป็นชอบเขียนยาวๆเขียนที4 5หน้า
1: อ๋อเหรอ
0: ผมจำได้ว่าเด็กๆก็เขียนอ่าน
1: อ
0: ่ะคือยาวก็เขียนตอบป้าบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรฮะแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยผมจำได้ป้าน่าจะเขียนเป็นหลายร้อยหลายพันฉบับมากแต่ผมเจออยู่ฉบับเดียวแล้ววันนั้นเนี่ยมันมีเวลาก็เลยนั่งอ่านทีละหน้าแล้วรู้สึกโอ้โหนี่มันขุมทรัพย์ทำไมเราถึงไม่จำอะไรไม่ได้เลยนี่มันสุดยอดมากเลยเพราะป้าเขาเขียนสอนเรื่องตอนนั้นว่าผมคงเครียดมั้งป้าเขียนมาบอกว่าเราต้องรู้จัก2เรื่อง1รับปากใครต้องทำให้ได้2อย่ารับปากโดยที่ไม่มั่นใจว่าทำได้เพราะไม่งั้นมันจะทำให้เราเครียด2เรื่องคือมันมีปรัชญาอยู่มากผมก็เลยคิดว่าโอ้แล้วฉบับอื่นก็หาไม่เจอแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะอย่างนี้แล้วลูกผมล่ะลูกผมตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณมัธยมครับเราอยากมีแบบนี้และโชคดีเทคโนโลยีมันมีช่วยก็คือ Facebook ผมก็เลยเริ่มเปิดเพจชื่อเขียนไว้ให้เธ
1: อ
0: จุดประสงค์หลักๆเลยคือเขียนเก็บไว้ว่าวันหนึ่งลูกซึ่งมันอาจจะเหมือนผมก็ได้อีกสัก30ปีก็ถึงจะมาอ่านก็ได
1: ้
0: มันจะได้ไม่ต้องหายฮะก็เลยเขียนอยู่ใน Facebook นี่แหละก็เริ่มเขียนไว้ให้เธอตอนโควิดมันว่างก็เขียนแบบเขียนเล่นเขียนอะไรไปเรื่อยผมคิดว่าอันนึงที่สำคัญมากเลยที่ทำให้ผมเขียนได้เยอะมากคือเราอยากเขียนให้ลูกมันมีเพอร์เพสบางอย่างที่ไม่ใช่แค่เขียนเอายอดเนี่ยแล้วผมก็มั่นใจว่าเราไม่กล้าเขียนอะไรที่มันไม่ดีเลยเพราะว่าเรากลัวลูกอ่านเขียนดีไม่ดีไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่ามีความปรารถนาดี
1: ปรารถนาดี
0: แน่นอนอยู่ในนั้นเลยเขียนทุกชิ้นเลยคิดว่าลูกจะต้องอ่านซึ่งลูกผมก็ยังไม่ค่อยอ่านนะปัจจุบันแต่ก็รู้ว่าวันหนึ่งเขาต้องได้อ่านดังนั้นผมก็ขยันมากเลยก็เขียนแล้วก็มีอันนึงที่เปลี่ยนชีวิตผมคือถามว่าทำไมเริ่มเขียนได้คล่องผมไปเจอคำพูดของโน้ตอุดมแต้พานิชในหนังสือเล่มหนึ่งฮะอันนี้ก็เปลี่ยนชีวิตผมเขาเขียนแต่ก่อนผมชอบเขียนอะไรที่มันไกลตัวเขาเขียนบอกว่ารู้บางกะปิอย่าไปเล่ายุโรปโหพี่ต่อยมันเปิดโลกมากอ๋อเออถ้าเราอยู่บางกะปิอ่ะ เราจะไปเล่ายุโรปทำไมเราก็เล่าบางกะปิสิผมอยู่ประชาชื่นอยู่ธนาคารอยู่แกมมี่ผมก็เรื่องพวกนี้มาเล่าสิ
1: แค่ไหนพูดแค่นั้น
0: ใช่ผมก็เริ่มเขียนถึงคุณไพบูลย์เพราะเคยทำงานคุณไพบูลย์นะครับคุณไพบูลย์ไปใส่กรอบเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครเขียนแบบยาวๆแบบนี
1: ้
0: ก็เลยรู้สึกว่ายิ่งเขียนยิ่งได้ฮะก็เลยขยันเลยครับพี่ช่วงนั้นช่วงโควิดเขียนแหลกเลยคร
1: ับ แต่ว่าฟังที่คุณพูดทั้งหมดเลยคุณให้เกียรติคนเยอะมากเพราะคุณจะอ้างถึงคนแล้วพูดถึงคนอย่างนี้แสดงว่าจริงๆอีโก้ที่มันเคยมีมามากๆที
0: ่ไม่มีแล้วครับพี่ตอนที่มันโดนเหยียบติดดินเนี่ย
1: เป็น
0: ช่วง
1: แ
0: ต่มันมองย้อนกลับไปนั่นคือช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตเลยครับพี่เพราะมันทำให้เราคิดได
1: ้
0: ทำให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆที่มีมันคือผู้คนไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ตำแหน่งคือผู้คนผมก็เลยพยายามรักษาผู้คนในชีวิตให้ดีที่สุดนะพี่
1: เวลาที่เขียนให้ลูกอ่านเคยถามลูกบ้างไหมครับว่าอ่านว่าบ้างเปล่า
0: ลูกคนเล็กผมเนี่ยจะอ่านเฉพาะมีชื่อเขาเท่านั้น
1: เพราะมันมีชื่อก็จะมาดูว่าเช็คเขาเรียกเช็ค
0: ใช่
1: ว่า
0: ซึ่งผมก็เลยล่าสุดเนี่ยผมทิกลองเขียนเสร็จแล้วมีชื่อเขาท้ายสุดเพื่อให้เขาอ่านบอกพ่อทิกหนูเพราะ
1: แ
0: ค่ไม่มีอะไรมาใส่ชื่อท้ายล่าสุดก็เพิ่งเขียนเหมือนกันมีชื่อเขาตอนแรกไม่เห็นเกี่ยวกับหนูเลยนี่พ่อใส่มาทำไมแต่ถ้าไม่มีชื่อเขาเขาไม่อ่านแต่ลูกผมคนเล็กยังเรียนมหาลัยอยู่ผมคิดว่าไอ้การอ่านหนังสือผมเนี่ยมันน่าจะต้องคงทั้งทำงานแป๊บหนึ่งอะลูกคนโตก็เริ่มอ่านแล้วเพราะเขาจะเริ่มเข้าสู่วัยทำงานเขาก็เริ่มได้ยินอะไร
1: คุณสอนอะไรลูก
0: บ้างหลังๆนี่ไม่สอนแล้วถ้าเขาไม่ถามคือผมมีจังหวะเปลี่ยนเหมือนว่าลูกสาว2คนนะครับช่วงหนึ่งเราจะพยายามดุพยายามสอนเขาแล้วก็พอเขาวัยรุ่นมากๆเนี่ยบางทีเขาเศร้าเขาอะไรอะแล้วเราไปดุไปอะไรเขาเขาก็ไม่คุยกับเราผมก็เปลี่ยน KPI ตัวเองครับมีจังหวะนึงตอนที่เห็นลูกสาวคนเล็กช่วงหนึ่งเขามีดราม่ามีเศร้าโดนบูลลี่อะไรเงี้ยแต่เขาไม่เล่าให้เราฟังผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าแทนที่เราจะสอนเขาเพราะเขาคงไม่ฟังเราทำยังไงให้เขาเล่าให้เราฟังนะนี่คือ KPI เลยแล้วมาคิดใหม่เลยว่าทำไงให้เขาเล่าให้เราฟังดีอ๋ออันนี้ก็อีกอันหนึ่งครับพี่ฟังเขาก่อน
1: ฟังก่อน
0: ฟังเลยไม่พูดอะไรเลยครับมีอะไรเล่ามาไม่จัดไม่ฟังแบบฟังยาวๆบ่นอะไรก็ได้ไม่สอนแม้แต่แอะเดียวเลยครับเลยทำให้ผมคิดว่าทำให้อันนี้ทำให้เขาไว้ใจดังนั้นมีอะไร

0: เดี๋ยวก็โทรมาแล้วอกหักก็โทรมาแล้วสอบตกก็โทรมาคืออ๋อแต่ก่อนเขาคงไม่โทรมากลัวเราดุอย่างเงี้ยเราผมชอบแบบนี้มากกว่าว่ามีอะไรให้เราคือเพราะว่าต่อให้เราดุเขาอะเขาก็อาจก็เป็นเหมือนเราอะคิดแทนเราเราก็ทำอยู่ดีก็เลยคิดว่ายิ่งอยากให้เขาเล่าให้เราฟังเรายิ่งต้องฟังก็เลยต้องแน่ก็เลยเปลี่ยน KPI ลูกๆผมก็จะโทรมาหาทุกวันนะฮะตอนนี้อยู่เมืองนอกกัน
1: เพราะตอนแรกคุณบอกคุณมีอะไรคุณก็เขียนไปหมดเลยในแฮปปี้เนี่ยคนพลิกเทรนพลิกคนเนี่ยนะฮะแต่ทำไมมันเกิดหนังสือพวกนี้สอนไม่ได
0: ้ตอนหลังมัน
1: ความลับของฟ้าเงี้ยความลับของฟ้า
0: เขียนในเพจนะพี่ต่อยมันก็จะเป็นบทความเน
1: ี
0: ่ยบทความสักพักหนึ่งก็มีเอนิ้วกลมอะฮะเขาก็ชวนรวมเล่ม
1: เขารุ่นเดียวคุณเหรอเอ็นรุ่นน้อง
0: เอ็นอายุ47ครับ
1: น้องคุณเยอะ
0: น้องผม10ปีแต่ก็วันนี้ก็กินข้าวด้วยกันนะเป
1: ็
0: นน้องๆก็เลยเริ่มรวมเล่มจนช่วงหลังนี้จะเป็นการรวมบทความแต่จัดหมวดหมู่ให้มันมีสตอรี่ร้อยเรียงกันแต่ผมเพิ่งเขียนเล่มล่าสุดที่ไม่ได้รวมบทความแล้วเป็นเรื่องที่เขียนจากตั้งแต่ต้นจนจบขึ้นมาใหม่เองนะกำลังพิมพ์ครับเดี๋ยวเดือนหน้าออกแต่ช่วงหลังๆจะเป็นการรวมบทความ
1: อันนี้คือรวมบทความ
0: รวมบทความ
1: อย่างเช่นกรณีที่เรื่องราวที่เกี่ยวกับความลับของฟ้าคุณก็จะเอาไว้ในเล่มนี
0: ้
1: สมมติกรณีนี้นะอย่างกรณีนี้เขาเรียกว่า
0: ล้มลุกเรียนรู
1: ้ล้มลุกเรียนรู้
0: ใช่พวกเฟลอันเลิร์นในเรื่องที่ผมเล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงแรกก็จะเขียนเรื่องตัวเองเยอะหน่
1: อ
0: ยแต่ช่วงพอผมทำหลักสูตรทำอะไรพวกนี้ผมจะได้สัมภาษณ์คนเยอะก็เลยพอสัมภาษณ์คนนี่คือวัตถุดิบชั้นดีเหมือนพี่ต่อยครับค
1: ือ
0: ผมก็เฮ้ยโอ้สัมภาษณ์เสร็จก็มาเขียนมันก็เลยแบบมันเหมือนเป็นอุตสาหกรรมครบวงจรมากเลยได้พูดคุยกับคนมีเรื่องราวในอดีตแล้วก็ได้สัมภาษณ์คนใหม่ๆได้เจอน้องๆเก่งๆก็มาเขียนเสร็จเขียนถึงเขาก็รักเราเขาก็ชอบเราอีกค
1: ือ
0: ม
1: ัน
0: โอ้มันเป็นผมว่ามันเป็นงานอดิเรกก็ไม่เชิงแล้วแต่มันเป็นงานที่ผมชอบทำมากเพราะมันได้ประโยชน์มากกว่าแค่เขียนเฉย
1: ๆนี่อย่างอันนี้ผมชอบชื่อมาใครตั้งชื่ออ
0: ันนี
1: ้คลื่นเล็กๆในมหาสมุทร
0: มีอันนี้อีกอันนึง
1: ตั้งชื
0: ่อสิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าถ้ามีคนเก่งทำงานด้วยเราจะสบายมากเลยคร
1: ับ
0: บก.ผมเนี่ยแทบทุกเล่มชื่ อน้องแป้งร่ำครับแป้งร่ำนี่เป็นบก.แล้วเป็นนักแปลที่เก่งอันดับต้นๆของเมืองไทยเวลาเขาจัดพี่หนูว่าเล่มนี้มันควรจะเกี่ยวกับอย่างเงี้ยตั้งชื่อมาให้นี่ผมก็เอาเลยครับชอบมากเลย
1: อ
0: ันนี้คือจริงๆมันเป็นบทหนึ่งในหนังสือผมอยู่แล้วเขาหยิบมาแล้วเขาเรียงว่าเป็นคลื่นลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่แล้วคลื่นที่มันหายไปอะไรเงี้ยคือเขาเป็นกวีมากแล้วพอเขามาเรียงแบบผมอ่านเล่มหนังสือผมวันนี้มันดูดีอย่างนี
1: ้คุณก็เป็นกวีว่ามันทำให้คุณเป็นกวีไปด้วยหรือเปล่าเนี่ย
0: ก็
1: หรือคุณเป็นกวีอยู่แล้ว
0: ไม่ผมไม่ได้เป็นกวีแต่ผมชอบคำเพราะๆ
1: ชอบเพราะ
0: เราโตมาในยุคหนังสือฮะเราก็จะอ่านหนังสือแบบผมชอบหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชชอบพิจิตรประภาสคุณวานิชจงเกียรตินะคือคนที่ใช้ภาษาดี
1: ๆ
0: เราก็จะแบบได
1: ้คุณเป็นนักอ่าน
0: นะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้อ่านยากครับพี่เจอซีรีส์เจออ่านน้อยลงเยอะมากแต่ก่อนอ่านเยอะมากครับ
1: ดูซีรีส์ซะเยอะดูซีรีส์
0: สู้ยากสู้โซเชียลมีเดีย
1: สู้ไม่ได้สู้ไม่ไหว
0: ก็อ่านน้อยลงเยอะแต่ก็ยังพยายามอ่านอยู่ครับ
1: อย่างอันนี้อย่างวิถีคนปานกลางเน
0: ี่
1: ยอ
0: ันนี้ผมตั้งเองเพราะว่ามันอย่างที่เราคุยกันตอนแรก
1: คุณรู้ไหมเจ็บปวดมากเลยรู้ป่ะมันแค่เห็นชื่อเรื่องก็เจ็บปวดแล้วนะวิถีคนปานกลางผมถามว่าใครในโลกอยากเป็นบ้าง
0: แต่ผมเน
1: ี่
0: ย
1: แต่เราเป็นกันอยู่
0: เราเป็นคนส่วนใหญ่เป็นคนปานกลาง
1: ใช่
0: ผมก็เลยเขียนเอารวบรวมสิ่งที่ผมคิดว่าคนปานกลางอย่างผมที่เรียนรู้ว่าอ๋อเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเช่นทำงานที่ไม่มีใครทำอะไรไม่รู้ยกมือไว้ก่
1: อ
0: นทำสำเร็จอย่าแค่ทำเสร็จอะไรเงี้ยทำเกินพวกนี้เป็นวิธีคือคนปานกลางมันจะต้องมีวิธีคิดแบบนี้ถึงจะชนะคนเก่งได้เลยครับก็อันนี้มาจากผมตั้งเองเลยเพราะผมคิดว่าผมมาปานกลางผมก็เลยอยากจะทำให้ชนเผ่าปานกลางของผมนี่แหละ
1: ก็เลยเติบโตได้ชนเผ่าปานกลางก็สามารถจะเลยเติบโตได้
0: ใช่ก็หาแค่หาวิธีเพราะว่าอย่างอันนึงทำสำเร็จกับทำเสร็จนะครับพี่ต่
1: อ
0: ยผมเห็นคนชอบถามผมว่าจะรับคนเก่งหรือคนดีชอบโดนถามฮะลูกชอบลูกน้องที่เก่งหรือดีผมไม่เอาทั้งคู่ผมเอาคนทำสำเร็จคนเก่งก็ไม่ได้ทำสำเร็จคนดีก็ไม่ทำสำเร็จนะอยากคนทำสำเร็จบอกครั้งเดียวรู้เรื่องมีอะไรแก้ไขนะฮะก็ดังนั้นถ้าคนปานกลางอ่ะรู้จักทำสำเร็จก็ชนะคนเก่งได้เพราะคนเก่งบางทีมันทำแค่เสร็จ
1: นี่มันเป็นเรื่องติดค้างในใจคุณทั้งนั้นเลยนะเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่ฮะก็เลยเนี่ยอยู่รู้ปกติอย่าไปเล่ายุโรปพี
1: ่
0: ผมรู้ปานกลางอย่าไปเล่าคนเก่งเดี๋ยวนี้ผมตัดยัด AI แล้วก็ AI มันสรุปเป็นภาษาอังกฤษผมยังบอกให้มันแปลภาษาไทยเลยแล้วเอาลูกการบ้านลูกยัด AI ด้วยแล้วผมมานั่งคิดว่าอย่างนี้ผมได้อะไรวะผมโทษเถียงเนี่ยคือผมก็เดาตัวเองมากวิธีนี้กล้ามเนื้อสมองผมน่าจะฟีบมากเลยผมก็เลยนึกถึงคำโบราณเนี่ยฮะสุติภูริ

0: New Yamaha PG1 เท่มีสไตล์ได้ทุกที่มันไปได้ทุกทาง Everyday Playful มันทุกเดย์เท่ทุกทาง New Yamaha PG1
1: ต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
2: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
1: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: สารจากคนตาย
6: เขาบอกว่ามาหาปูแล้วผมเห็นคนยืนอยู่ฝั่งเรียบ
5: รถปล่อยวิญญาณเรื่องจริงผ่านจอ The Series
7: อุ๊ยมีแต่ของสวยงามอ่ะสวยทั้งนั้นเลยอ่ะถูกใจใส่แฟนแน่
8: จริงบูมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าที่ทำจากผ้าถุงแล้วก็เครื่องประดับที่สามารถออกแบบได้เองด้วยจ้ะแล
9: ้
8: ว
9: ปิดท้ายจะพาไปจิบกาแฟชิลๆในร้านแบบเก๋ๆต้องติดตามนะคะ
7: บูมเลือกเลยนะบูมเลือกเลยนะ
10: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้ 8:25 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เจอคือลมหายใจเฮ้ยเป็นไรอ่ะฉันว่าน่าจะน้ำเดินอ่ะ
12: ฮะน้ำเดิน
7: น้ำเดินน้ำเดินทำไงอ่ะ
13: ฝันอยากลองอุ้มไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมินะครับครูผาได้เจอกันสักทีนะครับครูผา
14: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
16: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
17: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี
18: ้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
19: ไม่ดียังไง
20: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเยอะจะตาย
21: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วยถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นน่ะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
14: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.เริ่ม19มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
2: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
1: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
22: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
23: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: ครัวคุณต่อยยกครับบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
2: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
1: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
3: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
24: แต่ละเรื่องมันสั้นมันสามารถที่พออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วมันสามารถปิดแล้วนั่งคิดต่อได้
25: ใช่เหมาะกับคนยุคนี้ด้วย
24: เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนยุคนี้ไม่ค่อยอ่านหนังสือ
25: ความเขาอ่านเป็นบทนี้ยังเรียกว่ายาวเลยคือจริงๆมันสั้นใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะด้วยยุคนี้ที่ยุคTikTokอ่ะแค่นี้เขายังบอกยาวเลย
24: ใช่ไม่สามหน้าสองหน้าเองเขาบอกยาวว่าไปแล้วนะเนี่ยแล้วความรู้มันจะมาจากไหนจินตนาการและความคิดมันจะมาจากไหน
25: ซึ่งอันนี้ผมเล่าสรุปพี่ก่อนผมอ่ะก็เป็นโดนเหมือนกันนะคือลูกสาวผมคนเล็กส่งการใช้การบ้านมาเป็นดีเรคเตอร์เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียนอยู่เมืองนอกสีหน้าให้ผมอ่านแล้วก็มีดีเรคเตอร์สเตทเมนต์ผมแต่ก่อนจะอ่านแล้วก็ช่วยเขานิดหน่อยเดี๋ยวนี้ผมจับยัด AI แล้วก็ AI มันสรุปเป็นภาษาอังกฤษผมยังบอกให้มันแปลภาษาไทยเลยแล้วเอาลูกการบ้านลูกยัด AI ด้วยแล้วผมมานั่งคิดว่าอย่างนี้ผมได้อะไรวะผมโทษทีคือผมก็เดาตัวเองมากวิธีนี้กล้ามเนื้อสมองผมน่าจะฟีบมากเลยผมก็เลยนึกถึงคำโบราณหนึ่งครับสุจิปุริสุจิปุริสุคือการรับใช่ไหมรับหนังสือเนี่ยรับดีกว่ารับ TikTok เพราะว่ามันเป็นคล้ายๆสารอาหารที่ดี
24: ใช่ใช่
25: นะแล้วก็จิคือคิดต้องคิดปุคือปุจฉาต้องถามใช่ไหมแล้วลินี่คือผมทำอยู่เลยคือลิขิตต้องเขียนนะผมเลยคิดอ๋อนี่เราเนี่ยต้องใช้กระบวนการนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะซึ่งโบราณเขาบอก

0: ห้ามทำเลยคือสุไปลิเลยก็คือเห็นปั๊บเม้นเกลียนเลยหรือว่าหรือว่าเฟกนิวเลยเงี้ยคือไปเขียนเร็วเกินไปผมเลยคิดว่ากระบวนการสุติปุริดีมากแล้วแล้วพอดีผมเป็นเขียนผมเลยรู้สึกว่าผมยิ่งอยากเขียนเพราะว่าอ๋อนี่มันเป็นการที่ออกกำลังกล้ามเนื้อสมองด้วยครับ
1: คุณว่าการเขียนหนังสือทำให้เราฉลาดไหม
0: ใช่ใช่เลยครับเออแล้วเราทำให้มันเป็นการเหมือนออกกำลังร่างกายเลยครับมันได้ออกกำลังสมอง
1: เขาบอกว่าคนฉลาดเขียนคนโง่พูด
0: โอ้โหรู้สึกฉลาดเลยแล้วอีกอัน
2: นึงอยู่กับอาชีพผมเองว่าตายสุดจะโง่มากเลย
0: พี่ต่อยคือถามเนี่ย
2: พี่ต่อยโอเคใช่ไหมโชคดี
0: ปูกะลีเนี่ยปูกะลีนี่คือการใช่ไหมไอ้สองอันสุดท้ายอ
1: ันนี้จริงๆแล้วรู้ไหมว่าตั้งแต่เด็กเลยเขาสอนอันนี้เลยสุจิปุริเขาสอนตั้งแต่เด็กเลยครับแต่ว่าคนสมัยใหม่อาจจะไม่เอาอะไรก็แต่ท่านเชื่อผมอย่างนะถามเขาก็ได้เขาก็พูดเองคนฉลาดเขียนครับแล้วคุณยิ่งเขียนเท่าไหร่คุณยิ่งฉลาดไม่ว่าคุณคิดอะไรก็ตามความคิดมันแตกกระจายไหมแตกนะกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ดีๆเพราะนั้นตกนิ่งปึ้งไปแล้วพังไม่มีเหลือแต่เขียนมันไม่มีแตกกระจาย
0: ใช่ใช่
1: ผมเคยพูดอย่างนี้นะไม่รู้จริงไม่จริงว่าวันนี้เขียนหนังสือเสร็จหนังเขียนนะปุ๊บวันนี้นะอีก5วันค่อยมาอ่านนะเขียนสักหน้านึงก็ได้พออีก5วันมาอ่านแล้วจะรู้สึกทันทีโอ้โหโง่จริง
0: เ
1: ป็นไหมไม่รู
0: ้เป็นนะวันนี้ผมเอางานเก่าๆมาเขียนให้มันรีไลท์เลย
1: พอ5วันผ่านไปเรียบร้อยมาอ่านแล้วโอ้โหโง่จริงเพราะ10วันผ่านไปแล้วมาอ่านใหม่ทีเขียนได้ไงวะแล้วคุณทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่า5วัน10วันแล้วคุณมาอ่าน1เดือนแล้วคุณมาอ่านแล้วคุณบอกเป็นงานเขียนที่ดีมากอันนั้นถึงจะใช่มันถึงจะใช่ผมเจอเรื่องนั้นในชีวิตผมไม่กี่คนนะฮะแต่ว่าครอบพยายามทำให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ให้อ่านกี่ทีแล้วมันใช่แล้วค่อยนำเสนอเพราะฉะนั้นจริงๆนี่สำคัญแล้วมาถึงหนังสืออีกเล่มนึงนะฮะที่ชอบมากก็คือนี่รู้สึกคุณออก็จะชอบนะโฮมรัน
0: ใช่
1: มันยังไงครับ
0: อันนี้ก็เป็นการรวมเล่มล่าสุดใช่ไหมแต่เรื่องราวคือไอ้สีเหลืองนี่แหละคือตอนแรกทางฝั่งคุณเอนิ้วกลมก็จะออกแบบปกเรียบร้อยสมวัยผม
1: สมวัย
0: คือเรียบร้อยมากลูกสาวคนเล็กจริงจริงเรื่องราวผมจะ
1: เกี่ยวกับลูก
0: เกี่ยวลูกพ่อไม่ได้สีอย่างนี้มันขายไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็ให้ใช้สีเหลืองอันนี้คือมาจากลูกเลยเป็นลายการ์ตูนเนี่ยคือลูกชอบ
1: อุ้ยดีมาก
0: ก็เลยเล่มนี้เลยกลายเป็นเล่มที่ขายดีมากก็ต้องเชื่อลูกนะเพราะว่าเขาอยู่ในยุคนี้เขาเห็นมันโดดเด่นมันเป็นสีเหลืองครับแล้วก็เป็นเรื่องของจริงๆผมกำลังเป็นบทหนึ่งของน้องที่ผมไปสัมภาษณ์เป็นน้องชวนเออร์บันดูดจากสูตรประตูน้ำ 4,000 ตอนนี้เขาตัดสูตรตัวละแสนคิว7เดือนเขาทำผิดลองพลาดทำมาเรื่อยๆโฮมรันครั้งเดียวแต่มันไม่ใช่แค่ฟลุกคือเขาพยายามใส่เต็มใส่เต็มลองล้มแล้วขอครั้งเดียวพอขอครั้งเดียวที่ถูกจังหวะอันนี้มันเป็นหนึ่งในบทความ
1: สำคัญมากนะ
0: ครับ
1: แล้วคุณรู้ไหมที่คุณพูดทั้งหมดมันยืนยันตัวตนคุณอย่างคุณสุจิปุริแม้กระทั่งกับลูกมันดีมากว่ามันใช้ประโยชน์ไงไม่ใช่ว่าสอนผู้คนอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จริงด้วยจริงๆแล้วบางทีหนังสือพวกนี้จะเป็นเล่มเขียวเหลืองแดงฟ้าอะไรมันแสดงถึงอารมณ์มันแสดงถึงความน่าสนใจที่ว่าเออเข้ามาอย่างนี้นะแอทแทคไม่สนใจไหมใช่ไหมแล้วตอนนี้เริ่มล่าสุดที่ยังไม่ได้ออกนะยังไม่ได้ออกมากแต่อยากให้เล่าให้ฟังว่ามันมาจากไหนมันชื่อว่า
0: ชื่อ Algebra of Luck สมการแห่งโชค
1: สมการแห่งโชค
0: สมการแห่งโชค
1: โชคอ่ะท่านผู้ชมโชคเนี่ยลัคกี้เนี่ยโชคเนี่ยแหละซ้ําแต่เขาเขียนสมการแห่งโชคมันคือยังไงครับ
0: คือ
1: มันพูดได้ป่ะพูดได
0: ้ได้ได้เลยครับคืออันนี้เป็นเล่มที่2ในชีวิตที่เขียนแบบออริจินอลตั้งแต่ต้นจนจบที่เหลือมันจะเป็นบทความจะเว้นเล่มแรกเล่มนี้เกิดจากความคิดของผมกับ AI ว่าAI มันจะเก่งถึงไหนมันต้องมีอะไรที่ AI ไม่รู้บ้างแหละแล้วผมเคยฟังคุณตันนะอันนี้เริ่มจากคุณตันเลยบอกคุณตันเล่าถึงอาม่าคนหนึ่งไปฟังคนใบ้หวยคนทรงใบ้หวยแล้วคนทรงใบ้หวยใบ้7ทั้งห้องไปแทง49ใช่ไหมอาม่าไปแทง48เพราะอาม่าคำนวณเลข
1: ไม่เป็น
0: หวยออก48เออ AI ทำนายไม่ได้นะผมก็เลยเริ่มจากว่าเอ๋อ AI ทำนายโชคไม่ได้นี
1: ่
0: แต่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะอย่างนั้นใครพูดเรื่องโชคผมฟังหมดเลยผมเหมือนทำงานวิจัยอยู่เป็นปีเลยครับก็เลยเริ่มโดยหลักการสมการคือมันจะมีโชคที่เราควบคุมไม่ได้เลยเยอะมากเลยเช่นถ้าผมไม่ไปตีกอล์ฟเช้าวันนั้นก็จะไม่เจอพี่ต่อยเงี้ยโชคมากใช่ไหมเลยคงไม่ได้มาเจอวันนี้คือโชคถ้าวันนั้นเกิดขี้เกียจหรือไปช้า5นาทีก็ไม่เจ
1: อ
0: นี่คือโชคที่เราควบคุมไม่ได้ไว้ให้เราตระหนักว่าสิ่งที่เรามีวันนี้บางทีหลายอย่างไม่ใช่ฝีมือเรานะจะได้ไม่อีโก้เยอะบางทีมันเป็นโชคแต่โชคที่ควบคุมได้มีหลายคนสอนเยอะมากหรือว่าพูดหรือเล่าถึงประวัติเยอะมากก็คือว่าโอกาสคูณการเตรียมพร้อม
2: นี่นี่นี่นี่เป็นสมการจริงๆนะฮะไม่ใช่เล่าเรื่องแบบว่าเชื่อโน้นเชื่อนี่แต่สมการเขาคือ
0: แต่แรกคือแรนดอมเลสออฟลักคือโชคแบบแรนดอม
2: โชคอย่างแรนดอม
0: ท่อนที่สองคือโอกาสคูณการเตรียมพร้อม
2: โอกาสคูณด้วยนะครับ
0: การเตรียมพร้อมคือเพราะว่าถ้าอะไรเท่ากับศูนย์เช่นการไม่เตรียมพร้อมเลยโอกาสมาคลื่นมาเราเล่นเรือใบไม่เป็นเราก็ทำอะไรไม่ได้
2: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมฮะหรือถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วเราไม่พยายามหาโอกาสมันก็เท่ากับศูนย์แล้วก็มีส่วนที่สามเนี่ยครับส่วนที่สามผมเรียกว่าเป็นระบบนิเวศก็คือนอกจากเราเองต้องพัฒนาตัวเองเราอาจจะมีโชคดีด้วยอันสุดท้ายเราต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่พาเราขึ้นไปในทางที่ดีหรือว่าเป็นกัลยาณมิตรของเราซึ่งจะต้องตั้งคำถามว่าเราควรจะต้องทำนั้นจริงด้วยแต่เขาอยากให้เราไปอยู่ด้วยไหมเราต้องมีความน่ารักผมใช้ภาษาอังกฤษว่า likeable คือต้องมีความที่ผู้ใหญ่เอ็นดูหรือว่าเจ้านายรักด้วยดังนั้นเราต้องไปทำตัวเองด้วยแล้วก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยแล้วถ้าประสบความสำเร็จก็อย่าคิดว่าตัวเองเก่ง 100% เป็นโชคซะเยอะอะไรครับประมาณนั้นหลักการนะครับ
2: ดูแลตัวเองไว้เรื่อยๆตึกตีไว้หน่อยตีไว้หน่อยตีไว้หน่อยครับ
0: แต่เขียนนี่เอาจะมีเรื่องราวของคนเยอะมากเลยในหนังสือเรื่องโชคนะครับ
2: คือผมเชิญมาในวันนี้พอดีผมพูดถึงเรื่องราวหนังสือที่คุณเขียนความจริงคุณเป็นนักพูดที่ดีมากเป็นพิธีกรที่ดีที่เวลาถามใครก็แต่ผมดูคุณกับคุณหมออ
0: ๋อหมอแอมใช่ไหม
2: ครับหมอแอมที่พูดเรื่อง wellness
0: ใช่ครับ
2: ที่พูดเรื่องการดูแลโน่นนี่ดูแลชีวิตผมก็ยังชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมากๆอันนั้นดีเลยนะฮะอันนั้นดีเลยจริงๆแล้วก็มองเห็นว่าหมอคนนี้เขามองอนาคตมองอะไรต่างๆได
0: ้เก่งมาก
2: พอสมควรเลยสำหรับผมพอสมควรเลยนะครับอันนึงแต่ว่าหนังสือเนี่ยผมอยากจะถามตรงนี้เลยอยากจะบอกทุกๆคนว่าในการอ่านหนังสือน้อยๆของคุณการดูแต่ตื้อๆผมไม่ได้ว่าไม่ดีนะอย่าเข้าใจผมผิดก่อนนะผมว่าไม่ดีแต่ผมว่าถ้าคุณอยากจะดีอย่างในคนที่เขาทำในนั้นน่ะคุณต้องเริ่มทำเองถูกป่ะ
0: ใช่ครับซึ่งผมอันนี้วิทยาศาสตร์นะครับในการที่ไถเยอะๆคุณหมอเวลเนี่ยทุกคนบอกเลยมันทำให้โดพามีนมันออกโดพามีนคือเล่นการพนันหรือไถ TikTok นะออกเหมือนกันซึ่งมันทำให้เราเนี่ยมันไม่ครบสุจิปุริเพราะเราไม่ได้คิดไถๆจนแบบมันไปเร็วมากซึ่งผมไม่ได้คิดมากๆไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อตัวหรือกล้ามเนื้อสมองมันฝ่ออยู่ดีดังนั้นผมคิดว่าเราก็ไถเอาสนุกได้แหละแต่เราต้องมันทุกอย่างมันต้องมีวินัยเหมือนออกกำลังอะต้องอ่านผมก็บังคับตัวเองอ่านหนังสือมากขึ้น
2: ดีจังคุณถ้าบอกกับคนคุณจะบอกเขาเขียนหนังสือยังไงอะเริ่มจากอะไร
0: เริ่มจากลองเขียนเลยครับเดี๋ยวลองเขียนอะไร
2: ไม่ต้องกลัวอะไรเลย
0: ใช่ผมเริ่มมาจากคือผมจริงๆช่วงที่บ้าเขียนเนี่ยผมไม่ได้เขียนเฉพาะบทความนะผมเขียนบันทึกไปเที่ยวกับลูกก็เขียนแบบบันทึกเนี่ยเอามาอ่านยังสนุกเลย10ปีผ่านไปตอนอยู่แบงค์เนี่ยผมเขียนประกาศโควิดประกาศ PR ประกาศขอโทษเขียนแบบเขียนมันทุกอันที่มันเขียนได้ฮะมันก็เป็นการฝึกอย่างนึงมันสนุกดีฮะคือมันเขียนแล้วมันได้ใช้งานชิ้นนั้นคนชมว่าอ่านรู้เรื่องก็เป็นมันก็เป็นกำไรของชีวิตแต่มันจริงๆมันเหมือนทักษะทุกอย่างนะเหมือนขี่จักรยานแล้วก็เขียนบ่อยๆผมก็เป็นคนที่เขียนไม่ได้นะต่อยแต่ก่อนที่บอกว่าเขียนให้ประชาชน
2: ไม่ได้ใช้ Ghost Writer ใช่ไหม
0: ไม่เขียนเอง
2: ไม่ได้ใช้เขียนเอง
0: ไม่ได้ใช้ AI ด้วยก็คือคิดว่าอยากให
2: ้อ๋อที่เขียนนี่ไม่ได้ AI ด้วย
0: ไม่ได้
2: AI อ๋อไม่ได้มาช่วยปุ๊บช่วยไม่เลย
0: คือบางทีก็
2: ไปตาละน่าเชื่อ
0: Fact Check มันเท่านั้นเองว่าไอ้โค้ดนี้ที่เขียนแบบนี้ถูกหรือเปล่าหรือไปจำเข้ามาเนี่ยไอ้ Fact Check ท
2: ํา
0: แต่ถ้าสำนวนเป็นสำนวนผมเพราะว่าผมไม่ชอบสำนวน AI ผมว่ามันเป็นสำนวนมันมีลายเซ็น
2: เขาว่าอย่างนี้จริงๆแบบไม่รู้ว่าสำนวน AI นี่ก็คือสิ่งที่คุณป้อนเขาเยอะๆแล้วเขาจะกลายเป็นคุณ
0: ผมลอง
2: ไม่เป็นเนาะ
0: ไม่เป็นผมลอง
2: ไม่เป็น
0: มีน้องที่เก่งๆเอาของผมไปยัดเป็นร้อยบทความให้มันเขียนมันก็เขียนไม่เหมือนผม
2: ไม่เป็นจริงๆ
0: อย่างแต่ในอนาคตไม่แน่นะแต่ตอนนี้อย่าง
2: แต่ที่แน่ๆคืออะไรบ้างที่ผมอยากจะพูดว่ามันไม่เป็นเราจริงๆน
0: ะ
2: แต่มันเหมือนเหนือเราอะบางคำเราไม่ได้ใช้นะแต่มันใช้นะ
0: ใช่แต่มันไม่ใช่เรา
2: ไม่ใช่
0: ที่ผมแนะนำอีกอันนึงนะเขียนแล้วมีประโยชน์สองด้านหรือสามด้านเลยเขียนเฟซบุ๊กเขียนชมคนตายดีทำยังไงเขาบอกว่าต้องอยู่ดีก่อนแล้วอยู่ดีทำยังไงเพราะคนที่ใกล้ตายแล้วก็จะมีเรื่องบางอย่างที่ค้างคาใจเขาจะตายไม่ดีหมอแนะนำว่าอยู่ดีคือต้องอยู่ให้รู้สึกว่าเป็นโชคดีของคนอื่นคือคนอื่นเจอเราเขาบอกเฮ้ยโชคดีจังเลยที่รู้จักเราผมเลยคิดว่าเฮ้ยอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่น่าอายุเท่านี้หรือเปล่าถ้าเราคนบอกว่าโชคดีที่รู้จักเราเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะเป็นชีวิตที่ลง
3: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเฟปซี่แล้วไปให้สุดเฟปซี่ซัมเมอร์นี้ไม่จบ
4: Market Village สุวรรณภูม
5: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
6: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
7: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
8: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
9: ฉันพร้อม
8: S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
7: ครัวคุณต่อยยกครับ
4: บุก Market Village สุวรรณภูม
5: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
6: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
7: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
10: อาทิตย์นี้พบกับทาสแมวตัวพ่อ
11: เต๋าสัจพงษ์กับสุนัขตัวโปรดของเขาค่ะ
12: พบกันนะคะในรายการเทพพาเนตรักนี้พี่หาง
13: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอาเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
14: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
15: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
16: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
15: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะ
17: ทีเด็ดลูกดี
18: เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงวันที่เลวร้ายเพียงแต่ต้องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้แล้วก้าวผ่านมันไปเหมือนในทุกครั้งที่เราเคยได้ผ่านมันมา
19: คุณใจไม่เสี่ยง
20: หนูเป็นลูกคุณแม่น้ำเจียกจริงหรือเปล่าจ๊ะยาย
21: จอมจะปลอมตัวเป็นคุณรองฮะ
22: เอ้ยคนมันเคยทำงานหนักมาก่อนอยู่ดีๆบุญก็หล่นทับได้มาเสวยสุขเป็นคุณหนูอยู่ที่บ้านเรา
23: จอม
21: ดุดดุดีค่ะ
24: ผมมั่นใจว่าดุดดุดีกับจอมไม่ใช่คนเดียวกัน
25: แม่ครับ
8: เจ้าจอมวันนี้16:30 น.ตอนแรก
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: ที่คุณเคยบอกให้ผมลงแข่งคุณจำได้ไหม
28: ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับหนูเบลล่าคู่บ้านของพี่ค่ะ
8: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
30: ข่าวดีอะไรหรอ
29: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
4: บุก Market Village สุวรรณภูม
5: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
6: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
7: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
31: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
32: เปิดเลย
33: Nescafe กระป๋อง
34: เปิดแล้วไปต่
35: อถ้าคุณฝันอยากขยายร้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
36: สแกนเลย
0: ที่ผมแนะนำอีกอันหนึ่งนะเขียนแล้วมีประโยชน์2ด้านหรือ3ด้านเลยเขียน Facebook เขียนชมคน
1: เออนี่คำเนี้ยดีระหว่างเขียนด่าเขียนชม
0: เขียนชมเลยพี่เขียนด่านี่มีแต่ซวยไม่รู้เดี๋ยวถ้ามีหมายสารมาหน้าบ้านอีกคือแล้วไม่มีประโยชน์กับใครเราก็เหมือนเอาอยากพิเข้าตัวเองด้วยแต่เขียนชมคนไม่น่าเชื่อนะครับคือเขียนชมไม่ได้ชมซีซัวชมด้วยความตามความเป็นจริงผมยังเคยเขียนถึงพี่ต่อยที่พี่ต่อยเดินมาให้พรผมว่ามีอะไรให้พูด3อย่างอย่างเงี้ยคือปีใหม่มันเป็นของขวัญปีใหม่มันเป็นวันปีใหม่แล้วพี่ต่อยเดินมาบอกผมเงี้ยแล้วผมแอพพรีชิเอทมากแต่ในการที่เขียนเงี้ยถ้าพี่ต่อยเห็นนะพี่ต่อยจะรู้ว่าพี่ต่อยก็จะเฮ้ยมีอะไรอยากมาบอกผมอีกใช่มั้ยเพราะว่ามันเค้าจําไปใช้ด้วยผมจําไปใช้วันทูทรีเสมอ
1: ซึ่ง
0: เจอใครอย่างผมทำให้คุณไปบู
1: คุณช่วยบอกคนหน่อยนะครับที่คนดูมาถามว่าอีกว่า3อย่างคืออะไรครับที่ผมบอกคุณไป
0: คือมีอะไรอ่ะพูด3อย่างใช่ไหม1 2 3 3ประเด็นพอ
1: จำแม่นคือหมายความว่าคุณอย่าเยอะบางทีคุณหวังดีแล้วคุณพูดเยอะๆมากๆกับลูกกับหลานกับใครก็ได้กับลูกน้องกับอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็ให้เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จำไม่ได้สักอย่างครับ
0: ใช่
1: ไม่เกิน3ข้อพอครับ
0: 3ข้อแล้วต้องแบ่งเป็นข้อด้วยนะ
1: ใช่ฮะ
0: ผมใช้กระทั่งไปกล่าวงาน

0: แต่งงานเลยเวิร์กมาก
1: ใช่ไหม
0: เพราะงั้นจบไม่ลงอีก
1: จบไม่ลงไม่พอแล้วถ้าคุณมี3ข้อยังไงคุณก็จบลงข้อ1
2: ใช่ไหมจะ1ไปเลย
1: ข้อ2คุณไปแล้วข้อ3คุณจะจบลงครับแต่ถ้าเกิดคุณพูดไปเรื่อยๆโอ้โหมันจบไม่ลง
0: ใช่จบไม่ลงครับอันนี้เป็นแบบอันนี้คือเคล็ดลับความลับของฟ้าอะไรสำหรับการพูดซึ่งผมก็เลยได้มาแล้วแล้วเรามีจริงๆตอนนี้ทุกคนมีพื้นที่ในการเขียนคือ Facebook
1: ใช่
0: ใช่ไหมมันไม่ได้สมัยก่อนต้องมาพิมพ์ต้องมาอ่าน
1: ใช่ใช่
0: เขียนแล้วผมเขียนจังหวะเนี่ยล่าสุดผมก็เขียนถึงคุณแอนนาเบลผมเคยเจอน้องแอนนาเบลเขาก็เป็นคนปกติแล้วก็มีความรู้ดีนะผมก็เลยเขียนเท่าที่ผมรู้คือรู้บางกะปิอย่างเรายุโรปผมเคยเจอเขาหนึ่งครั้งแล้วก็ผมคิดว่าความรู้การเงินเขาก็ดีนะแล้วผมชอบเขาเรื่องประวัติเขาเรื่องความอดทนผมก็เขียนแค่นี
1: ้
0: อุ้ยหลังจากนั้นคือแอนนาเบลก็เอากลับไปเขียนว่าแบบผมมาในจังหวะที่เขาต้องการที่สุดเขาจะจำไม่มีวันลืมคือผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันทำได้ง่ายมาก
1: ใช่
0: แล้วทำไปก็มีแต่ได้อะ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเขียนด่าคนเนี้ยโอ้โหไม่รู้อะไรมาเต็มไปหมดแล้วก็ท็อกซิกด้วยไปเกียนไปเม้นคนอะไรเงี้ยผมอันนั้นเป็นเขียนที่ในทางนิเกติ
2: คนเดี๋ยวนี้ทำร้ายตัวเองเยอะครับไม่ต้องรอให้ใครมาทำร้ายครับคนเดี๋ยวนี้ทำร้ายตัวเองเยอะด้วยความเกลียนด้วยความอะไรแบบนี
0: ้
2: ซึ่งเขาไม่รู้เลยจริงๆว่าไอ้การทำร้ายตัวเองเขาบางทีไปทำร้ายคนอื่นทำร้ายผู้อื่นอีกเต็มไปหมดเลยด้วยความคิดที่ว่าเป็นความคิดอิสระคิดว่าพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่ถ้าพูดอะไรก็ได้ทำอะไรที่มันดีแล้วมันสร้างสรรค์น่าจะดีกว่า
0: ใช่ใช่
2: น่าจะดีกว่าสุดท้ายนี้แล้วครับสุดท้ายนี้แล้วจริงๆนะครับคุณมีอะไรมากมายหลายหลากด้วยกันในชีวิตคุณทั้งหมดที่รวมมาเป็นนั่งอยู่ตรงนี้มันมาจากอะไรครับถ้าจะให้ได้สัก3ข้อนี่หาเรื่องเองครับหาเรื่องเอาสัก3ข้อ
0: 3ข้อใช่มั้ยฮะผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยคือผมเข้าใจคือในฐานะคนปานกลางเนี่ยผมคิดว่าผมเข้าใจทำสำเร็จกับทำเสร็จผมว่า
1: ข้อหนึ่งครับท่านผู้ชมทำสำเร็จ
0: ไม่เหมือนทำเสร็จ
1: กับทำเสร็จไม่มีวันเหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันก็คือทำยกตัวอย่างสั้นๆเนี่ยผมเพิ่งมี CEO ที่ผมเป็นบอร์ดเนี่ยเขาให้ลูกน้องไปทำเสื้อให้พนักงานให้บัดเจ็ตเท่านี
1: ้
0: คนที่ทำเสร็จคือตามบัดเจ็ตตัดให้ครบมีทุกไซส์แต่ CEO บ่นเพราะว่าเสื้อมันไม่สวย
1: ไม่ใช
0: ่ดังนั้นทำสำเร็จคือทุกคนต้องใส่อย่างเงี้ยถ้าเข้าใจเนี่ยเราจะเป็นเหนือคนอื่นนะทำสำเร็จอันที่สองผมว่าผมเป็นคนที่รับปากซีซัวซึ่งฟังดูเป็นคำที่ไม่ดีแต่ผมว่ามันเป็นคำที่ดีนะครับคือชอบ
1: รับไปก่อน
0: แล้วก็ไปลุยเอา
1: ไปลุย
0: ไปลุยเอานะครับ
1: ดีกว่าไม่รับอะไรเลย
0: ใช่ใช่แล้วก็มันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนหลายๆงานแล้วก็สะสมองค์ความรู
1: ้
0: เยอะมากอะไรเงี้ยผมว่าอันที่สามอ่ะมันเกิดจากตอนที่ผมลองลาออกมาสโลไลฟ์ช่วงอายุ45แล้วคิดว่ามันเป็นชีวิตที่น่าจะดีนะทำงานน้อยๆแล้วก็มีชีวิตเยอะๆแต่ปรากฏไม่ใช่อ่ะผมคิดว่าพี่ต่อยอ่ะก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีมากกว่าผมอีกก็คือว่าผมรู้แล้วผมขาดอะไรหลังจากนั้นผมเลยกลับมาทำคนที่เบิร์นเอาอะจริงๆบางทีไม่ใช่เพราะว่างานหนักนะครับเพราะว่าเขารู้สึกตัวเองไม่มีประโยชน์คนที่มีประโยชน์อะทำงานหนักยังไงก็ไม่รู้สึกเบิร์นเอาผมก็เลยรู้สึกว่าข้อสุดท้ายอะต้องมีความรู้สึกตัวเองมีประโยชน์แล้วมีประโยชน์ยังไงผมเพิ่งคุยกับคุณหมอแนบนิถาที่คุณหมอแนบเป็นโรงพยาบาลคูนดูแลคนผู้ป่วยที่คล้ายๆกับเทอร์มินอลสเตจแล้วให้เขาตายดีครับผมก็คุยกับหมอแนบว่าแล้วตายดีทำยังไงเขาบอกว่าต้องอยู่ดีก่อนแล้วอยู่ดีทำยังไงเพราะคนที่ใกล้ตายแล้วเขาจะมีเรื่องบางอย่างที่ค้างคาใจเขาจะตายไม่ดีหมอแนะว่าอยู่ดีคือต้องอยู่ให้รู้สึกว่าเป็นโชคดีของคนอื่นคือคนอื่นเจอเราเขาบอกเฮ้ยโชคดีจังเลยที่รู้จักเราผมเลยคิดว่าเฮ้ยอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ณอายุเท่านี้เออถ้าเราคนบอกว่าโชคดีที่รู้จักเราเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะเป็นชีวิตที่ลงตัวแหละ
2: เท่ไหมฮะผมว่าจริงๆมันง่ายมากเลยนะกับการที่คุณจะเดินไปสู่สังคมผูกสัมพันธ์กับใครหรือแม้กระทั่งยืนอยู่เฉยๆแล้วมีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาทักคุณพูดคุณแล้วแต่ว่าให้แค่นี้เท่านั้นเองว่ามีประโยชน์มีโชคเหลือเกินที่ได้จากคนคนนี้และผมก็มีโชคเหลือเกินและเขาก็ช่างเป็นประโยชน์เหลือเกินที่ผมได้รู้จักกับเขาโจธนาครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
2: และถ้าพอดีผิดพลาดที่ทางรายการเชิญขอมอบให้กับคุณโจธนาเทียนอัจฉริยะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ขอบคุณมากนะครับโจ้ที่มาร่วมรายการกับเราท่านผู้ชมเชื่อไหมคนๆนี้ที่ท่านเห็นอยู่นั่งอยู่เมื่อก่อนอ้วนเป็น100กิโลนะอ้วนจริงๆแล้วตอนที่มันเจอผมใหม่ๆก็ยังอ้วนอยู่เลยนะแต่วันนึงเขามาบอกผมว่าเดี๋ยวเขาจะผอมไม่ได้แล้วเขาจะต้องทำแล้วเขาทำได้จริงๆนะตอนนี้เขาเพียวผอมดูดีเลยนะจริงๆจากวันที่เราพูดกันตอนนั้นมันจะตรงนี้แค่ปีกว่าๆเอง
0: ลงไป10โลจริงๆครับเพราะพี่จ่อยนะครับผมว่าตามพี่จ่อยเลยว่าพี่ต่อยเปลี่ยนชีวิตตอนอายุ50กว่าเพราะชงกาแฟแล้วมือสั่น
1: ใช่
0: ไหมฮะจำได้เลยแล้วก็เห็น

0: ี่ต่อยที่สนามกอล์ฟโอ้ทำไมพี่ต่อยทำได้เออตอนแรกผมก็คิดว่าอายุขนาดนี้ก็พอแล้วก็ได้เท่านี้ก็โอเวอร์เวทนิดหน่อยก็โอเคแล้วแต่พอเห็นพี่ต่อยแล้วไม่ได้เว้ยเราต้องทำไม่ได้แล้วมันทำได้ฮะ
1: ทำได้จริงๆทำหรือเปล่าตอนนั้นเอง
0: ใช่พี่ต่อยนี่5ตอนเริ่มตอนอายุเท่าไหร่นะครับ
2: ตอนเริ่มเวทครั้งแรกอายุ50ครับตอนเริ่มเวทครั้งแรกอายุ50แต่ตอนนี้มันก็นานแล้วล่ะครับผม
0: คือ50ก็ยังทำได้
2: ทำได้ครับทำได้สบายเลยฮะไม่มีปัญหาอะไรสถานการณ์ที่เราตั้งใจจะทำอย่างเขาทำได้เลยเขามีอีโก้สูงมากนะเขาเป็นคนประสบความสำเร็จมีทุกอย่างวันนี้แต่วันนึงที่พออีโก้เขาถูกทลายเขาสามารถพูดกับสังคมได้นะว่าเขาเป็นคนมีอีโก้แล้วเขาทำลายท่านทำได้หรือเปล่ายากมากเลยนะที่จะมาบอกว่าตัวเองเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้แล้วทำอย่างนี้ได้แต่เขาทำได้นะแล้วเวลาที่ทำลายสิ่งเหล่านั้นได้สิ่งใหม่จะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านนะมันมหัศจรรย์มากสุดท้ายที่คุณทิ้งไว้เมื่อกี้ที่มันมีค่าที่สุดเลยนะถ้าคุณเป็นคนมีประโยชน์ดีไหมดีใช่ไหมดีสุดๆเลยแต่มีดีกว่านั้นอีกนะถ้าคุณทำให้ใครสักคนนึงที่คุณรักรู้จักหรือไม่เป็นใครเลยก็ได้ที่คุณรักหรือไม่รู้จักก็ได้ถ้าคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขามีประโยชน์อันนี้ดีสุดๆเลยครับไม่ใช่แค่ทำตัวเองให้มีประโยชน์ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเขามีประโยชน์ด้วยมันสุดๆเลยคนที่มีประโยชน์ไม่มีทางที่จะทำอะไรที่ไม่ดีถูกไหม
0: ใช่ใช่
2: เนี่ยเขาทำเขาหลายๆอย่างนะที่เจอกันแล้วเขาให้ผมเชื่อผมนะครับลองวิธีเขาดูลองเขียนหนังสือดูเขียนดีไม่ดีเอาก่อน
0: ใช่ใช่ครับ
2: แล้วเดี๋ยวมันมาเองจะทิ้งประโยคสุดท้ายกับผู้ชมของวงสักหน่อยในวันนี้ถ้าอยากจะพูดอยากจะพูดอะไรครับ
0: อยู่ให้เวลาเราไปอยู่ที่ไหนให้เขารู้สึกว่าได้เจอเราแล้วเขาโชคดีครับจะไปเรียนหลักสูตรอยู่ในกลุ่มนั้นตอนจบเขาบอกว่าโชคดีจังเลยที่มีเราอยู่ในกลุ่มนี้นะไปทำงานก็พอจะออกเขาบอกโอ้โหโชคดีจังเลยเสียดายจังเลยที่เขาจะออกแต่โชคดีจังเลยที่ได้ทำงานด้วยกันเราควรจะเป็นโชคดีของคนอื่นนอกจากที่เราอยากจะโชคดีเองด้วยนะครับ
2: แล้ววันนี้เราโชคดีมากที่เขามาร่วมรายการกับเราโชคดีจริงๆครับเวลาหมดลงไปแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนจนกันจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ามันช่างโชคดีเหลือเกินนะชีวิตเราสวัสดีครับ
0: สวัสดีนะครับ
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: รักนี้มีหาง
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียผลิตภัณฑ์ไตรลาจิน่า
2: เดี๋ยวปั้งล้มไหมลูกวันไหนปั้ง
3: ปั้งอันนี้คาแรคเตอร์ของไซบีเรียนเลยต้องเป็นแบบนี้สั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำ
4: ชิโร่กับน้องแมวอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าคะ
2: ไม่ได้เลยครับเขาจะ alert มากเขาจะเข้าหาแมวตลอดแต่แมวเขาอินโทรเวิร์ตมากเขาก็จะหนีตลอด
0: ใช่เลยน้องชาย
2: ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้
0: เขาจะชอบเล่น
2: เคยพามาเจอขนตั้งอย่างนี้เลยครับ
4: เข้าไม่ได้ลูกเดี๋ยวเขาตบเอา
2: เนี่ยโดนตบก็คือจะเข้าไปดมๆมันโดนตบเอ็งกลับบ้าน
4: โอ้ลูก
1: Planet รักนี้มีหางวันนี้เรามีนัดกันกับเต๋าเศรษฐพงศ์ดารานักแสดงที่ทุกคนรู้ว่าเป็นทาสแมวตัวยงแต่ในวันนี้เต๋านัดพิธีกรของเราให้มาพบกันที่ศูนย์ดูแลและฝึกสุนัข Dog Sport Club ซึ่งสวนทางกับความเป็นทาสแมวมากๆจะเป็นเพราะอะไรเราไปฟังคำตอบพร้อมๆกันกับพี่ๆพิธีกรกันเลยดีกว่าครับ
4: เออนั่นน่ะสิมันยังไงเต่าเล่าสิตอนแรกเห็นบอกว่าเราเป็นทาสแมวแล้วทำไมมาเป็นทาสหมาได้
0: แต่จริงๆพี่เต่าเป็นทาสแมว
4: ทีมงานเขาบอกมาว่าเต่าอ่ะเลี้ยงแมวแล้วทำไมมากลายเป็นหมา
2: ชิโร่ชิโร่ปันปันลูกปันเต่า
5: เดี๋ยวก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับถามทีแรกคำถามได้ไหมครับตอบไม่ทันครับผม
0: อยาก
2: ต
0: อบทุกคำถาม
2: ค่ะเอาเริ่มที่พี่เอกก่อนเลยนะครับ
4: นั่นสิถามว่าไงน่าลืมแล้ว
1: นั่นไงเล่นบุ๊กกันจนลืมคำถามจริงๆไปเลยนะครับพี่เอ
6: เอางี้ค่ะเราแนะนำแขกรับเชิญของเราดีกว่านะคะวันนี้พบกับน้องเต๋าแล้วก็น้องชิโร่นะคะ
7: สว
6: ั
7: สดียังเป็นทางการ
0: สว
7: ั
0: สด
7: ี
0: ค่ะ
2: จะไปหาพี่แป้งอย่างเดียวเลย
6: จะมาหาพี่แป้งอย่างเดียวเลย
0: ชอบขาวเหรอ
2: นั่นเองดูดิโอ้โ
6: หน้องเต๋าคะในภาพที่ทุกคนเห็นนะคะน้องเต๋าเป็นทาสแมวตัวยงเลยแล้วทำไมวันนี้พาน้องชิโร่มาล่ะคะ
4: เดี๋ยวพี่ตอบให
2: ้ครับ
4: ดูให้ดีเนี่ยแมว
6: แมวพันธุ์ไซบีเรียน
4: แมวไซบีเรียน
2: เอาแมวไซบีเรียนใช่ครับไม่ใช่ครับผมก็คือว่าเวลาเราออกงานนะครับน้องหมาเนี่ยเขาจะออกงานง่ายกว่าน้องแมวแล้วก็น้องแมวจะเป็นเรียกว่าอินโทรเวิร์ตเลยจะออกงานไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็กลัวน้องแมวจะภูมิตกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าชิโร่เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเต่านะครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ซื้อมาเลี้ยง11ขวบแล้วตอนนี
0: ้
2: ใช่ครับก็เลยจริงๆเป็นทาสหมามาก่อนเป็นทาสแมว
6: จากที่เป็นทาสหมาอยู่ดีๆแล้วทำไมถึงลามมาเป็นทาสแมวด้วยล่ะคะ
2: นี่เป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงครับก็คือว่าตอนนั้นโควิดพอดีครับว่างมากที่นครนะแล้วก็ถ่ายปีไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเห็นแมวรุ่นพี
6: ่
2: นะครับแล้วก็แบบเฮ้ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยขอลองไปดูที่บ้านได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปเห็นแล้วก็พี่เขาเลี้ยง 2-3 ตัวแล้วก็ไปเห็นก็โดนตกม
6: า
2: แล้วก็เลยเปิดคลิป YouTube ดูนั่นนี่โอเคเดี๋ยวลองไปดูที่ฟาร์มดูแล้วก็ได้กลับมาเลี้ยง1ตัวก็แบบอ๋อตัวเดียวพอแล้ว
1: คำว่าตัวเดียวพอผมว่ามันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับน้องเต๋า
2: อาจไปอีก2วันได้อีกตัวนึงกลัวเขาเหงากลัวเขาเหงาอะไรเงี้ยกลัวเขาแบบซึมเศร้า
6: แล้วมันหยุดที่2ตัวไหมคะ
2: ยังครับยังครับ
0: เขาไม่หรอ
2: ยังไม่ใช่สักเดือน2เดือน
6: ค่ะ
2: ว่าอยากให้เขามีครอบครัวอยากให้มีลูกก็ไปเอามาอีกตัวนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยคุณแม่แฮปปี้มา3แล้วนี่ก็เริ่มท้องแล้วท้องเสร็จปุ๊บท้องกี่ตัวท้อง4ตัวแล้วเราก็ทำคลอดเองทำคลอดเองนำอะไร
6: เป็น7ละ
2: ก็เป็น7ละแล้วก็ล่าสุดน่าจะไปถ่ายละครสักกองนะครับแล้วก็กลับมาถึงบ้านมีแมวรถตู้ติดมาด้วย3ตัวติดใต้ท้องรถตรงเครื่องมาคนขับรถบอกว่า
6: ค่ะ
2: เต่าครับมีแมวมา3ตัวครับติดใต้รถตู้มาผมก็ไปดูเอาแล้วได้มาอีก3ตัวเลยแบบพี่คนขับเอาไปสัก2ไว้พี่ช่วยผมหน่อยแล้วผมเก็บไว้ตัวนึง
0: เพราะว่าอยากเอาเขาไปให้หมดนะเน
2: า
0: ะ
2: ก็ได้น้องโชคดีมาแมวส้ม
4: น้องโชคดี
2: เป็นแมวตัวนี้เป็นแมวไทยตัวแรก
1: จากคำว่าตัวเดียวพอสรุปจบที่8ตัวเลยนะครับน้องเต๋า
0: จริงๆอ่ะพี่เต๋าถือว่าเป็นแบบทาสน้องหมาน้องแมวแบบตัวยงมากๆเลยและทีนี้ถามหน่อยว่าเป็นทาสพวกเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างกันไหมอยู่กับน้องหมาแล้วอยู่กับน้องแมวเนี่ย
2: ต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับ
0: มัน
2: ก
0: ็
2: คือน้องหมาเนี่ยเขาจะขี้อ้อนมากจะอ้อนกับเราหาวิ่งเข้าหาเราตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องพาออกไปข้างนอกตลอดเวลาเขาจะดีใจมากแฮปปี้มากแต่กับน้องแมวครับตั้งแต่ลงมาแบบอยากจะมาให้ลูกหัวก็เดินมาแป๊บนึงลูกเสร็จปุ๊บมองหน้าก็เดินไปเรียกก็ไม่มาแต่หูกระดิกนะแต่ได้ยินแต่ว่า
4: แค่นั้น
2: หันมามองแล้วก
4: ็
2: ไปเชิด อันนี้น้องแมวก็จะเป็นแบบนี
6: ้แล้วอย่างเรื่องอาหารต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคะ
2: ดูแลครับดูแลครับจะพยายามจะไม่ให้อาหารคนให้อาหารตามที่คุณหมอแนะนำหรือว่าสูตรไหนที่เขาชอบอะไรเงี้ยครับพอแก่แล้วก็ต้องปรับสูตรเพราะไม่อยากให้กินโปรตีนเยอะเพราะโปรตีนเขาจะแบบเขาเรียกว่าพลังงานมันเยอะเกินไป
0: ก็พี่เต๋าดูแลน้องแบบได้ดีขนาดนี้ไงก็เลยพามาที่สถานที่นี้ด้วย
2: ใช
0: ่หนูเพิ่งเคยมานะที่นี่ใช่เป็นยังไงบ้าง
4: มาบ่อยแล้ว
0: มาบ่อยไหม
2: เคยมาถ่ายคอนเทนต์ที่นี่ครับก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็แบบเป็นบรรยากาศที่แบบทาสหมาต้องมาเพราะจะมีทั้งโรงแรมเป็นทั้งโรงเรียนแล้วก็มีคาเฟ่แล้วก็มีแบบกิจกรรมให้เราทำกับน้องหมาถ้าอยากจะพาน้องหมามาถ้าเป็นทาสหมาก็ควรจะมาที่นี่เพราะฝึกสุนัขด้วยครับฝึกน้องหมาให้เข้าสังคมด้วยนะ
4: มีที่ครูด้วย
2: มีครู
4: ครบวงจรเลย
0: แล้วพี่เต๋าพาน้องมาทำอะไรมาอยู่โรงแรมไหม
2: ไปเยี่ยมชมเพนท์เฮาส์ข้างบน
4: เอาเลยเต๋าไปโรงแรม
1: พักให้พี่เอกับน้องเต๋าไปโรงแรมกันก่อนคุยกันซะผมเคลิ้มเลยช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าไปดูเต๋าพาชิโร่ไปฝึกกันนะครับ
4: ชิโร่ครับ
0: เหมือนไม่ได้ยินเสียงพี่เอชิโร่ครับ
4: เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลูกชิโร่ครับเต๋าดูถือก่อน
0: เฮ้ยชิโก้
4: ชิโร่ครับช่วยพ่อหน่อยลูก
1: รายการคัทคาเน็ตรักนี้มีหางขอพาไปชมบรรยากาศงานพับฟลิกไนท์ดูหนังกลางแปลงไปกับแก๊งขนฟูที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาสาขาการผลิตอีเวนต์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมางานนี้ได้เนรมิตเพชรเวิลด์บายเอสพาร์คให้เป็นโซนกิจกรรมสนุกๆในบรรยากาศเพชรเฟรนลี่พร้อมเปิดพื้นที่ขายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงไฮไลท์ของงานกับการดูหนังกลางแปลงทางกันแบบอบอุ่นกับสัตว์เลี้ยงแสนรักที่ชิลมากเลยนะครับสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจรายการของเราจะนำข่าวกิจกรรมดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับ
8: ถ้าพูดถึงความโหดแล้วผมนี่แหละ

0: แต่ถ้าพูดถึงความเผ็ดต้องนี่เลย
1: เส้นอบจัดเต็มเครื่องไทยเน้นๆแซ่บแบบไทยครบถึงเครื่องอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโคตร
0: มีเผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อลียาสักหน่อย
1: จะเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็เข้าถึงรสชาติของมาเฟีย
0: หาซื้อได้แล้วนะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: บะหมี่มาเฟียบายโกเป็กฟู้ด
2: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
3: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
2: ปลาทูเยอะแล้วหอมเกลชอบ
3: หยอกแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
2: อร่อย
4: สมัยก่อนตอนที่หนูแบบว่าขับรถผ่านปั๊มแล้วมันจะชอบมีเขียนชื่อหนูแอร์ไดนาโมหนูคิดว่าเขาเขียนชื่อหนูเฮ้ยหนูว่าเราจะเริ่มก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วว้าว
5: เขาบอกว่าแอร์เคยเจอแบบเหตุการณ์ระทึกขวัญพายุเหมือนเรากำลังถ่ายทำ
4: กับตะเรือเร็วเร็วเร็วเร็วต้องออกเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวออกไม่ได้เดี๋ยวติดฝนอะไรเงี้ยเด็กแต่ละคนอ่ะเอาผ้าปิดหัวแล้วก็ร้อง
6: ถ้าเกิดไปฉะเชิงเทราแล้วไม่ไปร้านนี
7: ้ถือว่าผิด
6: มันอร่อยจริงๆนะครับ
8: อันนี้เป็นร้านลับจริงๆโอ้โห
6: ท่านไปไม่มีคำว่าผิดหวัง
8: อร่อยจริง
6: คุณลองไปกินนะผมทำให้ดูอีกทีก็ได้ฮะดูนี่ท่านผู้ชมดูดิ
9: มีกระทิยวนครับ
10: มันอุณหภูมิมากเลยท่าน
9: ร้านไหนทำอร่อยก็จะขายดีในน้ำในท่า
8: อร่อยมาก
10: มันจัดจ้าน
9: เด็ดจริง
8: ๆเส้นมันนุ่มมากเลย
10: นี่บีบมะนาวนะฮะ
7: กลัวคุณไป
11: วิกสามเคาะทาติลงเจาะผลจีนะเคมีใหม่ที่รอคอย
12: เด็กๆแกแดดเป็นคนหลงตัวเอง
13: ตัวหนักแกนั้น
14: คุณยังปล่อยเลย
13: ผมรอเล่นผมรอเล่น
15: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
16: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
17: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
11: โทษถามที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ถ้าพูดถึงความโหดแล้วผมนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงความเผ็ดต้องนี่เลย
1: เส้นอบจัดเต็มเครื่องไทยเน้นๆแซ่บแบบไทยครบถึงเครื่องอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโคตร
0: มีเผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อลียาสักหน่อย
1: จะเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็เข้าถึงรสชาติของมาเฟีย
0: หาซื้อได้แล้วนะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: บะหมี่มาเฟียบายโกเป็กฟู้ด
18: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียกลับมาในช่วงนี้กับเพชรแพลเน็ตรักนี้มีหางเราไปดูน้องเต๋าฝึกชิวโรกันดีกว่าครับ
19: พี่เอพี่เอพี่แป้งครับนี่คุณครูอุ๊ครับผมเจ้าของโรงเรียนนี้ครับ
3: สวัสดีค่ะ
16: สว
3: ั
16: สด
3: ี
16: ค่ะ
19: สว
16: ั
19: สด
16: ี
19: คร
16: ับ
3: ขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการมาถ่ายทำด้วย
7: ยินดีเลยค่ะขอบคุณที่บอกว่ามาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเล็กๆของเรา
8: ไม่เล็กนะคะให้อย่างนี้มาพูดถึงนักเรียน
7: นักเรียน
8: เขาเป็นนักเรียนดีเด่นที่นี่หรือเปล่าคะ
7: น้องชิโร
8: ่ค่ะน้องชิโร
3: ่มาเริ่มต้นฝึกอะไรก่อนครับครูที่มาที่เนี่ย
7: คะสำหรับท่านผู้ชมที่มีน้องหมาแล้วเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยอย่างน้องชิโร่นะคะเวลาเรียนเนี่ยมันจะแยกประเภทของการเรียนนะคะออกเป็น2หมวดหมู่หลักๆนะคะแบบแรกก็คือการฝึกให้เขาทำตามคำสั่งของเราสั่งให้นั่งสั่งให้คอยเรียกให้มาทำให้น่ารักขอมือเช็คแฮนด์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นเบสิกที่นิยมมากๆอีกโปรแกรมนึงก็คือโปรแกรมของการปรับพฤติกรร
0: ม
7: น้องหมาที่แบบว่าเขาอาจจะยังเข้าสังคมไม่เก่งยังไม่รู้วิธีการในการแบบอยู่กับคนอยู่กับน้องหมาด้วยกันอาจจะขี้กลัวเกินไปหรือว่าอาจจะแบบเกเร
8: ค่ะ
7: แบบนี้ก็จะเป็นการปรับพฤติกรรมของน้องทีนี้อย่างกรณีถ้าจะเข้ามาการฝึกเชื่อฟังคำสั่งเนี่ยคือครูแนะนำเลยคือเริ่มต้นตั้งแต่ตอนอายุน้อยสี่เดือน
3: สอนง่ายกว่าเนาะ
7: ง่ายกว่าไม้อ่อนเขาเป็นไม้อ่อนนะคะสี่เดือนเนี่ยเราก็จะปูพื้นฐานให้เขาเลยเชื่อฟังคำสั่งทำยังไงลูกนะคะให้เป็นเด็กดีเข้าสังคมเพราะเขายังไม่เกเร
8: ค่ะ
7: นะคะที่สำคัญก็คือเวลาที่เทรนเนี่ยเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมเทรนกับเราด้วยเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะมีโน้ตฮาว
8: ค่ะ
7: มีวิ

0: วิธีการในการที่จะนำไปในการเลี้ยงน้องได้อย่าง
1: เวลากลับไปบ้าน
0: ใช่ทำยังไงให้เขานิสัยดีไปตลอดชีวิตไม่ใช่นิสัยดีแค่ตอนอยู่กับคุณครู
2: พ่อคุยคุยไหม
1: คุณจงคำนี
3: ้เราเข้ายังไงฮะ
1: ทำไมโดนเราเราครูอยู่เนี่ยโอ้โหอะไรได้หมดเลยพอครูหันหลังกลับไปเท่านั้นแหละมานี่สิลูก
2: ไม่สนใจอะไรเลยอย่างนี
0: ้เชื่อฟังแต่คุณครูไม่ได้
3: เดี๋ยววันนี้จะให้พี่เอครับฝึกชิโร่
1: นึกว่าให้ครูฝึก
4: ฟังจากที่คุยกันมาผมว่าให้ครูฝึกพี่เอก็ดีเหมือนกันนะครับ
0: โอเคนี่คือตัวแรกที่พี่เอจะเป็นคุณครู
3: เหรอใช่ครับ
2: ใช่
0: ของน้องชิโร่นี่ไงเห็นไหมน้องชิโร
2: ่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหมาจะไม่ค่อยชอบพ่อไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่รู้ว่าเพราะอะไรอะค่ะเดี๋ยวลองให้พ่อลองอยู่
3: ชิโร่บอกว่าชิโร่น่าจะได้นี่ไงลูกแล้วพร้อมฝึก
0: แสดงว่ามันจะต้องมีรังสีมีออร่าบางอย่างที่น้องเขาเซนได้ใช่น้องก็เซนได้ว่าคนนี้รักน้องหมาเฟรนดี้คนนี้อาจจะแบบกลัวหรือน้องแบงหรือเคยมีประสบการณ์ไม่ดี
2: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับใช่เลยใช่เลย
4: แค่มีอาหารอะไรก็ใช่ไปหมดเลยนะชิโร
1: ่ชิโร่ครับ
2: เหมือนไม่ได้ยินเสียงพี่เอ
1: ชิโร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปลูกชิโร่ครับเต่าดูถือก่อน
2: เฮ้ยชิโก้
1: ชิโร่ครับช่วยพ่อหน่อยลูก
4: ถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องชิโร่เลยล่ะครับพี่เอแบบนี้ถือว่าไม่สำเร็จนะครับพี่เอ
0: ชิโร่
5: ดิฉันจะรอดพี่เนี่ย
2: แป้งว่า
5: จ
2: ะได้
5: ชิโร่ชิโร่ลูก
0: ให้ชิโร่ชิโร่ให้ลองให้ก่อนหนึ่งชิ้น
5: ชิโร่คะ
3: พี่เอกิน
2: ชิโร่ยังไม่ได้นะ
5: ชิโร่คะ
0: นี่ให้กันให้น้องดม
5: นี่ชิโร่นั่งลูก
6: นั่ง
5: นั่งนี่นั่งแบบน
3: ี้แล้วก็แล้ว
1: เกือบแล้วเกือบแล้ว
4: สำเร็จอย่างสวยงามเลยครับพี่เอตอนนี้เรามาให้โอกาสพี่เอแก้ตัวกันดีกว่าครับ
1: ตอบซ่อมตอบซ่อมตอบซ่อม
0: ชิโร่ยืนลูกยืน
1: ชิโร่ยืนลูกยืน
3: ไม่ยืน
1: ชิโร่ครับยืนขึ้นครับนี่นี่เร็ว
3: ยืนลูกยืนยื
1: นนั่งลูกนั่งนั่งเราบอกไม่เอาคนนี้อ
3: ่
1: ะ
3: อันได้ครับ
0: ร้องไห้ร้องไห้
1: น
0: ั่
1: งลูกนั่งนั่ง
0: อีกนั่งหน่ะอีกครั้งนึง
1: นั่งครับ
0: นั่งแถมด้วย
4: ถือว่าการแก้ตัวรอบนี้สำเร็จได้อย่างสวยงามแล้วนะครับพี่เอ
3: สั่งปั้งก็ได้ครับยิงปุ้ง
0: ลองยิงปุ้ง
1: ชิโร่
0: ทำเป็นปืน
1: ปัง
0: ปืน
1: ปัง
2: อุ้ยอุ้ย
0: ลาแล้วลาแล้ว
1: ปัง
0: ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกทีนึงอีกทีน
3: ึงยังไม่โดนจุดสำคัญ
1: เอาเลยชิโร่ปังสาวสั่งดิ
0: หนูได้ไหม
1: หนูโชว
3: ์ชิโร่ปังล้มหน่อยลูกวันหน่อย
1: ปัง
0: ปังอันนี้คาแรคเตอร์ของไซบีเรียนเลยต้องเป็นแบบนี้สั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะคะก็จะทำแบบตามใจของเขาเขาจะอินดี้นิดๆนะคะสไตล์ของเขาเป็นแบบนี
5: ้
0: อันนี้พันแท
1: ้ครูขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ให้ความรู้กับเรานะครับแล้วก็ให้เกียรติกับทางรายการด้วยในวันนี้จริงๆแล้วโรงเรียนของเราเปิดทุกวันไหม
0: เปิดทำการทุกวันสามร้อยหกสิบห้าก
1: ี่โมงถึงกี่โมง
5: จะมี
0: ตลอด10โมงเช้าถึง6โมงเย็น
5: ค่ะ
1: 10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะวันนี้ขอบคุณครูอุ้มมากนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวเรามาเมากันต่อดีกว่าพี่เต๋าเห็นว่า
1: ดูท่าควบคุมชิโร่เลย
3: ล็อกครับล็อก
1: ยืนล็อกเอาไว้ก่อน
3: ล็อกไปแล้ว
2: น่ารักอ่ะเห็นว่าทุ่มทุนสร้างโซนน้องแมวอลังการมากน่าจะหมดไปเยอะนะ
1: ที่บ้าน
3: ที่บ้านครับจริงๆเลือกบ้านเพื่อให้น้องแมวเลยครับสามารถสร้างห้องแมวได้เพราะเราจะเลี้ยงแบบอยากให้มีห้องแมวเหมือนตู้ปลาใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับผมเพราะเรามีแมวเยอะเราก็เลยลงทุนสร้างเลยให้เป็นโซนของเขาเลยนะครับตกแต่งภายในอะไรเงี้ยครับก็หมดไปเยอะเหมือนกันครับประมาณ4เกือบ5แสนประมาณครับ
4: เป๋ให้ขนาดนี้สมฐานะการเป็นทาสแมวตัวยงของเต๋าจริงๆ
5: ชิโร่กับน้องแมวอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าคะเนี่ย
3: ไม่ได้เลยครับเขาจะ alert มากเขาจะเข้าหาแมวตลอดแต่แมวเขาอินโทรเวิร์ตมากเขาก็เลยหนีตลอด
2: ใช่เลยน้องชาย
3: ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้
2: เขาจะชอบเล่น
3: เคยพามาเจอแล้วขนตั้งอย่างนี้เลยครับ
1: เข้าไม่ได้นี่ลูกเดี๋ยวเขาตบเอา
3: เนี่ยโดนตบก็คือจะเข้าไปดมๆมันโดนตบกลับบ้าน
2: โหลูก
3: ใช่ครับ
2: เอ็นดูมากจริงๆนะคะแล้วก็ภาพของพวกเราที่เห็นว่าพี่เต๋าเนี่ยเป็นทาสแมวเนาะแล้วก็เห็นว่าทำคอนเทนต์ใน YouTube เนี่ยเกี่ยวกับแมวเยอะมากจริงๆเราเริ่มทำคอนเทนต์เพาะแมวหรือเปล่า
3: จริงๆทำชิโร่ก่อนนะน้องหมาก่อนนะชิโร่ก็ทำคอนเทนต์น้องหมาเยอะเหมือนกัน
5: เห็นว่าทำคอนเทนต์จนได้รับรางวัลเลย
3: ใช่ครับใช่ครับก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยครับปี2023ครับตอนนั้นก็ได้รางวัลนะครับเกี่ยวกับอินฟูแมวอินฟูสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยครับใช
2: ่เก่งมากพี่เต๋าเก่งมากแล้วก็มีอีกนะไม่ได้ทำแค่คอนเทนต์เกี่ยวกับน้องๆลูก
3: ๆใช่คร
2: ับแต่ก็มีคอนเทนต์กีฬาอันนี้ก็ไม่แพ้กันเพราะว่าเห็นใน TikTok
3: ก็เลยคอนเทนต์ที่ทำจะเป็นสิ่งที่ชอบที่รักหมดเลยใช่ครับก็น้องแมวน้องหมาแล้วก็มีกีฬาที่ผมชอบเล่นก็จะมีกีฬาบาสเกตบอลมีฟุตบอลแล้วก็ตอนนี้กำลังติดกอล์ฟอยู่ติดกอล์ฟบ่อยก็ไปถ่ายกลางแดดก็ไปถ่ายคนที่งาน
1: คุณเดียวว่าค
2: ุ
1: ณด
2: ู
1: คุณดูผู้ชายคุณดูผู้ชายที่ตีกอล์ฟอยู่เป็นประจำและอยู่กลางแดดดูอีนี่ไม่ได้เล่นอะไรเลย
3: พี่เอโดนแสงไฟบางคืนไงเล่นลิเกเล่นอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตไฟมันแรง
5: ไฟแรงกว่าแดด
1: คุณพูดดีมาก
3: ใช่ครับใช่ครับไฟมันแรง
1: คุณเป็นคนดีพระเจ้าจะอวยพรคุณจังหวะ
3: ไฟมันแรงฮะ
4: ตอนนี้ผมว่าพักให้พี่เอกับน้องเต๋าเขาอวยกันไปก่อนแล้วไปชมสาระดีๆในช่วงเพชรทิปเลี้ยงให้เลิฟ
5: คุณผู้ชมคะตอนนี้เอกก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์พนาไลนะคะอยู่กับคุณหมอลูกอมค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: คุณหมอคะวันนี้เอมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทางเลือกหรือเอ็กโซติกเพทนะคะว่าคืออะไรคะคุณหมอ
6: ค่ะจริงๆสัตว์เอ็กโซติกเพทเนี่ยก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆเนาะนอกจากตัวของสุนัขหรือแมวที่คนเนี่ยนิยมเลี้ยงกันทั่วไปทีนี้บางคนก็เลยจะเรียกว่าอาจจะเป็นในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนาะหรือว่าในกลุ่มของสัตว์แปลก
5: ซึ่งก็จะจำแนกเป็นประเภท
6: ใช่ก็อาจจะเป็นแยกไปตามชนิดของสัตว์นั้นๆค่ะก็จะแบ่งออกเป็นสัก6ประเภทหลักๆด้วยกัน
5: ค
6: ่ะอย่างกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
5: ค
6: ่ะกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นอย่างพวกกระต่ายเนาะหนูแฮมสเตอร์เนาะแกสบี้เม่นแคะประมาณนี้กลุ่มต่อมาก็จะเป็นในกลุ่มของพวกสัตว์เลื้อยคลานค่
5: ะ
6: สัตว์เลื้อยคลานก็อย่างเช่นตัวของเต่าเนาะหรือว่ากิ้งก่าเบียดดากอนค่ะตุ๊กแกค่
5: ะ
6: ประมาณนั้นกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มของสัตว์ปีกค่
5: ะ
6: สัตว์ปีกที่คนนิยมเลี้ยงก็จะเป็นพวกนกหรือว่านกแก้วคนก็จะเริ่มนิยมเลี้ยงขึ้นมากขึ้นเนาะ
5: ค่ะ
6: หรือว่าจะเป็นพวกกลุ่มไก่ก็มีเหมือนกันค่ะกลุ่มต่อมาก็จะเป็นในกลุ่มของสัตว์น้ําค่ะสัตว์น้ําก็จะมีอย่างตัวของพวกปลาสวยงามต่างๆเนาะปลาทองปลาคาร์ปปลากัดแล้วก็นอกจากพวกปลาก็จะเป็นในกลุ่มของกุ้งอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นในกลุ่มของพวกสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ําค่ะอันนี้ก็จะเป็นอย่างพวกกบอย่างเงี้ยค่
5: ะ
6: ก็จะมีคนเลี้ยงเหมือนกันสุดท้ายก็จะเป็นในกลุ่มของอาจจะเป็นพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะอย่างพวกแมงมุมค่ะประมาณน
5: ี้มีหลายประเภทให้เลือกเลี้ยงมากๆเลยนะคะซึ่งการที่จะเลี้ยงก็คงต้องขึ้นอยู่กับสถานที่นะคะพื้นที่แล้วก็ความพร้อมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราค
6: ่ะ
7: คุณผู้ชมคะวันนี้ใครที่มีปัญหาผมบางผมร่วงนะคะอยากให้ตั้งใจฟังพี่ปุ้ยให้ดีค่ะทุกปัญหาสามารถครบได้ด้วยเซตนี้ค่ะแชมพูและเซรั่มจากดร.วีบายวิภาวดีค่ะที่จะช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงพร้อมกับบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะของคุณผู้ชมได้ทันทีเลยค่ะดร.วีบายวิภาวดีเป็นแชมพูและเซรั่มสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงให้ผมแลดูดกดูดำอย่างตัวพี่ปุ้ยเองเนี่ยก็เคยมีปัญหาผมร่วงมาก่อนไม่ใช่ร่วงแบบทั่วไปตามพื้นนะคะแต่ร่วงเป็นกระจุกร่วงเป็นกำๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากใช้แชมพูและโทนิกจากดร.วีนะคะความรู้สึกส่วนตัวคือผมขาดหลุดร่วงน้อยลงไปค่ะปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่เคยเจอก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้มากับ Tale to Tale TV Shopping นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมเลยค่ะปกติแชมพูดร. V ขวดนี้นะคะ1ขวด990บาทแต่วันนี้ลดทันทีเลยเหลือ790และยังไม่พอนะคะจะให้คุณผู้ชมฟรีไปอีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดและที่สำคัญนะคะจะให้เซรั่มหรือโทนิกให้คุณผู้ชมอีก1ขวดด้วยทั้งหมดนี้5ชิ้นนะคะแชมพู4โทนิก1ค่ะใช้ ้เร็วยาวๆเกือบ6เดือนนะคะแต่ต้องรีบโทรตอนนี้นะคะที่021131234 021131234หรือว่า LINE @telltotel หรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณผู้ชมไปดูเคสรีวิวพร้อมกันเลยค่ะคนนี้คือป้าแมวค่ะป้าแมวเนี่ยอายุเกือบ60แล้วนะคะมีปัญหาผมที่บริเวณกลางศีรษะเนี่ยแต่ว่าหลังจากใช้เซรั่มและแชมพูดร.วีไปประจำเนี่ยตอนนี้ผมป้าแมว

เนี่ยผมเริ่มแดดูดกดูดำแล้วป้าแมววันนี้มีความสุขมากขึ้นมากๆเลยค่ะคนต่อไปนะคะคุณแซมเนี่ยอายุ44ปีค่ะมีปัญหาผมหลุดร่วงนะคะจากกรรมพันธุ์

0: แต่พาร่าเขาบอกผมว่าเขาท้องนะครับ
1: ท้อง
0: มาคิดว่าจะรีบรักษาตัวเองให้หายแล้วก็รีบจัดการเรื่องฮอลล่ามาสงสารแม่ครับ
2: รีบเข้าไปเถอะค่ะพี่ท็อปจะได้รู้ความจริงสักที

0: มาร์ทกลัวพี่มาร์ทกลัวจริงๆนะพี่อ้อม
1: คุณธนน
2: ท์ทำไมคุณถึงโกหกผม
1: ฉันโกหกอะไรคุณ
2: ผมโง่คุณคิดว่าผมเป็นเด็กสาวที่ดูไม่ออกหรือว่าสองคนทำอะไรกันอ่ะ
3: คุณนนท์คุณกำลังเข้าใจผิดนะครับ
1: นี่คุณคิดว่าฉันกับมาร์ท
2: ถ้าเอาแบบแฟร์นะคุณบอกผมตรงๆก็ได้ไม่ต้องแอบมาทำอะไรแบบนี
1: ้ถ้าคุณคิดแบบนี้แล้วสบายใจไหมกระโจน
3: คุณนนท์คุณนนท์เดี๋ยวครับคุณนนท์พี่ออมครับมาร์ทว่าพี่เอาแบบอธิบายให้คุณนนท์เข้าใจดีกว่าครับ

พี่ท็อปพี่ท็อปโอเคหรือเปล่าคะคือมินต้องทำแบบนี้นะคะเพราะว่ามินไม่อยากให้พี่ท็อปโดนหลอกเขาสองคนเนี่ยนัดเจอกันที่นี่บ่อยมากเลยนะคะมินสงสารพี่ท็อปนะคะ

กใจมากนะมิ้นแต่เรื่องของพี่เดี๋ยวพี่จัดการเอง

0: ฝีมือแกใช่ไหม
1: ถือว่าเป็นการตอบแทนที่แกแย่งบทนางเอกของฉันไปแต่ว่าแกเนี่ยก็เหมาะกับบทนางเอกเหมือนกันนะนางเอกง

0: ฮัลโหลค่ะพี่ขวัญ
1: นี่อ้อมไปไหนมารู้ไหมว่าทางนี้เขาวุ่นวายกันไปหมดแล้วอะ
0: มีอะไรหรอคะ
1: คุณนนท์เขากำลังจะขออ้อมแต่งงาน
0: อะไรนะคะพี่ขวัญ
1: รู้ไหมว่าคิวงานตอนเย็นที่พี่บอกอ้อมว่ามีสัมภาษณ์อ่ะคือพี่อ่ะต้องพาอ้อมไปพบคุณนนท์แล้วคุณนนท์เขาจะเซอร์ไพรส์อ้อมขออ้อมแต่งงาน
0: จริงเหรอคะพี่ขวัญ
2: จริงสิแต่ว่าพอคุณนนท์เขาได้รับข้อความจากใครก็ไม่รู้อยู่ๆเขาก็พูดพลาดออกไปเลยอ่ะ
3: อ้อมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณนนท์เขาไปหาอ้อมหรือเปล่าม
0: ีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะอ้อมก็ต้องรีบปรับความเข้าใจผิดกันสิอย่าปล่อยเอาไว้เป็นแบบนี
0: ้ตอนนี้อ้อมยังไม่อยากคุยเรื่องนี้ค่ะพี่ขวัญงั้นแค่นี้ก่อนนะคะอ้อมเหนื่อย

0: คนคิดว่าผมโง่คนคิดว่าผมเป็นเด็กสาวที่ดูไม่ออกหรอว่าสองคนทำอะไรกันอะคุณนนท์คุณกำลังเข้าใจผิดนะครับ
1: คุณคิดว่าฉันกับมาร์ทมันไม่มีไออุ่นเลยเหมือนเป็นคน

0: พอล่าเธอมาอยู่นี่ได้ไง
1: ทำไมอะคะท่านทำไมพอล่าถึงจะเข้ามาอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอคะท่านฉันเป็นคนอนุญาตให้เข้ามาอยู่ที่นี่เอง
0: อะไรนะคุณเน
1: ฉันอนุญาตเองเสร็จธุระของเธอแล้วก็กลับขึ้นห้องไปซะค่ะคุณแม่

0: ยกันคุณพิชัย
1: ท้องเหรอคุณมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณก็รู้นี่ว่าผม
0: ไม่มีน้ำยา
1: ก็คุณเองนี่แหละที่บังคับผมให้ไปทำหมันตอนคลอดมาร์ทไงหรือว่าจะเป็นลูก
0: ฉันก็ไม่แน่ใจว่าใช่ลูกของมาร์ทหรือเปล่าแต่มันมีหลักฐานมายืนยัน
1: แล้วทีนี้เราไงต่อแล้วมีอะไรรับประกันว่าจะเป็นมัน
0: ไอ้นั่นเลยนะยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญหรอกประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เราทำอะไรแล้วก็จัดการมันไม่ได้เพราะถ้าเราทำได้ชิบหายพังพินาศกันไปหมดแน่ใช้สมองที่มีอยู่น้อยนิดของคุณนะคุณพิชัยคิดนิดนึงว่าคุณจะต้องเป็นผู้นำในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้แล้วถ้ามีข่าวเช้าๆแบบนี้เกิดขึ้นมาพรรคของเราเจ๊งแน่คุณพิชัยฉันจะไม่มีวันยอมให้พรรคของคุณพ่อฉันเจ๊งด้วยความใฝ่ต่ำในเรื่องบนเตียงของคุณ
1: แล้วจะเอาไงต่อ
0: จะเอาไงต่อให้มันอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันเรื่องนั้นฉันจะจัดการเองส่วนคุณนะอยู่เฉยๆอย่าสร้างปัญหาอะไรเพิ่มให้ฉันขึ้นมาอีกไม่เช่นนั้นอะไรที่ฉันควรจะตัดฉันตัดออกแน่

0: ดีผมมีประชุมคุณไปก่อนนะ
1: ทานอาหารกันเช้าจังเลยนะคะไม่ใช่ที่ของเธอใครอนุญาตให้นั่งก็พอล่าจะมาทานอาหารเช้าด้วยยังไงล่ะคะในฐานะว่าที่ลูกสะใภ้ของคุณแม่
2: น่าได้เธอมาอยู่ที่นี่มาก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่าเขาจะไปนัดเจอกับคนที่เขาสบายใจกว่า
1: เธอหมายความว่าไงนี้
2: เธอก็รอดูเองก็แล้วกันฉันน่ะรู้จักน้องชายของฉันดีมาเขาเป็นคนรักสะอาดเขาคงไม่หยิบขยะสกปรกแบบเธอเนี่ยมากินซ้ำอีกแล้วมิ้งขอตัวก่อนนะคะ
3: พอละจ๊ะ
4: ถ้าหิวเหรอ
3: เต้า
4: เดี๋ยวจัดอาหารให้คุณพอล่าเขาด้วย
5: ได้ค่ะคุณผู้หญิง
4: ให้ไปกินในครัวกับเธอส่วนอาหารดีๆพวกเนี้ยเอาไปเทให้หมามันกินซะ

0: ไหนพี่เอกบอกว่าเรามาทำงานไงคะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มินต้องทำงาน
0: งานอะไรคะ
1: ครับผมมีนัดกับเจ้าสัว
2: ท่านเจ้าสัวรออยู่ด้านในค่ะ
3: เฮ้ย
4: ฉันไม่ทำ
3: ไปไหน
4: ปล่อยฉันไม่ทำ
3: คิดว่าตอนทนเทบทนางเอกจะไม่ต้องทำอะไรชดใช้พี่หน่อยเหรอฮะ
1: พี่ต้องลงทุนไปไข่เม้นเท่าไหร่ทั้งกับไอ้สันทั้งกับผู้ใหญ่ที่ช่องเวลาที่เมนต้องชดใช้พี่บ้างซะแล้วล่ะ
4: ฉันต้องทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
1: จนกว่าพี่จะได้ทุนคืน แต่ไม่ต้องกลัวนะถูกพี่บอกเองพี่ก็ไม่ชอบใช้เหยื่อซ้ำๆหรอกมันน่าเบื่อเดี๋ยวมินก็ได้เป็นอิสระละตามพี่มาคุณมาเจ้าสัว
5: ได้ครับสักครู่นะครับเชิญครับ

0: บอกให้ปล่อยผม
1: พี่บอกให้อยู่ข้างหน้าเลยค่ะ
2: คุณออกไปได้แล้ว

0: แกคิดดีแล้วใช่ไหมที่มาที่นี่แกกล้ามาเหยียบถึงที่นี่มีอะไร
1: ไปขอโทษพี่อ้อมซะเรื่องไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะผมกับพี่อ้อมเราแค่พี่สาวกับน้องชายก็แค่นั้นถ้าคุณรักพี่อ้อมจริงคุณจะไม่คิดแบบนั้นคุณนนท์ถ้าเกิดไม่ได้พี่อ้อมมาช่วยไว้ผมคงกลับไปใช้มันอีกแล้วถ้าคุณจะมาหึงโง่ๆกับผู้ชายอย่างผมเนี่ยผมว่ามันเสียเวลาเปล่าพี่อ้อมไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมกำลังมีปัญหาผมไม่อยากให้พี่อ้อมต้องเสียใจเพราะว่าผมเป็นต้นเหตุถึงแม้ผมจะไม่อยากเสียพี่อ้อมไปก็ตาม
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมช่วยคุณเอง

0: 来
1: จะแกยอมฉันตั้งแต่แรกแกคงไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้

0: อะไรขึ้นอ่ะทำไมให้พี่มาที่นี
1: ่พอดีว่ามาร์ทนัดคุณหมอว่าที่นี่ครับมาร์ทตั้งใจจะเลิกยาให้ได้นะครับพี่อ้อม
0: จริงเหรอมาร์ทพี่ดีใจมากเลยนะมาร์ทแล้วมารู้จักที่นี่ได้ยังไง
1: พอดีว่าพี่นนท์เขาเป็นคนแนะนำให้มารักษาที่นี่ครับ
2: พ่ออันนี้เพื่อนผมนะเขาเป็นหมอผมเล่าเคสของมาร์คให้เขาฟังแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยรักษาเคสนี้นะ
3: ยังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเคสของมาร์คเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้เริ่มต้นเสพเดี๋ยวผมจะดูแลให้เองครับ
2: ไปมา
3: ไปคุยกันได้ไหม
1: ได้ครับ
4: พี่อ้อมครับผมเล่าเรื่องทุกอย่างให้พี่นนท์ฟังหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องที่เหลือพี่สองคนต้องเคลียร์กันเองนะครับไปก่อนนะครับพี่อ้อมไปก่อนนะครับพี่นนท์
3: เชิญมานี่ครับ
2: ไม่ต้องห่วงมานะเดี๋ยวเขาก็จะหายแล้วก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
0: ขอบคุณนะคะที่ช่วยมา
2: ผมขอโทษนะที่ผมเข้าใจคุณผิด
0: ฉันเองก็ขอโทษคุณเหมือนกันนะคะฉันแค่รู้สึกผิดกับมาฉันคิดว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ฉันทำให้มาเป็นแบบนี้
2: ถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้ไปเราสองคนไม่ควรมีความลับต่อกันแล้วแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสัญญาไหม

0: ็นอะไรทำงานหนักเหรอจ๊ะ
1: ค่ะคุณแม่มิ้นขอตัวไปพักก่อนนะคะมิ้นเหนื่อยนะคะ
0: ไปพักป่ะ

0: ีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะเนี่ย
1: สวัสดีมาเซ็นสัญญาจ้ะ
2: อ๋อที่เนื้ออ้อมได้รับบทนางเอกของช่องใช่ไหมคะดีใจด้วยนะคะละครฟอร์มยักษ์เลย
1: ขอบใจมากเชียร์น้องด้วยนะ
2: ค่ะ
0: ที่ว่ามาเสียบแทนน้องมิ้งใช่ไหมคะพี่ขวัญ
3: โอ้ยเรื่องนี้นะคะหนูไม่อยากจะเมาส์เลยละค่ะวันที่นางตกกับพอลล่านะคะวันที่เปิดตัวน่ะที่ฉันไม่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะตัวจริงอย่างนี้เลยนะคะของจริงนี่ยิ่งกว่าละครอีกค่ะไม่อยากจะเมาส์เลยเนาะโอ้ก็ไม่แปลกนะที่นายจะโดนช่องปลดฟ้าผ่าแบบนี้ค่ะ
2: พี่ขวัญมีเด็ดกว่านี้อีกนะคะตอนนี้มิ้นเข้าวงการเต็มตัวแล้วค่ะ
4: วงการอะไรกับพวกเธอ
2: วงการไฮเอ็นไงคะรับเฉพาะ VIP
3: VIP ยะค่ะ VIP
5: ผมมาเจ้าสัว
6: ได้ครับสักครู่นะครับเชิญครับ
4: มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อย่าพูดเรื่อยเปื่อยไปล่ะเดี๋ยวน้องเขาจะเสียหาย
2: ก็ได้ค่ะพี่ขวัญ
4: พี่ไปละ
0: กลับไปละค่ะ
7: สวัสดีค่ะพี่ขวัญ
8: ก่อนอื่นทางบริษัทของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนำเสนอโครงการและเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และผลการคัดเลือกบริษัทที่ได้เข้ามาดูแลการตลาดและการรีแบรนด์ใหม่ของเราทั้งหมดได้แก่เอกพจน์กรุ๊ปครับ
9: ผมเองก็ต้องขอบคุณบริษัทเพื่อนๆพี่น้องที่มาเป็นคู่แข่งของเราด้วยนะครับมันทำให้การแข่งขันเนี่ยสนุกขึ้นมากเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงผมจะทำงานนี้ทั้งโปรเจกต์แต่ถ้ามีงานไหนที่ผมพอจะซับให้ได้ผมก็ยินดีที่จะคุยนะครับ
8: คุณเอกภพครับท่านเจ้าสัวขอเชิญพบที่ห้องเป็นการส่วนตัวครับ
9: ยินดีเลยครับ
8: ขอบคุณมากนะครับทุกท่านหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้ร่วมงานกันนะครับ
9: ยินดีครับ

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: เรียนแล้วเหรอ
1: เรากำลังจะมีเบบีด้วยกัน
0: มีลูกเหรอ
2: ฉันจะไม่มีทางเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นน้องสะใภ้ฉันเด็ดขาด
0: ว้ายตายจริง
3: ไอ้ตังอะสิมันไปถอนมั่นหนูด่าเขา
4: แล้วทำไมไม่มีใครบอกหนูเลย
5: อุ่นลูกอุ่นเป็นอะไรลูกอุ่น
6: เลื่อนนัดไปก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงได้ไหม

0: ว่าไงนน
1: คุณฟ้าครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ
0: แกจัดการไปก่อนได้ไหมน้องอุ่นอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่สบายมากเลย
1: คุณตาตกบันไดที่เขตก่อสร้างเลือดออกเต็มไปหมดเลยครับ

นนท์ตักเป็นยังไงบ้าง

0: ตังค์เป็นยังไงบ้าง
1: ฮะยังไม่รู้เลยแม
0: ่ขออย่าให้เป็นอะไรมากเลยอาการตังค์เป็นไงบ้างคะ
2: การผ่าตัดเป็นไปได้ดูดีครับแต่อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับคนไข้มีภาวะเลือดออกในสมองค่อนข้างมากสมองบวมและตอนนี้จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจในการพยุงอาการครับ
1: เราต้องทำยังไงต่อคะ
2: สิ่งสำคัญตอนนี้คือเราต้องเอาเลือดออกให้เร็วที่สุดครับถ้าสมองบวมมากกว่านี้เราอาจจะต้องผ่าตัดเอากะโหลกบางส่วนออกเพื่อลดแรงดันในสมองครับ
0: แล้วเขาจะรอดไหมคะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ช่วง 24-48 ชั่วโมงนี้สำคัญมากเราต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: วันนี้ที่ผมกลับดึกกว่าคนอื่นเนี่ยเพราะว่าผมต้องเคลียร์เอกสารที่เข้าประชุมแทนคุณฟ้าแล้วก็เคลียร์ปัญหาเรื่องส่วนน้ำที่คุณตังฝากให้ผมทำซึ่งตอนที่ผมทำเอกสารอยู่เนี่ยผมก็เห็นคุณตังกลับเข้ามาที่ห้องทำงานแล้วเขาก็ดูรีบร้อนแล้วก็รีบออกไปจากห้องครับพอสักพักนึงเนี่ยผมก็เอาเอกสารไปให้ที่ห้องคุณตังแล้วผมก็เห็นว่าคุณตังลืมโทรศัพท์ไว้ซึ่งปกติแล้วผมจะเห็นคุณตังพกโทรศัพท์ติดตัวตลอดแต่ว่าน่าจะรีบก็เลยลืมไว้ผมก็เลยจะเอาโทรศัพท์ไปให้คุณตังแล้วรปภก็บอกว่าคุณตังน่าจะไปที่ไซต์งานก่อสร้างตรงสวนน้ำครับแล้วพอผมไปถึงเนี่ยผมก็ไม่เห็นใครเลยแล้วผมก็คิดว่าคุณตังไม่น่าจะมาที่นี่ด้วยเพราะว่าฝนตกหนักมากตอนนั้นผมก็เลยจะไปหาคุณตังในห้างระหว่างที่ผมจะไปหาคุณตังผมก็เห็นเลือดไหลมาตามทางแล้วผมก็เห็นคุณตังนอนหมดสติอยู่ครับ
3: นี่แสดงว่าเป็นอุบัติเหตุเหรอ
2: ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลย
4: แต่ตังจะรีบกลับไปทำไม
3: เ
4: ขาไปหาคุณเทียนที่บริษัทกับแม่เรื่องที่จะยกเลิกงานแต่งกับยุทธิดาไม่ใช่เหรอคะ
5: ใช่ระหว่างคุยเนี่ยนะดูเขารีบๆลนๆเหมือนจะกลับไปไหนสักแห่งหนึ่งนะแล้วระหว่างนั้นโทรศัพท์มันดังตลอด
4: มีเรื่องโดดที่สวนน้ำหรือเปล่า
2: ไม่น่าใช่นะครับเพราะวันนี้คุณตังให้ผมจัดงานเรื่องสวนน้ำครับแล้วก็ช่างก็ขอตัวกลับก่อนด้วย
3: แล้วทำไมตังถึงต้องรีบกลับทั้งที่กำลังทำธุระสำคัญแถมรีบร้อนไปที่ที่ไม่ค่อยมีคนตอนฝนตกหนักเนี่ย
4: งั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันเรียกหัวหน้าช่างมาคุยแล้วนายให้คนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวนะที่คิดว่าตังน่าจะเดินผ่านมันน่าจะพอได้เรื่องอะไรขึ้นมาบ้าง
5: เออขออีกเรื่องนะเรื่องที่ตังเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแม่ขอร้องเลยนะขอให้ทุกคนปิดอย่าให้เอากงทุมรู้เดี๋ยวตกใจขึ้นมาเป็นอะไรไปอีกคนแย่เลย
3: แล้วมันจะปิดได้นานแค่ไหนนะครับ
5: ก็จนกว่าตังจะรู้สึกตัวหรืออาการดีขึ้นแต่แม่เชื่อนะว่าตอนนี้เนี่ยตังอยู่ในมือของหมอที่ดีที่สุดโรงพยาบาลที่ดีที่สุดตังจะต้องไม่เป็นอะไรแน่

0: นี่ผมไม่เคยเห็นคุณเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะ
1: วันนี้มีคนใกล้ตัวฉันป่วยหนักทั้งสองคนยิ่งกับตังมันไม่น่าจะเกิดเรื่องขนาดนี้ขึ้นได้แกเชื่อไหมทุกคนต้องคิดว่าฉันเป็นคนผลักตังตกไปแน่ๆ
0: คุณพูดอะไรคุณเนี่ย
1: เรื่องจริงเพราะฉันทั้งเกลียดเกลียดแบบไม่อยากจะมองหน้าแล้วฉันก็เป็นคนเดียวที่แข่งขันกับตังมาตลอด
0: คุณจะคิดทำร้ายตังไปทำไมในเมื่อคุณเป็นผู้บริหารสูงสุดของทีนาระอยู่แล้ว

0: แมนจะกินอะไรไหมครับ
1: ไม่หิวลูกเป็นห่วงตังค์มากกว่า
0: ผมเห็นแม่เนี่ยเฝ้าตังค์ตรงนี้มาหลายชั่วโมงแล้วนะครับผมว่าแม่เนี่ยควรที่จะกลับบ้านเนี่ยไปพักผ่อนก่อนดีกว่าไหมครับยังไงผมก็ต้องเฝ้าน้องอุ่นอยู่ดีถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบโทรบอกเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ
1: แต่แม่ก็อยากจะอยู่จนกว่าตังค์เขาจะฟื้น
0: อาการของตังเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะครับผมว่าแม่เนี่ยควรที่จะไปพักผ่อนดีกว่านะครับถ้าแม่ไม่สบายแล้วเป็นอะไรไปเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลตังครับ

0: คุณทิพย์คะ
1: ครับ
0: ตอนนี้น้องเริ่มทานอาหารอ่อนได้แล้วนะคะ
2: มาเยี่ยมคุณตังทีนาละค่ะ
0: สักครู่นะคะ
1: ด้วยเป็นได้ก็ดีเหมือนกันครับ
0: UICU ชั้น 3ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: จริงๆตั้งใจจะให้เป็นของขวัญวันแต่งงานนั่นแหละสงสัยเขาก็ให้วันนี้แหละเฮ้ยทำไมมันแตกอ่ะ
1: สงสัยกรอบไม้มันหดตัวกระทันหันนะ
0: ถ้างั้นเอามานี่เดี๋ยวพาไปทำให้ใหม่
1: ไม่เป็นไรแบบนี้ก็สวยดีออก
0: อย่าล้อเล่นนะสุกกระจกแตกแบบนี้มันล้างไม่ดี
1: แกคิดว่าจะมีคนตายเพราะกระจกแตกหรือร้าวได้ไง
0: อ้าวก็คนจีนเขาถือไง
2: เป็นไรไม่รู้อยู่ดีๆก็อยากหลอดละสุก
3: เป็นไรของแกเนี่ย
4: ข่าวนี้สุกเชื่อหรือยังเดี๋ยวโบราณเขาบอกอะไรก็ต้องฟังเอาไว้ดิบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เอากระจกเล่าๆนั้นกลับไปอ่ะห้ามขอโทษนะ

0: โทษนะคะญาติหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: เอาไว้พาจะแอบมาเยี่ยมใหม่นะอาสมต้องรีบหายเร็วๆนะอาสมต้องฟื้นขึ้นมาให้ทันตอนที่พาเปิดตัวตอนกลับบ้านนะเราจะได้หัวเราะย้อนหน้าแจ๋ฟ้าด้วยกันตอนที่เขาเห็นหน้าภาพครั้งแรกอาสมสัญญากับภาพแล้วนะ

0: เอ้าคุณวาดมาทำอะไรที่นี่เหรอครับ
1: ฉันมัวแต่คิดอะไรเพลินๆนะคะก็เลยลงลิฟต์ผิดชั้นไม่รู้เลยนะคะว่าชั้นนั้นเป็น ICU อ่ะ
0: ดีนะไม่ลงไปห้องอนิจกรรมอ่ะ
1: ห้องอนิจกรรมคือห้องอะไรอะคะ
0: ห้องดับจิตไง
1: โอ้ยคุณจะคนตายจะผีจะอะไรอ่ะไม่เห็นจะน่ากลัวหรอกก็เหมือนกันหมดนั่นแหละฉันว่านะคนเป็นที่ชอบเหยียดชอบด่าคนอื่นน่ากลัวกว่าต้องเยอะแล้วนี่คุณมาทำอะไรอะคะ
0: ผมมาหาคุณตังค์ครับเขาเป็นเจ้านายผม
1: คุณตังค์ทีนาละเขาป่วยเป็นอะไรหรอคะ
0: อุบัติเหตุนะครับตอนนี้อาการไม่ค่อยดีเลยหมอกำลังดูอาการอยู
1: ่เสียใจด้วยนะคะ
0: คุณตังค์เขาเป็นคนดีไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้เลย
1: แม่ฉันเคยบอกไว้นะว่าพวกคนที่มีเงินพวกคนรวยอ่ะไม่เป็นอะไรหรอกแต่ก็หายจะเป็นก็แต่พวกคนที่เขาหาเช้ากินค่ำนี่แหละที่จะเป็นปุ๊บตายปั๊บเพราะไม่มีเงินรักษาพวกเราก็เลยต้องทำงานหาเงินเก็บเงินเอาไว้เยอะๆเอาไว้ใช้รักษาตัวเองตอนป่วยไง
0: ก็หวังว่าคุณตังเขาจะไม่เป็นหนักจนหมอรักษาไม่ได้ครับ
1: แต่ฉันว่าสมัยนี้นะแค่มีเงินกับหวังพึ่งหมออย่างเดียวคงไม่พออ่ะมันต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยฉันรู้จักอยู่ที่หนึ่งนะคะศักดิ์สิทธิ์มากช่วยคนป่วยมันเป็นหมื่นๆเคสแล้วอ่ะ
0: จริงไหมครับเนี่ย
1: จริงค่ะถ้าไปไหว้ขอพรน่ะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่นอกจากจะได้ช่วยคนที่เขาป่วยแล้วอ่ะยังช่วยให้พวกเราสบายใจด้วยนะคะ
0: งั้นคุณคงต้องพาผมไปแล้วแหละเพราะคุณดูเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้มากเลย
1: ได้สิคะฉันก็อยากจะไปขอพรให้ญาติฉันคนหนึ่งที่กำลังป่วยเหมือนกัน

0: ผมนึกว่าคุณว่าจะพาผมไปที่ไหนพามาว่าพระพุทธชินราชนี่เอง
1: ก็ไม่มีใครศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจชาวพิษณุโลกได้เท่าท่านอีกแล้วล่ะค่ะฉันไม่อยากให้ญาติของฉันหายป่วยเร็ว
0: ๆผมก็อยากให้คุณตังหายไวๆเหมือนกันสวัสดีครับท่าน
2: โอ้สวัสดีครับคุณนนท
0: ์คุณว่าครับอันนี้ท่านนายกนกแล้วก็ภรรยาครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: มาไหว้พระเหรอครับ
0: ใช่ครับ
3: โอ้ท่านที่แฟนล่ะเอางั้นตามสบายแล้วกัน
2: ไปละไปละสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: จริงๆวันนี้น้องเน่งเขาก็อยากมาขอพรให้คุณตังมากเลยนะแต่ว่าเขาติดเรียน
1: น้องเน่งเขาสนิท กับคุณตังมากเลยเหรอคะ
0: ก็ผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอ่ะก็เลยพาไปที่ทำงาน บ่อยๆคุณตังก็ไม่ว่านะแล้วก็ยังให้แม่บ้านเนี่ยมาช่วยดูแลน้องเน่งด้วยสวัสดีครับคุณฟ้าได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปครับครับผมต้องรีบเข้าออฟฟิศด่วนนะเรื่องคุณตัง
1: ไม่เป็นไรค่ะตามสบายเลย
0: ผมขอโทษนะไว้ครั้งหน้าเรานัดกันใหม่นะงั้นเดี๋ยวผมไปส่งที่รถนะครับ
1: เป็นไงบ้างนน
0: ผมไล่ภาพจากกล้องจอปิดทุกตัวแล้วนะครับก่อนเกิดเรื่อง2ชั่วโมงก็ยังไม่มีอะไรน่าสงสัย
1: ตังกลับมาที่ห้างกี่โมง
2: คุณตังกลับเข้ามาตอนทุ่ม37ครับ
1: แล้วนายไปเจอตังที่สวนน้ำกี่โมง
0: น่าจะประมาณ2ทุ่มครึ่งครับ
1: มีกล้องไหม

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: น้องคงไม่มีความสามารถพอที่จะช่วยได้หรอกเพคะ
3: พวกเราเป็นยักษ์ก็จริงแต่เราเป็นยักษ์ที่รักสงบไม่เคยเบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนให้ใคร
4: ไม่อยากช่วยก็บอกมาเถอะเจ้าพี่น้องบอกแล้วว่าพวกนางเกลียดน้องช่างให้น้องมีอันเป็นไปอยู่ทุกวัน
3: ตายแล้วอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นสิเพคะตัวเองเร็วยังไงก็ใช่ว่าคนอื่นจะเร็วอย่างนั้นเหมือนกัน
4: เจ้าพี่ฟังที่พวกนางพูดสิเพคะ
5: นี่พวกเจ้าไปเอานิสัยปากร้ายพูดจาประชดประชันแดกกันมาจากนางหน้าม้าใช่ไหมเสียแรงที่อุตส่าห์เดินทางมาหวังจะมาขอความช่วยเหลือแต่กลับมาพูดจาถากถางทัศมาลีโดยไม่เห็นแก่หน้าเราเลยสักนิด
2: ก็พวกเราเห็นแก่หน้าเจ้าพี่แล้วนะเพคะไม่เช่นนั้นนางคงไม่ได้มาลอยหน้าลอยตาพูดอยู่อย่างนี้หรอก
4: ทำไมเจ้าจะทำอะไร

0: เดี๋ยวจะทรงเสียหลักหกล้มเอาให้พวกเราสองคนถอยเองดีกว่า
1: จุ๊บ
2: เลยแม่งไม่ช่วยเราก็ไม่ง้อ
3: พี่แก้วมณีได้ยินหมดแล้วใช่ไหมจ๊ะ
4: ท่าทางยังหลงเสน่ห์มันอยู่เลย
5: เขาเรียกว่าหลงมารยานางไม่ได้ทำเสน่ห์แต่นางใช้เล่ห์กลมารยา
3: ตอนนี้ก็เหลือเพียงพี่แก้วมณีที่จะช่วยมันได
0: ้แต่เจ็บแล้วต้องจำนะเพคะอย่าคิดจะช่วยมันง่ายๆต้องให้มันแพ้แล้วอย่างราบคาบก่อน
5: น้องทั้งสองเนี่ยได้ความร้ายกาจจากพี่ไปจริงๆอย่างที่ทูลกระหม่อมว่าไว้นี่เดี๋ยวพี่กลับแล้วนะสมุนไพรที่พี่ปรุงให้ใหม่เนี่ยน่าจะช่วยเสด็จพ่อของน้องทั้งสองให้หายเป็นปกติได้ขอบใจน้องทั้งสองมากเลยนะ
3: โชคดีนะจ๊ะพี่แก้วมณี
0: เอามันให้เข็ดเลยไปค่ะ
5: ไปเลย

0: พระสวามีบรรทมหลับแล้วเหรอเพคะ
1: มาถึงก็รีบอาบน้ำนอนคงจะพอเดินทางเหนื่อยแต่เราเหนื่อยขนาดไหนก็นอนไม่หลับอ่ะคุณเท้า
0: หม่อมฉันกราบทูลแล้วว่านางยักษ์ไม่มีทางช่วยหรอกเพคะ
1: แล้วนางหน้าม้ามันจะช่วยเราได้จริงๆหรอนี่เรามองไม่เห็นทางเลย
0: พระชายาต้องเสแสร้งแสดงว่าสำนึกผิดด้วยความจริงใจเพคะอย่าไปมึงมาพาโวยใส่มันเด็ดขาดให้นึกเสมอว่ามันเป็นเกวียนเที่ยวสุดท้ายถ้าคือไปกิ้วโกรธใส่มันมันก็จะขับเลยไปไม่หวนกลับคืนมาอีกคราวนี้แหละพระธิดาและหม่อมฉันก็จะลำบากการเอาจมูกคนอื่นเข้ามาหายใจก็เป็นแบบนี้แหละไปคะยังไงหม่อมฉันก็เชื่อว่าพระสวามีก็ต้องช่วยพระชายาสุดกำลังแหละไปคะ

0: แม่กำลังตื่นเต้นนะลูกพระโอรสเสด็จกลับมาเมื่อคืนแล้วเช้านี้ก็รีบเสด็จไปเข้าเฝ้าพระมเหสีแต่เช้า
1: แสดงว่าไม่สำเร็จ
0: ใช่นางยักษ์มันไม่ช่วยทีนี้แหละก็คงจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากหนังหน้าม้า
1: เรื่องอะไรที่หนังหน้าม้ามันจะช่วยล่ะเจ้าคะและในเมื่อทั้งยักษ์ทั้งม้ามันไม่ช่วยทัศมารีก็จะต้องตาย
2: แล้วก็จะเหลือแต่อ่อนอุมาคนเดียวในดวงใจ
0: แน่นอนเพคะพระชายาอ่อนอุมาเตรียมตัวเข้าสู่ราชวงศ์มิถิลาได้เลยนะลูกแม่จะไปบอกบ่าวไพร่ให้หัดคลานเข่าหัดพูดเพคะเพคะ
2: พระชายาอ่อนอุมาพร้อมแล้วเจ้าค่ะท่านแม่
3: ข่าวว่าสวย
4: แม่เห็นด้วยกับนางนะสร้อยสุวรรณจันทร์สุดาเป็นยักษ์การช่วยเหลืออาจจะดูรุนแรงไปแก้วมณีไปอาจจะพูดกันง่ายกว่า
5: แล้วใครจะเป็นคนไปพระเจ้าค่ะในเมื่อนางเกลียดทั้งลูกเกลียดทั้งทัศมารี
4: ก็ลูกจะให้นางช่วยใครคนคนนั้นก็ต้องไปโดยเฉพาะตัวต้นเหตุทั้งหลายก็คือลูก
5: แต่ลูกเกรงว่าม
4: ัวแต่เกรงอย่างนั้นกลัวอย่างนี้งั้นก็ปล่อยให้ทัศมารีถูกประหารไปเลย

0: ี่ยไม่ได้ออกกำลังกายกันตั้งนานทำให้เป็นนอนเป็นนี่ร่างกายไม่แข็งแรงต่อไปนี้นะแก้วจะมาเต้นทุกเช้าเลยร่างกายจะได้แข็งแรงสู้กับโรคภัยไข้เจ็บอ้าวเต้นตัวเร่งตัวเร่งตัวเร่งตัวเร่งตัวเร่งตัวเร่งไปเต้นตัวเร่งตัวเต้น
1: ใจเย็นใจเย็น
2: โอ้ยโอ้ย
1: ปิ่นแก้วขึ้นบ้านกับตาแล้วไปเออไปกินน้ำกันก่อนเออไป
2: พระองค์เสด็จมาในที่ต่ำต้อยแบบนี้ทำไมมั้งคะ
3: เรามาขอความช่วยเหลือจากแก้วมณี
2: ว่าแล้ว
1: บังอาจ
2: เอ้าท่านอมาตย์แหมนี่น้ำผึ้งป่าหมดแล้วเหรอแหมฉันว่านะจะเก็บน้ำผึ้งป่าเอาไปติดสินบนท่านอมาตย์อีก
3: ท่านอมาตย์ใจกลัวสบายดีนะ
2: ตามอัตภาพมั้งคะ
3: เราอยากพบแก้วมณี
2: อันนี้เดี๋ยวท่านอมาตย์นี่โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนี่ชาวบ้านแถวเนี้ยเขาอยู่อย่างสงบสุขมานานเขาไม่ชอบคนแปลกหน้าจากท่านอมาตย์นี่มาเข้มซะด้วย
4: แก้วมณีจ๋าแก้วมณีนางหายไปไหนเราก็ไม่รู้นะเพคะ
3: มันวิ่งเร็วเหมือนม้า
4: แก้วมณีจ๋าแก้วมณีออกมาหาเราหน่อยเจ้าพี่นางหายไปไหนเราก็ไม่รู้เจ้าพี่ไปเกณฑ์คนในหมู่บ้านมาช่วยเราตามหาไม่ได้หรอเพคะ
3: ไม่สำเร็จหรอกนางคนนี้มันเป็นม้าก็จริงแต่มันดื้อเหมือนลาคราวนี้มันคงได้โอกาสแก้แค้นพี่มันอยากให้พี่อ้อนวอนง้องอนมัน
4: ฝืนใจทำเพื่อน้องสักครั้งไม่ได้หรอเพคะนะเพคะ
3: แล้วถ้ามันมีข้อแลกเปลี่ยนขอเป็นเมียพี่อีกล่ะมันเคยขอมาตั้งหลายครั้งแล้วแล้วพี่ก็หลบเลี่ยงไม่ได้ทุกครั้ง
4: คราวนี้ก็หลบได้เพคะเจ้าพี่พอเราทำสำเร็จแล้วเราก็เขี่ยมันออกไปสิเพคะมันต้องทำไปรับรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นนะเพคะ
3: แต่เสด็จแม่ของพี่ทรงเก่งครับเรื่องสัญญามาก
4: งั้นเราก็ไปอยู่โรงวิถีด้วยกันสิเพคะแต่เรื่องนั้นช่างมันก่อนดีกว่าเราต้องไปตามหามันเพื่อให้มาช่วยเราให้ได้ก่อน
2: พระชายาหลวงแก้วมณีอยู่ไหนละมั้งใครคะ
3: ไม่รู้มันนางหายไปไหนก็ไม่รู
4: ้ยายจ๋ายายพอรู้ไหมว่านางไปอยู่ที่ไหน
2: โอ้ยอันเนี้ยไม่มีใครรู้หรอกมั้งคะพระชายาหลวงแก้วมณีเนี่ยเดาใจยากนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไป
4: ไปไหน
2: นางไม่เคยพาหม่อมฉันไปด้วยเพคะ
4: เดี๋ยวจ้ะยายจ๋ายายตอนนี้เราสองคนกำลังเดือดร้อนมีแต่แก้วมณีที่ช่วยเราได้ยายถ้ายายรู้ว่านางอยู่ที่ไหนยายช่วยตามนางมาให้เราหน่อยได้ไหมจ๊ะนะจ๊ะยาย
2: หวานตัดขาเลยมั้งคะ คืออย่างนี้นะมั้งคะคืนนี้พระชายาหลวงแก้วมณีคงจะไม่กลับมาแล้วหรอกมั้งพี่คะเห็นว่าจะไปเป็นหมอตำแยเดินอยู่ที่หมู่บ้านหลังเขานู้นน่ะเห็นว่าท้องพร้อมกัน10คนเลยมั้งคะคงต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะมั้งคะ
3: ท้องบ้าบออะไรพร้อมกันตั้ง10คน
2: อันนี้มันก็เป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเรา
4: เราคืนนี้เราจะไปนอนที่ไหน
2: อันนี้มันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเดี๋ยวผมฉันจะไปตามอำมาตย์มาให้คำปรึกษานะมั้งคะ

0: พอได้ไหมพระทุกข้าพระโอรส
1: นั่นเหรอช้างไม่เห็นเหมือนเลยช้างต้องมีงวงมีขามีหูมีตาหางยาว
0: โหพระโอรสข้าพุทธเจ้าเป็นทหารนะพระเจ้าค่ะ
2: นี่ไงเขาเรียกอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นงัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น
0: โอ้ยายขวดก็ปั้นอยู่ที่ไงกูไม่เห็นหรอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: จะเห็นยังไงนี่ธนมาศพระโอรสกับพระชายาน้อยอ่ะมีรับสั่งให้ไปเฝ้าแน
3: ่ค่อยยังชั่วหน่อยไปละทหารไป
2: เป็นไงมั่งลูกเอ้ยจนเปี้ยง
0: คืนนี้เราคงต้องพักที่หมู่บ้านบ้าบออะไรนี่แหละ
4: อ้าวพระชายาแม่นางแก้วมณีไม่มาช่วยหรือพระเจ้าค
0: ่
4: ะ
0: ไม่รู้เพราะมันหายไปแล้ว
4: หายไปแล้ว
0: มันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้เราถึงกลับไม่ได้ไง
4: แล้ว
0: พวกท่านก็ต้องสร้างที่พักให้เราคืนนี
5: ้เอาแค่กันสิงสาราสัตว์ฝนฟ้าพายุน้ำท่วมก็พอ
4: เอาเป็นแค่ปั๊บพาก็น่าจะได้นะพระเจ้าค่ะ
5: เอ๊ะแล้วถ้ามีตัวอะไรมาคาบเรากับเจ้าพี่ไปกินจะทำยังไง
0: เอาแค่พอพักได้ก็พอเดี๋ยวพรุ่งนี้นางคงกลับมาแล้ว
6: พระเจ้าค่ะทหารทำตามพระบัญชาพระโอรสเดี๋ยวนี
7: ้ขอรับท่านอามาตย
8: ์ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
9: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
10: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

0: หลวงตาสมารีเป็นอะไรเหรอ
1: พื้นมันแข็งนะเพคะน้องนอนไม่หลับ
0: ก็แค่คืนเดียวเองน้องต้องพยายามอดทนนะ
1: น้องทนจนไม่รู้ว่าจะทนยังไงแล้วเพคะข้าวเย็นก็กินไม่ลงมีแต่ผักกับหญ้าแล้วก็ปลาขยงแค่เห็นน้องก็จะอ้วกแล้วเพคะ
0: น้องต้องพยายามกินนะคุณเท้าชบาแอบมาบอกพี่ว่าน้องอาจจะท้อง
1: คนเท้าตัวดี
0: กลับไปพี่จะให้หมอลงตรวจดูให้แน่ใจพี่เป็นห่วงลูกของเรามากนะรู้ไหม
1: น้องอาจจะไม่ได้ท้องก็ได้พี่คะ
0: อ้าวแล้วทำไม
1: แต่ก็เหมือนจะท้องพี่คะ
0: ถ้าอย่างนั้นน้องก็ต้องกินให้อิ่มนอนให้หลับนะเชิญพี่
1: พี่คะ

0: ัดการเลยพี่ต้อออกศึก
1: มาแล้วฝนจะตกหรือยังไงเนี่ยเอาเฮ้ยอยู่ๆทีนี้ฝนจะตก
2: เฮ้ยอานามัดตกใจแล้ว
1: เฮ้ยหาที่หลบก่อนหาที่หลบก่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
3: ตกเหรอ
0: แม่คะ
2: ท่านละบาท
1: ทหารท่านละบาทหายไปไหนกันหมดเนี่ย
0: หายไปไหนกันหมดแม่คะ
3: คงหลบฟ้าหลบฝนกันเลย
0: โอ้ยน้องทนไม่ไหวแล้วน้องทนไม่ไหวแล้วแม่คะตอนนี้น้องทนไม่ไหวแล้ว
3: น้องต้องทนเพื่อลูกเรานะ
0: หมัดไส้เสียงอะไรแม่คะ
3: มันต้องอยู่แถวๆนี่แน่น้องรอพี่อยู่นี่ก่อนนะ

0: สมาลีต้องทำสมาลีไม่มีอะไรนะไม่เป็นไรนะ
1: โอ้แม่ค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะ

0: ไมตื่นสายจังยายขวดยายขวดตื่นหรือยังยายขวดยายขวด
1: อ้าวขันอมาตตื่นแต่เช้าเชียวเมื่อคืนนอนหลับสบายไหม
0: สบายบ้าบออะไรฝนตกหนักทั้งคืนฉันหาที่นอนแทบไม่ได้เลย
1: ฝนตกเหรอ
0: เออ
1: ที่นี่ทำไมฝนไม่อยากจะตกฮะ
0: เป็นไปไม่ได
1: ้ท่านอมาตที่ท่านอมาตว่าฝนตกอ่ะก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันฮะเอ้าว่ามามีอะไร
2: คือพระชายะแม่นางแก้วมณีกลับมาได้ยังจ้ะ
1: กลับมาเมื่อตอนใกล้รุ่งนี่เองนี่ยังหลับไม่ตื่นเลย
2: แล้วปลุกได้ไหมจ้ะ
1: ไม่ได้เพิ่งจะได้นอน
2: ปลุกให้หน่อยไม่ได้เลยจ้ะ
1: ไม่ได้ท่านอมาตย์ไม่มีความเกรงอกเกรงใจคนจะเพิ่งจะได้นอนเพิ่งจะให้ปลุกนี่บอกไม่ได้นอนก็ไปกลับไปนอนซะไปท่านอมาตย์อ่ะเขาสนุกไหมฮะ
3: ทีแรกก็สนุกแต่พอคิดไปคิดมาช่างไม่สนุกแล้ว

0: แล้วถ้าเกิดท้องขึ้นมาจริงๆล่ะจ๊ะยายทูลกระหม่อมถูกเสน่ห์นางตั้งนาน
1: แล้วจะเอายังไง
2: สมารี
3: เจ้าพี่น้องกลับแล้วเสด็จพ่อฆ่าน้องดีกว่าไหมคะ
2: พี่ลืมสิว่าน้องเป็นคนชวนให้พี่มา
3: เราไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี
2: ้นี่ขนาดพี่รู้พี่ยังมาเพื่อลูกของเราเลยรัสมารีถ้ามันให้ทำอะไรก็กั้นอกกั้นใจฝืนทำให้มันจบๆไป
3: น้องจะพยายามน้องจะพยายามไหมคะ
2: น้องต้องทำไม่ใช่พยายาม

0: ไม่ขอโทษ
1: น้องทนไม่ไหวแล้วนะเพคะ
0: ไม่มีใครขอให้อดทนนี่มาทางไหนก็เชิญกลับไปทางนั้นเลย
2: ทัศมาลีอย่าลืมว่าเรามาทำไมนี่แก้วมณีเรากับทัศมาลีมาขอความช่วยเหลือเสด็จพ่อของนางส่งทหารมารับกลับไปประหารเรามองไม่เห็นใครที่จะช่วยได้นอกจากเจ้า
0: จะให้หม่อมฉันช่วยมันก็ต้องมีสิ่งตอบแทน
1: เจ้าอยากได้อะไรเราให้ได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทอง
0: เราไม่ได้อยากได้แก้วแหวนเงินทองไม่ต้องสะดุ้งเลยค่ะหม่อมฉันก็ไม่ได้อยากได้พระองค์อีก
2: แล้วเจ้าต้องการอะไร
0: อย่ามาให้หม่อมฉันเห็นหน้าอีกแม้แต่เงาของพระองค์หม่อมฉันก็ไม่อยากเห็น
1: ได้ๆเราสัญญาว่าเราจะไม่มาให้เจ้าเห็นหน้าอีก
0: แล้วพระองค์ล่ะเพคะ
2: เราสัญญาง
0: ั้นพระธิดาทัศมาลีก็เสด็จกลับโรมพิธีได
1: ้ถ้าเรากลับไปเสด็จพ่อก็ฆ่าเรานะสิ
0: เฮ้ยถ้าไม่เชื่อกันเนี่ยจะมาขอให้ช่วยทำไมอย่าลืมสิว่าหม่อมฉันเนี่ยเป็นปีศาจม้ามีเล่ห์กลทำได้ทุกอย่าง

0: ราสวามีเป็นอะไรเหรอไปคะ
1: ก็กริ้วนางหน้าม้าน่ะสิมันกลั่นแกล้งเรากับจะพี่สารพัดเลย
0: แกล้งแล้วมันช่วยไหมไปคะ
1: ช่วย
0: โล่งใจไปที
1: โล่งใจบ้าบออะไรเหรอคุณเท้านี่เราต้องฝืนใจแทบตายคุณเท้า
0: ไปคะ
1: คุณเท้าโกหกเจ้าพี่ว่าเราท้องเหรอ
0: ก็หม่อมฉันกลัวว่าพระสวามีจะไม่ไปขอความช่วยเหลือจากมันไงไปคะทรงเกียรติมันจะตาย
1: ก็เราไม่ได
0: ้ตอนนี้ส่งพระคันไปก่อนไปคะแล้วค่อยแท้งเดี๋ยวหม่อมฉันจะบอกเองไปคะ
1: คุณเท้าที่คุณเท้าทำให้ชีวิตของเราวุ่นวายไปหมด
2: ปิ่นแก้วด้วยนะจ๊ะยายแก้วขอไปทำหน้าที่พลเมืองดีไม่นานหรอก
0: เอ็งตัดสินใจถูกแล้วแก้ว

0: ขอให้ผลแห่งกรรมดีอันเนี้ยจงสุขให้เองมีความสุขและสมปรารถนาทุกอย่างนะลูกนะ
1: แก้วมีความสุขอยู่แล้วล่ะจ้ะยาย
2: เออๆๆแก้วไปก่อนนะ
1: เออๆๆเฮ้
3: เหนือหัวพรหมทัตเหนือหัวพรหมทัตพระองค์กำลังมีเคราะห์หนักดีไม่ดีอาจถึงพระชนชีพเหนือหัวพรหมทัตเหนือหัวพรหมทัต
4: ท่านเป็นใครท่านเป็นใครท่านเป็นใคร
1: ของท่านตาฤาษีที่สั่งสอนแก้วหลายอย่างกลับกันเถอะพี่เลือ
5: ได้เลยจะไม่ดีล่ะ
6: มองอะไรเหรอพี่คะ
4: น้องมาดูนู่นสิดูนู่นสิ
6: สวยจังดาวอะไรเหรอพี่คะ
4: ตามลักษณะที่เห็นไกลๆเนี่ยพี่จะเรียกว่าดาวเรือบนดาวเรือจะต้องมีผู้วิเศษอยู่ทีแรกพี่นึกว่าอยู่ในความฝันนะแต่ตอนนี้พี่มั่นใจแล้วเป็นความจริงผู้วิเศษมาเตือนพี่ว่าพี่มีเคราะห์หนัก
6: ตายจริง
4: แต่ท่านก็บอกวิธีแก้ไขกับพี่แล้วนะ
6: แก้ไขอย่างไรพี่คะ

0: ลดปล่อยทุกชีวิตที่มีโทษถึงประหารไม่เว้นแม้กระทั่งชีวิตสัตว์ที่ถูกเตรียมเป็นอาหารถวายพระองค์การปลดปล่อยทุกชีวิตที่กำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดเป็นกุศลอันสูงสุดและผลบุญกุศลนี้จะบรรเทาเบาบางเคราะห์หนักของพระองค์ได้
1: มนโทมนเอกนี่ท่านอมาตย์พ่อของเจ้ายังไม่กลับมาอีกเหรอ
2: ขอเดชะพระอาญาไม่คนเกล้ายังไม่กลับมาเลยพระเจ้าค
1: ่
2: ะ
1: แปลกจริงเราให้ไปรับทัศมาลีมาตั้งหลายวันแล้วทำไมยังไม่กลับมาอีก
3: ลูกอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย
1: คงไม่อยากกลับแล้วมั้งหรือกำลังหาเรื่องถ่วงเวลาอยู
3: ่ทัศมาลีเนี่ยคงไม่คิดอะไรซับซ้อนขนาดนั้นหรอกเพคะลูกของเราเนี่ยเป็นคนดีจิตใจงดงาม
1: พอเถอะไอ้ที่พูดว่าลูกเราเป็นคนดีเนี่ยอย่ามาพูดให้พี่ได้ยินเลยมันคลื่นไส้ถ้าหากว่าลูกเราเป็นคนดีมีจิตใจงามจริงอะไอ้เรื่องที่มันวุ่นวายเนี่ยมันไม่เป็นเพราะลูกคนดีสีบ้านสีเมืองของน้องเหรอ
3: คุณเท้าชบาแหละตัวดี
1: มันก็พอกันทั้งคู่แหละทั้งนายทั้งบ่าวละแต่พี่คิดดูแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันน่าจะมีคนสมรู้ร่วมคิดด้วยนะ
3: คงไม่มีแล้วล่ะเพคะ
1: พี่ก็ว่างั้นแหละเพราะถ้าหากว่าน้องรู้เนี่ยว่าทัศมาลีลูกของเราเล่นคุณไสยมนต์ดำเนี่ยนะน้องคงจะมาบอกพี่แล้วใช่ไหม
3: ใช่เพคะแน่นอนเลยเพคะถ้าหม่อมฉันรู้เนี่ยก็ต้องมากราบทูลเสด็จพี่อยู่แล้วเพคะไม่ปล่อยให้เรื่องมันใหญ่โตลุกลามแบบนี้หรอกเพคะ
1: มนโทมนเอก
2: พระเจ้าค่ะ
1: เจ้าจงรีบไปบอกพ่อของเจ้าให้รับทัศมาลีกลับมาทันทีที่เจ้าเดินทางไปถึงนครมิถิลาร
2: ับได้เกล้าพระเจ้าค่ะไม่รู้ว่า

0: ท่านพ่อจะโดนลงโทษได้หรือเปล่า
1: คงไม่หรอกมั้ง
2: จะพี่ไหมคะเจ้าพี่ทรงประทานชีวิตทั้งคนทั้งสัตว์แล้วเจ้าพี่ไม่คิดจะทรงเมตตาลูกของเราบ้างหรือเปล่า
3: โอ้ยนี่น้องลองคิดดูสิว่าน่าให้อภัยไหมหนีออกไปนอกเมืองพี่ให้คนไปตามกลับก็ยังไม่ยอมกลับมาอีกอ่ะ
4: พอดีดาไปคะพอดีดาพอดีดาโอ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วไปคะองเหนือหัวให้มนโทมนเอกมารับพระธิดากลับวันนี้ไปคะตอนนี้กำลังเข้าเฝ้าองเหนือหัวกับพระมเหสีอยู่ไปคะ
5: ตายแล้วเจ้าพี่น้องจะทำยังไงดีไปคะนางหน้าม้าบอกว่าจะมาช่วยแต่ก็ไม่เห็นมันจะมาช่วยเลย
6: น้องใจเย็นๆก่อนมันอาจกำลังช่วยอยู่ก็ได้อีกอย่างถ้าน้องกราบทูลเสด็จพ่อว่าน้องกำลังตั้งครรภ์อยู่เสด็จพ่อคงไม่พระทัยร้ายสั่งประหารแน่นอน
4: รัตติดาแท้งแล้วไปคะ
6: อะไรนะ
4: รัตติดาแท้งตั้งแต่วันที่กลับมาจากหมู่บ้านเป็นแก้วเป็นแสงแล้วไปคะ
5: ใช่ไปคะน้องแท้งแล้วไปคะ
6: ทำไมน้องไม่เห็นบอกพี่เลย
4: รัตติดาทรงเกรงพระทัยว่าพระสวามีจะเสียพระทัยไปคะ
5: ใช่ไปคะน้องกลัวว่าเจ้าพี่จะเสียพระทัยไปคะ
6: คุณเท้า
4: ไปคะ
6: คุณเท้าชื่ออะไร
4: คุณท้าชบาไปคะ
6: เรากำลังพูดอยู่กับทัศมาลี
4: ออ
6: กไปก่อน
4: เต็มหม่อมฉัน
6: บอกให้ออกไป
4: เพคะ

0: จะปล่อยให้น้องตายได้ลงคอเลยเหรอเพคะ
1: อะไรนะนางท้องเหรอ
2: พอมาวันนี้นางบอกว่าแท้งแล้วลูกยังค้างคาใจพระเจ้าค่ะ
3: กลับมาแล้วเลยนางลูกตัวดีสร้างแต่ความเฉาโฉอับอายขายที่หน้าไม่มีวันสิ้นสุดเราจะลงโทษทัศมาลีด้วยการเคี่ยน30ที
0: ไหนรับปากว่าจะมาช่วยแต่กลับมาเย้ยเราซะงั้น
3: พี่ว่าเราต้องระวังตัวแล้วล่ะนางอาจจะมีแผนร้ายซ่อนอยู่ก็ได้น้องลองคิดดูนะว่ามีใครบ้างที่จะช่วยเหลือคนโดยไม่หวังผลตอบแทนอ่ะ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: ได้ข่าวท่านชายรามมาเหรอคะ
3: พระองค์เจ้าดลเดชประชวรนะมีข่าวลือว่า2ปีก่อนท่านชายรามกลับมาร่วมกับคณะกู้บ้านกู้เมือง
4: แล้วสิ้นชีพิตักใสในการรบ
2: ไม่จริงถ้าท่านชายกลับมาที่พระนครจริงท่านก็ต้องมาหาฉันแล้วถ้าท่านสิ้นในการรบจริงก็ต้องมีข่าวสิคะ
3: ผมให้หน่วยสอดน้ำสืบดูแล้ว

0: ไม่มีใครเคยพบท่านชายอีกเลยแล้วอีกอย่างถ้าท่านชายยังอยู่ฝ่าบาทรักเสด็จพ่อมากยังไงก็ต้องกลับมาดูแล
1: ฉันไม่เชื่อท่านชายไม่มีวันทิ้งฉันไปแบบนี้นะทองคุณช่วยตามหาท่านชายต่อได้ไหมนะตามหาให้เจอนะฉันขอร้อง
2: มาลาน
1: ะ
2: มาลานะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากช่วยแต่ผมไม่อยากให้คุณหลอกตัวเองอีกแล้วท่านชายไม่อยู่แล้วจริงๆ

0: นั่งไปจำนำเหรอ
1: จ้ะ
0: เอาไปไว้หลังร้านเลยนะ
2: ชอบดีนะขอบคุณนะจ๊ะ

แปลงนำมาซึ่งความโหดร้ายสำหรับคนที่ปรับตัวไม่ได้เสมอหลังการเปลี่ยนแผ่นดินเศรษฐกิจยังฝืดเคืองสยามก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แผ่นเสียงและดนตรีสากลเริ่มเข้ามาแทนที่วงปี่พาทย์วัฒนธรรมจากโลกภายนอกทำให้คนตั้งคำถามกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าทันสมัยหรือล้าสมัยทุกอย่างเปลี่ยนไปแม้แต่ชื่อประเทศก็เปลี่ยนจากสยามเป็นไทย

0: มีเงินซื้อข้าวแต่ไม่มีเงินจ่ายหนี้เหรอที่หมายฉันมาทวงก็กำหนดหลายวันแล้ว
1: ก็ฉันบอกว่าฉันหาเงินอยู่ไม่ได้คิดจะเบี้ยวช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีลูกค้าก็ไม่ค่อยให้ทิป
2: ได้แล้วจ้ะ
0: ก็บอกแล้วไงให้ไปทำงานกับเฮียจะได้หมดหนี้ไปไว
2: เงินทอนจ้ะ
0: ไปเลยไหมล่ะ
1: ฉันไม่ใช่ตี
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มึงหลบไปหลบไปหลบหลบเลยใครอยู่ตรงไว้ไม่บอกให้หยุดไงหลบหลบใครหลบให้หลบให้หลบหลบหลบเฮ้ยหยุดตรงไว้บอกให้หยุดไงหลบหลบหลบเลยหลบเลยให้หยุดไว้บอกให้หยุดไงหลบไปหยุดบอกให้หยุดไง
3: ให้ความร่วมมือท่านผู้นำด้วยยืนตรงเคารพเพลงชาติ

0: เดี๋ยวนะจ๊ะมีอะไรเหรอคะผู้พันถึงได้มาหาถึงที่นี่เลย
1: ผมบอกแล้วไงให้เรียกพร้อมเหมือนเดิมเมื่อเช้าผมเจอสร้อยที่ตลาดวังบุรพาผมถามคนที่ตลาดเขาบอกว่าสร้อยเป็นนักร้องอยู่ในบ่อนแถวนั้นแต่ตอนที่ผมเห็นเจ้านี่กำลังตามทวงหนี้เขาอยู
0: ่เขาอยู่มาเองได้ตั้ง4ปีแค่นี้คงอยู่ได้ละค่ะ
1: คุณกับสร้อยจะเลิกคบกันจริงๆเหรอ

0: คุณสร้อยขึ้นร้องกี่โมงครับ
1: ร้องไปแล้วครับแต่เดี๋ยวก็ขึ้นอีก
2: ขอบคุณครับ
1: เขาไม่ได้นะครับถ้าอยากเจอคุณส้อยผมว่านั่งรอที่โต๊ะดีกว่าครับเชิญครับเจ้าน้ำเหรอครับ
3: ฉันไม่เอาละฝากบอกหัวหน้าด้วยว่าฉันปวดหัวขอกลับก่อนนะ
1: ได้ครับ

0: ให้ไม่ได้เหรอ
1: ไหนบอกว่ารักกูไง
2: กูไม่ให้กูให้ทีไรมึงก็ไปละลายในบ่อนหมดอ่ะกูไม่รักมึงแล้วมึงจะไปไหนก็ไปเอามึงจะ
1: ไล่กูเหร
2: อ
1: นักร้อง
2: เออ
1: มึงอ่ะได้กูเป็นหัวกบุญเท่าไหร่แล้วไป
2: เอาเงินกูขึ้นมาแล้วมึงจะไปไหนก็ไป
1: ไป
2: ไป
1: จะหนีไปไหนวะยูกุสบงหนีพ้นหรอก
3: มึงนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะชอบผู้ชายมือหนักงั้นด้วย
2: ก็ตอนคบกันแรกๆมันไม่ได้มือหนักขนาดนี้นี่กูได้ข่าวว่าโรงละครปิดตัวแล้วตอนนี้มึงไปทำอะไร
3: กูก็ทำอาชีพเดียวกับมึงนั่นแหละ
2: ร้องที่ไหน
3: กูกำลังจะเปลี่ยนที
2: ่หนีนี่อะดิ
3: กูหนีคนไปละ
2: เดี๋ยวก่อนตอนนี้ที่คลับกำลังขาดนักร้องสนใจไหม
3: คลับเจ้าคุณนเรศงั้นดู
4: ตอนนั้นฉันต้องปิดโรงละครและฉันกับมาลาก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยฉันต้องทำงานใช้หนี้จนได้มาร้องเพลงในคลับของเจ้าคุณนเรศไม่นานฉันก็ได้เป็นดาวเด่นของคลับในขณะที่โลกกำลังวุ่นวายกับสงครามโลกครั้งที่สองท่านผู้นำก็ออกรัฐนิยมเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนมากมายฉันต้องเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมกับเพศตัวเองตามสมัยนิยมจากสร้อยเป็นสร้อยสุดา
5: เจ้าคุณครับคุณสร้อยเอาอีกแล้วครับ
2: ตัวไอ้สร้อย
6: บงต่อไป

0: ันบอกให้เธอเลิกสูบแต่เธอกลับมาสูบที่นี
1: ่เอาไว้ไหลอะครั้งที่แล้วก็สูบจนร้องเพลงไม่ได้นี่ยังไม่เข็ดอีกเหรอ
2: ก็คราวนี้รู้แล้วไงสูบนิดเดียวเองมาขอหน่อยสิ
0: ปีอย่าคิดว่ามีชื่อเสียงเธอทำอะไรก็ได้นะใช้หนี้หมดทางนี้ทำงานเก็บเงินดันไปเล่นการพนันแล้วก็มาสูบปิ่นจนติดแล้วก็ติดหนี้แบบเนี้ย
2: เงินแค่นี้เดี๋ยวฉันก็หามาจ่ายได้นะ
1: ไอ้สร้อยกูถามจริงเหอะมึงทำตัวแบบเนี้ยจะประชดใครอ่ะ
2: แล้วมึงอ่ะจะยุ่งวุ่นวายอะไรกับชีวิตกูนักหนาถือว่าอิจฉากูเหรอ
1: กูสมเพศนะสิมึงคิดว่ามึงทำตัวแบบนี้จะมีคนสนใจ
0: เฮ้ยพอได้แล้วครองมันทุกวันเลยแยกย้ายไปออกไปให้หมดปิดห้องด้วยอย่าให้ฉันต้องหมดความอดทนกับเธอนะสร้อยข่าวที่เธอเล่นเพื่อนฉันอุตส่าห์ทำเป็นไม่สนใจยอมเธอให้มาร้องเพลงที่นี่แต่นี่ดูเธอทำอะไรกับชีวิตของเธอจำไว้นะเกิดได้กระดับได้ชีวิตไม่แน่นอนดูยังหม่อมมาลาเพื่อนสิ
2: มาลาเกี่ยวอะไรด้วย
0: วันก่อนฉันเห็นหล่อนสภาพแทบดูไม่ได้นะใครจะไปเชื่อว่าเธอเป็นเมียเจ้าแล้วจะกลายเป็นคนธรรมดาได้ตัวเธอก็ระวังไปเช่นเดียวกันล้างหน้าแล้วไปทำงาน

0: เดือนที่แล้วเราตรวจพบว่าแม่ครูมาลาเป็นมะเร็งกระดูกที่แขนข้างขวาครับ
1: แล้วเขาเป็นยังไงบ้างคะ
0: มะเร็งได้ลุกลามไปที่กระดูกส่วนอื่นแล้วครับเคยแนะนำให้ตัดอวัยวะเพื่อหยุดการลุกลามแต่แม่ครัวก็ปฏิเสธเราก็ทำได้แค่รักษาตามอาการนะครับ
1: แล้วที่เขาหมดสติไปล่ะคะ
0: ซึ่งมะเร็งได้แพร่กระจายไปที่กระดูกทำให้แคลเซียมจากกระดูกเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเกิดภาวะแคลเซียมสูงในเลือดก็ทำให้หมดสติได้ข้อควรระวังก็คือแม่ครัวจะปวดกระดูกอย่างต่อเนื่องและก็รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่อากาศเย็นนะครับ
1: แล้วมีวิธีอื่นในการรักษาให้หายไหมคะ
0: ยังไม่มีครับเราทำได้แค่บรรเทาและก็ชะลอการแพร่กระจายของโรคอยากให้ญาติทำใจไว้

0: แม่ครูให้ฉันไปบอกคนจัดงานเลยไหมจ๊ะว่าให้หาการแสดงชุดอื่นแทนรำของแม่ครูเลย
1: กลัวฉันจะรำขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ฉันไม่อยากเห็นแม่ครูทรมานอีกแล้วจ้ะ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันคงไม่ได้รำแล้วล่ะเพราะว่าท่าทางคู่รำของฉันเขาคงไม่เปลี่ยนใจ
2: ฉันมีเรื่องต้องคุยด้วย

งั้นเดี๋ยวแมนไปเตรียมข้าวให้ก่อนนะจ๊ะแม่ครูจะได้กินยาด้วยฉันฝากคุณสร้อยดูแลแม่ครูด้วยนะจ๊ะ

0: ลองคุยกับหมอฝรั่งดูบ้างหรือยังล่ะเผื่อเขามีวิธีในการรักษา
1: คุณพร้อมเขาก็ติดต่อให้แล้วแต่หมอทุกคนก็บอกเหมือนกันว่ามันมีวิธีนั้นที่จะรักษาวิธีเดียว
0: เธอก็เลยไม่ทำ
1: สร้อยก็น่าจะรู้ดีพอๆกับฉันนะนกที่ไม่มีปีกมันยังจะเรียกว่านกได้อยู่อีกเหรอ
0: แล้วอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะ
1: มันก็ไม่ได้ดังเหมือนอย่างที่หมอเขาบอกหรอกสร้อยกลับไปทำงานของสร้อยเถอะขอบคุณมากนะที่วันนี้อุตส่าห์มาหา
0: แล้วเธอไม่ตื้อให้ฉันรำกับเธออีกหรอก
1: ก็อยากจะตื้ออยู่หรอกนะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันยังจะรำกับสร้อยได้อีกไหม

0: สร้อยจะทำอะไรอ่ะ
1: ฉันแค่อยากจะรู้ว่าที่เธอทำทั้งหมดเนี่ยเพราะแค่อยากจะให้ฉันรำกับเธอหรือเปล่า
0: สร้อยคิดว่าฉันโกหกหร
1: อข้างบนนี้มีห้องพักแขกใช่ไหม

0: ังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำ

าลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: จ็บตรงไหน
1: โอ้
0: ฮะฉันอยู่นี่นะเอ้าจะผลักฉันไปไหนแล้วมาลาโอ้โหฉันอยู่ตรงนี้ไงนี่มีลูกประคบไหม
1: มีจ้ะ
0: ไปเอาน้ำอุ่นกับลูกประคบมาแล้วก็ต้มน้ำขิงมาด้วย
1: จ้ะ
0: โอ้ยมาลาเจ็บตรงนี้ใช่ไหม
1: อ
0: ืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะ
1: โอ้
0: อืม
1: โอ้ยโอ้ย

0: ฉันไม่รู้เลยนะจ๊ะว่ามันทําแบบนี้ได้ด้วยปกติถ้าแม่ครูปวดก็จะให้กินยาแก้ปวดสักพักแม่ครูก็จะหลับไปเอง
1: ปกตินางรามก็เป็นอย่างนี้เยอะคราวหน้าถ้าเป็นอีกก็ใช้ลูกประคบประคบแบบนี้อย่างที่ฉันทําแต่ถ้าไม่มีลูกประคบก็ใช้ผ้าชุบน้ําเย็นประคบเย็นก่อนแล้วค่อยประคบร้อนมันจะช่วยให้เลือดหมุนเวียนและลดการปวดได
0: ้จ้ะ
1: ดีขึ้นไหมมาลา
0: ขอบคุณมากนะสร้อย
1: เดี๋ยวกินน้ำขิงหน่อยนะนิดนึงมาลาคุณหน่อยนะน้ำขิงมันจะคลายกล้ามเนื้อดีแล้วเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะมาลาเอาไปเก็บเลย
0: จ้ะ
1: เดี๋ยวมาลาก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนมาลานะ

ี่ใช่แม่ครูที่นอนร้องเมื่อคืนนี้หรือเปล่าจ๊ะเนี่ยฉันไม่ได้เห็นแม่ครูยิ้มขนาดนี้มาตั้งนานแล้วนี่จ๊ะ

0: สบายทำไมตื่นแต่เช้าล่ะ
1: สร้อยนั่นแหละที่ตื่นสายเขาเคารพธงชาติกันไปแล้วเพิ่งตื่นเวลาไปถ่ายหนังเนี่ยเขาไม่ต้องตื่นเช้ากันหรอก
0: ฉันก็ต้องตื่นสายสิเพราะเวลาทำงานฉันต้องตื่นแต่เช้า
1: แนนไปเอากาแฟมาให้หน่อย
2: ได้จ้ะเธอกินกาแฟได้เหรอ
3: ไม่กินจ้ะแต่ให้ฉันออกไปซื้อมาตั้งแต่เช้าแล้ว

0: อกินได้ไหม
1: แม่ครูไปอ่านสัมภาษณ์ของคุณส้อยก็เลยรู้ว่าคุณส้อยชอบกินกาแฟดำเข้มๆจ้ะ
0: แม่ไปกินข้าวต้มไป

0: ่คิดว่าจะได้เห็นภาพนี้อีก
1: ฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะเห็นภาพเธอเป็นครูเธอยังเป็นได้เลย
2: แล้วนี่ดีกันแล้วเหรอฉันนึกว่าฉันจะเห็นเธออีกทีตอนวางดอกไม้จันทร์หน้าศพมาลาซะอีก
3: นี่ยังปากดีเหมือนเดิมนะ
2: ก็เหมือนเดิมทั้งคู่นั่นแหละ
4: ขอบใจมากนะอุตสบง
2: ฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกก็เหมือนเดิมมาแหละ
1: นี่แสดงว่าเธอเจ็บมานานแล้วใช่ไหมนี่ทนมาได้ยังไงมาลา
2: ตอนที่มาลาบอกจะรำคู่กับเธออ่ะฉันบอกว่าฉันจะไปคุยกับเธอให้ถ้ามาลาไปเองอ่ะเธอคงไม่มีทางหรอก
4: พอแล้วนะคุณสบงแมนมาแมนมาเอาผลไม้ไปปอกให้หน่อยจ้ะ
5: ได้จ้ะแม่ครูกินยาแล้วขึ้นไปนอนพักข้างบนหน่อยไหมจ๊ะหมอสั่งไว้ว่าแม่ครูต้องพักคนเยอะๆ
1: ไปพักไปพักเดี๋ยวฉันพาไปเอง

0: ลงเธอจะรำคู่กับมาลาใช่ไหมอย่าบอกไงว่าขอคิดดูก่อนมาลาเป็นถึงขนาดนี้จะคิดอะไรได้อีก
1: เธอไม่ได้เป็นฉันเธอไม่รู้หรอกว่ามาลาทำอะไรกับฉันบ้าง
0: ใช่ฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้ว่าตอนที่เธอติดฟินน่ะถ้าเธอไม่ได้มาลาช่วยไว้ก็คงเป็น

0: บินไปไหนแม่จ้าปิ่นทองหัวจะพิมพ์หายไปไหน
1: ปิ่นอยู่กับฉันมาลาเอามาคืนฉันละ
0: เธอก็รู้ว่ามาลาทำอะไรไปเพื่อเธอบ้าง
1: การแสดงครั้งนี้ถือว่าเป็นคำขอร้องสุดท้ายถ้าเธอจะใจร้ายกับเพื่อนรักตัวเองได้แล้วก็

0: ุณสร้อยคะปิ่นอันนั้นมันสำคัญมากเลยใช่ไหมคะ
1: ทำไมเหรอ
0: แม่ครูห่วงมากจ้ะขณะตอนที่โจรขึ้นบ้านแม่ครูก็เป็นห่วงปิ่นอันนั้นอยู่อย่างเดียวเลยแล้วที่ครูบุษบงพูดว่าแม่ครูช่วยคุณไว้ตอนคุณติดฝิ่นนี่มันเกี่ยวกับปิ่นยังไงเหรอจ๊ะขอโทษนะจ๊ะแต่ที่ฉันอยากรู้อ่ะเพราะว่าบางทีแม่ครูก็นั่งดูปิ่นอันนั้นแล้วก็ร้องไห้ฉันอยากจะปลอบแต่ก็ไม่รู้จะปลอบยังไงอะจ๊ะ

0: าลโตนดที่คุณมาลาสั่งได้แล้วนะครับนี่คุณมาลาเอาไปทำขนมแทนน้ำตาลทรายได้เลยครับ
1: ทำไงได้ล่ะคุณช่วงนี้น้ำตาลทรายแพงกว่าข้าวอีกฝืนทำไปก็ขาดทุนเดี๋ยวลองปรับสูตรดูคุณเดี๋ยวฝากยกน้ำตาลเข้าไปในครัวหน่อยนะ

0: มีอะไรหรือเปล่าคุณ
1: ผมเห็นรถลากมีผู้หญิงนั่งเหมือนคุณ
0: สร้อย
1: ขอรับ

0: ของท่านผู้นำเนี่ยมันดีแน่หรอฉันไม่เห็นว่าไอ้ท่ารำพวกนี้มันจะสวยงามอ่อนช้อยตรงไหนเลยน่ะแล้วก็เนี่ยรำเดินตามไปเป็นวงๆไปเห็นแล้วเวียนหัว
1: ก็เห็นคุณพร้อมบอกว่าท่านผู้นำอยากจะใช้วัฒนธรรมสร้างชาติให้สมกับคำขวัญมาลาก็จะนำไทยไปสู่มหาอำนาจไงคะพ่อครู
0: เนี่ยไอ้หมวกกับอีท่ารำประหลาดพวกนี้นะที่จะพาให้ประเทศเราเป็นมหาอำนาจได
1: ้ก็อย่างน้อยก็ทำให้คนไทยเรารวมตัวกันได้การฟ้อนรำก็ไม่สูญหายคุณพร้อมเขาบอกว่าประเทศอื่นเนี่ยเคารพกันอยู่ท่านก็เลยอยากใช้ประเทศไทยเราเนี่ยสามัคคีกันไว้จ้ะ
0: อันนี้มันก็ตื่นตูมไปนะเมื่อสงครามโลกคราวที่แล้วก็ไม่เห็นจะมาถึงประเทศเราเลยอ่ะแล้วก็ที่รบกันที่อีสานเราก็ชนะ
2: ตอนนี้ข้างหนึ่งของเราเป็นประเทศอังกฤษตัวอีกข้างเป็นฝรั่งเศสผมคิดว่าเราควรเลือกตรงกลางครับเพราะถ้าเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราจะถูกขนาบไปด้วยประเทศมหาอำนาจ
3: แต่เขาเคยชนะจีนและได้แมนจูเรียมาแล้วและยังช่วยเจรจากับฝรั่งเศสจนเราได้ดินแดนที่เคยเสียไปกลับขึ้นมา
4: ใช่ถ้าเราร่วมมือกับเขาเราก็จะกำจัดพวกอาณานิคมตะวันตกให้ออกไปได
2: ้แล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าพวกเขาจะไม่ทำกับเราเหมือนที่พวกตะวันตกทำถึงตอนนี้สถานการณ์ของสัมพันธมิตรจะไม่ค่อยดีแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาแข็งแรงได้ถ้าพวกอักษะแพ้แล้วเราไปเข้ากับพวกเขาประเทศเราจะกลายเป็นประเทศที่แพ้สงคราม
3: แต่ผมยังเชื่อมั่นในท่านผู้นำของเราว่าท่านจะไม่พาประชาชนของท่านไปเดือดร้อนหรอก
5: โจมตีสิงคโปร์แล้วญี่ปุ่นตีหลายด้านพร้อมกันรัฐบาลไทยสั่งหยุดยิงชั่วคราวท่านนายกว่าให้ผูกมิตรกับญี่ปุ่นเถิดตั้งกรรมการร่วมกันพิจารณาตกลงกันไทยผ่อนผันญี่ปุ่นเพื่อมิให้เสียเลือดเนื้อของชาติไทยยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านได้

0: にちは。じゃあ
1: 1
0: これ一ついいですか。
2: ไม่ใช่จ้ะไม่ได้กินอย่างนั้นจ้ะไม่ได้กินอย่างนั้นจ้ะต้องแกะออกอย่างนี้จ้ะ
1: เ
0: หรออ๋อโอ้อันตุ
1: うまいなこれこれ餅おいちょっとこっち来てみろ餅があるぞ
3: はい
1: うまい
3: あ、ですか
1: 集合集合
4: もう逃げ食いまでもないんだからこんな早くお前までいっぱいでいいねこれ
3: えらいこれ
1: これね、なんか餅だよ金払えよ
3: おい、じゃあ、取ります
1: 金払えどこへお前、懲罰だぞ
3: 払えちゃんとい
1: いですか
3: じゃあ
1: 顔の方がこうやって開けてこうやって開けて
2: はいはいはいはい顔紅げ食い、顔もきんかの
1: うまかったろ、あるかこれ
3: あ、ほんと
1: うまいだろ、うまいだろ、うまいだろ
3: そうおいしいですね
1: うまいかまだろおい
3: しいすごいよ、これ
1: おいしいだよな、これあー、
3: ごめん俺、2ついけるよ、俺ทำไมวันนี้ของหมดเร็วจังครับขายดีเหรอ
2: ค่ะพอทหารญี่ปุ่นมาซื้อไว้หมดเลย
3: พวกมันมาที่นี่เหรอครับแล้วมันทำอะไรมาร้านหรือเปล่า

0: ไม่หรอกค่ะเขามาซื้อขนมแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าจะกลับมาซื้ออีกคุยกันต้องนานไงกว่าจะรู้เรื่องเดี๋ยวค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วมาลาไม่โกรธหรอครับที่พวกมันมารุกรานบ้านเรา
2: ก็ท่านผู้นำหัวหน้าคุณไม่ใช่เลยครับที่ยอมให้พวกมันเข้ามา
0: คุณ
1: ไม่เป็นไรหรอกมาลาผมเองก็ไม่เห็นด้วยที่ท่านผู้นำเข้ากับพวกมัน
0: ฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าการที่พวกเขาเข้ามาเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่แค่คิดว่าถ้าท่านชายต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็อยากให้ทุกคนที่นู่นต้อนรับท่านเหมือนที่ฉันทำกับทางญี่ปุ่น
1: มาลายังคิดจริงๆเหรอว่าท่านชายยังมีพระชนชีพอยู่

0: ครูกินอะไรมายังคะ
1: ไม่เป็นไรครับผมแค่จะมาบอกว่าพวกญี่ปุ่นมันกว้านซื้อข้าวของที่จำเป็นไปเป็นเสบียงเลยอาจจะทำให้ข้าวของหายากโดยเฉพาะพวกข้าวสารกับยายิ่งยาฝรั่งจะยิ่งหายากมากผมเลยซื้อยาฝรั่งที่จำเป็นมาให้ก่อน
0: ขอบคุณนะคะแต่คุณไม่หิวแน่นะ
1: ผมดีใจนะครับที่คุณเป็นห่วงผมคือผมจะไปตรวจคลับแถวเจริญกรุงเลยว่าจะไปหาอะไรกินแถวนั้นครับ
0: คลับเจ้าคุณนเรศก็อยู่แถวนั้น
1: มาลายอยากฝากอะไรถึงสร้อยไหม

0: ทนหน่อยนะผมจะคอยช่วยเหลือมาลาเอง
1: พวกใต้ดินที่ต่อต้านญี่ปุ่นชอบมานัดเจอกันที่นี่ครับ
2: มีคนเยอะไหม
1: เมื่อก่อนก็มีไม่กี่คนนะครับแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีกันหลายกลุ่ม

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ครับผม
1: ส้มตำทุเรียน
2: แล้ว
3: ไม่ใช่
1: ผมว่ามันแปลกๆแ
2: ต่พูดว่าค่ะ
1: วันนี้เราจะต้องมาแข่งกันตำนะ
4: โอ้โห
2: ใช่
1: เร็วเดี๋ยวจับบันไดก่อน
3: จับทุเรียนดิ
1: ใช่เดี๋ยวทำทุเรียนกันครับ
0: พี่ช่วยด้วย
1: โอ้
5: เป็นแบบเป็นเค้กไงพี่ต้องหวานอยู่
0: เออ
1: ไอ้เราใครแ
0: ม่ใช่นี่เละ
1: เละดิพี
6: ่สวัสดีครับผม
7: สนับสนุนรายการโดย
8: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัด
1: สวัสดีครับผมเจอผมแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงกับรายการคุณพระช่วยวัยรุ่นเรียนไทยแต่งนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมาจังหวัดนนแล้วพูดถึงผลไม้ที่ขึ้นชื่อมีหน้ามีตาของที่นี่เลยจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่ทุเรียนนะครับผมเพราะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนทุเรียนสวนเสรีนะครับจังหวัดนนทบุรีเรานั่นเองนะครับผมแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวฮะเพราะตอนนี้น้องๆสองคนพร้อมแล้วขอต้อนรับบอนดีมครับผมตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มถึงกี่โมงจะถึงกี่โมงตั้มตั้มตั้มตั้มเฮ้ยตั้มตั้มไปไหนเออสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
1: บอนนะครับ
9: ครับพี่บอน
1: ครับผมบอนน้องบอน
9: ครับพี่บอน
1: เออเราเข้าใจนะเพราะว่าคนชื่อบอนหน้าตาดีนะคือเขาเรียกว่าพ่อแม่เราแบบมีแบบรสนิยม
9: ใช่ใช่
1: อ้าวน้องดีมน้องบอล
9: ครับ
1: น้องบอลน้องดีม
9: ครับ
1: เออถามเลยเคยนุ่งโจงมาก่อนไหม
9: เคยตอนแบบตอนเรียนอยู่มัธยม
1: โจงสดแบบนี้นะไม่ได้โจงสำเร็จรูปนะ
9: ใช่ใช่เคย
1: อ๋อเหรอตอนนั้นทำอะไรครับ
9: ตอนเหมือนเล่นขน
1: คือนะนั่งเล่นขนนะนะ
9: ใช่
1: แล้วก็
9: น
1: ุ่ง
9: นี่ใช่ใช่พี่
1: ใช่ด้วยใครขัดก็อยู่ยาวๆอ่ะคนไทยไปเรื่อยตอนนั้นแสดงโขนใช่ไหม
9: ใช
1: ่
9: คร
1: ับ ก็เลยได้นุ่งแบบนี
9: ้ใช่เป็นลิง
1: ดีมอ่ะ
10: ตอนนู้นแล้วพี่อนุบาล
1: อนุบาล
10: อนุบาลไปผมจำไม่ได้แ
1: ล้วหรอได้นุ่งเลยเหรอจงสดแบบนี้ใช่ไหม
10: ใช่ครับ
9: ตอนนั้นเป็นอะไร
10: เป็นคนนี่แหละเป็นคนนี่แหละ
1: โอเคตอนนั้นเป็นคนแหละเพราะว่าเป็นไดโนเสาร์ไงนุ่งไง
9: ใช่ใช่
1: วันนี้เราอยู่ที่สวนเสรีสวนทุเรียนก็จะมาทำอาหารเมนูเกี่ยวกับทุเรียนกัน
9: โ
1: อ้กินทุเรียนกันหรือเปล่าก
10: ินครับผม
1: ถ้าไม่กินนี่กลับเลย
10: ของชอบเลย
1: จริงเหรอ
10: ให้เป็นแบบอันดับหนึ่งของผลไม้เลยพี่
1: เหรอใช่มันเขาเป็นราชาผลไม้อยู่แล้วทุเรียนชอบกินทุเรียนพันอะไร
10: ปกติก็กินทั่วไปหมอนทอง
1: หมอนทองเขาหมอนทองเรา
9: หมอนข้างหมอนข้าง
1: แล้วทุเรียนชนี
10: น่าจะเคย
1: น่าจะเคยอ่ะเขาทุเรียนชนีเราทุเรียนอะไร
9: เก่ง
1: ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะทำเมนูเกี่ยวทุเรียนนั่นคือตำทุเรียนแต่เราไม่ได้ทำกันสามคนเรามีวิทยากรของเราตอนนี้พร้อมแล้วขอเชิญพี่สายครับ
11: สวัสดีครับ
1: พี่สายนะจากบ้าน
12: น้ำพริกข้าวสวยจันทบุรีค่ะ
1: เออหูยมาจากจันเลยอินพอร์ตพี่สายเข้ามาเลยนะเมื่อกี้เพิ่งลงจากรถมาเลย
12: ใช่ค่ะ
1: นะครับเอ้าวันนี้จะมาทำเมนูอะไรครับ
12: ส้มตำทุเรียน
1: ส้มตำทุเรียน
12: ใช่แล
1: ้
12: ว
1: เอาหรอแล้วมันไม่เละเหรอ
12: ไม่หนา
1: หรอ
12: หนาใช่มันเป็นผลไม้ตามเทศกาลแล้วก็เป็น King of Fruit ใช่ไหมเรานี่ใช้ทุเรียนเฉพาะที่ทำส้มตำได
1: ้อ๋อเออมันจะเป็นอ
12: ยากชิมยังคะ
1: อยากชิมแล้วครับ
9: ชิมครับ
1: ได้พวกเรา
12: คนละค่ะ
10: ชิมเลย
1: ชิมเลย
12: ชิมเลย
1: ชิม

0: ครับลองดูอันนั้นน่าจะอร่อยนะ
1: ไม่ใช่
2: อันนี้ผมว่ามัน
3: ปลอดภัยครับ
0: โอเค
3: เลี้ยงอยู่นี่ค่ะ
0: อันนี
3: ้ใช่เลี้ยงทุเรียนเลยนะ
0: พี่วิ่งไปแล้วพี่ตายพี่ตายเลยนะเนี่ย
3: เห็นไหมมีกลิ่นไหม
0: ไม่มีนะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ไหมถ้าไม่บอกไม่รู้เลยครับตอนแรกคิดว่าแบบมันจะแบบกรอบๆเหมือนแบบมะละกออะไรเง
0: ี
1: ้ยแต่ว่ามันแบบมันนุ่มแล้วก็เหมือนมีน้ำข้างในด้วย
4: จะมีกลิ่นทุเรียนแรงแล้วมันแบบจะไม่เข้ากับส้มตำแต่แบบกลิ่นทุเรียนก็ออกอ่อนๆแล้วมันแบบมันกลมไปกับส้มตำเลย
3: ฉะนั้นคนที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนที่บอกว่ากินไม่ได้เพราะกลิ่น
0: เนี่ยไม่รู้หรอกนะกินได้นะ
1: ได้ครับ
0: กินได้เลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้สึกเลยอ๋ออะที่ชิมไปอะจำรสชาติได้หรือเปล
4: ่
0: าเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้เราจะต้องมาแข่งกันตำนะ
1: โอ้โ
3: หใช่
0: แล้วรสชาติเราต้องให้ได้แบบนี้นะพี่เอามาตรฐานนี้นะถ้าไม่งั้นกลับไปเลย
4: กลับบ้าน
0: ชิมอีกรอบหนึ่งเพื่อจำรสชาติกันแล้วอร่อยมากเลยอ่ะยกเว้นในดอกบัวข้างหน้าป้าแค่เดี๋ยวเราไปเก็บทุเรียนกัน
4: ครับ
0: ไปแล้วพี่ดาลองนี้นะ
3: ได
0: ้เก็บกันเอง
3: โอเค
0: เป็นเรื่องของแบบผู้ชาย
3: ได้เลยค่ะถือไปเลยนะ
0: อ้าวถึงแล้วครับพี่ทลายสวัสดีครับ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: คร
0: ับ ผมเข้ามาเลยครับเข้ามาอันนี้มันเป็นพันอะไรครับ
5: อันนี้เป็นพันกบแม่เฒ่านะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นพันที่โบราณมากๆเลยแล้วก็เรานำพันมาตั้งแต่แบบดึกดำบรรพ์สมัยรัชกาลที่5เลย
1: โอ้อันนี้คิดไปการถึงไดโนเสาร
0: ์แล้วนี่พี่มองถึงว่าทีเล็กคือกินต้นนี้มาก่อนแล้วนะ
5: พันโบราณ
0: โบราณอ๋อเขาบอกว่ารัชกาลที่5คือทรงโปรดมากพันนี้ต้องมั้ย
5: ใช่
0: แล้วรสชาติมันต่างอะไรกับที่แบบเมืองจันทร์ที่ตราดอะไรอย่าง
5: งี้ที่บนเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่แบบพอเราปลูกที่ดินเหนียวน่ะเนื้อมันก็จะมีความเป็นครีมมี่พรีเมียมมากๆเลยเคยทานแล้วยังคะ
0: ครีมมี่คืออะไรครับ
5: มันด้วยความที่เส้นใยมันน้อยน่ะมันก็จะไม่แข็งไม่มีความกรอบนอกนุ่มในก็คือตัดไปแล้วนิ่มไม่เละติดมือแห้งอะไรเงี้ยค่ะมีความหอมคล้ายๆกลิ่นดอกไม้อะไรเงี้ยลักษณะพิเศษ
0: อ๋อมันจะหอมหอมกว่าแบบอย่างอื่นมันเหมือนหมอนทองไม่เหมือนชะนีไหม
5: ไม่เหมือนหมอนทองไม่เหมือนชะนีจะเป็นลักษณะพิเศษเลยคล้ายๆก็คือถ้าเบื่อหมอนทองเบื่อก้านยาวอยากลองกบแม่เฒ่าก็เป็นพันธุ์พิเศษที่แนะนำกัน
0: แต่ก็ต้องที่จังหวัดนนท์ด้วยถูกต้องไหม
5: ใช่ใช่ต้องเป็นที่จังหวัดนนท์เท่านั้นต้องเป็นที่สวนเสรีทุเรียนเมืองนนท์เท่านั้น
0: โอ้ยนี่แอบขายของด้วยเนี่ยจะบอกแล้วว่าเราเป็น
5: ทายาทรุ่นที่สองค
0: ่
5: ะ
0: เฮ้ยแล้วจริงไหมที่วันนี้จะมาแจกหุ้นคนละกี่เปอร์เซ็นต์อะไร
5: จริ งไหมนะคะ
0: จริงไหมฮะ
5: เดี๋ยวต้องไปคุยกันหลังเม
0: ย์อ้าวได้ทั้งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก็ดีอ่ะคุ้มอ่ะไปเก็บทุเรียนดีกว่าเก็บไหนไว้เนี่ยสูง
1: ต้องไม่
0: ไหว
1: ไม่ไหวพี
0: ่ไม่ถึงเดี๋ยวแล้ว
4: นะพี่ผมถึงอยู
0: ่พี่ปีนไหมพี่ผมจะหล่นแล้วพี
4: ่เอ้ยอยู่ไหนน้อง
5: น้องผมจะหล่นแล้ว
4: อยู่ไหนไหนไหนไหน
0: ได้อะไรกันเนี่ย
5: จะตองแล้ว
0: เอ้ยลองยืนกันนะลองยืนดู
4: โอเค
0: ได้กินนานแล้วระวังนิ้วครับลองมือด้วย
4: หุย
0: เอ้ยหรือว่ารออีกลูกนึงนะเอาลูกนี
4: ้ต่อเข้าไป
0: เอาเก็บมือเอาลูกนี้ด้วย
4: เก็บก่อนใช่ไหม
0: เก็บเอามาแล้วตัดแล้วก็เอามาเลยพี่อันนี้พันอะไรนะ
1: บีมพันกบแม่เท่าก
0: บแม่เท่า
1: อ
0: ีกสักลูกดีกว่าเป็นหมอนทองไหมวัดไปเลยรสชาติมันต่างกันยังไงเก็บป่ะ
1: ดีดีครับ
4: หมอน
0: พี่เจอลูกที่แบบเหมาะกับเราที่สุดแล้ว
1: ยังไงพี่มันยังไง
0: นู่นอ่ะข้างบนอ่ะได
1: ้นู่นเลยพี่
0: เนี่ยไม่เกินความสามารถดีมน้องเชิญครับ
1: จากประสบการณ์ตอนเด็กผมเคยปีนต้นไม้มาก่อน
0: เฮ้ยโอ้โหโอ้โห
1: เชิญนะ
0: ไงดีม
1: โอเคพี
0: ่โอเคนะ
1: ครับ
0: โอเคบอลมาช่วยจับอันนี้หน่อยจับลูกหน่อย
4: ครับพี
0: ่เออนั่นแหละเดี๋ยวตัดหน้าแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอบอลก่อนแป๊บนึง
1: เอ้าแล้วไม่บอกว่ามีบันได
0: อ้าวแล้วบอกเหรอว่าไม่มีบันไดตายแล้วเอาหูได้แล้วอีก
4: โอ้ยหูแป๊บนึงพี
0: ่แป๊บนึงเดี๋ยวจับบันไดก่อน
1: จับทุเรียนอยู
4: ่พี่เอามาได้ไ
0: หมอันนี้รีบจับได้ไหมจับบันไดไหม
4: พี่ฝากบันไดหน่อยนะ
0: เฮ
4: ้
0: ย
4: ไปพี
1: ่เอ้า
0: ไปเดี๋ยวทำทุเรียนกันครับ
1: พี่ช่วยด้วยไป

0: บายแล้ว
1: ตำเรียน
0: โอเคครับผมพร้อมนะตอนนี้ทุเรียนพร้อมน้องจะต้องแข่งกันรู้ป่ะเนี่ย
2: เออหรอ
0: ใช่ใครชนะนี่ได้สวนเสรีนี่ไปเลยนะ
3: อุ้ย
0: เฮ้ยเป็นจริงเป็นจังนะเขาบอกให้นะรู้รสชาติแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงทำให้เหมือนแค่นั้นเองโจทย์มีแค่นี้ทำให้เหมือนโดยที่พี่ชายจะคอยบอกไหม
1: ได้คอยบอกให้ไม่ต้องกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเลยโอเคเริ่มที่อะไรก่อนครับ
1: เริ่มที่กระเทียมก่อนกระเทียมไทยขอเป็นเลขที่
0: ทำไมต้องเป็นเลขที่ครับ
1: ตำรับโบราณเขาจะเป็นแบบสไตล์เลขที
2: ่ต้องเม็ดเท่ากันด้วยไหมครับพี
1: ่ไม่จำเป็นเป็นเลขที่แล้วก
4: ัน
1: สามห้าเจ็ดเก้า
0: สามห้าเจ็ดเก้า
1: เก้า
2: เอาสามสาม
0: ไป
2: เอาสามหรือห้า
1: ห้าขบวนนะ
0: ห้าคนละห้า
1: เสร็จแล้วก็ไปเลือกพริกเม
4: ื่อ
1: กี้กระเทียมเท่าไหร่คะ
4: ห้า
1: ทุกคนจะเป็นห้านะ
0: ต้องเท่ากันหรอครับ
1: ค่ะจะเป็นสูตรที่แบบว่าโบราณ
4: สีอะไรก็ได้เลยใช่ไหมครับ
0: สีแดงสีเขียวได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: โอเค
1: โอเคได้เลยค่ะใส่เลยค่ะ
0: จะมาประกวดอีก
1: พร้อมยังคะพร้อมนั่งตำเลยค่ะ
0: ตำเลยครับ
1: ระวังนะระวังกระเด็นใส่นะคะตำเป็นยังไงบ
0: ้
1: างยังไม่รัวเท่าไหร่นะไม่เหมือนแบบรัวพริกเจ็บ
0: แรงวันนี้ขอแรงๆวันนี
1: ้โอเค
0: ไม่ขอโค้งแตกตามไปเร
1: ื่อยได้แล้วค่ะ
0: ฝั่งนี้ละเอียดแล้ว
1: ได้แล้วครับต่อไปนะคะเราจะไปหยิบกุ้งแห้งค่ะ
0: กุ้งแห้ง
1: อย่างดีมาจากจันทบุรีเลยนะ
0: อุ้ยจากเมืองจันเลยเหร
1: อ
2: ผมช้อนหนึ่งเลยนะ
1: ได้เลย
4: ได้เลย
2: ตามกุ้งแห้ง
0: ลองดูสูตรเขา
1: ตามเลยค่ะ
0: ตามต่อครับไปครับ
1: จะแบบว่า
0: ใช่ที่แรงมากฝั่งนี้หนักแข็งมาก
1: ถ
0: ั
1: ดมาจะเป็น
0: ถั่ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถั่ว
1: ที
0: ่
1: สอง
0: ถั่
1: วอ
0: ันนี้ถั่วก็
1: แล้วแต่ตามที่เราอยากจะได้
0: แล้วแต่ชอบเลยไปตามกัน
1: ค่ะโอเคค่ะสเต็ปนี้เราจะไม่ตำถั่วแหลกเกินไปนะคะโอเคเบาๆมือหน่อย
0: พอ
1: จ
0: ะพร้อม
1: ซอฟต์ๆหน่อยนะคะ
0: พอแบบแตกๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะโอเค
0: ไปอะไรต่อครับ
1: ถั่วค้างค่ะ
4: เด็ดไหมครับ
1: ใช่ค่ะเด็ดดีกว่าเด็ดอร่อยกว่าเด็ดอร่อยกว่าค่ะถ
4: ้
1: าเป็นส้มตำนะคะอ๋อ
4: สามเหม
0: ือ
4: นกัน
0: นี่มันต่างกันที่เพราะว่าอะไรอ่ะการ
1: ดึงก็เป็นแบบสไตล์ของการ
0: โบราณ
1: โบราณ
0: โบราณได
1: ้เด็ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งก็ก็ก็เลย
0: มันดีกว่า
1: เ
0: ราสับมันจะชุบไปเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็
1: เบาๆหน่อย
0: เบาๆเบาๆ
1: เบาๆนิดนึงให้มันแบบแตกนิดๆหน่อยๆก็พอค
0: ่
1: ะ
0: โขกๆไป
1: โขกไปโอเคได้แล้วมาถึงขั้นตอนนี้เราจะมาปรุงรสกันแล้วนะคะจำรสชาติเมื่อกี้ได้ไหม
4: จำได้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องใส่อะไร
1: มันมีรสชาติอะไรก่อนนี่นะที่เรารู้สึกว่า
4: หวาน
0: จำได้เราจำหวาน
1: อ
0: ะไรนะ
2: เปรี้ยว
4: ว่าหวาน
0: เปรี้ยวหวานหรือหวานเปรี้ยว
4: หวานเปรี้ยวนะ
0: หวานเปรี้ยว
1: เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานก็ต้องเติมไปที่น้ำตาลกระโดดก่อนเลย
0: แล้วแต่เลยนะลองคิดดูว่า
1: ประมาณกี่หวานประมาณไหน
0: ประมาณไหน
2: ว่าน
1: ี่เอาละสูตรนี้ขนาดนี
2: ้ขนาด
0: น
2: ี้เนาะโอ้โหคนนี้เขาติดหวาน
1: ติดหวานแน่เลยอ่ะดูสูตรเขา
4: เป็นแบบเป็นเค้กไงพี่ต้องหวานหน่อย
0: เฮ้ยไอ้เราใครแม
2: ่ไม่นี่เละ
0: เละเละดิพี
1: ่ต่อมานะคะ
0: เราก็
1: จะใช้มะนาวฝักเปรี้ยวจากมะนาว1ลูกเพื่อ1ลูกในครก1
4: ลูกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ1ลูกอาหารมะนาวจริงๆอะสูตรไทยอะเขาไม่ต้องทิ้งเปลือกค่ะใส่ไปเลย
4: โอ้ใส่ไปเลยเหรอ
1: ใส่ไปเลยค่ะใส่มะนาว
0: ใส่
1: ไปเลยค่ะตำไทยเนี่ยบีบเลยใส่ที่เลยแล้วมะนาวมันจะอร่อยด้วยนะเสร็จแล้วนะคะเปรี้ยวไม่พอเปรี้ยวแบบโบราณส้มตำ
0: ต้องอะไรครับ
1: มะขามมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนี่ค่ะนี่ค่ะ
0: เพื่อเพิ่มความหอมของมันด้วยนะ
1: ความหอมความนัวและความเปรี้ยวอ่อนๆด้วย
0: ไหนบอกนะว่าเท่าไหร่
2: ผมชิมก่อนได้ไหม
0: อย่างยากเดี๋ยวซุปเป็นซุปเลยก็ได้
2: มันเปรี้ยวไหมครับ
0: ลองซ้อม
1: เป็นไงคะไม่บอกฝั่งตรงข้ามใช่ไหม
2: ชิมต้องลองชิมดู
4: ไม่อ่ะ
2: ผมว่าต้องอีกช้อน
1: หรือว่าอีกช้อนมาเป็น

0: ไม่ใส่เลยใช่ไหมฝั่งนี
1: ้ใส่นิดนึงนะครับฝั่งนึง
0: เฮ้ยฝั่งนั้นต้องเพิ่มฝั่งนี้ไม่อยากใส
2: ่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวอีกอย่างนึง
0: เดี๋ยวอะไรครับ
3: อย่างนึง
2: เรามีหวานมีเปรี้ยวแล้วเรามีเค็มน้ำปลาค่ะ
3: ปลา
0: เอาเลยครับ
2: ใส่ระวังนะคะ
0: น้ำพังกันมาเยอะแล้วนะแกน้ำปลาเนี่ย
2: ใจเย็นๆนะแล้วต้องใจเย็นกับความเค็มนะ
0: ใจเย็นๆเลย
2: เพราะเวลาเค็มแล้วมันแก้ยาก
0: พี่ถ่ายอาทิตย์ละครั้งที่เหลือถ่ายท้องล้วนเลยค่อยๆนะค่อยๆ
2: ตอนน
0: ี้
2: เราก็คนเลแบบว่าทำให้น้ำมันนัวนิดนึง
0: ค่ะคนเลไป
2: ให้น้ำมันนัวหน่อยนะคะให้น้ำมันนัวให้น้ำตาลมันแบบว่าเข้าที่เข้าทางแล้วละลายก่อนนะคะเดี๋ยวเริ่มละลายกันละเสร็จแล้วก็เตรียมไฟทุเรียนเลยค่ะ

0: ลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช Shopping
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนช Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: เรียบร้อยครับ
3: ทั้งคู
4: ่
3: ผมยังแหยงดอกบัวอยู่เลย
4: อ้าว
3: ไปแล้วไปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนการชิมแล้วเดี๋ยวให้ตั้งชื่อหน่อยนะเป็นความแบบซิกเนเจอร์ของแต่ละคนจะได้จำกันได้ได้จำกันไม่ลืม
5: ผมให้เลยส้มตำส้มตำเสรี
2: ฮะ
3: โอ้โห
5: สวนเสรี
3: ไอ้กล่าวว่าได้หวังสวนอะ
6: หวังสวน
7: ได้ไง
5: สวน
7: ชนะแล้วได้สวนนะ
3: หวังสวนเลยคือรู้ว่าเอ้ยจะได้สวนปุ๊บอ่ะฝั่งนี
8: ้ส้มตำทุเรียนนนท์ตำโดยคนน่ารัก
3: โอ้โหโยกฝัก
7: ได้จะได้ค่ะ
3: จะได้ครับมาตามดูคนน่ารัก
2: จะลองชิมดูนะครับ
3: เอาด้านไหนดีพี่ทาย
7: เดี๋ยวทำใจแป๊บนึง
3: พี่ทาย
5: จะทำใจเลยเหรอพี่ทาย
3: ดูจากลักษณะดูจากภาพแล้ว
7: จากภาพ
3: แล้วตัดสินก่อนไหมว่าฝั่งไหนดูแบบตรงมาแบบว่าใกล้เคียงกับที่พี่ทำไหม
7: พี่อยู่ใกล้ๆน้องบอลก็ต้องเป็นตรงนี้ก่อนน่าจะ
3: คิดว่าฝั่งนี้เหรอ
7: น่าจะโอเค
3: เขาฝั่งนี้ดูไงดูเหมือนแบบว่าผักเยอะ
7: หรอเติมน้ำปลาหลายรอบจื้อ
3: น้ำปลาแต่ภาพมันไม่ได้ไงต้องดูรสชาติ
7: อ๋อโอเค
3: อ่ะพี่ชิมครับ
5: โอ้ยทำใจนานมาก
2: สู้ครับพี
7: ่
2: หอ
7: ยเฉยอ่ะ
2: เฮ้ย
5: เฮ
2: ้
5: ย
7: ค
2: ือ
7: หอยมากอ่ะ
2: เฮ้ย
7: เฮ้ยอีกคำได้ปะ
3: ได้อนุญาตแล้วเผื่อพี่ไปตักโดนแบบบางจุด
7: อร่อยมาก
3: โอ้โหสมชื่อบอลจริงๆนะ
8: เขาเป็นเชฟอ่ะ
3: เขาเรียนเชฟมาก่อน
8: มาบอลขอชิมของบอลนะ
3: พี่ปิดร้านให้เลยอ่ะ
7: เขาไปเปิดร้าน
3: ใช่เขาเปิดร้านเนี้ย
7: อ
3: ือไม่ยังไปถึงกันแล้ว
7: นี่เลย
3: ไปเปิดร้าน
7: เดี๋ยวก็ได้ส่วนแล้วนี
3: ่คุย
7: อร่อยกว่าที่ตามมาอีก
3: และผู้ชนะคือบอลนะคะ
7: เ
3: ราลืมฝั่งนี้อ๋ออ๋อดิมพิมมา
8: อร่อยนะพี่
7: เด
8: ี๋
7: ยวพ
8: ี่
3: ก็ชิมแล้วเน
7: า
3: ะ
7: ช
3: ิ
7: มแล้วหรอ
8: ชิมน้ำเสร็จไตยังอยู่ดีนะพี
3: ่ไอ้ยังพี่หนึ่งคิดเหมือนพี่สองไหม
7: เหมือนกันไหม
3: ผมนึกถึงอะไรป่ะผมนึกถึงสมูทตี้อ่ะมีความน้ำมะนาวปั่นอ่ะแนะนำให้กินคั่วบิงซูคือคั่วบิงซูเลยปั่นน้ำแข็งด้วยอีกถ้วยนึงอ่ะแล้วตักแล้วราดเป็นท็อปปิ้งอ่ะ
7: อ
3: ัน
7: นี้ก็ทำได้นะไปทำร้านบิงซูได้นะทำประมาณนี้เลย
3: รวมกันได
7: ้เฮ้ยเก่ง
3: คนนึงคาวคนนึงหวานไม่ได้หวานดิคนนึงเปรี้ยวพี่สายให้ดีมเท่าไหร่ครับ
7: เต็ม10สายให้ดีม9แล้วกันค่
2: ะจริงป่ะครับ
7: อ้าวส้มตำอ่ะมันเป็นอะไรที่แล้วแต่คนชอบบางคนชอบหวานบางคนชอบเค็มเหมือนน้ำพริกอ่ะแล้วแต่รสมือที่แบบคนที่ทำต้องการชอบเปรี้ยวแบบนี้เขาไม่ก็อร่อยไงเมื่อกี้เขายังบอกเลยว่าอร่อยนะ
3: มันแล้วแต่เผื่อว่ามันแล้วแต่แบบรสชาติของคนครั้งแรกในขนาดนี้ก็ถือว่าก้าวก็ดีแล้ว
7: ใช่
3: น้องบอลครับให้คะแนนเท่าไหร่ครับ
7: ให้10คะแนนเลยค่ะ
3: คะแนนน้องบอลจริงคือเราตัดสินจากอันนี้นะออริจินอลตอนแรกที่เรากินคือต้นฉบับเราเทียบกันแต่ถ้าเกิดไม่มีต้นฉบับเมื่อกี้คือก็อร่อยกันคนละแบบ
7: ใช่
3: อร่อยคนละแบบแต่อันนี้ใกล้เคียงสุดอันนี้ก็เป็นแบบเป็นทางของดีไป
8: อันนี้ของผม
3: ไม่รู้ตอนนี้เบอร์มันเอาบ้างเพราะเรามากระดอกบัวใช่ไหมร้านอะไรคร
7: ับร้านบ้านมีข้าวสวยจังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วก็พี่สายก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วย
3: จริงเหรอ
7: ในเรื่องของอาหารค่ะ
3: มีปากช่องได้เลย
7: ค่ะทั้งบ้านมีข้าวสวยเลยค่ะใช่ค่ะที่ TikTok ค่ะแล้วก็ Facebook ค่ะ
3: จะบอกเลยร้านอาหารของสายนี่คือน่ากินมากไปตามไปชิมกันได้นะครับสายเดี๋ยวเราไปกินกันนะเพราะอย่างพี่สายจะเลี้ยงเรา
7: ใช่ไปเลย
3: ได้ไปเลยบอกไปแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่สายมากครับผมขอบคุณน้องๆมากนะและที่สำคัญเลยขอบคุณสวนเสรีนะครับจากจังหวัดนนทบุรีของเราใกล้ๆเคียงมาก็มาเที่ยวมาซื้อมาช้อปปิ้งอะไรกันได้เลยที่นี่นะครับผมใกล้กรุงเทพมากนะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปเรียนอะไรกันนะครับที่ไหนกับใครนะครับอย่าลืมเลย10โมงตะวันโด่งรายการคุณมาช่วยวัยรุ่นเรียนไทยสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่คุณพระช่วยครับนี่เป็นวาระพิเศษซึ่งต้องบอกนะครับถ้าพูดถึงกระแสรายการรายการนี้นี่คือดังมากๆครับกำลังจะพูดถึงชิงช้าสวรรค์2026ครับจากการถ่ายทอดสดไปนะฮะทำให้คนไทยทั้งประเทศนั่งไม่ติดเก้าอี้จริงๆกระแสตอบรับล้นหลามมากๆจากแฟนคลับที่ส่งใจเชียร์โรงเรียนที่คุณรักกันอีกหนึ่งสิ่งครับที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่งดงามจากรายการคุณพระช่วยนั่นก็คือการพาน้องๆที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของชิงช้าสวรรค์ในแต่ละปีมาร่วมกันขับร้องบทเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งอย่างเพลงรากไทยครับก่อนอื่นต้องขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังถึงที่มาของเพลงรากไทยกันสักเล็กน้อยครับเพลงรากไทยประพันธ์คำร้องขึ้นโดยอาจารย์ประภาสชนสลานนท์ศิลปินแห่งชาติและในปี2548บันทึกเสียงต้นฉบับโดยคุณลูกน้ำออนชนาพงษ์ประสิทธิ์ศิลปินวงคุณพระช่วยออร์เคสตราเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์จักรพัฒน์เอี่ยมหนุนเผยแพร่ครั้งแรกในรายการคุณพระช่วยเราได้บรรจุเพลงนี้ไว้ในอัลบั้มพิเศษคือคุณพระเพลงเอกครับบทเพลงนี้เปรียบเทียบต้นไม้กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านเยาวชนว่าต้นไม้อย่างรากลึกมั่นคงเพียงใดดอกก็จะงอกงามดังนั้นเปรียบดังรากของวัฒนธรรมครับหากเยาวชนมีความเข้มแข็งก็เหมือนกับรากต้นไม้ที่แข็งแรงแม้กิ่งจะหักใบจะร่วงหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต้นไม้ยังคงยืนต้นผลิดอกออกใบเติบโตได้ในทุกยุคทุกสมัยหลังจากนั้นเกิดกระแสความนิยมอย่างมากครับโดยเฉพาะในปีนี้รากไทย2026กำลังจะงอกงามในรอบชิงชนะเลิศของชิงช้าสวรรค์2026ปีนี้นะครับตัวแทนเยาวชนทั้ง3โรงเรียนร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงรากไทย2026อีกครั้งพร้อมการแสดงในรูปแบบโขนละครครับโดยยกตำนานการก่อกำเนิดการร่ายรำของมหาเทพจากสวงสวรรค์อันเป็นต้นแบบและรากเหง้าแห่งนาฏศิลป์ของมนุษย์โลก
9: สวัสดีครับซิกแซกนะครับหรือว่าครูพี่ซิกแซกนะครับเป็นโชว์ดีเรคเตอร์แล้วก็โคโรกราฟเฟอร์ของโชว์รากไทยนะครับตั้งแต่ปี2024และปี2026ครับคอนเซปต์ในปีนี้ของเราปี2026เนี่ยเราเล่าถึงการไล่ลำครั้งที่3ของพระอิศวรก็คือการชุมนุมเทวดาหรือเรียกว่ามหาเทวสภาคือการรวมเทวดาทุกพระองค์พระอิศวรพระอุมาพระนารายณ์พระรัศมีพระพรหมและพระสุรสวัสดีและรวมเหล่าเทวดานางฟ้าทุกคนเนี่ยมาประชุมพร้อมกันเพื่อรำครั้งสุดท้ายรำเพื่ออะไรรำเพื่อการจดบันทึกจดไปเพื่อสั่งสอนมนุษยโลกให้ได้นำกระบวนท่ารำเนี่ยไปรำสืบต่อกันไปก็คือที่มาที่ไปของคอนเซปต์รากไทยปี2026นี
4: ้คุณผู้ชมครับ

20ปีนับจากวันแรกที่บทเพลงนี้ถูกบันทึกเสียงรากไทยได้อย่างรากผลิใบขับขานจากรุ่นสู่รุ่นท่ามกลางเสียงเชียร์ของการแข่งขันและการลุ้นแชมป์ที่เกิดขึ้นในทุกๆซีซั่นยังคงเป็นบทเพลงที่ทำหน้าที่หลอมรวมหัวใจของเยาวชนไว้เข้าด้วยกันและนี่คือบทเพลงรากไทยในเวอร์ชั่นล่าสุดปี2026ประพันธ์โดยอาจารย์ประภาสชนชลานนท์ศิลปินแห่งชาติเรียบเรียงดนตรีโดยทีมงานชิงช้าสวรรค์2026ออกแบบและประดิษฐ์ท่ารำโดยครูซิกแซกธนโชตดีลีและทีมงานรายการคุณพระช่วยขับร้องโดยน้องเพลงจากโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงขลาน้องยู่อีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีและน้องเนยจากโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญทุกท่านสดับรับชมบทเพลงรากไทยไปพร้อมๆกันครับ

0: ราบใดที่เยาวชนยังคงสืบสานความเป็นไทยและผู้ชมผู้ปกครองรวมถึงแฟนคลับยังคงช่วยกันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเข้าไปเชื่อครับว่ารากไทยนี้จะยังคงหยั่งรากอย่างแข็งแรงเติบโตเป็นต้นไทยที่งดงามและยั่งยืนสืบไป
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Hey, I'm Ty Pennington, and I'm back, teaming up with Bojanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bojanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bojanka.com for more details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือนะครับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมมาไกลถึงจังหวัดสิงห์บุรีครับเรามากันที่โรงงานทองประเสริฐนะครับหลายท่านเซิร์ชดูก็จะทราบว่าโรงงานทองประเสริฐนี่ทำอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่ท่านผู้ชมจะไม่มีโอกาสทราบเลยก็คือสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่เก็บรวบรวมภาพถ่ายเก่าภาพถ่ายโบราณนะครับเรามีภาพถ่ายโบราณน่าจะหลายหมื่นรูปมากมายเลยนะครับนับไม่ถ้วนจริงๆนะครับแล้วก็ภาพถ่ายเก่าที่อยู่ที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยก็ต้องกราบเรียนว่ามาจากความชอบหรือความรักในการสะสมภาพถ่ายโบราณของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะได้รู้จักกันนะครับภาพถ่ายเก่านี่เป็นตัวแทนของอดีตที่สำคัญที่สุดนะครับการเวลากลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้ไม่มีสิ่งใดที่จะล่วงพ้นการเวลาไปได้คนที่เรารักมากที่สุดในที่สุดก็ต้องจากกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราระลึกถึงได้ดีที่สุดก็คือภาพถ่ายภาพถ่ายจึงเป็นตัวแทนของความรักนะครับแล้วก็ตัวแทนของอดีตทั้งหลายเราจะนึกถึงเรื่องดีๆเรื่องอะไรต่างๆของคนที่เรารักเราก็ดูจากภาพถ่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับคอลเลกชันภาพถ่ายที่นี่เนี่ยเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการสะสมภาพถ่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านเนี่ยจะนิยมสะสมภาพถ่ายแบบไหนสำหรับที่นี่เนี่ยนะครับพิเศษกว่านั้นก็คือเป็นการสะสมภาพถ่ายของอดีตพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4เรื่อยลงมารวมไปจนถึงพระมเหสีเทวีรวมไปจนถึงภาพพระราชพิธีต่างๆพระราชกรณียกิจต่างๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็จะมีภาพถ่ายเกี่ยวกับเกจิอาจารย์แล้วก็ภาพโบราณหายากซึ่งเราจะค่อยๆทยอยนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราว่าจะว่ากันด้วยภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็จริงๆแล้วก็ได้อัญเชิญมาอยู่ที่ข้างหน้าผมขณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคอลเลกชันนี้จริงๆก็จะมีอีกเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นสัปดาห์ของการอ่านภาพเราเห็นภาพนี้เราก็อาจจะต้องดูองค์ประกอบว่าภาพนี้ฉายเมื่อไหร่ฉายที่ไหนนะครับสถานที่แล้วก็ภาพของแวดล้อมข้าวของประกอบโต๊ะเก้าอี้ข้าวของเครื่องใช้ประกอบมันจะเป็นตัวบอกยุคสมัยรวมไปจนถึงเรื่องของฉลองพระองค์นะครับว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยแฟชั่นต่างๆก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นฉลองพระองค์ก็ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาของแฟชั่นด้วยนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังจะได้เห็นเรื่องราวของเครื่องประดับต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแล้วก็สถานที่ที่เสด็จพระดำเนินไปเพราะว่าไปทั้งในประเทศแล้วก็ไปทั้งต่างประเทศรวมทั้งถ่ายกับพระประมุขต่างชาติแล้วก็มีทั้งภาพของพระประมุขต่างชาติที่เสด็จพระดำเนินมาเป็นพระราชอาคันตุกะในประเทศไทยของเราด้วยนั้นเพราะฉะนั้นภาพเรื่องราวต่างๆวันนี้เนี่ยน่าสนุกแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากนะครับเราก็จะขออนุญาตเริ่มในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับท่านผู้ชมครับบุคคลที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกว่าเป็นนักสะสมภาพมหาศาลเนี่ยนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละครับคุณอัศวินหรือคุณป๊อปนะฮะแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมชื่ออัศวินทองประเสริฐครับเป็นบุตรบุญธรรมของนายแพทย์สมหมายทองประเสริฐครับ
2: หลายท่านที่ เคยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเคยรู้จักคุณหมอสมหมายสิงห์บุรี
3: ครับผม
2: ไปไหนมาไหนเราจะได้ยินชื่อว่าคุณหมอสมหมายสิงห์บุรีเป็นบุตรคุณหมอสมหมายแล้วเนี่ยแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการสะสมรูปล่ะ
3: ครับก็เรียนผมต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาเยี่ยมชมโรงงาน
2: ที่ว่าเป็น
3: เกียรติมากเลยฮะ
2: เดี๋ยวต่างคนก็ต่างไหว้กันนะเพราะว่าผมก็ต้องไหว้คุณอัศวินว่าเป็นเกียรติกับผมมากแล้วก็ท่านผู้ชมรายการเราด้วยว่าอนุญาตให้เข้ามาชมคอลเลกชันนี้เพราะไม่เคยถ่ายที่ไหนมาก่อนเลย
3: จริงผู้ที่จะเล่าเรื่องราวในภาพเหล่านี้ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์เผ่าทองนี่เหมาะสมสุดครับเพราะว่าท่านนี้ถือว่าเป็นปราชญ์แห่งยุครัตนโกสินทร์เลยก็ว่าได้นะครับผมเกิดไม่ทันหรอกครับเดี๋ยวท่านผู้ชมคงได้ฟังเรื่องราวจากท่านอาจารย์ไปด้วยนะครับคงได้รับอรรถรสจากเรื่องราวที่ได้ผ่านมาหลายสิบปีนะอาจารย์นะฮะนะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็เล่าอดีตแล้วก็มันเป็นเหมือนประวัติศาสตร์เป็นจดหมายเหตุมีความสำคัญอย่างมากครับผมว่าเป็นที่ผมเก็บเนี่ยมันเป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่ของสมบัติของผมเองนะครับยังไงสักวันใดวันหนึ่งก็คงไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ให้คนไทยทุกคนได้ชมกันครับอยากให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องราวด้วยครับ
2: โอ้คือท่านผู้ชมครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้กราบเรียนตั้งแต่ต้นว่าหมวดต่างๆที่นี่เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ด้านหลังผมตอนเปิดรายการภาพในกรอบสีทองทั้งหมดนะขนาดโปสการ์ดเนี่ยเป็นภาพหนึ่งในกี่เท่าไหร่นะอีกหนึ่งใน20 30 40ส่วน
3: ครับยังมีอีกเยอะมากมายที
2: ่ยังไม่ได้ใส่กรอบ
3: ยังไม่ได้ใส่กรอบแล้วยังไม่ได้มาให้ไม่มีที่เก็บที่ไว้นะครับ
2: ป๊อปใช้เวลานานแค่ไหนในการรวม
3: เริ่มแรกก่อนผมเปิดร้านพาอยู่ที่พันทิพย์หนองหวานนะฮะ

0: เริ่มต้นนี่คือเปิดร้านพระ
1: เปิดร้านพระอยู่ก่อนก็พอมี
0: วิชาต้องมีพระอีกสิ
1: มีพระด้วยครับ
0: แล้วตอนนี้ยังเยอะอยู่ไหม
1: พอมีครับอาจารย
0: ์อ๋อก็ถ่ายได้อีกรายการนึงเนาะ
1: ครับคือพอเรามีร้านพระนะครับเราก็มีครูบาอาจารย์แล้วก็มีความรู้ในการดูของเก่าได้บ้างเพราะฉะนั้นผมตอนนั้นอยากหาเราก็เก็บภาพพระใช่ไหมอยากหาภาพในหลวงรัชกาลที่9ทรงผนวดบนพันที่นั้นไม่มีเลยอาจารย์แทบไม่มีเลยไปเจอภาพใหญ่อยู่ภาพนึงอยู่กับเซียนท่านหนึ่งก็ขอซื้อเข้ามาเป็นภาพแรกเป็นภาพใหญ่นะทรงผนวดมีเครื่องอัฐบริขารอยู่ข้างหน้าก็นั่นคือต้นกำเนิดที่ผมคิดที่จะเก็บเริ่มจุดเริ่มต้นเลยอาจารย์เก็บตั้งแต่ปี4กว่าน่าจะ20ปีแล้วนะฮะก็มีหลากหลายครับในเมื่อเราเก็บแล้วเราก็เก็บทั้งราชวงศ์จักรีเลยเพราะว่าภาพที่เข้ามาเนี่ยเราต้องถ่ายสมัยรัชกาลที่4คือต้องเข้ามาช่วงยุคแรกๆปลายรัชกาลที่3ครับก็เก็บมาตลอดนะครับถือว่ามีความสำคัญมีภาพจากเมืองนอกก็มีครับที่เซอร์ติฟิเคตจากเมืองนอกมีเอวิสนี่ก็มีนะฮะ
0: อันนี้ตอน2502 503
1: ใช่ครับ
0: เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปตอนนั้นก็สมมาโปรดเกล้าให้เอลวิสเพรสลีย์เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแล้วก็มีการฉายภาพด้วยก็ไม่ได้มีรูปเดียวนะฮะมี1มี2มี3มีอิริยาบถต่างๆอันนี้ก็เย็บไว้เป็นน้ำจิ้มเราไม่เล่าให้ดูไว้แค่เน้นนิดเดียวส่วนเรื่องการเรื่องกับเอลวิสนี่เอาไว้เล่าเทปต่อไปนะครับวันนี้เราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็เป็นภาพทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมดูบนโต๊ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมเด็จพระพันปีหลวงที่มีอยู่นะครับแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยก็มีข้อมูลต่างๆนะครับอยากจะกราบเรียนว่าภาพทั้งหมดเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมฉลองพระองค์สมเด็จพระพันปีหลวงทางพันธารักษ์ก็พยายามที่จะหาภาพฉลองพระองค์ที่เคยทรงฉลองพระองค์องค์นั้นๆ นะครับที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะฮะจริงๆแล้วพันธารักษ์ก็ควรจะมานั่งดูตรงนี้ภาพเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างภาพที่ดีนะครับอย่างเช่นภาพแรกเนี่ยนะฮะอยู่ใกล้มือสุดเป็นภาพตอนเสด็จพระดำเนินเยือนประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ตั้งแต่พ.ศ. 2500ต้นๆนะครับเราอ่านภาพตรงอาจจะเห็นไม่ชัดแต่เราอาศัยว่าบุคคลผู้ชายที่ยืนเห็นอยู่ครึ่งเสี้ยวเนี่ยเขาใส่เสื้อที่เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของฟิลิปปินส์แล้วก็ฉลองพระองค์เนี่ยลักษณะแบบนี้เป็นเสื้อของสุภาพสตรีฟิลิปปินส์นะครับก็ทำจากใยสับปะรดผสมกับลูกไม้นะครับคล้ายๆกับเสื้อของสุภาพสตรีสเปนเนื่องจากฟิลิปปินส์เนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผ้าสิ้นที่ทรงเนี่ยนะครับอยากให้ดูผ้าสิ้นที่ทรงผ้าสิ้นที่ทรงเนี่ยนะครับมีความเป็นพิเศษหมดเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นผ้าสิ้นของชนเผ่าในประเทศฟิลิปปินส์มีแถบหน้านางนะครับเป็นลายจกแล้วก็มีแถบขวางก็เป็นเทคนิคจกบนจกล่างอันนี้ก็ให้ความรู้นะครับได้ดีเลยเห็นปั๊บก็ทราบเลยว่าเป็นการเสด็จดำเนินที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้

อันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมฉลองพระองค์ในช่วงแรกๆนะครับช่วง2500เนี่ยนิดๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าฉลองพระองค์ในยุคนั้นเนี่ยนะครับช่วงนั้นอะตัดโดยห้องเสื้อกอนแก้วแล้วก็มีคุณอุไลหรืออำรุงเป็นช่างฉลองพระองค์ถวายนะครับแล้วก็เครื่องประดับในยุคแรกๆเนี่ยก็เป็นเครื่องประดับที่น่าจะเป็นพระราชมรดกของสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้านะครับแล้วก็สร้อยพระศรเส้นนี้เนี่ยถ้าดูจากรูปแบบแล้วเนี่ยไม่ใช่สร้อยที่ทำในประเทศไทยเป็นสร้อยที่ผลิตตามรูปแบบของศิลปะตะวันตกหรือยุโรปนะครับซึ่งถ้าจะให้เดาต่ออีกนิดนึงใช้คำว่าเดาเลยนะก็น่าจะเป็นสร้อยจากห้องจิวเวลรี่คาเทียนะครับคาเทียเป็นจิวเวลรี่แบรนด์เดียวของ

0: โลกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตราแผ่นดินที่ปัจจุบันแล้วนิยมเรียกกันว่าตราตั้งนะครับต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดไม่งั้นก็จะเป็นตาตั้งเลยนะพระราชทานตราตั้งให้ถ้าเราไปในสำนักงานใหญ่ของคาเทียเดินเข้าไปปั๊บก็จะมีเคาน์เตอร์ข้างหน้าแล้วมีผนังใหญ่แล้วก็ติดตราแผ่นดินของประเทศต่างๆที่พระราชทานให้กับคาเทียในหนึ่งในนั้นก็จะมีตราแผ่นดินสยามนะครับเป็นตราแผ่นดินครั้งรัชกาลที่5ไม่ใช่ตรารูปครุฑตราแผ่นดินรูปครุฑซึ่งมาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่6นะครับก็สร้อยพระศรเส้นนี้ก็น่าจะเป็นของคาเทียนะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับ
1: ที่ผมบอกว่าผมมีความยินดีกับอาจารย์อีกเรื่องนึงด้วยนะครับอาจารย์เผ่าทองเนี่ยผมได้ทราบข่าวว่าท่านได้รับดุษฎีปริญญาดุษฎีบัณฑิตนะครับกิตติมศักดิ์นะครับของ
0: ศิลปิน
1: ว
0: ิ
1: โรจน์นะครับประสานมิตรครับเกี่ยวกับผ้าไทยขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะครับผม
0: ด้วยเป็นพระคุณ
1: วันนี้ได้เรื่องนะครับเพราะคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบว่าผ้าไทยหรือผ้าเป็นมาต่างๆเนี่ยเรามีปราชญ์มานั่งตรงนี้แล้วแล้วผมจะขออนุญาตหยิบภาพให้อาจารย์อธิบายแล้วกันนะฮะ
0: ระหว่างนี้เนี่ยอันนี้เสด็จงานกาชาติเรารู้ได้ไงก็นี่ฮะเป็นรูปหัวใจสีขาวมีหยดโลหิตแดงนะฮะน่าจะเสด็จพระราชทานเข็มกาชาติสรรเสริญกับผู้บริจาคโลหิตเพราะว่าทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานสภานายิกาสภากาชาตินะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเสด็จงานกาชาติอันนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นพัดนะครับที่ทรงถืออยู่มันเป็นต้นไม้นะครับเวลาเรียกลายนกไม้หรือลายเขาไม้นะครับลายนกไม้หรือลายเขาไม้เนี่ยก็จะเป็นลายต้นไม้เนี่ยนะครับแบบบอนไซไม้ดัดนี่แหละส่วนใบของเขาเนี่ยเป็นลายกนกนะครับแล้วก็มีนกไทยบินอยู่นะครับแล้วก็มีลูกกระต่ายกระต่ายเนี่ยเป็นปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอันนี้พัดนี้เนี่ยเป็นพัดลายไทยผู้ที่ถวายงานพัดเขียนพัดเนี่ยเขียนลายไทยบนพัดแรกๆเนี่ยก็คือท่านอาจารย์จักรพันธ์โอสยกฤตนะครับแล้วก็ต่อมานะครับท่านอาจารย์จักรพันธ์ก็เขียนจนท่านบอกเขียนไม่ไหวก็เป็นอาจารย์หทัยบุญนาคนะครับมาเป็นผู้ถวายงานการเขียนพัดนะครับ
1: อาจารย์ลองดูชุดผมเห็นทับทิมสวยมากแล้วก็ชุดนี้อยากให้อาจารย์อธิบายครับ
0: อันนี้เนี่ยเป็นภาพต้นรัชกาลมากเลยนะครับน่าจะหลังจากที่ทรงอภิเษกสมรสได้สักเล็กน้อยหลัง2493ไปไม่มากนะครับฉลองพระองค์ในยุคแรกสุดเนี่ยก็โปรดให้เอาผ้าไทยเนี่ยมาตัดแล้วคือต้องบอกว่าสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยท่านมีแพชชั่นกับผ้าไทยก็คือทรงมีความรักแล้วก็ผูกพันผ้าไทยตั้งแต่ยังเป็นพระคู่มั่นที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นผ้ายกนะครับเป็นส่วนท้องผ้านะครับที่เป็นผ้ายกลำพูนแล้วก็มีเชิงนะครับของพันสิ้นซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงโปรดให้เอามาตัดเย็บเป็นแถบหน้านางด้านหน้าฉลองพระองค์เป็นแบบตะวันตกตัวเสื้อเนี่ยเป็นแบบตะวันตกท่อนล่างเนี่ยเป็นจริงๆก็คือผ้าถุงสำเร็จแต่ว่าเย็บต่อกันกับตัวเสื้อนะครับอันนี้สมัยนั้นนิยมเสื้อปกใหญ่นะครับแล้วก็เป็นผ้ายกหมดเลยนะครับอันนี้ข้างในก็ต้องซับในอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นตัวดิ้นเงินดิ้นทองที่ทออยู่ก็จะระคายผิวนะครับก็ต้องมีซับในนะครับอันนี้งามมากเลยสร้อยพระศรกับพระกุณฑลก็คือสร้อยคอกับต้มหูเนี่ยเข้าชุดกันน่าเสียดายที่สมัยนั้นยังไม่มีภาพสีนะครับเราก็เลยไม่ทราบว่าสร้อยพระศรเนี่ยควรจะเป็นทับทิมสีแดงหรือจะเป็นไพลินสีน้ำเงินนะครับเพราะลักษณะการเจรไนพลอยเนี่ยเป็นหลังเบี้ยพลอยหลังเบี้ยตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นที่นิยมก็คือไม่ไพลินก็ทับทิมมีอยู่สองอย่าง
1: ใช่ครับผมมีคำถามครับอยากจะทราบว่าชุดบางชุดอย่างชุดเนี้ยชุดที่ท่านฉลองพระองค์เนี่ยยังอยู่ยังมีเห็นมั้ยฮะยังเหลือมั้ยฮะอาจารย
0: ์ผมไม่มีโอกาสได้เห็นฉลองพระองค์ทั้งหมด นะฮะของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่เคยเข้าไปดูในคลังนะครับแต่คิดว่าถ้าเผื่อยุคเก่าแบบนี้ไม่น่าจะอยู่ละนะครับหนึ่ง

0: ก็ต้องแต่งตัวให้สมพระเกียรติยศ
1: ครับ
0: การแต่งตัวสวยไปในงานต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่งตัวสวยเพื่อตัวเรา
1: ครับ
0: รับสั่งว่าการแต่งตัวสวยของฉันเนี่ยก็เป็นการให้เกียรติกับเจ้าของงานที่เขาเชิญเราอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เนี่ยเราไปงานไปการอะไรต่างๆถ้าเราใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเสื้อกล้ามขาสั้นมันคือเราไม่ได้ให้เกียรติกับเจ้าของงานบางทีคนสมัยใหม่อาจจะลืมนึกในข้อนี้เจ้าของงานเองก็ลืมนึกในข้อนี้แต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงเป็นคนที่ฝึกปรือมาแต่โบราณเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาก็จะสอนว่าจะไปไหนจะไปงานอะไรก็ต้องแต่งตัวให้เกียรติ
1: ผมขออีกชุดนึงอาจารย์ครับชุดนี้เหมือนโบราณมากเลย
0: ฉลองพระองค์ชุดนี้เนี่ยจริงๆมันมีทั้งทรงยืนนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าสิ้นแล้วก็มีหน้านางพยกผ้าสิ้นยกมีหน้านางนะครับอันนี้ก็น่าจะทอจากคุ้มเจ้าคงแก้วณลำพูนเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่อนบนเนี่ยทรงห่มผ้าแถบแบบห่มผ้าแถบก็คือห่มผ้าคาดอกนะครับแล้วก็ทิ้งชายลากพื้นนะครับเป็นพระราชนิยมแล้วก็โปรดเกล้าให้เอาทับทรวงเนี่ยมาติดนะครับนี่อยากให้ท่านผู้ชมดูอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าทรงนั่งมาดูภาพนี้นะครับภาพนี้ทรงยืนนะครับนี่เราจะเห็นว่าฉลองพระองค์เนี่ยตรงกับคนโบราณที่ว่าห่มผ้าแถบห่มผ้าแถบเนี่ยจะต้องเด็บชายที่รักแร้ด้านซ้ายมือเสมอจะไม่ห่มผ้าแถบแล้วเด็บชายที่รักแร้ขวาสมัยโบราณผ้าแถบเนี่ยยาวเนี่ยลงไปประมาณชายผ้าแถบจะอยู่ที่สะโพกล่างเป็นยาวสุดนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทรงประยุกต์ให้ชายผ้าแถบเนี่ยยาวลงมาจนถึงพื้นแล้วก็กองพื้นไปสักฝ่ามือหนึ่งกับคืบนะครับแล้วก็โปรดให้เอาทับทรวงซึ่งเป็นสร้อยห้อยคอเนี่ยมาติดอยู่ตรงปมของผ้าแถบที่ทรงคาดและที่สำคัญนะครับขอให้ดูตรงนี้จะเห็นชัดนี่ดูตรงที่ห้อยลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผ้าธรรมดาแต่มันเป็นผ้ากรองทองผ้ากรองทองนี่ก็คือเอาทองคำเนี่ยมาตีให้เป็นแท่งเหมือนดินสอแล้วก็ตีให้ปลายแหลมแล้วก็เอาไปชักลวดผ่านเลียดจนกระทั่งกะจากเส้นใหญ่ค่อยๆลุผ่านรูของทั่งเนี่ยให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับจนกระทั่งเป็นเส้นเล็กแล้วก็เอามาถักตาชุนถักตาชุนก็อุปกรณ์การถักก็มีเข็มเหมือนเข็มโครเชต์เป็นเงินเป็นเขาควายเป็นงาช้างอุปกรณ์ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อจะไม่กินกับโลหะทองแล้วก็ถักออกมาเป็นตะข่ายแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าสวยมากเลยเป็นถักตาชุนปัจจุบันฝ่ายในในวังน่าจะเกือบจะไม่เหลือตัวถักได้แล้วมั้งเหลือไม่กี่คนหรือตายหมดแล้วก็ที่เหลือถักได้จริงๆตอนนี้ก็จะมีที่บ้านของท่านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกนั้นก็ทำไม่ได้แล้วนั้นฉลองพระองค์องค์นี้งามมากในวาระที่ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ชุดนี้เนี่ยนะครับเราสันนิษฐานว่าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงฉายภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะทรงห่มผ้าแถบแล้วนะครับก็ยังเอาผ้านะครับกรองทองผืนเดียวกันนี่แหละมาเปลี่ยนห่มใหม่นี่ในภาพนี้เป็นห่มสบายเฉวียงบ่าคลุมพระอังสาซ้ายทิ้งชายตกด้านหลังผืนเดียวกันนี่แหละนะครับในภาพนี้จะเห็นชัดเลยนะฮะว่าพระภูษาทรงพระสิ้นนี่แหละนะครับแถบสีทองข้างหน้าเนี่ยคือปลายชายผ้าปลายชายผ้านะครับท่านเอามาทำเป็นหน้านางแล้วก็ยังเป็นยุคแรกของการทอพระยกตามแบบโบราณไม่มีเชิงเห็นป่ะตั้งแต่เอวถึงชายผ้านุ่งเป็นลายเดียวกันหมดเลยยังไม่มีลายเชิงผ้าซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูในยุคต่อๆมานะครับว่าสมเด็จพระพันปีหลวงทรงประยุกต์นะครับเอาโกยเชิง

0: ตรงเนี้ยนะครับที่อยู่แนวตั้งเนี่ยมาใส่ที่ขอบล่างนุ่งแล้วเนี่ยจะมีลายที่ขอบล่างโดยรอบคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมตอบได้นะครับพิมพ์คำตอบของท่านแล้วส่งเป็นข้อความผ่านทาง SMS ไปที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000นะครับเฉพาะช่วงที่รายการออกอากาศเท่านั้นนะครับคำถามวันนี้ถามกันง่ายๆเลยนะครับว่าสถานที่ที่ผมมาถ่ายทำรายการเปิดตำนานกระเป๋าทองวันนี้เนี่ยนะครับถ่ายทำกันที่โรงงานทองประเสริฐตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไรตอบชื่อจังหวัดมา1จังหวัดเท่านั้นครับขอให้โชคดีครับ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
2: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
4: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

ภาพนี้เนี่ยนะครับก็สำคัญเป็นภาพถ่ายขาวดำซึ่งนำมาลงสีในภายหลังแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นภาพเหตุการณ์นะครับที่สมเด็จพระพันปีหลวงประทับพระเก้าอี้ร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในภาพนี้เนี่ยนะครับเสด็จขึ้นเฉลิมพระชนมเทียนประทับบนพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานแล้วก็ทรงมงคลทั้งสองพระองค์อันนี้ไม่ใช่มงคลสมรสแต่เป็นทรงมงคล

นะครับพระมหามงคลเนี่ยนะครับแล้วก็พระสงฆ์ก็เจริญพระพุทธมนต์ถวายนะครับอันนี้ในครั้งรัชกาลที่10ในวันบรมราชาภิเษกก็มีการพระพิธีในลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันอันนี้ก็สำคัญนะครับก็จริงๆแล้วภาพที่นี่เยอะมากจากนั้นเนี่ยเรากระโดดมาเรื่องฉลองพระองค์ต่างๆเพราะน่าสนใจนะครับในภาพนี้ก็ฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยพิมพ์ลายซึ่งฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยพิมพ์ลายเนี้ยลายผ้าไหมเนี่ยนะครับเป็นของร้าน Star of Siam Star of Siam เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตั้งอยู่ในปัจจุบันเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ทางไทยไดมารูก็สร้างอยู่ที่เวิร์คนี้นะครับผมก็เกิดทันเนี่ยเวิร์คนี้หรือรูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็เป็นฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยพิมพ์ลายจากห้องผ้า Star of Siam มาถึงองค์นี้นะครับฉลองพระองค์องค์นี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นผ้าฝ้ายพิมพ์ลายจากห้องเสื้อหรือห้องขายผ้าโขมพัดก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับในครั้งที่1 2 3 4 5เราใช้ผ้าพิมพ์ลายเนี่ยจากประเทศอินเดียนะครับเป็นแม่พิมพ์วูดบล็อกบ้างอะไรมั่งนะครับมาถึงรัชกาลที่6เราก็พัฒนาลายไปเป็นผ้ามัสกาตีก็ยังมาจากอินเดียนะครับในขณะเดียวกันรัชกาลที่7ที่8เริ่มมาเนี่ยก็มีการตั้งโรงงานผ้าพิมพ์ลายไทยเพื่อมานุ่งจักรเบนมั่งนุ่งผ้าสิ้นมั่งแล้วในขณะเดียวกันลายไทยพัฒนาอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยก็จะเป็นห้องเสื้อโขมพัดเป็นเจ้าแรกที่ประดิษฐ์ลายพวกนี้ออกมาจากนั้นเนี่ยนะครับรูปต่อไปก็จะเป็นภาพที่น่าจะไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนเลยเป็นภาพเสด็จส่วนพระองค์ก็จะเห็นเป็นป่าไม้โดยรอบหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงพ.ศ.2500ต้นๆเป็นภาพที่น่าจะเป็นภาพที่ให้เดาก็คือถ่ายที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศในภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นฉลองพระองค์ลำลองและที่อยากให้ดูก็คือเราเกือบจะไม่เคยเห็นนิ้วพระบาทของสมเด็จพระพันปีหลวงเลยในภาพนี้เนี่ยจะทรงรองพระบาทเนี่ยรัดส้นตะหนีบแล้วก็จะเห็นนิ้วพระบาทเป็นภาพที่หายากที่สุด1ในล้านภาพของสมเด็จพระพันปีหลวงที่จะเห็นนิ้วพระบาทที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศเนี่ยเมื่อแรกสร้าง2504คุณกระหม่อมอุบลรัตนราชกัญญาคุณกระหม่อมหญิงใหญ่เนี่ยก็ตอนนั้นก็เจริญพระชนพรรษา10พรรษาปีวางศิลาฤกษ์นะครับในภาพนี้ก็น่าจะเจริญพระชนพรรษาประมาณ 14-15 พรรษานะครับก็ทรงฉายกับสมเด็จพระราชมารดาของพระองค์คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับฉลองพระองค์ที่ทรงพระสิ้นที่ทรงเนี่ยเป็นผ้าไหมแล้วก็ทอเป็นริ้วขวางนะครับเป็นลายที่โปรดเกล้าให้พัฒนาขึ้นก็เป็นชุดไทยเรือนต้นคอกลมแขน3ส่วนแล้วก็นุ่งผ้าสิ้นนะครับเป็นปล้องๆแบบนี้นะครับคุณหม่อมหญิงใหญ่แล้วนะครับนี่ถ่ายกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์ในขณะนั้นปัจจุบันก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในภาพนี้เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยยังทรงพระเยาว์สมัยนั้นใส่สูทถ้าเป็นเด็กจะใส่สูทเป็นกางเกงขาสั้นจะไม่ใส่สูทเป็นกางเกงขายาวคนที่ทำละครพีเรียดปัจจุบันนี้นะบางทีก็ไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งเด็กผู้ชายเล็กๆเนี่ยใส่สูทก็ใส่ขายาวหมดสมัยนั้นฝรั่งก็ใส่ขาสั้นเจ้านายฝรั่งใส่ขาสั้นหมดเจ้านายไทยก็ใส่ขาสั้นตามแบบนี้หมดสำหรับภาพต่อไปเนี่ยนะครับก็เป็นภาพสมเด็จพระพันปีหลวงทรงฉายคู่กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารปัจจุบันก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับจะเห็นว่าเมื่อเจริญพระชนพรรษาขึ้นแล้วเวลาใส่สูทก็จะเป็นกางเกงขายาวแล้วก็ในภาพต่อไปนะครับอันนี้ก็สนุกอีกเช่นเดียวกันในภาพนี้เนี่ยเป็นสมเด็จพระพันปีหลวงกับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในสวนในสนามถ้า

ให้เดาดูจากก้อนหินที่ทรงนั่งเนี่ยนะครับเป็นก้อนหินแกรนิตแกะสลักลายจีนการเอาหินจีนมาประดับสวนเนี่ยมีอยู่ในสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เชิญไปประดับในสวนจิรดาก็ให้เป็นภาพที่ให้เหตุการณ์สถานที่ได้ดีนะครับในภาพนี้เป็นภาพสมเด็จพระปีหลวงกับสมเด็จกรมพระศรีสว่างควัตก็คือทูลกระหม่อมเล็กนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีตอนนั้นนะครับกรมพระศรีสว่างวัดยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทรงฉลองพระองค์เนี่ยนะครับเป็นเสื้อคอกลมแขนกุดนะครับดูจากเสื้อนะอันเนี้ยเป็นลูกไม้ฉลุมือแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็ในภาพนี้ก็จะเป็นคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับแล้วก็เป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับในภาพนี้ไม่มีทูลกระหม่อมเล็กนะครับอาจจะไม่ได้ตามเสด็จในครั้งนั้นเสด็จกัน3พระองค์เท่านั้นนะครับเสด็จครั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูจากลาดพระบาทลาดพระบาทเนี่ยมีกลีบกุหลาบโปรยอยู่เห็นไหมฮะถ้าจะให้เดาก็คือเสด็จแปลพระราชฐานไปพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปเชียงใหม่ตอนเสด็จลงที่สนามบินเชียงใหม่เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีสุภาพสตรีแต่งชุดไทยนะครับแล้วก็มาคุกเข่าอยู่สองข้างแล้วก็โปรยดอกกุหลาบโปรยกลีบกุหลาบบนลาดพระบาทนะครับซึ่งในภายหลังก็ได้โปรดให้ยกเลิกธรรมเนียมอันนี้ไปสำหรับภาพนี้นะครับจะเห็นพัฒนาการของพระสิ้นพระนุ่งนะครับของพระองค์ท่านแต่เดิมเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วว่าลายหน้านางเนี่ยมันคือส่วนของชายผ้านะครับเพราะฉะนั้นพระนุ่งตอนยุคแรกเนี่ยจะไม่มีชายผ้าแบบนี้เพราะฉะนั้นจะมีแต่ลายหน้านางโดยพระพันปีหลวงนี่แหละนะครับรับสั่งให้เจ้าพงแก้วหน้าลำพูนเนี่ยนะครับประยุกต์วิธีการทอสิ้นใหม่พยกโดยให้มีเชิงผ้าสิ้นดังนั้นเนี่ยผ้าสิ้นผ้ายกที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันนี้เนี่ยก็มาจากแนวพระราชดำริที่จะให้ปรับพัฒนารูปแบบการทอผ้ายกดั้งเดิมนะครับให้มีการพัฒนาให้มีการทอเชิงและเวลาเอามานุ่งแล้วเนี่ยตัวเชิงก็จะอยู่ที่ขอบล่างของผ้าสิ้นนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็ที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปสำคัญหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับภาพนี้เนี่ยน่าจะฉายขึ้นตอนเจริญพระชนพรรษา36พรรษาเครื่องประดับทั้งหมดเนี่ยเป็นของไทยโบราณครั้งรัชกาลที่5เทียร่าที่ทรงสวมพระเศียรเนี่ยเทียร่าคือแปลว่ามงกุฎจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นส่วนเชิงของพระเกี้ยวยังมีพระเกี้ยวสวมขึ้นไปอีกท่อนหนึ่งนะครับจะใส่ก็ได้จะถอดก็ได้นะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเพชรเม็ดโตมันจะมีเป็นระยะเนี่ยนะครับเพชรเม็ดโตเนี่ยอย่างเงี้ยทำหน้าที่เป็นกิ๊บเสียบตรึงเข้าไปกับมวยพระเกศาแล้วก็จะเห็นสร้อยพระศรนะครับอันนี้ก็ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตนะครับแล้วก็มีเข็มกลัดนะครับติดที่พระอังศาซ้ายนะครับรูปนี้ก็งามมากเลยอีกรูปหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมชมก็คือเป็นพุ่มฉายลักษณ์ในงานฉลองพระนครครบ200ปีในครั้งนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยทรงพระนาโปรดเกล้าพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรให้เป็นพระพุทธรูปประจำกรุงเทพมหานครสมเด็จพระพันปีหลวงในครั้งนั้นในวันนั้นเนี่ยนะครับได้ทรงฉลองพระองค์นะครับเป็นพระภูษาโจงสีแดงนะครับแล้วก็เป็นเสื้อตามพระราชนิยมครั้งรัชกาลที่5นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเมื่อ

0: 44ปีที่แล้วนะครับก็เหลืออีก6ปีเราก็จะได้ฉลองกรุงเทพมหานครครบ250ปีนะครับในภาพนี้ก็เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์น่าจะเป็นตระกูลต่างประเทศแล้วก็ภาพนี้เนี่ยที่ผมชอบมากคือพระเก้าอี้นี่พระเก้าอี้อยู่ตอนล่างสุดของภาพพระเก้าอี้ในภาพที่เห็นตอนล่างสุดของภาพเนี่ยเป็นพระเก้าอี้งาช้างแกะและกันที่5ทรงได้จากประเทศอินเดียนะครับเป็นงาช้างแกะฉลุหมดนะครับศิลปะของราชวงศ์โมกุลประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังประดิษฐานอยู่เนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยอยู่ที่พระที่นั่งวโรภาสพิมานที่บางปะอินแล้วก็ต่อมาก็อัญเชิญมาที่มุกสันห้องมุกด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับในงาน200ปีก็โปรดให้เอามาจัดแสดงให้ชาวต่างประเทศเนี่ยได้เห็นอยู่ในห้องฟาแบเจ้นะครับอันนี
1: ้อาจารย์ครับผมขออนุญาตถามอาจารย์อาจารย์ได้รับใช้พระยุคลบาทของพระพันปีตั้งแต่ยุคไหนครับอาจารย์เมื่อไหร่ฮะ
0: โบราณจริงมีคำว่าคนเก่าคนแก
1: ่ครับ
0: คนที่รู้หัวนอนไปก็คือหมายว่ารู้ที่มาที่ไปของแต่ละคน
1: ครับ
0: นะก็ถวายตัวตั้งแต่เล็กเลยนะก็แม่สอนให้ท่องขอพระราชทานทูลเกล้าถวายชีวิตนะฮะท่านกระทรวงพระสวยบอกโอ้เอาให้ชีวิตฉันเลยเหรอถวายตัวแล้วเนี่ยรับใช้ฉันแล้วเนี่ยขอให้รับใช้ลูกหลานฉันด้วย
1: แล้วก็ผมทราบว่าอาจารย์เคยป่วยแล้วก็เป็นคนไข้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระพันปีใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ
0: ผมอายุ37เนี่ยถวายงานมาตลอดแล้วอยู่ก็เป็นมะเร็งขึ้นมาหมอบอกว่าสเตจสุดท้ายแล้วนะฮะก็ธรรมเนียมคนในวังข้าราชบริพารก็ต้องส่งธูป1ดอกเทียน1เล่มธูปประกรรมนะครับกับกระทงดอกไม้ใส่พานไปถวายท่านก็คืนมาแล้วบอกไม่รับลาเนาะแล้วก็สั่งไม่ให้ตายฉันสั่งไม่ให้ตายก็ทรงพระเมตตารับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็โหรักษาอยู่ตั้ง8ปีมั้งกว่าจะหาย
1: ก็ถือว่าเป็นของเรื่องราวของพันปีเนี่ยเป็นเรื่องราวของเป็นเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินเดือนธันวาก็จะมีกำหนดพิธีพระบรมศพใช่ไหม
0: ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
1: ครับผมถามอาจารย์ทำอาจารย์คิดถึงไหมฮะอาจารย์คิดถึงท่านไหมฮะพระองค์ท่านเนี่ย
0: ทุกเวลานาทีนะฮะท่านผู้ชมทุกเวลานาทีที่อยู่กับพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้รับพระเมตตาต่างๆ
1: ครับ
0: รูปทุกรูปบนโต๊ะนี้เนี่ยมีความหมายหมดเลยนะฮะสำหรับผมแล้วก็คนไทยทั้งประเทศ
1: อาจารย์ครับวันนี้อาจารย์ได้เห็นภาพต่างๆแล้วก็เหมือนแบบนึกถึงความหลังนะอาจารย์นะฮะแล้วก็เป็นภาพที่มีคุณค่ากับทุกภาพเลยแต่ว่ามันจะมีอยู่ภาพนึงที่ผมชอบมากแล้ววันนี้ผมตั้งใจจะมอบภาพนี้ให้อาจารย์จะไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพที่พระพันปีท่านแย้มประสวนในงดงามมากแล้วว่าเวลาอาจารย์รู้สึกยังไงให้อาจารย์มองภาพนี้ขออาจารย์มีกำลังใจครับแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์สอนลูกสอนหลานแล้วก็ให้วิชากับเด็กๆต่อไปก่อนครับขออนุญาตมอบภาพอาจารย์ก่อนนะผมชอบจริงผมน้ำตาจะไหลผมชอบจริงอาจารย์อยากให้อาจารย์ชม
2: โอ้โหขอบคุณมาก
1: ครับผมเห็นภาพนี้ผมก็ดีใจผมว่าแพ้อาจารย์ฮะ
2: ขอบคุณ
1: ครับครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมตีให้หนักครับอาจารย์ชอบไหมครับคนนี
2: ้พูดไม่ออก
1: ครับอันนี้สุดยอดผมบอกเลยผมเก็บมาพระพันปีผมชอบพระนี้มาก
2: เวลาเสด็จพระดำเนินส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นทรงแย้มพระสวนแต่ว่าอาจจะไม่เห็นพระทนเวลาที่อยู่ส่วนพระองค์จริงๆเนี่ยจะเป็นกันเองแล้วก็จะทรงแย้มพระสวนที่เห็นพระทน
1: ครับ
2: ท่านทรงให้เกียรตินะครับกับคนมากเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะที่มีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยท่านก็จะเรียก ผมว่าอาจารย์เผ่าทอง
1: ครับ
2: แต่ถ้าเผื่ออยู่กันส่วนพระองค์จริงๆเนี่ยท่านก็จะเรียกแผนจ้าแผนจ๋า
1: ครับ
2: บางทีจะมีพระราชการทุกกะต่างชาติ
1: ครับ
2: ท่านก็เสด็จมาทอดพระเนตรก่อนที่จะแขกมาแล้วก็เราก็กำลังจัดดอกไม้อยู่เนี่ยก็ลงกราบพระบาทแล้วท่านก็รับสั่งถามแผนจ้าวันนี้จะให้ฉันนั่งตรงไหนก็กราบบังคมขอเดชะใต้ฝ่าเราที่บาทประทับพระเก้าอี้นี้และชายล่ะก็หมายถึงพระที่อยู่ในครั้งที่สิบขอเดชะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตอนนั้นนะฮะประท
1: ับ
2: ฝั่งตรงข้ามใต้ฝ่าเราองค์ธุลีพระบาทฝั่งนี้แล้วก็จะส่งไล่ขวาชั้นซ้ายชั้นขวาของชายซ้ายของชาย
1: ครับ
2: ก็จะเล่าไปเรื่อยๆเวลาที่เห็นรูปนี้ก็จะนึกถึงพระเมตตาที่มีกับผมมาโดยตลอดเป็นยิ้มที่เราจำได้ขอบคุณ
1: ครับครับยินดีครับอาจารย์ครับตั้งใจทำให้อาจารย์เลยครับ
2: เราตัดจบไปเลยเนาะไปต่อไม่ไหวแล้ว
1: ก็อาจารย์
2: เราจะกราบลาท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็พบกันสัปดาห์หน้าจริงๆผมต้องกราบขอบพระคุณคุณอัศวินทองประเสริฐมากเลยนะครับที่ให้โอกาสกับผมได้มาที่อาคารหลังนี้สัปดาห์ต่อไปก็อาจจะขอให้ท่านผู้ชมชมภาพหายากต่างๆนะครับตั้งแต่ครั้งที่4ซึ่งไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนสำหรับท่านที่ชอบเรื่องราวของภาพโบราณเนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับอยากถามว่ามูลค่าแพงสุดต่อรูปเนี่ยเราประมาณเท่าไหร่ดี7หลักมีไหม
1: 7หลักครับอาจารย์เคย
2: 7หลักเลย
1: เคยซื้อเพราะว่ามีลายเซ็นนะครับมีลายเซ็นของ2พระองค์อยู่ในภาพด้วยครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูกันว่ารูป7หลักจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรา2คนนะครับกราบลาท่านผู้ชมแล้วก็พบกันสัปดาห์หน้าครับกับขอบพระคุณ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: ถามมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าสถานที่ถ่ายรายการวันนี้นะครับคือโรงงานทองประเสริฐหรือโรงงานทองประเสริฐโอสถนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไรโอ้โหคนตอบกันมาเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับเฉลยเลยนะครับว่าจังหวัดสิงห์บุรีครับขอบพระคุณมากครับ

0: ย่าลืมติดตามไลฟ์สดในเพจเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์เริ่มตั้งแต่1ทุ่มยันเที่ยงคืน3วันซ้อนต่อ1สัปดาห์นะครับแล้วพบกันในไลฟ์สดสมบัติผัดกันชมครับสวัสดีครับ
1: ผมเลือกรูปให้อาจารย์ดูดีไหมฮะอยากจะถามเลยว่าเป็นมายังไงแล้วก็ชุดยังไงดีไหมฮะสักสองสามรูปดีไหมฮะดีไหม
0: ดีใจร้ายมากเลยดันหยิบรูปที่พูดไม่ได้ขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นปราดนะฮะไม่ใช่เป็นปราดของแผ่นดินเป็นนักประหลาด
1: เนี่ยเล็กขอดอยู่ใช่ไหมเล็กอยู่ครับ
0: เล็กขอดไปเรื่อยหยิบเพิ่มไม่เอาในการจะตามสบายนะ
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: คนที่มา
1: เป็นเวอร์ชันไมเคิลไมเคิลทรงผมนกหัวขวาน
2: เ
1: ลย
2: เออนกหัวแล้วไปตัดผมทรงหัวขวานอีกที่ไม่ได้โกนเลย
3: ขัดใจเมียมาก
2: มันก็ไม่กล้าเดินด้วยตัดอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยแล้วก็โกนหมดเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้อีกแกมันก็ไม่กล้าเดินด้วยมึงเมืองที่ไหนมึงเมืองที่ไหนไอ้ไอ้มึงไอ้กูเนี่ยมึงไอ้ก่อนเนี่ยไอ้ผู้ชายกายงานนะมันบอกไอ้นี่มึงเข้ามาจะมาทำอะไรคนดูกัญชากำลังมีจิตมีใจเนี่ยวันนี้มาอยู่ที่บ้านลุงมา
1: ร้องเที่ยอะไรมึงดูได้ไห
2: มมันร้องไห้น้ำตาไหลมองดูศพพ่อของมันเหมือนพ่อ
0: พ่อมองพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อ

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
2: มัมกับมัมฟู้ดแฟร์รอบนี้นะคะเป็นครั้งแรกของเราเลยที่เราจะไป
1: ภาคใต้ครับผม
2: จังหวัดอะไรคะ
1: นครศรีธรรมราชครับผม
2: ว้าวตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7มิถุนายนนะคะมากกว่า70ร้านค้าเลยที่เราขนไปเสิร์ฟให้ชาวใต้นะคะ
1: ไปกินไปแล่ไปพวกล้อกันเดี๋ยวพ่อจะไปซ้อมมวยที่ค่ายพลันชัยด้วย
2: เอางี้ซ้อมเสร็จปุ๊บขนทุกคนที่ค่ายมวยมาเจอกันที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชได้เลยนะคะกับงานหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์1ถึง7มิถุนายนค่ะแล้วมาอิ่มอร่อยหม่ำกันให้ฉ่ำพุงมากกว่า70ร้านค้าอร่อยแน่ๆ
1: มาเลยครับมากับหม่ำฟู้ดแฟร์ครับมาอิ่มกันขลำฉ่ำพุงครับผม
2: เมื่อไหร่จะพูดได้

0: วัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: กับมัมฮะวันนี้อยู่กับผม DT Bank Cash ฮะแล้ววันนี้ฮะก็คิดถึงลุงฮะมาเยี่ยมลุงกับพี่เอ็มแล้วก็จะมาทำอาหารให้ลุงทานด้วยฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: เมนูแรกก็จะเป็นนี่ฮะต้มแซ่บเนื้อเสียใจ
1: เนื้อเสือเสียใจ
0: เนื้อเสือเสียใจใช่
1: ทำไมมันเสียใจเรื่องอะไร
0: มันเสียใจมันมีความคิดของมันแหละแต่มันไม่ถึงกับร้องไห้มันแค่เสียใจเล็ก
2: ๆอ๋อ
1: จริงๆไม่ใช่เสียร้องไห้
0: ไม่ใช่
1: เสืออะไร
0: เสียใจ
2: แค่เสียใจ
1: มันเสียใจเฉย
0: ใช่อ
1: ันนี้เป็นเนื้อจากไหนเนี่ย
0: จากไอ้อุมปาลุมบ้า
1: เฮ้ย
2: กูไม่รู้จัก
1: เลยเหรอ
2: เออ
1: กูไปเนื้อนี่แพงมากนะอุมปาลุมบ้าเนี่ย
2: ใช่ใช่
1: เกรดอยู่ทวีปอะไรวะ
0: อยู่ทวีปออสโกริก้า
1: โอ้ยออสโกริก้าด้วยพ่อมึงตายออสโกริก้าอันนี้คืออะไร
0: อันนี้ไม่มีอะไรแม่ชอบกินก้อยเนื้อมะนาว
1: อีแววอีแววเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ผมก็เลย
1: มันเปรี้ยวมากนะอีแววกินต้องเปรี้ยวต้องเค็ม
0: ใช่ครับต้องเน้นๆน้ำปงน้ำปลา
1: เออเนี่ยคือก้อยดิบๆเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: คือเรียกก้อยมะนาว
0: ใช่ฮะ
1: แล้วอันเนี้ย
0: เนื้อไม่มีแดด
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็มันไม่ได้ตากแดด
1: ก็เลยเนื้อไม่มีแดด
0: ไม่มีแดดเลย
1: โอเคแล้วอันเนี้ย
0: ก็จะเป็นพวกน้ำพริกมะเขือเทศนะฮะเป็นเครื่องเคียง
1: เออเหรอ
0: ฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับโอเคครับ
2: ก็ให้เปิดรายการก็เปิดรายการคนเดียวเลย
3: เดินไป
1: สงสัยมันเดินไปเติมอ่ะท่าทางจะสีเขียวหัวเชื้อไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้สีเขียวหัวเชื้อหรือไม่ก็สีกะปินะน่าจะสีกะปิไปเดี๋ยวมาทำเดี๋ยวไปคุยกันก่อนหลานครับหลานก็เลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆอีแววไม่ได้เลี้ยงนะเดี๋ยวมาเล่ากัน
2: ลุงอะไร
1: เดี๋ยวมาเล่ากันเดี๋ยวมาเล่า
2: ลืมชื่อละ
1: อยู่คนแก่
2: ลุงโอ๊ตลุงโอ๊ต
1: อ้าวเดี๋ยวมึงทอดเองเนอะ
0: ได้ครับลุง
1: แต่ว่าไอ้

0: ก้อยมะนาวนี่จำแม่ได้ไหม
1: สูตรที่ใส่ใช่ไหม
0: ใช่ก้อยมะนาว
1: อันนี้อาจจะจำไม่
2: ได
1: ้
2: อาจจะไม่คุ้น
1: ให้ลุงช่วยแล้ว
0: ได้มันตอนเมื่อก่อนอยู่โรงลาบไง
2: ใช่ก็อยู่ตอนเอ็มดูร้านนั่นแหละเพราะว่าเคยเรียกแบงค์มาคุยด้วยเพราะว่ามีช่วงนึงแบงค์ประชุมเพลิงมีประชุมเพลิงที่หลังร้านเยอะ
0: บ่อยมาก
1: ดื่มน้ำชา
2: เพราะว่ามีรถดับเพลิงมาจอดหน้าร้านเต็มเลย
0: เล่นบอลกันด้วย
1: กาข้อสอบแบบทำข้อสอบ
2: ก็เรียกว่ากาข้อสอบ
0: ตอนนั้นน่ะพ่อก็ไม่ค่อยได้อยู่เพราะอัดรายการมาถึง4:00 น. 5:00 น.แล้วไปทำอะไรอยู่ตรงอะไรนะเดมอไปทำอ๋อ
1: ไปเต้นบีบอยครับทูบีนะเมื่อวันลุง
0: ตอนนั้นใช่ไหม
1: ใช่
0: คือมึงมาตีลังกาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มาจะต่อยกับลุงเคนด้วย
1: เขาตีผม
0: อ๋อเหรอ
1: เขาทำร้ายผมก่อน
0: อ๋อลุงเคนคือพี่พ่อ
1: เขาหาว่าผมของขาดแล้วไม่ใช่
0: บอกว่าอันนี้มันก็บอกว่าเอ้าเอาก็เอาคนของยิ่งขาดอยู่ตอนนั้นหนักใช่ไหม
1: ที่เสียงเขาไม่ยอมสักทีไง
0: ตอนนั้นก็ที่เสียงอยู่ด้วย
1: ทุกคนก็รอเขาคนเดียวแหละ
0: อืม
1: ลุงเคนด้วย
2: ไม่แต่แบงค์อ่ะเอ็มเคยถามตอนรายการไม่ลำบากตอนนู้นเลยตั้งแต่เมื่อปี2ปีที่แล้วแบงค์อาจจะไม่ค่อยคลุกคลีกับพ่อเท่าไหร่เขาบอกว่าเขากลัวพ
1: ่
2: อ
1: ใช่
0: ไม่พ่อเป็นเสียงดังเพราะว่า
2: แบงค์ก็บอกว่าเป็นพ่อเป็นคนเสียงดังพ่อเคยดุแบงค์ไหม
0: ทั้งคู่เลยทั้งไอ้ก๊อฟมาตีกันทุกวัน
2: พี่ชาย
1: แล้วลุงก็จะเอาลุงให้แบงค์อ่ะสมมติว่าลุงเห็นแบงค์กับก๊อฟตีกันใช่ไหมลุงก็บอกเขาจะเรียกแบงค์มาเลย
2: แล้วตีกันเรื่องไหนตีกันเรื่องอะไร
0: ก็ไม่รู้
1: นะเตะบอลบ้างอะไรมันตามภาษาพี่น้องนะพี
2: ่
1: ลุงเขาก็จะแต่เขาลุงไม่ได้ตีนะลุงเขาจะเอาไม้มาแล้วก็ให้แบงค์อ่ะก๊อฟฟาดแบงค์ใช่ไห
2: ม
1: ก๊อฟมันก็แบบขอโทษนะน้องเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวกูทำให้มึงดูป้าเอาแบบนี้มึงทำสิอ่ะแบงค์เอาแบบนี้ก๊อฟขอโทษด้วยเฮ้ยพี่กูก็โดนมาเหมือนกัน
0: คือมันต่อยกันมันชอบต่อยกันตีกันทะเลาะกันทุกวัน
2: พอถึงจุดที่จะต้องให้ตีกันเองอ่ะก็เป็นว่าเริ่มรู้สึก
0: อ้าวคนละ3ทีไอ้แบงค์ตีก๊อฟสิ
1: แล้วตีเบากัน
0: อันนี้ก็นี่ไม่ใช่แบงค์ไม่ใช่ดู
2: ดู
0: ลงทําให้ดูนะแบงค์ก็ดูไปโ
1: อ้ก๊อฟมาเลยก๊อฟ
0: แบบนี้
2: แต่พอถึงจุดนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็ไม่กล้าตีให้พี่เจ็บส่วนไอ้พี่มันก็ไม่กล้าตีให้น้องเจ
1: ็
2: บ
1: แล้วก็ไปคุยกันละเราก็จะไปคุยกันแล้วว่าเราไม่น่านี่
2: เราไม่น่าเราไม่น่าเลิกเลยเน
1: า
2: ะ
1: เราไม่น่านี่กันเลย
0: ทีนี้ก็บอกมันสองคนด้วยนะทะเลาะกันได้อีกนะทะเลาะกันได้อีกทะเลาะกันได้อีก
2: เราเข็ดไหม
1: มันก็มีเดี๋ยวมาเตะบอลเดี๋ยวพี่คนนั้นคนนี้เขาก็มาบอกลุง
0: มันเพิ่ง6 ขวบ 7 ขวบ 8 ขวบมันจะไปเข็ดอะไรล่ะ
2: แต่แบงค์ส่วนใหญ่คุกพี่อยู่ตรงฝั่งบางมดเนาะเพราะว่าไปอยู่กับลุง
0: โอโรโน่
1: บางมดนี่น้อยมากเลยพี่บางมดนี่แทบจะถ้าเอาตอนเกิดเลยนะแทบจะเดือนเดียวด้วยซ้ำแต่มาอีกทีมาเป็นพักๆในตอนที่หลังจากแบงค์ประมาณ3 ขวบช่วงนั้นเนี่ยอยู่กับพ่อโอโรโน่ที่บางมดครับใช่ถูกต้องครับ
2: เพราะว่าพี่จำได้ว่าพี่เคยไปหา
0: ไอ้แบงค์มันมีพ่อ2 คนนะพ่อ2 คนแม่2 คนเบียร์คนนึงไอ้นีคนนึง
1: ใช่ครับ
0: ไอ้โอโรโน่คนนึงไอ้ชาติคนนึงมันถูกเลี้ยงในสองบ้านแต่พักหลังมันก็มาอยู่กับพ่อที่บ้านสาย3ใหม่ๆ
1: ใช่ครับ
0: เพิ่ง3 ขวบ 4 ขวบก็ไม่ได้
1: คร
0: ับ
1: ยังมีรูปลุงอุ้มมันอยู่หน้าสาย
0: ใช่แล้วอุ้มอย่างนี้อ๋ออย่างเงี้ย
2: แล้วตอนเด็กๆอ่ะขาวดูตอนนี้ดิ
1: อยู่ขอนแก่นไงพี่เอ็มตากแดด
2: เอ็มอ่ะตกใจอย่างนึงตรงที่ว่าก๊อฟอ่ะก๊อฟก็ตัวสูงทั้งที่อาแววกับพ่อของก๊อฟก็ไม่ได้ตัวสูง
0: อีแววสูงนะ
2: พ่อแต่ก็ถือว่าไม่สูง
1: ถือว่าไม่สูงกว่าผมอ่ะ
0: อีแววอีแวว
1: 170
0: 165 166อยู่นะอีแวว
2: แต่ก็ถือว่าไม่ได้สูงมากแต่ทีเนี้ยพอแบงค์อ่ะ
0: มันสูงไอ้ใช่มันคนตัวสูงด้วย
2: เอ็มว่าบางทีพันธุกรรมมันอาจจะไม่ได้มีส่วนเท่ากับอาหารการกินกับไอ้นี่หรือเปล่า
1: จริงๆๆครับ
2: แบงค์คิดว่าตัวเองสูงได้ไง
1: แบงค์คิดว่าเป็นเพราะไอ้นมที่แม่ชอบบังคับให้กินกับไอ้แบรนด์ซุปไก่สกัดนั่นน่ะแล้วก็บวกกับที่แบงค์อาจจะชอบโดดชอบตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยครับลุงมันคิดว่าน่าจะยืดช่วยยืดเล่นบาส
2: เคยได้ยินเหมือนกันนะ
1: โหนบาตีลังกา
2: โหนบาโหนบาเนี่ยจะช่วยให้กระดูกยืด
0: ก็มันตีลังกาอยู่เนี่ยตอนนั้น16
1: ลุงเขาให้มารดน้ำต้นไม้ใช่ไหมรดน้ำหญ้ารดอะไรอ่ะแบงค์ก็ไปตีลังกาข้างบนจนหญ้าลุงตายอ่ะ
2: จริงเหรอ
1: ใช่
2: เพราะว่าม
1: ันกระแทกมันแทกแล้วมันแบบหญ้ามันก็ตายอ่ะ
2: ก็คือง่ายๆคือตีลังกาอย่างเดียวไม่ลดน้ำ
1: ไม่ลดน้ำ
0: ไม่ลดมั่งมันเป็นไอ้สปริงเกอร์ด้วยไง
1: ใช่
0: สปริงเกอร์เดียวมันตั้งไว้มันก็ตีลังกาเข้ามันไปไง
1: ตื่นสายบ้างลุงก็แบบมึงไม่ขึ้นไปลดน้ำต้นไม้อ่ะผมก็เหวอบ้าง
0: ร้อนด้วยช่วงนั้น
2: แล้วพ่อเคยดุเรื่องที่แบงค์ทำอะไรผ
0: ิ
2: ด
0: มันโตแล้ว
2: มีไหม
0: มันโตแล้วพ่อเขาคิดว่ามัน
1: ไม่
0: เดี๋ยวมันคงคิดได้เอง
1: ขนาดลุงเรียกมึงจำได้ครั้งแรกอันนี้ก็16จำได้เลย มันชอบวนเวียนอยู่ตรงเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นที่ตรงนั้นที่ลุงทำเป็นศาลา
2: เมื่อก่อนเป็นศาลา
1: แล้วลุงเคนกับทิเซียงก็อยู่ตรงนั้นแล้วแบงค์ชอบไปบกอยู่ตรงนั้นอ่ะทั้งวันจนลุงเขาหน้าสงสัยอะไรแบงค์เขาไม่สงสัยหรอกเขารู้แหละ
0: รู้เติม
1: เขาก็ถามเรียกมาถามแบงค์มึงสูบซ่าบ
3: ่ครับ
2: ก็ไม่รู้ว่าจะโกหก
1: แล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเลยเขาก็เดินออกไปแล้วเขาก็ไม่พูดอะไร
2: ทำไมพ่อไม่ว่ากล่าวตักเตือน
1: มอบแล้วตอนนั้นมอบผมมอบเลย
0: เดี๋ยววันนึงมันก็เลิกตอนนี้เลิกแล้วใช่ไหม
2: หนักกว่าเดิมเอาซะไม่กล้าดูดน้ำเลยเอาซะไม่กล้าพูดเลย
1: ก็จนเกมไปรอบนึงเลยด้วยซ้ำตอนนั้น
2: อ
1: ่ะลุงก็อบรมอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นคือครั้งที่แบงค์รู้สึกว่ามันเสียใจที่สุด
0: มันตามกันมาลูกมันน้องมิกด้วย
2: เอ็มว่าสภาพแวดล้อมพ่อ
0: มันน้องมิกด้วยน้องมิกก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันไง
2: เอ็มว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่ด้วยแหละมันก็เลยทำให้เริ่มจากอยากลองก่อน
0: ไม่งั้นครูฝรั่งก็จะเปิดลิ้นชักแล้วคุณแม่น้องมิกดูกระช่า
2: แต่พ่อมองว่ามันเป็นเรื่อง
0: ปกติ
2: เรื่องใหญ่
0: ไหมถ้าใหญ่ไหมมันก็ใหญ่นั่นแหละแต่ถ้าเราทำให้มันไม่ใหญ่มันก็ไม่ใหญ่เดี๋ยวมันจะกลับมาเองลูกเหมือนพ่อเขาติดผู้หญิงมันจะกลับมาเองของมัน
2: อันนี้พูดเองนะ
0: อันนี้เล่าให้ฟังเลยติดผู้หญิงที่นี่เหมือนกันพวกนี้มันดูถึงวันหนึ่งถึงจุดของมัน
2: จุดอิ่มตัว
0: จุดอิ่มตัวของมันเดี๋ยวมันก็จะเลิกพูดถึงพี่นีกับโอโรโน่ดิ
1: ก็
0: รักไหม
1: โอ้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนพ่อแม่แท้ๆเลยครับเพราะเขาเลี้ยงแบงค์มาตั้งแต่แบงค์29 วันอะแบงค์29 วันแม่เขาก็ให้พ่อโอ๊ตไปเลี้ยงแล้วเพราะว่าแม่เขาน่าจะมีติดถ่ายหนังติดอะไรช่วงนั้นแบบมีงาน
2: ใช่ช่วงนั้นงานเอาแววเยอะมาก
1: ใช่
0: เยอะมากแล้วก็สีเขียวหัวเชื้อด้วยช่วงนั้น
1: แล้วก็จะมีโอกาสได้แบบมาแค่ช่วงประมาณแบบปิดเทอม
0: เป็นวัดคัดจมูกบ่อยช่วงนั้น
1: เป็นมีปัญหากับโพรงจมูก
0: ฉันจะมีปัญหากับโพรงจมูกจำเสียงหัวเราะพ่อได้ไหม
1: ของพ่อชาใช่ไหมครับจำได้ครับ
0: เราหัวเราะดูสิ
1: มันจะเหมือนอะไรลุงอะไรประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละ
2: อาชาติเขาสายลิเกเนาะ
0: ทำไมร้องลิเกไหม
1: แบงค์ว่าแบงค์ร้องได้ครับลุง
2: แต่เอ็มว่า R&B ที่น้องร้องอยู่อ่ะมีความคล้ายคลึงลิเกลองร้อง R&B ให้ลุงฟังหน่อยเอาวันนี้มาเจอลุงฟังกับพี่เอ็มเป็น R&B แล้วให้พ่อฟังว่ามันคล้ายลิเกไหม
1: อ่ะ Yeah วันนี้มาอยู่ที่บ้านลุงมา
0: ร้องเฮียอะไรมึงดูด้วยนะ
2: วันนี้มาอยู่ที่บ้านลุงมา
0: อ๋อ
2: เออ
0: เหรอ
2: มันมีเสน่ห์มากเลยนะไอแอนดี้เอ็มว่าถ้าฟังดีๆมันจะคล้ายๆลิเกการเอื้อนกัน
1: ลูกทุ่งๆเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นคีย์ของฝรั่ง
0: แต่ด้นสดเนี่ยไอชาติสุดนะไอชาติด้นสดลิเกน
2: เอ็มก็เลยคิดว่าแบงค์น่าจะได้พรสวรรค์มาจากอาชาติเต็มๆเลยนะ
0: ก็มีวันไหนมันเปรมสุดๆเลยแล้วนั่นน่ะต้องใช้คำว่าแบบ
2: เปรมเรื่องอะไรอ่ะ
0: นี่แหละนั่งคังคกมาโดดมาตะเล่นเข้ามาเองเลยมึงมาจากไหนเข้าบ้านใครมึงรู้หรือเปล่า
2: คุยกับคังคก
0: คุยกับร้องกับคังคกนะ
1: พ่อกูเป็นไง
0: นี่มึงเข้ามาจะมาทำอะไรคนดูดกัญชากำลังมีจิตมีใจมันร้องคนเดียวพ่อก็นั่งขำลุงก็นั่งขำมันนะคังคกไม่ตอบเลยปุ๊บก็มองก็งงต้องเข็มมันไม่ไปมันก็มองอันนี้ก
1: ็ชอบใจ
0: สงสัยมึงจำกูได้เนี่ยไปใหญ่เลย
1: โอ้หนัก
0: ทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยกับอีเลียแม่มันอีเลียจะเจอบ่อยไงอีเลียมันเจอแบบก็เหมือนนี่แหละแบบพี่บ้า
2: อ๋อเวลาเห็นอาชาติเป็นแบบนี้ก็
0: แบบพี่บ้า
1: ผมก็
0: จะเลิกอาชาติหลายครั้งเลยพ่อห้ามมาไว้สงสารอีนี
2: ่ด้วยเรื่องอะไรอะถึงจะเลิกกัน
0: นี่แหละแบบนี้แหละ
2: อ๋อแบบเยอะไปมาก
0: โกรธผัวอะไรจ้าแววจ้า
1: ทรงผมนกหัวขวาน
0: เ
1: ลย
0: เออนกหัวแล้วไปตัดผมทรงหัวขวานอีกที่ไม่ได้โกรธเนี่ย
2: ขัดใจเมียมาก
0: มันก็ไม่กล้าเดินด้วยตัดอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยแล้วก็โกนหมดเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้อีกแกมันก็ไม่กล้าเดินด้วยมึงเมืองที่ล่ะมึงเมืองที่ล่ะไอ้เมื่อไงกูเนี่ยเมื่อไงกูเนี่ยไอ้ปฏิกิริยาอย่างนั้นมันบอกไอ้คือไม่กล้าเดินด้วยไง
1: แม่เอาไปปล่อยบนทางด่วนอ่ะ
2: จริงเหรอ
0: ใช่ทางด่วนเออใช่ใช่มีเที่ยวนึง
2: เราไปฟังหน่อยนะ
1: ทะเลาะกันทะเลาะอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วเขาแบบเหมือนเขากวนแม่อยู่บนรถตลอดเวลาแบบแววก็รู้นะพ่อเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นแม่เขารำคาญอ่ะมันจ่ายทางด่วนไปแล้วพี่มาแล้วมันกลางทางด่วนเลยแม่เขาทิศซ้ายแล้วเขาแบบลงไปมึงออกไปเลยไอ้แววทำยังไงอ่ะแววก็รู้นะพ่อมีปืนมึงกลับมายิงแกนกูนี่แล้วแม่เขาก็ขับรถออกไปเลยแล้วพ่อเขาคงยืนเบื่อแบบจะโบกใครได้บนทางด่วนเนี่ยพี่เอ็มโคตรน่าสงสารเลย
2: นี่จำน้ำเสียงแล้วก็จำท่าทางได้เลยเอาแววชอบพูดอะไรแบบเนี้ย
1: มึงกลับมายิงแกนกูนี่แล้วเขาก็ขับรถออกไปเลยเป็นไอ้นี่อะไรว่ากู้ภัยกู้ภัย
2: เ
1: ขาเป็นกู้ภัย
2: โอ้ยจะโชว์ศักยภาพ
1: สักนิดนึงศักยภาพมาโชว์เมียซะด้วย
2: เป็นไงล่ะ
1: เมียแบบเอามันยิ่งแตดกว่านี่
2: ลงไปเลย
1: เดินลงไปเลยหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยแบบก็รู้ว่าพ่อมี

0: อาแววนี
1: ่แล้วก็กลับมาถึงบ้าน
2: พี่มันทิ้งมึงบนทางด่วนดูมันทำกับผมแต่ผมก็ไม่เสียใจหรอกผมนึกถึงผมตลกกับมันที่มันกล้าทิ้งผัวมันลงกลางทางด่วน
0: มองเป็นเรื่องตลกซะงั้น
1: ก็ผมหนักอยู่นะเนี่ย
0: เออ
1: จริง
0: เออเป็นคนที่อารมณ์ดีมากนะ
1: แหมถ้าอยู่แล้วจับให้จำเลย
2: ตอนดึกๆเวลาฝนตกไปกับชาติสองคนจากโอโรโน่ถือแหไปทอดแหแต่ก่อนเป็นสายสามมันน่ากลัวมาก30ปีที่แล้ว
1: พ่อผมทั้งสองคนเลย
2: ไอโอโรโน่ด้วยใช่สองคนเลย
0: มันจะธรรมชาติจ๋าเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ไอชาติด้วยถือแหไปได้ปนิมได้ไปละมาก็ไม่ปนตอนเช้าตอนเวลาหยุดงานเวลาแบบหยุดงานโมโหตัวเองไงฝนตกไงเราสึกลืมเสื้อกันฝนมากันชาเปียกเฮ้ยทำไมกูโง่อย่างนี
1: ้เอ้าย
0: ังค้างเหรอ
1: เอ้า
0: โกรธนะแต่ว่าก็ยังหัวเราะ
1: ยังมีซิกเนเจอร์อยู
0: ่
2: คิดถึงไหมคิดถึงพ่อชาติ
1: คิดถึงครับถ้าผมเชื่อว่าถ้าพ่อยังอยู่ผมคิดว่า
2: เขาน่าจะภูมิใจนะน่าจะภูมิใจ
1: ว่าผมน่าจะพาพ่อทำอะไรได
2: ้
0: ทำอะไรอะ
1: ไม่แบบว่าทำคลิปทำอะไร
2: หลุดสายยาวเป็นบรรลุดเลย
1: พ่อไม่ต้องหายต่อไปแล้ว
2: เดี๋ยวจัดการให้แต่ไม่เป็นไรนิ่มถูกกฎหมายแล้ว
1: ครับผม
2: จะดูเยอะแค่นั้นแหละ
1: ครับผม
0: จำคำพูดฮิตติดปากของแม่ได้ไหม
2: แต่ในใจพ่อนะ
0: เดี๋ยวเอ็มถามแบงก์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามพ
1: ่อคำประจำของแม่เลยนะหนอดแตก
0: เอ้ยใกล้เคียงกับพี
2: ่แก่นแตก for you
0: หนอด
1: นี่หนอดแตก festival for you อะไรของเขาเนี่ยเขาคิดมาได้ไง
2: แก่นแตกเวลาเขาโมโหเน
0: ี่ยใช
2: ่โคตรแม่มันแก่นแตก for you
0: แล้วมีครั้งหนึ่งเขาไปกับแม่พี
1: ่
0: แล้วมีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันบนท้องถนนเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือไม่หยุดสักที
1: อ่
0: ะแล้วเอาแววโมโหมาก
2: มันโทรมากวนไงมากวนอีแววไง
0: อ
2: ีแววเขารับสายน่ะมันจะแจ้งตำรวจจับป้าแต่เรื่องมันจบกันแล้วที่เคลียร์คดีกันหมดแล้วไงมันโทรมาอีแววก็นั่นอยู่แล้ว
1: ปึ๊บ
2: ไปแจ้งจับเลยมาจับแตดกูนี่มาแกมแตดฟออยู่
0: แล้วมีอีกนะกูไม่กลัวหรอกบ้านกูอ่ะทุกคนอ่ะเล่นคุกกี้รันกันทั้งนั้นแหละกูไม่กลัวติดคุกหรอกเลิศมากเอาแววอ่ะ
1: โอ้แม่ผมที่สุดจริง
0: ๆแล้วเอาแววเขาเป็นคนรักพี่น้องรักพรรคพวกมากเลยนะจำได้ตอนสมัยที่แม่อยู่ที่แฟลตพีพีมีเรื่องตบตีกันเอาแววเขาก็ไปที่นิ้วเขาขาดอ
1: ่
0: ะ
1: หน้าใหญ่แม่หน้าใหญ่เหมือนพ่อชาติเหมือนกันผมได้ยินมาเหมือนกันว่าสมัยก่อนเขาก็น่าจะออกหน้าแทนบ่อยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก็นั่งสมาเหตุซุปเปอร์กุ้งกัน อยู่หลังเวทีแล้วเหมือนมีตำรวจลง
0: ม
1: าเหมือนพ่อผมเนี่ยคนเดียวเลยที่เดินออกไป
0: แล้วลุ
1: งบอกเออบอกไอ้ชาติคนเดียวเลยแม่งเดินออกไปแล้วบอกว่าเพ่พวกมันไม่เกี่ยวหรอกพี่ผมคนเดียวเลยแบบเสียงดังไอ้ผมคนเดียวเลยเพ่จับผมคนเดียวเลยโอ้พี่มาไงได้ไงไม่ให้ไม่ไว้หน้าผมเลยสไตล์เขา
2: สักพักหนึ่งโดนเลือดกบปากออกมา
1: โดนเลือดกบปากก็เลย
0: ตอนที่พ่อเห็นแบงค์ตีลังกาไปตีลังกามาพ่อเคยมีความรู้สึกว่าท่านมันไรอ่ะไรสารละ
1: ลุงก็เป็น
2: พ่อตั้งชื่อลูกมันว่าเด่น
0: อ่ะแต่พ่อไม่ได้มองว่าสิ่งที่แบงค์ชอบคือเรื่องไรสารละ
2: ในวัยนั้นพ่อก็เป็นพ่อตีลังกาเหมือนกันแบบนี้เลย
1: เดินออกสู่
0: ไม่แต่เขามีความฝันที่อยากจะทำเป็นอาชีพอะไรเงี้ย
2: มันมีอาชีพอยู่แล้วมันมีดนตรีในใจมันแล้วแหละแล้วสภาพนั้นก็เดินเข้าไปเองพ่อคิดว่าน่าจะเข้าไปได้สบายแล้วก็มากับน้องมิกแอปนึงแล้วก็ไปกับเพื่อนๆอีกแป๊บนึงมันก็รู้แล้วว่ามันควรจะทำอะไร
0: แล้วบนเส้นทางของเขาอ่ะพ่อเคยได้รับโทรศัพท์หรือการขอความช่วยเหลือลุงมัมฝากผมหน่อย
2: มีครั้งเดียวมีรถมันชนยังไม่โทรหาพ่อเลยมันชนกันพ่อก็เลยถามว่ามึงเหนื่อยร้อนอะไรไห
0: ม
2: ไม่ครับลุงมัมมันมีประกันอยู่มันเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรครับแต่มีครั้งที่มันโทรมาขอตังค์หมื่นหนึ่งที่ไปผ่าตัดนี่แหละแต่พ่อก็ให้ไป15,000จะมันยกตัวเป็นหมื่นห้า
1: ผ่าตัดแฟนเก่า
2: ครับแม่ดันเนี่ย
1: เป็นโรคมะเร็งครับ
2: พ่อก็ให้ไปมึงพอไหมพ่อก็เอาไปงานอีแววพ่อก็แบ่งให้มันแทบจะคนเดียวด้วยซ้ำนะ
0: อ่ะจริงๆแล้วเหมือนที่พี่ถามพ่อว่าเราเคยมาขอความช่วยเหลืออะไรจากลุงหม่ำไหมอันนี้ในมุมแบงค์มั่งคือหลายคนอะเยอะมากไม่รู้ว่าแบงค์อะเป็นหลานหม่ำจกมกไม่รู้เลยจนกระทั่งเห็นนามสกุลอะไรที่ทำให้แบงค์รู้สึกว่าต้องปกปิดแบงค์อายหรอที่นามสกุลวงคำเหล่า
1: แบงค์ไม่ได้อายครับพี่เอ็มแต่ว่าแบงค์ยังคิดกับตัวเองว่าสมัยที่ลุงอ่ะตอนที่ลุงเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆลุงหม่ำก็ไม่ได้มีลุงหม่ำเข้าใจผมไหมครับแบบว่าลุงหม่ำเขาก็ไม่ได้มีลุงที่เป็นดาราเขาก็ไม่ได้มีลุงที่เป็นดาราแล้วลุงก็ยังแบบว่าทำมาถึงตัวเองแบบว่ามาถึงจุดนี้ได้ผมก็น่าจะทำได้เหมือนกันผมมีมือมีเท้าผมสามารถลองทำก่อนได้เพราะผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าผมไม่ไหวหรือสุดๆจริงๆผมคงต้องลุงคงไม่ทิ้งผมหรอกเขาคงยื่นมือเข้ามาช่วยผมแหละแต่ว่า
0: พราะตอนนี้ช่วงนี้ลุงก็เป็นไงลุงก็เอาตัวไปรอดเหมือนกัน
1: แล้วความหมายก็เลยอยากสู้ด้วยตัวเองก่อนไม่อยากเอาแบบเวลาเราไปเล่นหนังไม่อยากเอาเพราะความเป็นวงคำเหลาไปทำให้เราได้เล่นบทดีหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่
0: อืมแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องรู้อยู่ดีเพราะเวลาเซ็นเช็
1: คร
0: ับเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเห็นนามสกุลอยู่ดี
2: มันก็ตามแบบประชาชนอยู่แล้ว
1: ใช่ครับสุดท้ายมันก็อยู
0: ่แล้วมีคำถามไหมเฮ้ยนามสกุลเดียวกับพี่หม่ำเลยเป็นอะไรกับพี่หม่ำ
1: ใช่ครับ
2: เขาบอกเป็นลูกอีแวว
1: ส่วนใหญ่มันก็จะบอกว่าก็เป็นหลานนี่แหละครับไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับเป็นหลานก็ตีนามสกุลเดียวกันไม่ใช่ครับ
0: แล้วแบงค์เปลี่ยนจากนามสกุลแตงอ่อนมาเป็นวงคำเหลาตอนไหน
1: เรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนนะครับผมบางคนบอกผมว่าทำไมไม่ใช้นามสกุลพ่อตัวเองใช้วงคำเหลาทำไมผมก็ไม่ได้เป็นคนอยากใช้นะครับผู้ใหญ่เป็นคนจัดเรื่องให้ผมหมดทุกอย่างเป็นคนย้าย
0: ใจเย็นใจเย็น
1: พ่อแม่ผมเขาเลิกกันคุณเข้าใจไหมแม่ผมเขาต้องการผมเป็นลูกให้ผมไปใช้นามสกุลแม่มันแค่นั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยฮะขอบคุณครับคอมเมนต์มาเยอะไงไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได
0: ้จะถามพ่ออยากให้พ่อพูดให้แบงค์ได้ยินล่าสุดพ่อพูดประโยคนึงมาแล้วพี่รู้สึกว่าอยากให้แบงค์ได้ยินจากปากของพ่อ
1: มันร้องไห้ไปแล้ววันนั้น
0: พูดว่าหลานคนนี้ยังไงนะ
2: เป็นหลานที่ดีที่สุดในบรรดาหลานมันไม่เคยรบกวนกูเลยนอกนั้นนะโอ้กูจะพูดยังไงนะติดคุกไปคนแล้วเนี่ยตอนนี้ติดไป2แล้วด้วยที่ส่งให้มันเรียนนะมันไม่เรียนอันนี้มันไม่ได้เรียนมันก็ไม่เคยเดือดร้อนลุงครับผมนี่หน่อยนะครับไม่มีอันนี้ไม่มีวันที่มันโดนรถชนอ่ะมันชนพ่อยังถามมึงเป็นอะไรไหมมันบอกไม่เป็นอะไรแล้วรถมึงยังไงมีประกันมีประกันครับลุงมันโทรมาขอพ่อมีครั้งเดียวนี่แหละ10,000เดี๋ยวพ่อให้15,000ไปผ่าตัดเมียมึงไปไม่มันเหมือนพ่อมันเลยเหมือนไอ้ชาติเลยพ่อมันเนี่ยตายคามือพ่อนะทุกบาททุกตังค์นะพ่อเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยนะ
0: แล้วเขาไม่ได้ขอเลยใช่ไหม
2: ไม่มีขอแต่เรารู้สึกว่ามันคงแย่แล้ววันที่เผาเนี่ยพ่อไม่กล้ามองหน้ามันนะมันร้องไห้น้ำตาไหลมองดูศพพ่อของมันเหมือนพ่อ
3: พ่อมองก็พอได้พักคุณว่าออกเดียวกัน
1: ครับลุง
2: งั้นพ่อบอกเป็นพระมองพ่อตัวเองเผาพ่อเห็นรู้สึกพ่อรู้สึกได้นะเขามอง
0: แล้ววันที่เอาแววไม่อยู่อย่างเงี้ยพ่อรู้สึกเป็นห่วงเขาไหม
2: พ่อนั่งเฝ้าอยู่แล้วเกือบ2ชั่วโมงนะนั่งอยู่กับมันในห้อง
0: เราแบงค์รู้มั้ยตอนน
1: ั้
0: น
1: ยังไม่มา
0: แล้วพ่อคิดมาว่าพ่อจะบอกแบงค์ยังไงดี
2: ผมไม่รู้จะพูดยังไงตอนนั้นก็ไม่พูดอะไรไม่ออกหรอกพูดอะไรไม่ออก
1: ลุงบอกแค่ว่าไปดูแม่มึงเดินไปดูแม่มึงดิผมก็เดินเข้าไปแล้วผมก็ลั่นเลยครับผมไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่ในบ้านลุงนะแต่วันนั้นผมลั่นมากที่แบบ
4: ครับพี
2: ่พ่อเห็นแววตามันน่ะพ่อเดินหลบหนีเลยตอนที่เผาพ่อกันนะแต่มันตาสบายมั้ยไม่ได้ทรมานอะไรมากมายอยู่กับพ่อมามันเหมือนเพื่อนไม่เหมือนน้องเขยหรอกเป็นหลานที่ดีที่สุดใน
4: ขอบคุณครับผม
2: ในบรรดาหลานเพียงแค่อันนี้ไม่ได้ส่งให้เรียนแค่นั้นเอง
0: ใช่
2: นอกนั้นส่งให้เรียนหมดแล้วก็หมาไม่แดกสักคน
0: พ่อใช้คำว่าหมาไม่แดกเลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่คิดดูว่าพ่อแม่มึงมีปัญญาส่งเรียนเลยแต่กูส่งให้มึงเรียนมีแบงค์คนเดียวไม่ได้เรียน
0: ทำไมพ่อถึงไม่ส่งแบงค์
2: ช่วงนั้นแบงค์ก็เป็นวัยรุ่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงพ่อรู้สึกเข็ดหลาบด้วย
0: เอ็มคิดว่าพ่อน่าจะรู้สึกเข็ด
2: แล้วมาเลี้ยงอีก
0: กลัวผิดหวังใช่ไหม
2: กลัวผิดหวังเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียงเขามาอมนี่มันเป็นตำราที่แบบชัดเจนมากเลยเกลียดตัวกินไข่เกลียดไปแล้วกินน้ำแกงมันเป็นเรื่องจริงนะ
0: วันนี้ที่พ่อมองแบงค์เข้ามาคิดว่าถ้าเอาแววกับอาชาติยังอยู
2: ่โอ้ก็จะน่าจะภูมิใจเขานะแบงค์แป๊บน่าจะภูมิใจนะ
0: แล้วพ่อภูมิใจไหม
2: ก็ดีใจที่มันทำมาหากินมันได้ไง
4: ขอบคุณครับ
2: เหมือนพ่อไม่ได้รู้จักสนุปด็อกในฐานะนักร้องนะเพราะรู้จักเขาเป็นดารานะ
1: IQ
2: LL Cool J สนุปด็อกเนี่ยก็จะอยู่ในยุคนั้นเลยเดย์สมิธในรุ่นหลังหน่อยๆนะเดย์สมิธเนี่ย
0: พ่อรู้เรื่องในโซเชียลไหมที่สนุปด็อกมากดไลค์เขามีนักร้องจากนู่นอเมริกาเลยมากดติดตาม
2: คนมาเล่าให้ฟังคนมาเล่าให้ฟัง
0: พ่อรู้ไหมว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะ
2: ถ้าคนระดับโลกมากดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดาพ่อก็ดีใจแทนมันนั่นแหละพ่อไม่มีโทรศัพท์อยู่แล้วไงพ่อไม่เล่าให้ฟังไอ้คนนั้นก็ไม่รู้สรุปล็อกคือใครแต่พ่อรู้สรุปล็อกคือใครพี่น้องนี่นะมีอีแววนี่ที่ลุงร้องไห้มากที่สุดนะ
1: ครับ
2: มันก็รอดไปหลายครั้งนะพ่อช่วยมันไว้วันที่มันถือกระเป๋ามาเนี่ยมันไม่มีที่ไปนะพ่อสารน้องมากเลยมันยังเหลือพี่ชายมันแต่มันมาอยู่เนี่ยบ้านสะอาดสะอ้านนะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: าแวเป็นคนที่แบบว่า
2: เป็นคนสะอาด
0: เนียบมาก
2: มันเป็นแม่บ้านมาเมื่อก่อนไงสะอาดสะอ้านหมดเลยหรือว่าของมันขึ้นไม่รู้นะ
1: แต่ก็เป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดีบ้านสะอาด
2: เอี่ยมทุกวันเลย
0: แต่เอ็มจะบอกนะว่าอาแวร์เป็นคนที่แบบเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะกับลูกกับหลานนะเขาอยากมีหลานสาวอยากมีลูกสาวเพราะเขามีแต่ลูกชายใช่ไหมเวลาช่วงนั้นที่เขาแบบเฟื่องฟูหน่อยอ่ะเขามารับเอ็มที่บ้านพาไปตลาดนัดไปซื้อเสื้อผ้าไปแบบช้อปปิ้ง

0: ไตล์สาวๆพาไปเที่ยวพี่เอ็มไปเที่ยวกลางคืนได้เพราะเอาแววนะ
1: แม่รับประกันให้ใช่ไหม
0: เอาแววพาไปถึงได้รู้ว่าเที่ยวกลางคืนเขาเป็นอย่างนี้นะ
1: เอาจริงๆแล้วพี่เอ็มแม่เขาไม่อยากเข้ามาเลยนะเพราะตอนนั้นแบงค์มันคนโทรบอกแม่อย่างว่าแม่มาเหอะแม่มาแม่มาอยู่เนี่ยแม่ไม่ต้องอยู่แล้วสุดที่สามอะไรนั่นน่ะมัน
2: ดูสถานดูตรงแหล่งมันก็ดูจากแหล่งแล้ว
0: ก็กลับไปเป็นแบบเดิมใหม่
1: เฮ้ยแล้วเขาเป็นไงแล้วลุงเขาด่าแม่แม่ลุงเขาด่าแม่อยู่แล้วแต่เขาจะด่าแม่แค่วันเดียวแต่เขาจะด่าแม่แค่วันที่แม่มาแหละวันพรุ่งนี้เขาก็ชวนแม่กินข้าวหรอกเขาก็เลยยอมเข้ามา
0: แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนี่นะเป็นคนที่แบบว่าปากร้ายมากนะแต่ลึกๆนี่เป็นคนที่อ่อนมากเลยนะคนชอบมองว่าเขาเป็นคนที่แข็งๆเป็นคนที่แบบว่าใจร้ายอ่ะแต่ถ้าได้สัมผัสก็จะรู้ว่าจริงๆพ่อเป็นคนที่อ่อนมากเลยนะอย่างกับอาแววอย่างเงี้ยด่านะด่าตลอดว่าอาแววเป็นอย่างงู้นอาแววเป็นอย่างงี้อย่างนั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วพออาแววไม่มีที่พึ่งอ่ะคนที่พร้อมที่จะอ้าแขนรับทุกเมื่อคือพ่อ
1: เป็นล
0: ุ
1: งนั่นแหละใช่
0: ถามว่าอยากช่วยไหมไม่อยากช่วยเพราะอยากดัดนิสัยแต่ลึกๆแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาหาพี่เถอะอะไรประมาณนี้จริงๆถ้าไม่ใช่อาแววพ่อก็ไม่ได้ขึ้นมากรุงเทพเหมือนกันถูกไหม
2: ใช่ในส่วน
0: เพราะว่าพ่อรู้ว่าอาแววอยู่ไง
2: อยู่ว่าต้องไปหาประมาณนี้แล้วขอความช่วยเหลือมัน
0: ก็เลยทำให้พ่อเป็นหม่ำจกมกอย่างทุกวันนี้ไง
2: ที่จริงน่าจะคุยเรื่องสนุกๆไม่น่ามีดราม่าแล้วเนี่ย
0: อาแววเป็นคนที่ใส่ใจมากสำหรับพี่อย่างที่บอกว่าเขาชอบความผู้หญิงตอนเด็กๆก็จะพาพี่ไปบางมดบ่อยไปนอนบ้านอาชาติก็จะฮิ้วพี่กับก๊อฟเนี่ยไปด้วยกันพี่ขออนุญาตเรียกว่าไอ้ก๊อฟละกันเพราะว่าไม่งั้นจะไปซ้ำกับชื่อสามีพี่จะไปด้วยกันกับไอ้ก๊อฟตลอดเพราะว่าเราเกิดปีเดียวกันเพราะว่าตอนแม่ท้องก็คือท้องไล่ๆกันแล้วก็จะได้ไปเจอแบงก์ก็ได้เลี้ยงแบงก์ด้วยได้เล่นกับแบงก์ด้วยก็คุกคีกันแล้วเวลาไปไหนหรืออยากได้อะไรอ่ะเวลาที่ขอพ่อกับแม่ไม่ได้คนที่จะซื้อให้ก็คือเอาแววเห็นอย่างเงี้ยเป็นคนที
2: ่ขี้เหนียวเลยเนี่ย
0: แต่ไม่เคยขี้เหนียวกับเอ็มพ่อหน้าใหญ่มากสำหรับเอ็ม
1: หน้าใหญ่แม่
0: เขาหน้าใหญ่มากสำหรับเอ็ม
1: กับเพื่อนฝูงด้วยนะ
0: เออเขาหน้าใหญ่มากเพราะว่าตอนที่เขาพาพี่ไปเที่ยวตรงฮอตแท็กมั้ง
1: โซดิแอค
0: เอออะไรไม่รู้อ่ะ
1: ฮอตแท็กตั้งโฮเซ็ง
0: เอออะไรนั่นน่ะตรงถับตรงนั้นน่ะตอนนั้นหูตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยประมาณแบบ16ประมาณ16 17แต่ว่ามีผู้ปกครองไปด้วยก็คืออาแววเดินเข้าไปพ่อเอ็มบอกเลยนะเรียกอาแววว่าเจ๊ยังได้เลยเรียกว่าซ้อยังได้เลยนี่ไหว้ตั้งแต่เด็กรับรถไปจนถึงข้างใน
1: เอาหลานเขาเป็นดีเจด้วยไงหลานจี๊ด
2: กูถึงชื่อมันเลยอีตัวนี้ก็อยู่ในหมวดนั้น
0: หมวดหลานแบบ
2: หมวดหลานนี่แหละหมวดหลานหมาไม่แดกนี่แหละ
1: กูเกือบแล้วกู
0: เออพ่อถึงบอกไงนั่นแหละนั่นคือความประทับใจที่พี่เอ็มมีต่ออาแวว
1: ครับ
0: เราจริงๆแล้วอะอาแววเขาไม่ได้มีอะไรหรอกแค่เป็นคนที่เดินผิดทางแค่นั้นแหละ
1: ผมว่าแม่ติดเที่ยวติดสนุกไปหน่อยครับ
0: ใช่แต่แกเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ
1: ใช่แบบว่า
0: ถามว่าติดสวยไหมไม่เลยนะแกไม่ใช่ติดคนติดสวยนะแต่เป็นคนติดสนุก
1: อุ้ยแต่การแต่งตัวเขานะ
0: ติดสนุกติดเที่ยวแกสวยนะ
1: คืออย่างการแต่งตัวเนี่ยไม่ว่าจะ40 50ก็ตามเขาก็จะต้องเป็นเสื้อแบบนั้นของเขาอ่ะแล้วไอ้กางเกงขาสั้นเขาน่ะ
0: เปรี้ยวนะกางเกงขาสั้นบางทีพี่เห็นแล้วพี่ยังตกใจโอ้แต่งนี้เลยอ่ะโว้แบบสวยอ่ะแซ่บในสไตล์เขาอ่ะ
2: มันคนสนุกสนาน
1: ขาวด้วยแม
2: ่เวลามันเป็นเล่นละครเล่นหนังมันชอบติดตลกนะแต่พ่อไม่ค่อยชอบ
0: นี
2: ่ไม่ชอบพ่อไม่ชอบเลย
0: เพราะอะไรอ่ะ
2: เหมือนพ่อเล่นบ้านผีปอบอ่ะพ่อมันดูตอนนี้พ่อคิดว่ามึงจะติดตลกทำไมวะมันไม่เล่นจากความรู้สึกที่มันเป็นภาพยนตร์ของมัน
0: นี
2: ่ตอนมันเล่นยาเป็นไหมมันเล่นดีไหมมันได้ตลกด้วย
1: ดีคร
2: ับ แต่คนขำมันอ่ะไม่ได้ตลกด้วย
1: เป็นตัวเขาเองอ
2: ่
1: ะ
2: วงคำเหลาด้วยภาษามันชอบพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ย
0: เช่นอะไรนะ
2: บูเดฟอรี่ผักสูด้วยกันแตกนี่คือคำสุดท้าย
0: อันนี้เป็นคำยอดฮิตมากอะนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นคำเดียวกันกับที่พ่อจำได้นะ
1: คำเดียวกันด้วยหน่อแต่เลย
2: เอาเซ็กพวกสูด้วยแล้ววงคำหนังก็เล่นดีด้วย
0: เออแต่เอาจริงๆแล้วอะถ้าเอาแววสมบทบาทอะเล่นแยมก็เล่นดีนะเพียงชอบแต่วงคำเหลาอะเพียงว่าเล่นดีกว่าอีกอะ
2: นิ่งเลย
0: แบบพูดได้ไงอะแบบฉีกบทบาทมากอะ
2: เล่นนิ่งเลยอย่าทำตลกผมไม่ชอบเป็นคุณหญิงอะ
1: ที่เดินวนอะที่เดินวนนั้น
2: อะคนก็รู้อยู่แล้วไง
1: หานะมันหาในๆเลยแบบนิ่งๆนั่นนะ
0: แล้วแกอึดอัดไหมตอนอยู่ในกอง
2: ก็
0: ไม่ใช่คนแบบนี้อะ
2: ก็เหมือนพ่อรันเฉิมมันแหละ
0: ก็อึดอัดเพราะพ่อต้องทำอะไรที่มันช้าลงเนิ
2: บๆเดินหวีผม
0: พูดถึงความประทับใจที่มีต่อเอาแววแล้วแบงค์ดีกว่าความประทับใจที่แบงค์มีต่อลุง
1: แบงค์ต้องพูดอย่างนี้ก่อน
0: เนี่ยเตรียมทิชชู่ไว้ให้ละ
1: พอแล้วไปลองละคืออย่างนี้แบงค์จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถึงแม้แบงค์จะเหมือนแบบเหมือนวันนี้แบงค์ก็เพิ่งรู้เนาะว่าตัวเองก็ได้เป็นหลาน

แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่แบงค์เคยบอกพี่เอว่าตั้งแต่แบงค์ยังเด็กจนโตมาแบงค์ไม่ค่อยได้คิดว่าตัวเองเป็นหลานลุงเท่าไหร่ครับแบงค์พูดตรงเพราะว่าด้วยความว่าอาจจะไม่ได้คุกคีกับลุงกลัวลุงด้วยไม่ค่อย

0: ันนี้มีความสุขมากๆที่ได้ฟังน้องเพลงร้องเพลงอีกทีนะลูกนะแล้วตอนนี้ยังเปิดหมวกอยู่ไหมคะ
1: ยังเปิดหมวกอยู่ค่ะ
0: อยู่แถวไหนคะ
1: ตลาดน้ำอัมพวาค่ะ
0: นี่ตลาดน้ำอัมพวาแฟนๆแถวนั้นคงได้เจอแต่วันนี้คนทั่วประเทศจะได้ฟังหนูร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งดีใจนะลูกที่กลับมาฮะร้องเพลงให้พวกเราฟังอีกครั้งนะคะ
2: ขอบคุณที่ก่อนครับเดี๋ยวถามนิดนึงลูกจะออกจากรายการเราไปชีวิตเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ตอนไปเปิดหมวกก็มีคนทักมาเยอะมากเลยค่ะว่า
3: เฮ้ยเขาทักแล้วเขาไม่หยอดตังค์เลยลูก
4: หยอดด้วยทักด้วยครับแม
1: ่แล้วก็บอกว่ามาจาก The Golden Song ใช่ไหมเขาก็มาถ่ายรูปเต็มเลยค่ะทุกวันนี้หนูก็ยังเปิดหมวกอยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวาค่ะเวลาประมาณ4โมงถึงประมาณ6โมงครึ่งค่ะหนูเคยมาแข่งขัน The Golden Song Season 7ค่ะหนูผ่านเข้ารอบ36คนค่ะเพลงสุดท้ายที่หนูร้องก็คือเพลงเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงค่ะ

0: อนที่เข้ามาแข่งขันค่ะไม่คิดว่าจะได้มาไกลขนาดนี้ค่ะพี่ๆแต่ละคนก็คือตึงๆกันทั้งนั้นเราร้องอาจจะยังนะพี่ร้องแบบโหสุดยอดมากค่ะเอาแชมป์ไปเลยตอนที่พี่ทีมงานโทรมาให้ไปรายการ The Golden Song All Star ก็คือรู้สึกว่าไม่คิดว่าพี่เขาจะติดต่อมาหาหนูค่ะเพราะว่าAll Starก็คือแบบพี่เก่งๆแต่ละซีซั่นคือเยอะมากแต่ไม่คิดว่าจะเลือกหนูค่ะคำว่าAll Starของหนูก็คือคนที่โดดเด่นในแต่ละซีซั่นค่ะถ้าความโดดเด่นของหนูที่หนูคิดก็น่าจะเป็นการเต้นแล้วก็ความสดใสค่ะเป้าหมายในซีซั่นนี้ก็คืออยากไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ความสามารถหนูจะทำได้ค่ะก็คืออยากหาประสบการณ์แล้วก็อยากกลับมาร้องอีกค่ะสำหรับนี้นะคะก็ต้องฝากป้าๆพี่ๆน้องๆ นะคะช่วยให้กำลังใจหนูแล้วก็เอ็นดูหนูด้วยนะคะหนูทำสุดความสามารถเลยค่ะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ
1: แล้วการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเราได้เรียนร้องเพลงเพิ่มได้เตรียมตัวอะไรมาเพิ่มบ้างไหมคะ
0: ก็มีจากซีซั่นที่แล้วหนูก็มีคอมเมนต์ว่าต้องปรับเรื่องสอเสือหนูก็ไปฝึกมาบ้างแล้วค่ะ
2: โอ้เจ๋งมาก
0: น่าจะชัดมากขึ้น
3: ก็สอเสือชัดมากขึ้นบอกเลยว่าแต่ละทีมเนี่ยจะกำหนดเส้นทางชีวิตของหนูเลยนะ
1: ใช่
3: ถ้าหนูอยากเติบโตไปเป็นนางเอกลิเกบ้านนี้รออยู่แล้วนะหรือว่าถ้าอยากเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมนี่ทีสายทีป๊อปพี่ผิงผิงก็ได้ถ้าอยากโตเป็นนางงามแนะนำบ้านพี่โกตุล
1: ผมชอบบ้านนี้มากนะแนะนำอะไรไม่เกี่ยวกับโกตุลเลยไม่เกี่ยวเลย
3: เราไปเน้นแผงหลังเขาแผงหลังเขาแน่น
2: ยังมีผมอยู่ไหม
3: เป็นเจ้าของบ้าน
2: เจ้าของบ้าน
4: หรือจะละครเวทีก็ได
3: ้
4: รัชดาลัยพี่ก็ผ่านมาแล้วทีมพี่ภูมิอยากจะได้พี่ชายเพิ่มก็มาอยู่ตรงนี
3: ้หรืออยากจะไปเรียนร้องเพลงร้องโอเปร่าไปอยู่กับพี่วิน
5: น้องมีความสดใสพี่มีความสมัยใหม่เรารวมกันน้องจะมีอนาคตที่สดใสครับ
4: เมื่อกี้เหมือนหาเสียงเลย
3: แต่ถ้าน้องเลือกอีกบ้านนึงเหี้ยเขารออยู
6: ่มาอยู่กับเจกกันลูกนะ
3: เจกอาเจกพร้อมรับไหม
6: กับว่าอึ้ม
7: โอ้อาเจกเราคิดไว้ในใจไม่ว่าอยากอยู่ทีมไหนยังไง
0: พี่ผิง
3: ใส่ตามองพี่ผิงก็เหม่งเลยอยากไปอยู่กับพี่ผิง
7: แม่ก็เห็นด้วยนะ
3: แม่เห็นด้วยไหม
7: แม่ปลื้มมาอยู่กับพี่ผิงนี่แหละดีแล้ว
3: เอางี้ต้องมาดูเลยว่าโชคชะตาจะนำพาน้องไปในเส้นทางไหนนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องมาลุ้นกับการจับฉลากครับขออุปกรณ์เลยครับ
3: มาโอ้ตายแล้วพี่ผิงอยากได้มากพี่ผิงอยากได้แบบชอบอยู่กับเด็กๆนะฮะเอาดูซิว่าพี่ผิงจะสมใจหรือเปล่านะฮะนี่เรียกได้ว่าเด็กที่สุดตอนนี้เลยนะผู้แข่งคนนี้นะฮะเส้นทางชีวิตของซีซั่นนี้ของเด็กผีคนนี้น้องเพลงนะจะไปอยู่ที่บ้านไหนมาลุ้นกันเลยฮะโอ้โหเรียกได้ว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะ
1: ครับผม
3: สาวน้อยน่ารักคนนี้นะฮะต้องไปอยู่กับที
6: มปัจเจก

0: ีมที่คุณแม่ปลื้ม
1: เฮ้ย
2: พิงพิงครับ
1: ไปอยู่กับพี่พิงเลยโอ้โหดีใจเลยรู้สึกไงบ้าง
3: ดีใจมาก
1: ดีใจมากพี่พิงมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
3: ดีใจมากเหมือนกันค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องสอเสือสออะไรเลยกอถึงพอน้องฮูจะสอนให้ทุกตัว
1: เอ้าน้องเพลงไปอยู่กับทีมพิงพิงไปเลยลูกไปเลย
0: ม.สองม.สองม.สอง
1: แม่สบายใจ
4: แม่สบายใจละ
5: เพลงต้องอยู่กับพี่จริงๆแล้วลูก
3: หรือผิงวันนี้ดวงผิงมากับเพลงเร็ว
6: ก็เป็นไปได้
3: เป็นไปได้เนาะเพราะว่าเพลงเร็วทั้งคู่เลย
7: ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปหนุ่มน้อยเจ้าของลีลาและน้ำเสียงเปี่ยมเสน่ห์ที่หลายคนเคยตกหลุมรักวันนี้เขาจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบไหนและชะตาจะพาให้เขาไปอยู่ทีมใดไปพบกับบทเพลงของเขากันเลยครับ

0: น้องซานต้าโอ้โหเขาดูสุดหล่อจากซีซั่น6นะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้โหลูกจบนี่สวยโมเดิร์นมาก
0: ตอนซีซั่น6เนี่ยน้องอยู่ในรอบ36คนสุดท้ายใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับกับการกลับมาอีกครั้งใน The Golden Song All Stars
2: ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเป็นซีซั่นที่แบบว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้มาด้วย
0: ครับแล้วบอกเลยถ้าเลือกเพลงนี้มาร้องนะถ้าพี่แอคมีทีมอยู่ทีมพี่แอคแน่นอน
3: แน่นอนครับ
0: แน่นอน
3: เลือกเพลงนี้มาผมเลือกเลยครับ ผมแบบไหว้พ่อแก่เลยมาอยู่ที่ผม คือเพราะเพลงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเพลงที่ผมก็ตั้งใจร้องมากเหมือนกันในตอนที่ผมใช้ประกวดตอนรอบ2ครับแล้วก็เป็นอีกเพลงนึงที่ทำให้คนรู้จักผมเยอะมากเหมือนกันแล้วเขาก็ทำได้ดีมากแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เหมือนผมฟังแล้วเสียงแหบๆไปนิดนึงนี่มาไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าไง
2: เป็นคออักเสบนิดหน่อยครับผม
3: ผมว่าแล้วแต่ว่าน้องทำได้ดีมากเลยนะครับยิ่งโน้ตสุดท้ายนะฮะร้องเหมือนผมเป๊ะเลยฮะ
0: เฮ้ย
3: ความเป็นสตาร์นะมันฉายตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนี่ย
0: ถ้าเลือกได้พี่แอดอยากส่งน้องไปอยู่ทีมใคร
3: ทีมผม
0: ไอ้ไ
1: ปกำลังงานแล้ว
3: มาขนาดนี้แล้วนะฮะแล้วก็หน้าตาขนาดนี
0: ้
3: ฉายแววมาขนาดนี้เกลาอีกนิดนึงนะฮะผมส่งให้ทีมพี่วินเลยฮะ
0: เฮ้ยอยากให้อาจารย์วินปั้นนะ
3: ถูกต้องครับคนนี้เขาปั้นศิลปินมามากมายหลายคนคร
0: ับ
3: บอกเลยว่าน้องซานต้าเหมาะมาก
0: คุณมองข้ามอาเจก
3: ไม่อาเจกให้เขาดูแลร้านเขาไปดี
0: แล้วคิดว่าน่าจะเหมาะนะของวิน
3: เหมาะมาก
0: สไตล์ที่เพลงป๊อป
4: คือเมื่อกี้ฟังน้องบิดโน้ตสุดท้ายแบบโอ้โหแบบคือถ้าอยู่กับพี่นะพี่ไม่ได้พาบิดแค่โน้ตพี่พาบิดแบบบิดทั้งตัว
0: อยู่ดีๆสายเต้นกันเหรออยู่ดีๆสายเต้น
5: เกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล
1: ้วเอาจริงๆนะเทปนี้นะหมั่นไส้มากวินหมั่นไส้สุดๆเลย
0: เชื่อเลยจบซีซั่นนี้นะวินไม่มีเพื่อนเนี่ยไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: เพ
1: ื่
0: อน
1: แรกๆก็ชื่นชมอยู่นะเฮ้ยพูดจาดู
3: คุยกันค่อนข้างหลังเริ่มหมั่นไส้เหมือนกันแล
4: ้วมันเป็นแค่การแสดงครับการแสดง
0: ไหนอัปเดตหน่อยสิจากออกจากรายการไปเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์มสวครับผมอยู่คณะ
0: รุ่นน้องรุ่นน้อง
5: พ
0: ี่
5: พ
0: ี่
5: ใช่รุ่นน้องพี่พี่มอทุกวันเลยค่ะเพราะงั้นต้องมาอยู่ทีมพี่
1: อ้าว
3: แพงเลย
0: บอกด้วยนะสายทีป๊อปนะ
5: อ้า
0: วเรียนด้านไหนเรียนด้านไหนเน
2: อะเรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงครับผม
6: รุ่นน้อง
5: อันนั้นรุ่นลุงแล้วมารุ่นพี่ดีกว่า
0: อ๋อพี่สปายก็อยู่คณะนี้ด้วย
6: รุ่นเจกรุ่นเจก
0: รุ่นเจกรุ่นเจกแปลว่าเราก็คือกะมุ่งเข้าสู่วงการบันเทิงเลย
2: ฮะใช่ครับผม
7: ตั้งแต่เด็กเราแสดงละครเวทีเรามีถ่ายโฆษณาตลอดรู้สึกว่าเราอาจจะเหมาะกับทางนี้เราอาจจะชอบเรียนทางนี้แล้วเราก็เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์มสวครับคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงกำกับการแสดงผมเคยเล่นละครเวทีมาก่อนด้วยเนาะก็มีเรื่องอินจันมิวสิคอลไปเล่นที่มหิดลศาลายาก็จะเป็นโรงใหญ่มากเลยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีพอเข้ามาเรียนมันก็เลยมันเอนจอยมากๆกับการที่เราเข้ามาเรียนถูกคณะถูกที่ถูกเวลาด้วยอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องการเรียนที่ผมเรียนมันก็จะมีการใช้ลิ้นชักความรู้สึกอย่างตัวผมเวลาผมร้องเพลงหรือฟังเพลงใดๆก็ตามผมเป็นคนอินอยู่แล้วเก็บตรงนั้นเข้าลิ้นชักหรือแบบเราต้องการจะเอามาใช้เราก็จะเปิดมันออกมาเพื่อที่จะแสดงความรู้สึกตรงนั้นให้ผู้ชมได้รู้ประมาณนี้เคยมาแข่งขัน Golden Song Season 6ครับผมเคยผ่านเข้ารอบ36คนหลังจากที่จบการแข่งขันของซีซั่น6ไปเนาะผมก็รู้สึกว่าเรามีผู้ติดตามมากขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับมาที่ร้านเพราะว่าที่ร้านผมเปิดร้านอาหารเขาก็ถามหาว่าแบบผมอยู่หรือเปล่าก็จะได้เจอแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวโตไปเนี่ยดังแน่เลยเขาก็จะถ่ายรูปเก็บไว้อะไรประมาณนี้ครับถ้าย้อนกลับไปซีซั่น6ผมรู้สึกว่าช่วงนั้นผมเพิ่งจบจากรอดอด้วยแล้วแบบมีปัญหาเรื่องเสียงหนักมากๆก่อนที่จะขึ้นโชว์ก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาแค่ตรงนั้นแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ติดอะไรผมทำเต็มที่มากๆแล้วรู้สึกยังไงที่ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันออสตาร์ใช่ไหมครับรู้สึกว่าตกใจว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ทำให้ผมได้กลับมาเวทีนี้อีกครั้งก็จริงๆแล้วผมฝึกฝนที่จะมาซีซั่นถัดไปอยู่แล้วแต่พอดีว่าแบบเราได้รับโอกาสเพื่อที่จะมาในซีซั่นออสตาร์ครั้งนี้ผมก็รู้สึกว่านี่แหละผมจะต้องทำไม่ได้และผมจะทำเต็มที่อย่างแน่นอนฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะซานต้าครับผม
0: ถามท่านศิลปินแห่งชาติดีกว่าฮะพี่โจ้ครับพี่โจ้คิดว่าน้องเหมาะกับบ้านไหนฮะ
8: พี่สนับสนุนกับภูมิไปเต้น
1: เพราะมัน
8: จะฉีกเลยภูมิเนี่ยเขาเป็นคนที่คอร์กราฟเก่ง
1: ยืดเลย
2: ยืดเพื่ออะไรครับยืดเก่งไม่เกิน

0: ขอโทษทีครับพี่
1: เขามีกิมมิคไม่ใช่เทคนิคแต่กิมมิคบางอย่างเป็นซิงโคเปชันมันมีบางอย่างที่จะดึงไอ้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊กปั๊กอะไรเนี่ยเขาจะออกมาได้พี่คิดพี่แค่อย่างนั้นนะครับ
2: โ
3: อ้แอบรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน
0: คือถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงพี่แสดงละครมาแล้วกว่า5เรื่อง
2: เฮ้ยโทษนะ5เรื่องไม่ต้องมาพูดคำว่ากว่า5เรื่อง
0: โซพี่ประสบการณ์ผมก็มีแค่นี้แหละ
2: ครับแต่เล่นมาเยอะ
0: แต่เล่นมาแล้ว
2: สายละครเวทีเราก็ผ่านมาหมด
0: ผ่านมาแล้ว3เรื่อง
2: พี่มองเห็นอะไรในตัวเขาบ้าง
0: เห็นถึงศักยภาพของซานต้ามาอยู่แล้วเชื่อว่าถ้าเกิดอยู่กับทีมพี่ภูมิศักยภาพของซานต้าจะเฉิดฉายไปถึงคนดูแน่นอน
2: นี
1: ่ซานต้า
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: มาแล้ว
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: เฮ้ยอยู่นาน
2: เพียงเข้ามา
1: แล้วแต่แบบซานต้าแบบนี้ตกไม่ยกได้เพียบมาอยู่ที่พี่ดีกว่าน
2: ี่สายตกไม่ยกต้องไป
3: เทรนการออดอ้อนต้องเขาเลย
1: เพราะเราเคยเห็นเพอร์ฟอร์มเขาเขาเป็นคนเต้นดีมากแล้วก็เสน่ห์เขาเยอะมากจริงๆเหมาะมากๆที่จะอยู่กับทีมพี
2: ่กับบ้านที่เก่งครับ
1: ถูกต้องครับ
2: เอ้าแน่นอนมันขึ้นอยู่กับโชคชะตา
3: ด้วยของโชคชะตาครับขออุปกรณ์เลยครับ
2: มาเอาแล้วฮะต้องมาจับฉลากกันนี่ถ้าได้ไปนี่เอาไปปั้นเป็นไอดอลของทีมนะ
3: เออ
2: หลายคนก็อยากจะรู้สึกว่าอยากจะมีสไตล์นี้ไว้ในครอบครองนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับพ่อหนุ่มสุดหล่อนะฮะน้องซานต้าของเรานะฮะด้วยภาพลักษณ์ที่ดูน่าจดจำมากนะฮะทำให้เขาได้กลับมาอีกครั้งใน Golden Song All Star นะฮะและตอนนี้เหมือนจะไม่ทีมแล้วโหยคิดแก
3: ต่อยยิ้ม
2: แล้วแบบหน้าตาแกออกอ่ะ
3: อย่าบอกนะ
4: ผมเป็นคนเก็บไม่ค่อยอยู
2: ่คือเป็นคนเก็บหน้าไม่ออก
4: หน้าไม่ค่อยอยู
1: ่ไม่อยู่เอ็ดเ
2: จ็ดยังไงชีวิตน้องเขาในซีซั่นนี้จะต้องไปอยู่กับใคร
4: คือใช้คำว่าเกิดจุดหักเหในชีวิตแล้วครับน้อง
2: เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว
4: เกิดจุดหักเหในชีวิตแล้ว
2: เอาแล้วเอาแล้วยังอุ้ยอาจจะยืนแล้วอาจจะยืนแล้วอาจจะยืนแล้วยังไง
4: ไม่น่าเชื่อทีมพี่สบายคร
2: ับไปเลยไป
4: เ
2: ล
4: ย
2: อาจจะอาจจะกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่นะฮะ
4: ธงเทาแดงโบกสะบัดบงพับพริ้วคุณงามความดีสินครินทร์เรียนเชิญครับเข้าสู่ทีมของเรานะครับทีมมาเจกเยลโลครับผม
2: แล้วเราซานต้ามาอยู่กับทีมสปาย
3: ผมว่าก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันประสบการณ์ของพี่สปายผมว่าสามารถสอนน้องได้หลายอย่าง
2: นะ
3: ก็หวังแค่ว่าสอนแต่เรื่องดีๆนะครับเพ
4: ่ดูจากความเป็นพี่ใหญ่ของพี่ได้เลย
2: นี
4: ่สองเทปที่ผ่านมา
3: โอเคครับ
2: หูยสมาชิกเริ่มเยอะแล้วนะ
4: สนุกสนานสนุกสนาน
2: ตอนนี้มองไปบ้านที่เหงาที่สุดบ้านละครชาตรี
4: มียังมีคนเดียวเหมือนเดิม
0: เป็นบ้านผมอีกซะแล้ว
2: ยังไงคุณกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่น่าสงสารอีกแล้วนะ
0: แต่ไม่เป็นไร
2: ฮะ
0: ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายดวงดาวที่จะมาอยู่ในทีมผม
5: กลับเข้าสู่ The Golden Song All Star Season พิเศษสถานการณ์ลูกทีมล่าสุดของแต่ละทีมผู้นำตอนนี้คือทีมโตโตที่กวาดลูกทีมไปแล้วถึง4ทันตามมาติดกับทีมวินและทีมโกตุนที่มีลูกทีมทีมละ3ทันส่วนทีมพิงพิงและทีมสปายมีลูกทีมทีมละ2ทันส่วนทีมภูมิยังคงรั้งท้ายมีลูกทีมเพียง1ทันโชคชะตาจะพลิกให้ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจับฉลากได้เข้าไปเติมเต็มทีมไหนห้ามพลาดเด็ดขาด
3: อุ้ยเพลงเร็วเว้ย
1: รถแห่รถแห
3: ่อุ้ยจังสนุกเลย
1: ดีเจเสียงใสๆ

0: นนี้จะกระเรน
1: เอาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งตัวตึงสวัสดีครับ
0: ตัวตึงไปหนึ่งคนแล้วบิ๊กจักรินจากซีซั่น6เข้ารอบ6คนสุดท้ายเลย
1: นี่คือหนึ่งตัวตึงของรายการเรา
0: เดี๋ยวปกติคุณร้องแต่เพลงช้าทำไมมาออลสตาร์ครั้งนี้คุณร้องเพลงเร็วเลยยังไง
2: อยากให้แฟนเพลงได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ในตัวของเราเมื่อสักครู่นี้อาจจะเขินอายบ้างเล็กน้อยนะอาจจะเยอะเลยก็ว่าได้นะแต่ก็ทำเต็มที่นะครับผมเพื่อที่อยากจะให้แฟนๆเห็นอะไรใหม่ๆครับ
0: ผมบอกเลยคนนี้ตัวแสบ
3: ตัวแสบ
0: เวลาปาที่โกลเด้นซองใช่ไหมมันมีร้องเพลงใช่ไหมแล้วจะมีแบบปาแอคเนี่ยพอเขาดีกีเขาได้เนี่ยเขาจะควักแบงค์มาแล้วเขาจะแบบใครน้องคนไหนร้องถูกใจเขาจะแจกไอ้เจ้านี่คือปลายป๋าแบบได้เงินจากแอคไปเยอะมาก
4: ร้องไม่หยุดเลยครับคนนี
0: ้ร้องไม่หยุดมีแข่งกัน2คนคือเจ้าคนนี้กับเจ้าก้อนตุนเนี่ย
2: ก็บอกว่าได้ค่ารถไปกลับกรุงเทพประมาณ5รอบครับผม
0: แล้วตะวันเดินมาหาผมบอกผมได้ค่ารถกลับแล้วพี่พี่แอคแจกเรียกจ่ายเออนะ
5: เงินอาจจะไม่มีเท่าแอคสแกนได้ไหม
0: เฮ้ยไปรุ่น
2: ยินดีครับ
3: เออเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับบิ๊กอัปเดตชีวิตหน่อยช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับ
2: ครับผมช่วงนี้บิ๊กก็ประกอบธุรกิจเล็กๆน้อยๆครับผมการทำผลิตเสื้อผ้าองค์กรนะผมใช่ครับแล้วก็รับงานร้องเพลงทั่วไปนะสามารถจ้างเข้ามาได้เพราะว่าช่วงนี้งานคิวค่อนข้างจะว่างถึง 3-4 ปีเลยนะ
0: ทำไมคิวว่าง
2: ครับผมใช่ครับแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะผมคือเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ครับ
0: เฮ้ย
2: ถ่ายคลิปร้องเพลงนะฮะลงใน Facebook ครับผม
0: Facebook
2: ใช่ครับผม
0: เริ่มเข้าสู่โลกโซเชียลแล้ว
2: ใช่ครับสู่โลกโซเชียลครีเอเตอร์มือใหม่นะครับผมสามารถติดตามได
0: ้ไหนช่วงที่หายไปเนี่ยคุณไปฝึกฝนอะไรกลับมาบ้างเพราะนี่ All Stars นะคุณต้องเจอกับผู้แข่งขันโอ้โหระดับพระการทุกคนเลยนะไหนไปซ้อมอะไรมาเพิ่ม
2: ซ้อมเต้นทุกวันเลยฮะ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ใช่ครับ
0: จริงมั้ยที่คุณบอกทีมงานว่าผมไปฝึกลีลายั่วยวนมา
2: ทุกวันเลยฮะ
0: เฮ้ยจริง
3: มันเป็นยังไงผมอยากเห็น
0: มองไปที่นู่นเตรียมเขาเตรียมแบงค์แล้วเขาเตรียมแบงค์
4: ลองอยากจะรู้ว่าการยั่วยวนเนี่ยใช้อะไรกับในรายการก

0: เล่นซองคร
1: ับ
0: ค
1: ุ
0: ณยั่วยวนใครครับอาจจะไม่ใช่ท่าเต้นอาจจะเป็นแบบ
2: การ
0: ร
2: ู
0: ปร่างหน้าตาลีลาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เอาไหนหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนแล้วไปที่อีกหนึ่งท่อนแล้วไปที่อีกเอามาให้ได้สักพันหนึ่งสักพันหนึ่ง
0: อุ้ยระดับผมไม่แจกหรอกครับพันหนึ่งผมหมื่นหนึ่งขึ้นไป
1: เหมือนจะมุกนะแต่ไอ้เจ้าเนี่ยมันแจกจริง
0: จริงครับผม
1: ในอ้อนอ้อนหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งท่อน
3: คืนกลับมาเป็นสาวบ้านนาอย่างเคย
1: ลีลาเยื่อหยวนเขาได้ลีลาเยื่อหยวนเขาได้
4: ใช่ครับผมเคยแข่งขันในรายการดูกันได้สองซีซั่นผมครับผมเข้าถึงรอบ6คนสุดท้ายครับปกติรู้ทุกคนตั้งแต่เด็กจนโตนะฮะยังไม่เคยได้เท่าที่เลยแต่กูเล่นซองมารอบเดียวได้ถึงรอบ6คนสุดท้ายเลยมันเป็นอะไรที่ Amazing แล้วก็โอ้จริงมากครับหลังจากจบรายการดูกันได้ซองต้องบอกเลยว่าจากที่ไม่เคยมีแฟนเพลงเยอะขนาดนี้มีแฟนเพลงนะฮะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากแฟนๆที่ชื่นชอบเราที่ติดตามเราจากรายการ The Golden Song มีงานเพิ่มขึ้นด้วยครับผมความรู้สึกแรกที่รายการติดต่อกลับไปต้องบอกเลยว่าดีใจมากๆครับผมดีใจที่เราจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่เคยคิดนะว่าเรียกกลับมาประกวดอีกอาจจะเป็นซีซั่นถัดๆไปครับผมแต่เราก็คิดว่าถ้าเรากลับมาเงี้ยเราจะเข้าถึงรอบ6คนสุดท้ายอีกหรือเปล่ามันก็เป็นการกดดันอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เราตัดสินใจหนักว่าเราจะกลับมาหรือไม่กลับมาดีแต่ทีเนี้ยเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีรายการเดอะโกลเด้นซองออลสตาร์เข้ามาซึ่งทำให้เราได้กลับมาแข่งแบบว่ามอบความสุขให้ท่านผู้ชมมากกว่านะครับรู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่กลับมาร้องเพลงอย่างมีความสุขอย่างไม่ต้องแบกความกังวลอะไรใดๆให้กับคนดู
5: เอ้ยน้องบิ๊กสวัสดีครับเจอกัน
4: ครับคุณดาชา
5: เยอะแม่ตีกับมีทางการ
4: ครับผมสำหรับความพร้อมที่เตรียมมาโกลเด้นซองออลสตาร์นะผมต้องบอกเลยว่ากลับมาในครั้งนี้เราจะกลับมาแบบว่าเน้นมอบความสุขให้กับคนดูเห็นรายชื่อผู้แข่งขันแต่ละคนนี่คือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะครับผมรูปแบบการแข่งขันเป็นทีมนะรอบนี้เป็นทีมรู้สึกเราไม่กังวลครับเพราะว่าเรามีคนแบกครับ แต่ถ้าแข่งคนเดียวเนี่ยจะรู้สึกว่าเราจะกดดันนะครับคราวสุดท้ายนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับวิจักรินคนนี้ด้วยนะผมรับรองว่าจะสู้ให้เต็มที่ครับ
1: เอาตอนนี้เนี่ยมีทีมหลากหลายบ้านเลยคุณก็สนิททั้งนั้นเนี่ยเขาเป็นคนสนิทกับทุกคนอยู่ในนี้เหรอ
6: คือคุณเลือกได้เลยว่าคุณอยากเทรนตัวเองเรื่องอะไร
1: คุณอยากอยู่บ้านไหน
6: สอนการออดการอ่อน
7: ก่อนจะเริ่มผมขออนุญาตพูดถึงบรรยากาศเมื่อกี้ได้ไหมฮะเมื่อตะกี้เนี่ยเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแล้วทุกคนติดเบอร์
1: เ
7: ต้นกันแย่งลูกค้าคนหนึ่ง
6: จริง
1: ย่อยๆ
6: บาง
7: ฟังแค่ตัวเลยอาจารย์วินเนี่ยเอวก็ไม่ค่อยมีแต่ก็สู้สุดชีวิตเหมือนกัน
1: เป็นพี
7: ่แต่ฝั่งนี้ครับต้องบอกเลยว่าคนที่เอวพริ้วสุดครับ
1: ปั๊บปั๊บปั๊บ
7: เรื่องเสียงร้องเนี่ยผมไม่ห่วงเลยถ้าคุณเอวหวานได้กว่านี้อีกสักนิดหนึ่งเท่ากับไอ้เสื้อส้มคุณเมื่อกี้เนี่ย
1: ส่งเขาไปอยู่กับเพื่อนเขาเหรอ
7: ใช่ครับว่าคุณจะได้เสน่ห์ในการพริ้วไหวจากเขาอีกเยอะเลย
1: โอ้
4: ครับผม
8: ถ้าพูดถึงเรื่องความยั่วยวน
1: เ
8: ลยจะบอกว่าผมเป็นคนที่หน้าตายียวนที่สุดแล้วอยากจะเชิญชวนพี่บิ๊กนะครับมาอยู่ทีมผมแล้วเราจะมายั่วยวนไปด้วยกันนะครับ
1: เสียเอาไงเสียเอาไง
5: เอาไปเถอะ
1: โอ้หวั่นใจเลยแต่ไม่แน่อาเจ็กก็น่าสนใจอาเจ็กก็น่าสนใจ
9: เอลเจ็กก็ดีเหมือนกันต้องโชว์
1: เจ็กไหนอะเจ็ก
7: อะไรนะครับ
1: เ
6: ฮ้ยเอาจริงนะท่าที่พี่ทำดูเทามาก
1: ไม่ไอ้เทาไม่เท่าไหร่เมื่อกี้ขยินเสียงกึกไหมมันมีเสียงกรักอะไรสักอย่าง
7: โทรศัพท์โดน
1: ตกใจด้วยกระดูกสันหลังใจหายวันแอบเลยอ้าว
6: ครับผมคุณบิ๊กครับแล้วแต่โชคชะตาจะนำพาคุณครับขอเชิญอุปกรณ์จับฉลากเลยครับ
1: มาดูซิว่าโชคชะตานะจะนำพาพิจักรินของเราไปอยู่ที่ทีมไหนนะฮะเชื่อว่าเป็นหนึ่งผู้แข่งขันที่ความสามารถรอบด้านนะฮะทีมไหนได้ไปนี่เรียกได้ว่าโอ้โหใจชื้นขึ้นไปเยอะเลยนะฮะโอกาสที่เข้ารอบลึกๆสูงมากนะฮะกับทีมนั้นฉะนั้นมาลุ้นกันแล้วว่าพิจักรินนะฮะจะอยู่ที่ทีมไหนครับเอาแล้วคิดเก็บหน้าหน่อยคิดไม่ค่อยได้เก็บหน้าร
6: ู้ว่าผมเนี่ยเก็บหน้าไม่ได้เงยมาจ้องหน้ากันทุกคนเลย
1: แล้วก็ท่านจะส่งมันไปดูเฉลยก่อนนะเอ้ามาลุ้นกันว่าพิกจักรินนะจะอยู่ที่ทีมไหนครับ
6: มูฟไป
1: เอาแล้วเอาแล้วเอาแล
6: ้
1: ว
6: ไม่น่าเชื่อนะฮะทีมวัยรุ่นได้ไปครับพิงพิงครับ
1: ไปอยู่กับพิงพิงเลย
9: เฮ้ย
1: ดวงถูกฉลองกับพี่เร็วมีอะไรอยากจะกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ของทีมคุณไหมฮะ
9: ถึงดวงจะถูกโฉลกกับเพลงเร็ว

0: เองขอไปฝึกเต้นก่อนนะคะแต่ว่าดีใจที่ได้พี่บิ๊กมามากค่ะเพราะคิดว่าหลายๆท่านตรงที่นี้อยากจะได้พี่บิ๊กไปครอบครอง
1: มีอะไรอยากจะบอกกับหัวหน้าทีมท่านอื่นไหม
0: เหงาไหมจ๊ะ
1: โอ้ยยิงเลยยิงเข้าบ้านละครชาตรีเลยนะฮะและแน่นอนนะบิ๊กจักรินอยู่กับบ้านพิกเพ
2: ได
1: ้เลย
2: ได้ตัวเก่งๆมาเยอะ
1: ได้เยอะนะเฮ้ยเขาเป็นสายแบบสายวัยรุ่นเหมือนกันนะสายวัยรุ่นเหมือนกันนะบ้านภูมิยังเหงาอยู่นะ
3: พี่พลอยเหงาไหมครับ
4: มากเลยค่ะ
3: น่าจะต้องหาเพื่อนแล้ว
1: เ
3: ราต้องมีอีกคนนึงแล้ว
1: เอาเดี๋ยวรุ่นอีกสักคนนึงนะ
3: อีกสักคนนึง
1: ไม่แน่หรอกคุณอาจจะได้ตัวตึงอีกสักคนนึงก็ได้นะฮะ
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแม้จะเป็นโค้งสุดท้ายแต่ดีกรีความสนุกและมนต์เสน่ห์ของบทเพลงทองคำยังคงพร้อมเสิร์ฟให้ทุกท่านได้รับฟังกันอย่างเต็มอิ่มผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเธอคือเจ้าของน้ำเสียงสุดหวานที่เคยขโมยหัวใจผู้ชมทุกท่านการกลับมาครั้งนี้เธอจะกลายเป็นขุมกำลังสุดแกร่งให้กับทีมของใครมาร่วมลุ้นพร้อมกัน
2: ตอนนี้มีเจกมีอึ้งมีอาเฮียและขาดตี
6: ทีมเราเยอะสุดเลยตอนนี้

0: คุณบิ
1: ๊
0: ก
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ คุณบิ๊ก
0: โอ้โหตอนเดินออกมาคือทุกคนฮือฮามากอ่ะ
1: อันดับ3ของซีซั่น5ครับคนนี้นะ
0: ผมบอกเลยว่าหัวหน้าทีมทุกคนอยากได้คุณมากแต่มีอยู่ท่านนึงดูอยากได้สุด
1: ๆไม่ตอนนี้ที่เห็นคืออะไรไหมตอนนี้เห็นอะไรไหมสงครามแล็กตาซอย2ฝั่งเลย
0: ตัวตุนคือไหว้3ทิศเลยเมื่อกี
1: ้ขอให้ได้เลยนะ
0: ขอให้ได้เลย
1: นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ากลับมาอีกครั้งก็ยังประทับใจอยู่ทุกครั้งเลย
3: ขอบพระคุณค่ะ
1: นะฮะเป็นยังไงบ้างหลังจากออกจากรายการเราไปชีวิตเป็นยังไงฮะ
4: เพิ่งเป็นเจ้าสาว
5: ใช่ฮะแต่งงานไปแล้ว
3: ค่ะ
6: เขาเพิ่งแต่งงาน
1: เพิ่งแต่งงานไป
3: ใช่ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้าง
3: ดีค่ะ
1: จำได้ครั้งที่แล้วคุณเป็นทหาร
3: ใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังรับราชการทหารค่ะแต่ว่าช่วยราชการอยู่ที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะเป็นงานด้านประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ได้ยินมาว่าการกลับมาในออลสตาร์ครั้งนี้คือตัดสินใจหนักหน่วงมากเลยจริงเปล่า
3: จริงค่ะเหมือนว่าปิ๊กเป็นช่วงจังหวะที่ตัวปิ๊กเองได้ปรับที่ทำงานใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็มองว่าเออแบบเหมือนอยากให้เราเต็มที่กับงานราชการด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
1: แล้วอะไรทำให้เราตัดสินใจมาประกวด
3: ก็ได้มีโอกาสกลับไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นจังหวะที่ทำงานใหม่ก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ยินดีที่จะให้กลับมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยค
1: ่ะแล้วกรมกิจการพลเรือนน่ารักอยู่แล้ว
7: ตอนนี้ยังรับราชการอยู่ค่ะก็มีหลายๆงานที่ทำคือปิ๊กจะมีการสอนร้องเพลงปกติก็จะสอนหลากหลายค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพระราชนิพนธ์เพลงลูกกรุงเพลงสตริงก็ทั่วไปเลยค่ะตามแนวที่เด็กๆอยากเรียนค่ะก็รู้สึกว่าซีซั่น5ไม่มีอะไรอยากแก้ไขแต่ว่าร่างกายเราไม่พร้อมก็คือในเรื่องของการป่วยมันจะมีหนึ่งรอบที่ร้องคู่กับศิลปินด้วยซึ่งเราไม่สบายมันร้องออกมาแบบได้ไม่เต็มที่ด้วยค่ะวินาทีตอนที่จะขึ้นร้องคู่ค่ะเสียงยังไม่มีเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกกับศิลปินเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำให้เขากังวลใจด้วยแต่ว่าณตอนนั้นอ่ะมันก็คงแบบ 100% เท่าที่จะทำได้แต่ก็รู้สึกว่าอาจจะยังได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากอาการป่วยของเราด้วยค่ะ
3: ก็มีกดดันอยู่ค่ะแบบเหมือนแบบเราไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบแต่เราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะก็รู้สึกแบบตอนก่อนร้องก็มีความกังวล
7: ซีซั่น5ก็คือร้องแต่เพลงช้าเลยอยากร้องเพลงเร็วจริงๆคือนี่เลยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นเราในรูปแบบอื่นๆจริงๆก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเออจริงๆเราสามารถร้องเพลงเร็วได้ไหมนะต้องรอติดตามชมค่ะ
8: โยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะ
7: วินาทีที่ได้รู้ว่าจะได้กลับมาในออสตาร์เหรอคะก็รู้สึกว่าว้าวรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้รับโอกาสดีๆตรงนี้ค่ะการเตรียมพร้อมในการกลับมาครั้งนี้จริงๆต้องบอกว่าเต็มที่มากๆในการที่จะดูแลตัวเองในการจะกลับมาแข่งขันในครั้งนี้อยากจะ 100% ในการที่จะโชว์ความสามารถให้กับทุกคนได้เห็นเราในแต่ละรอบค่ะค่ะก็สำหรับแฟนๆนะคะที่ติดตามชมนะคะพวกเราในออสตาร์ในครั้งนี้นะคะก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้กับปิ๊กด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันหรือเพื่อนๆอีก35ท่านเลยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยรวมถึงฝากปิ๊กไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะที่กำลังติดตามชมค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
1: เอาเดี๋ยวให้พี่การเนี่ยชื่นชอบคนโปรดของคุณ
9: ใช่ครับก็เป็นเสียงที่คิดถึงนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนทั้งกรรมการรวมถึงแฟนๆรายการเราก็คงคิดถึงเสียงของปิ๊กเช่นกันนะครับก็ดีใจมากครับที่ปิ๊กกลับมาในซีซั่นนี้นะครับในออสการ์นี้แล้วก็คิดว่าเสียงเพราะๆของปิ๊กเนี่ยน่าจะมีโชว์พิเศษมากมายที่จะเกิดขึ้นกับหัวหน้าทีมใครสักคนนึงที่เคมีเข้ากับปิ๊กดีมากๆนะครับก็ขอบคุณด้วยครับขอบคุณทางที่ทำงานด้วยที่แบบว่า อนุญาตให้มาประกวดรายการของเรานะครับผม
1: เป็นไงบ้างครับแม่การกลับมาอีกครั้งคุณปิ๊กครับ
6: ดีนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีงานการอะไรที่เพิ่มเข้ามาแต่งานร้องเพลงมันจะเป็นตัวช่วยลูก อย่างน้อยชีวิตเราไม่เฉาพยายามทำไว้ลูกนะคะ
1: แม่ครับที่3ของซีซั่น5เลยแม่ถ้าแม่เลือกได้แม่อยากส่งไปอยู่บ้านไหนแม
6: ่ wow. ยกมือไหว้เลยเจ้าเนี่ย อันนี้ถือเป็นเรื่องของโชคชะตา ที่คุณจะจับ
1: อยากฟังพี่โจแบบ
2: พี่ไม่รู้นะพี่พูดตรงๆว่าปิ๊กอาจจะจับฉลากได้ใครก็ไม่รู้ใน6คนซึ่งเก่งหมดแต่ถ้าเกิดจะเอาความถูกต้องในมุมสายตาพี่ต้องผิงๆเท่านั้นเพราะว่าเขาร้องเนี่ยเสียงเขาหวานเหมือนกันนะแล้วก็สิ่งที่ปิ๊กมีคือสมาธิปิ๊กเนี่ยเขาไม่หลุดนะนางก็เลียมเดินออกมาหาขวัญอยู่อย่างเดียวคือไม่ทำอะไรเลยคือว่าอันนี้มันเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆแล้วพี่ไม่รู้หนูอาจจะไม่ได้เลือกเขาแต่ว่าถ้าว่าเป็นพี่เข้าใจว่า
1: ถ้าถูก
2: คนที่เหมาะที่ส
1: ุ
2: ดคนนี้เหมาะที่สุดสำหรับพี่
1: ต้องผู้หญิงนะพี่คิดว่าอย่างพี่ปิ๊กเหมาะจะอยู่กับบ้านไหน
4: ไปทางพี่โจเลยคือพี่ปิ๊กมีเขาเรียกว่าเอกลักษณ์แล้วก็ตัวตนที่ชัดเจนมากๆฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่หัวหน้าทีมแล้วครับว่าจะปลุกปั้นจะปรุงออกมาในแบบไหนอยู่ในเรื่องของโชว์แล้วเขาเนี่ยครับเพราะว่าเสียงของพี่ปิ๊กดีอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าดวงพี่ปิ๊กจะสมพงกับใครเท่านั้นเองฮะ
10: ถ้าบุญพาวาสนามีขอดลบันดาลให้พี่ปิ๊กจับได้ทีมผมครับ
11: พี่ก็ต้องการข้าราชการก็มาอยู่ในทีมเหมือนกันนะเมื่อกี้พี่โจพูดแล้วว่าอยากให้พี่ปิ๊กไปอยู่กับคนเสียงหวานๆก็อยากจะบอกว่า
12: วินก็เสียงหวานกัน
1: สู้
11: โอ้ทำทุกทางจริงๆทำทุกทางจริง
10: แต่เก่งมาก
11: โต้หลุดเลย
1: ต้องยอม
12: คือโดนเส้นอ่ะ
1: คือ
12: ที
1: ่เขามา
12: คือต้องให้เขาจริงๆคนนี้คือเขาไป
1: ซีซั่นนี้เหมือนซีซั่นของเขาเลยนะแต่บ้านละครชาตรีเขาจะเหงาถ้าเขาได้ไปมันจะดีมากเลยนะ
12: คือผมอยากได้พี่ปิ๊กมากแต่เจอเสียงหวานพี่วินไปมากไม่ไหวเลยอ่ะ
11: เฮ้ยภูมิเราก็เสียงหวานเหมือนกันใช่ไหม
12: คือผมก็เสียงหวานพี่ปิ๊กคือผมจะบอกว่าพี่ปิ๊กมีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้ว
13: ยืนแล้ว
12: คือผมขออนุญาตยืนเลยเพราะพี่ปิ๊กมีทุกอย่างพร้อมแล้วพี่ปิ๊กไม่ต้องไปหาอะไรใหม
1: ่
12: พี่ปิ๊กอยากได้อะไรผมเสิร์ฟให้หมดเลยพี่จำชื่อผมขึ้นมาเลยนะขอบคุณครับพี
1: ่ถ้าพูดถึงเรื่องเสิร์ฟให้หมดเลย
10: คือจะบอกว่าพี่ปิ๊กเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับจะไปอยู่ทีมไหนก็ได้จริงๆแต่จะไปอยู่ทีมอื่นทำไมล่ะครับไปอยู่ทีมเราดีกว่าเพราะว่าคือตัวเล่นลิเกมา23ปีครับอยู่กับการแสดงบนเวทีมาตลอดเพราะฉะนั้นเรามาทำให้ทีมของเราแข็งแรงกันดีกว่าพี่ปิ๊ก
1: เอาแล้วคุณที่ดูเป็นหนึ่งท่านที่หัวหน้าทีมทุกทีมต้องการตัวอยู่แล้วไปเสริมทัพนะแต่โชคชะตาจะนำพาคุณบิ๊กไปอยู่ทีมไหนมาลุ้นกันเลยดีกว่า
11: ขออุปกรณ์เลยครับ
1: มาลุ้นกันว่าคุณบิ๊กจะไปเสริมทัพไปกับทีมไหนอ่ะเอาแล้ว
4: หน้าไม่คิดแล้วหน้าไม่คิดออกแล้วหน้าไม่คิด
13: เก็บประการไม่อยู
1: ่บ้านนั้นกวักเฮ้ยเอาแล้ว
13: เก็บอาการไม่อยู
11: ่อะไรใหม
1: ่ๆเฮ้ย
12: บิ๊กบอกไม่พร้อม
1: ยังไง
11: และไม่น่าเชื่อครับนักเจกของเราได้ไปฮะ
1: ไปอยู่สบาย
11: ทีมพี่สบายครับ
1: อาเจกโอ้อาเจกกล่าวต้อนรับหน่อยอาเจกกล่าวต้อนรับอาเจกเข้ามาแล้วอาเจกมาแล้ว
14: ดีใจดีใจมากเลยครับน้องรักมาอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเนี่ยก็
1: พี่ไปงานแต่งเอา
14: ไม่ได้ไปงานแต่งงานก็เลยขออนุญาตดูแลในการทำเพลงนะครับนะฮะแฟนเขาก็เป็นทหารเป็นดูแลอย่างเดียว
1: อย่านะ
14: ก็เราจะได้หาอะไรโชว์ที่มันแปลกใหม่นะครับสนุกด้วยกันนะครับและที่สำคัญนะครับปิ๊กกลับมาครั้งนี้เจ้าสาวป้ายแดงสวยขึ้นเยอะเลยถูกไหมฮะสวยเยอะเลยไปอยู่กับเจ๊เถอะไป
1: เอ้าคุณปิ๊กไปอยู่กับคุณสมบัติ
11: อุ้ยทีมนี้เอาเรื่องเลยเนี่ย
1: เฮ้ยสายอาเจ็กเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะ
14: อะไรใหม่ๆครับอะไรใหม่ๆน่าสนใจมากทีมนี
11: ้แล้วจริงนะตอนนี้เราเดินทางมาถึงออลสตาร์ท่านสุดท้ายแล้วด้วย
1: ของสัปดาห์นี้นะ
11: ท่านสุดท้ายแล้ว
1: โอ้ยสงสารคณะละครชาตรีอย่างคุณเลิน
12: ตอนพี่สปายไม่มีคนผมก็เล่นเขาไปเยอะตอนนี้
14: เดี๋ยวพี่ไปนั่งด้วย
12: พี่มา
1: พี่เหงาคนน้องเหงา
11: ไม่น่าเชื่อขนาดย้ายไปคนยังเท่ากันเลย
1: โอ้เจ๋งอุ้ยนี่ขยี้
11: แต่เดี๋ยวมันมาแน่นอน
12: เดี๋ยวมันมาแน่นอนเดี๋ยวมานะพี่นะ
11: โอเค
1: มีอะไรอยากจะบอกคนหน้าทีมท่านอื่นไหมฮะ
12: ครับไม่มีอะไรจะพูดเลยตรงนี
1: ้หน่อย
12: ขออยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่าม
11: าลุ้นออสตาร์ท่านสุดท้ายกันดีกว่าครับ
1: อ้าวไม่แน่นะ
11: ไม่แน
1: ่ครั้งที่แล้วอาเจ็กก็ได้คนสุดท้ายนี่แหละแล้ว
11: โอ้โหของดีเลย
12: ครั้งนี้อาจจะเป็นผมก็ได
1: ้อ้าวเดี๋ยวมาลุ้นกันนะไปพบกับผู้แข่งขันคนสุดท้ายของสัปดาห์นี้กันเลยครับ
11: ครับ
15: และแล้วก็เดินทางมาถึงดวงดาวสุดท้ายของวันนี้เธอคือเจ้าของน้ำเสียงและลีลาอันทรงเสน่ห์ที่พร้อมจะมาสะกดให้ทุกท่านบนเวทีนี้ต้องเคลิบเคลิ้มโชคชะตาจะนำพาให้เธอจับฉลากเข้าไปเสริมทัพความแข็งแกร่งให้กับทีมใดมาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
2: เอาล่ะขอให้ภูมิได้ที่เถอะ

0: กแรง
1: น้องเบล
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาเร็วดื่มในดาวเด่นของรายการเราได้แล้วเปล่า
2: น่ากลัวมากเลย
1: เรียกได้ว่าเป็น6คนสุดท้ายของซีซั่น3ซีซั่นพี่วินซีซั่นพี่วินนะฮะกลับมาครั้งนี้ก็คือเรียกว่าโอ้โหสวยแซ่บกว่าเดิมนะน้องนะนะฮะ
3: แล้วคือร้องดีมากคือทุกคนแบบแทบจะนั่งกันไม่ติดเก้าอี้เลยฮะ
1: เรียกได้ว่าตอนนี้หัวหน้าทีมแต่ละคนนี่แสดงอาการแบบว่า
3: สุดๆเลย
1: สนใจกันสุดๆเลย
3: ครับผม
1: นะฮะ
3: แล้วเป็นไงบ้างครับตั้งแต่ซีซั่นที่3มาจนถึงวันนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับ
2: ค่ะตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ค่ะที่แต่งโดยคุณเต็นท์พิชยานะคะค่ะผู้ประพันธ์นะคะ
1: ผู้ประพันธ์เพลง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็เป็นครูเพลงนั่นแหละครับครูเพล
3: งไม่น่าเชื่อนะฮะทีมโกตุนน่าดึงดูดด้วยลูกทีมล้วนๆเลยนะฮะโอ้โห
1: เฮ้ยแย่โอ้เศร้าจัง
2: ค่ะแล้วก็เป็นคุณครูสอนร้องเพลงด้วยค่ะแล้วก็เวลาว่างๆก็จะไปตีกอล์ฟดำน้ำเล่นเวกเซิร์ฟแล้วก็เต้นลีลาดค่ะ
4: ตอนนี้เป็นศิลปินค่ะแล้วก็เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยสอนที่บ้านของนักเรียนก็คือสอนตัวต่อตัวแล้วก็มีไปสอนที่โรงเรียนด้วยเวลาที่น้องๆจะไปประกวดที่ไหนอะไรเงี้ยทางโรงเรียนเขาก็จะติดต่อมาให้เราไปเป็นโค้ช vocal coach ค่ะหลังจากจบซีซั่น3ไปทุกคนรู้จักเรามากขึ้นบวกกับมีงานในสายการร้องเพลงลูกกรุงมากขึ้นด้วยทำให้เลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยตอนแข่งซีซั่น3ที่จำไม่ลืมก็คือว่าช่วงนั้นมันเป็นโควิดใหญ่แบบแรกๆแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ติดโควิดในช่วงที่กำลังจะอัดรอบชิงชนะเลิศต้องรักษาตัวแล้วก็รู้สึกว่าเสียงมันไม่คงที่อ่ะแล้วตอนนั้นทุกคนในสตูยังต้องใส่ชุด PPE ใช่ไหมก็จำอันนั้นจำได้ขึ้นใจเลยเพราะว่าเราใช้ชีวิตลำบากในการแข่ง
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ความรู้สึกตอนที่ทีมงานแจ้งว่าจะมีออลสตาร์ใช่ไหมคะโอ้โหนี่แหละ The Golden Song เป็นเวทีที่เราคิดถึงมันเป็นเวทีอันทรงเกียรติมันไม่ได้มีโอกาสมากนักที่เราจะได้มาร้องเพลงเพราะๆแบบนี้ค่ะพอทีมงานติดต่อมาเขายังพูดไม่จบประโยคเลยเราบอกว่าตกลงค่ะออสตาร์เป็นอะไรใหม่ๆสำหรับเราเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่เราไม่คิดว่าเราจะแบบได้ประกวดด้วยกันอะมาเจอกันในครั้งนี้เต็นท์พิชยาเพื่อนรักแล้วก็คุณโลตัสสุกัญญาก็น่าสนุกดีค่ะถึงจะเป็นเพื่อนก็เหมือนเดิมนะคะไม่ปราณี
1: พี่โจเดี๋ยวพี่โจกล่าวต้อนรับนึง
0: โอ้ยแพรวเขาเป็นคนน่ารักมากแล้วเขาหัวร้องเพลงแล้วทุกเพลงนะเป็นผู้หญิงเซ็กซี่อ่ะ
1: จริง
0: เขาเป็นผู้หญิงที่แบบมีเสน่ห์ด้วยความไม่ต้องทำอะไรอ่ะไอ้จริตจักร้านเขาเลยอินเนอร์จากภายในของแพรวเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นอาวุธสำคัญของตัวเขานอกจากเสียงแล้วนะครับพี่เกินพี่ก็ขอโทษนะพี่ขอพูดก่อนเลยนะ
1: เอาเลยฮะ
0: เพราะว่าพี่มองไปนะตอนนี้ทุกคนได้คนที่ฟาดกันได้หมดแล้วมีสองทีม
1: ฮะ
3: ครับ
0: พี่พูดจริงๆนะวินมีแล้วว
1: ินมีสายฟาดแล้ว
6: อาเจก
0: เจกมีแล้ว
1: เจกมีเพียบ
3: เยอะเลย
1: อาเจก
0: โตโต้มีแล้ว
1: โตโต้มี
0: ก็ตุนมีแล้วพี่เชียร์2ทีมนี
1: ้เฮ้ย
3: แป๊บนึงฮะเทปหน้านะฮะเอาเก้าอี้ของภูมิออกได้เลย
1: นะฮะไม่ต้องใช้ไอ้นี่ไม่ต้องใช้เก้าอี
7: ้อยากเรียนเชิญม
3: ันไม่ภูมิตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ภูมิเค้ามีเพราะไง
3: ครับผม
0: แต่เค้าต้องมีสายที่แบบว่าเซ็กซี่แนวที่ผิงๆต้องมีแล้วตอนนี
1: ้ต้องมีสายฟาดบ้างเพราะว่าสายใสๆแต่จริงๆดูสไตล์การร้องมันเหมือนจะต้องไปร้องในสถานบันเทิงหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะ
2: แต่ตัวพี่สปายเองเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
1: ตอนนี้เขาน่ากลัวมาก
2: ถ้าหนูเป็นคนร้องอยู่บนเวทีหนูกลัวนะคะ
1: แต่เราต้องการไหม
2: หนูต้องการมากค่ะหนูอยากได้พี่แพรวมาเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ทีมของหนูดีขึ้นและเพอร์เฟกต์มากค่ะตอนนี
7: ้แต่ผมว่าไม่เหมาะกับพิงพิง
1: ครับผม
7: พิงพิงต้องการที่จะสร้างทีป๊อป
3: ครับ
7: แต่ทีมผมต้องการที่จะสร้างแชมป
1: ์
2: เฮ้ย
7: พี่แพรว
2: ก่อนคุณสร้างแชมป์คุณสร้างสมาชิกก่อน
1: โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ
3: ดีดีดีดี
1: โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ
3: เจ็บเจ็บโดน
7: โอ้ยผมเป็นตัวโดนซะแล้วแต่คืองี้คือผมอยากจะได้ ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นที่สุดของรายการมาอยู่ในทีมและพี่แพรวคือผู้เข้าแข่งขันที่เสียงดีและเซ็กซี่ที่สุดคือจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากที่ตรงนี้ที่จะต้องเป็นของพี่แพรว
6: ภูมิหน้าของสามสุดแล้วอะไปช่วยเขาหน่อยเถอะลูกไปช่วยชีวิตเขาหน่อยเถอะเวทนาเขาอยู
1: ่สงสารภูมิสงสารภูม
7: ิใช้คำว่าเอาใจช่วยดีกว่า
6: เอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาใจช่วยเยอะๆๆครับ
0: แพรวแพรวแต่กิจกรรมยามว่างของแพรวใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างเยอะ
3: เฮ้ยเอาแล้ว
1: เอาเลย
3: จะไง
1: เอาเลยเอาเลยเอาเลย
3: ตีกอล์ฟเอ้ย
0: มันคือพูดเล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือความจริตจักกล้านของแพรวเนี่ยมันคือคนเจนเวทีมากๆคือคนที่ดูในละสายตาจากแพรวไม่ได้เลยจริงๆ
1: แพรวเฮ้ยแล้วสายมีนะเหมือนกันนะ
0: ใช่ๆมันเป็นนะเหมือนกันแพรวอยู่ทีมพี่เถอะ
1: เฮ้ยถอดนะเฮ้ยถอดเฮ้ยถอด
4: รอด้วยของนะตอนนี้
1: จะข
2: อไม่อยากอยู่ช่วงนี้
1: อำนาจเงินอีกแล้ว
3: อำนาจเงินอีกแล้ว
1: นะ
3: ครับผมแอคบ้างดีกว่าแอคบ้างดีกว่า
8: ก็ผมว่าแพรวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าวัตถุดิบชั้นเลิศของเจนนี้
1: จริ ง
8: ๆเพราะว่าเพลงเก่าจริงๆที่เป็นลูกกรุงแท้ๆเนี่ยเขาก็ร้องได้แบบลูกกรุงลูกกรุงจริง
1: ๆ
8: แต่เพลงสมัยใหม่เขาก็ร้องได้ดีซึ่งแล้วเขานำเพลงจูบมาร้องเนี่ยมันเหมือนเอาสองยุคมาผสมกันแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าดีไปหมดใช่ครับมันดูสวยจริงๆอยากให้เดินให้รอบเลยฮะเขาจะได้เห็นเดินให้หมดนะเนี่ยฮะคืออันนี้แหละฮะคนนี้ผมว่าไปอยู่ทีมไหนทีมนั้นจะมีสิทธิ์แบบใช่ปังจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่โจบอก
1: ครับ
8: ถ้าไปอยู่ในทีมที่มีอยู่แล้วเนี่ยฮะเขาจะแข่งกันเองครับ
1: ลำบากใจ
8: หัวหน้าทีมจะลำบากใจมากก็เห็นใจภูมิจริง
3: ๆกลับมาจบจุดเดิม
7: นะพี่แพรวนะ
3: ต้องมาลุ้นกันเขาประกอบเลยครับ
1: งั้นถามแพรวก่อนตัวแพรวเองอ่ะแพรวคิดในใจไหมว่าแบบอยากอยู่บ้านไหน
4: เลือกไม่ได้เลยค่ะ
1: เลือกไม่ได
4: ้ให้ชะตาฟ้ากำหนดแล้วกันนะคะ
1: ชะตาฟ้ากำหนดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งดาวเด่นของรายการเราเลยนะฮะหลายคนก็หลงไหลในลีลาและเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอมาดูกันว่าคุณแพรวนะฮะจ
6: ้
1: าได้ไปอยู่กับทีมไหน
6: นะ
1: แกชอบแกเก็บหน้าหน่อยได้ไหมเวลาแกรู้ความลับแบบแกทำดึงหน้าหน่อย
3: ผมยิ้มไงยิ้มมีความสุข
1: เฮ้ยจริงเหรอ
3: ผมยิ้มมีความสุขเลย
6: ใช่เหรอ
3: ยิ้มมีความสุขเลย
1: แล้วทำให้อยากรู้เลยเนี่ยว่าจนเกิดอะไรขึ้น
3: เป็นวิธีการโปรยของผมฮะ
1: อ๋อเหรออ๋อเหรอ
3: ใช่นะอันนี้หลอกหลอกอันนี้หลอก
1: เอาไม่แน่นะยิ้มอย่างเงี้ยไม่เหมือนอย่างที่เราคิดมาเยอะแล้วนะนะฮะเอ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยว่าโอ้โหเป็นหนึ่งคนที่หัวหน้าทีมทุกฝ่ายทุกทีมแล้วอยากจะได้ไปครอบครองฮะมานุษย์เออคุณแพรวไปอยู่ที่ทีม
3: แน่นอนครับต้องเป็นทีมที่คนน้อยที่สุดอยู่แล้วฮะภูมิฮะ
1: พวกว่ากล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ฮะ
7: ผมขอเดินไปกล่าวตรงนั้นเลย
1: เฮ้ยดีดี
7: ฮะ
1: มาโอ้โหมาแล้วมาแล้ว
7: พี่แพรวสวัสดีนะครับคือนี่คืออีกหนึ่งตัวเต็งของซีซั่นนี
1: ้เฮ้ย
7: ผมบอกเลยว่านี่คืออนาคตแชมป์ของ All Star
1: เฮ้ย
4: ช่วยพี่ด้วยนะน้อง
7: เล่นใหญ่ไปป่ะพี่ตัวนี้จะบอกว่านี่คืออีกหนึ่งวัตถุดิบที่ชั้นเลิศจริงๆมาอยู่กับทีมผมรับรองอร่อยดีแน่นอนมีทั้งภูมิมีทั้งพลอยและมีพี่แพรว
3: ตอนนี้เป็นสามพอแล้ว
1: มีอะไรอยากจะบอกกับหัวหน้าทีมอื่นๆไหมฮะ
7: พี่พวกคุณเจอแน่
1: เฮ้ยเหรอเหรอ
7: พวกคุณเจอแน่
1: อ้าวเรียกได้ว่าโอ้โหได้ตัวเต็งไปเลยนะ
3: ครับผม
1: และแพรวอยู่ทีมภูมิเชิญเลยฮะเชิญแล้วประจำที่เลยฮะโอ้โหเอาแล้วจากทีมน่าสงสารตอนนี้ขึ้นมาน่ากลัวเลยนะบ้านภูมินะฮะอ้าวโหเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เดือดอีกแล้ว
3: มันมากใช่ครับ
1: เดือดอีกแล้วแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างเงี้ยว่า3สัปดาห์นี่ครึ่งทางแล้วนะ
3: ใช่ครับ
1: อีกเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นเราจะรู้แล้วว่าแต่ละทีมมีสมาชิกเป็นใครบ้างแต่เชื่อไว้เถอะครับว่า3สัปดาห์ต่อจากนี้มีเซอร์ไพรส์รออยู่เยอะแยะมากมายเลย
3: แน่นอนครับมาร่วมลุ้นกันอีก3สัปดาห์สุดท้ายว่าออสตาร์ที่คุณคิดถึงจะมาปรากฏตัวบนเวทีแห่งนี้หรือไม่ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันได้นะกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะออสตาร์นะฮะทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่องวันสาเสดวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: ส ัปดาห์หน้าเตรียมพบกับความสุขแบบครบรสของเหล่าดวงดาวตัวจริงที่คุณเคยประทับใจบทเพลงที่ไพเราะจับใจ

คยเป็นพระสหายกับองค์เหนือหัวฟ้าสุเมธเพียงผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นกลับทำศึกสงครามทหารต้องตายนับพันนับหมื่นหรือว่าผู้หญิงในเมืองของท่านไร้สตรีที่มีคุณภาพอย่างนั้นหรือ

2เพลง

0: ุทธเจ้าค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะยังไงก็ต้องชนะกลับมา
1: เจ้ารู้ได้ยังไง
0: แอบดูอยู่ข้างลืม
2: ถวายมังคมไหมคะ
1: เป็นยังไงบ้าง
2: บัดนี้กองทัพของโขงสาวดีมีชัยชนะกลับมาหม่อมฉันนำพระแสงอาญาสิทธิ์มามอบคืนถวายให้กับพระองค์
0: บอกแล้วว่าชนะเห็นไหมพวกเจ้าค่ะเก่งอยู่แล้วไอ้พวกที่ได้รางวัลเยอะๆออกสองฉากถูกแทงตายห่าหมดเลย
1: แหมมึงนี่เรื่องเยอะจริงๆอะไรยัง
0: น้อยใจว่าอยากจะกลับไปสักยี่สิบปีแม่จะมากระโทรมากระทันหันลูกเอ้ยแม่เปียแชร์ไม่ได้
1: เดี๋ยวแสดงความดีใจให้กับอรยันเขา
0: เชิญพุทธเจ้าค่ะ
1: สมิงเดชาขอบใจมากอรยันสมแล้วเจ้าเป็นช้างเผือกของแผ่นดินไทยหนุ่มไทยมีเสน่ห์อยู่ในใบหน้าไปไหนก็มีแต่คนรักคนหลงแม้แต่ข้ากษัตริย์โหงสายังนิยมชมชอบเจ้ารักเจ้ามอบฟ้าอุมาให้แก่เจ้าบัดเดี๋ยวนี้เมียของเจ้าคอยอยู่ที่บ้านคอยที่พักพร้อมทั้งลูกไปเถอะไปพักเถอะไอ้ขุนเจริญศึก
3: หงสา

ยกทัพมาใหม่อีกทีอันโหงสาธานิงคงถูกขยิงขยมจะห้ามให้หยุดมันพูดได้ยากเพราะเราน่ะมันปากโสมม

0: สมิงเดชาง้อฟังสิอะไรยัน
1: ขอเดชะเขางอนเราก็งอจะค่ะเดี๋ยว
0: ทำไมวะ
1: ไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอ
0: ไปเดี๋ยวนี้สิ
2: สนิท
1: สมมันน่ะให้ไอ้น้องเขยพระเอกไม่ไปตั้งคณะเองเลยแล้วไม่มีใครไปง้อฉันก็ไม่มา

0: ผู้ใหญ่เจ้าค่ะ
1: อุ๊ย
0: ขอประทานอภัยเจ้าค่ะวันนี้ให้ราชบุตรนอนกับเรานี่พี่มักคิน
1: เจ้าค่ะ
0: ไปคอยดูแลสำรับอาหารนะและอีกอย่างหนึ่งพอพี่อารยันกลับมาจะได้เตรียมพร้อมไว้เลย
1: งั้นฉันทูลลาไปจัดเตรียมก่อน
0: ถ้าหากฉันเผลอหลับมาปลุกฉันด้วยนะ
1: เพคะ
0: ขอบใจจ้ะ
1: ฉันทูลลาไปค่ะ
0: นอนนะจ๊ะ

0: งจะฝันร้ายไม่มีอะไรหรอกจ้ะพี่อะไรยังกลับมายัง
1: เฮ้ยตายเมื่อคินยังไม่เห็นเลยนะเจ้าคะ
0: นี่เขายังไม่กลับอีกเหรอ
1: แล้วองหญิงตื่นจากบรรทมเลยเหรอเพคะ
0: ตื่นแล้วจ้ะ
1: งั้นเดี๋ยวผมฉันปัดกวาดเช็ดถูเลยอุ้ยตายจริงนี่มันกระดาษอะไรเพคะองหญิง
2: ฟ้าอุมาเมียรักเมื่อยามที่เจ้าหยิบจดหมายนี้ขึ้นมาอ่านพี่ก็คงออกจากแผ่นดินหงสาวดีไปแล้วไปอย่างไม่มีวันกลับมาอีกองค์เหนือหัวฟ้าสุเมธผิดสัจวาจาเพียงคำเดียวที่พี่เคยขอเอา

ไว้พระองค์เอ่ยคำดูถูกเรียกพี่ว่าลูกเฉลยทหารน้อยใหญ่ต่างหัวเราะย่อพี่อายเขาเหลือเกินน้องฟ้าอุมาพี่ฝากดูแลลูกของเราด้วยนะจากกันวันนี้เราคงไม่ได้พบกันอีกลาก่อนฟ้าอุมาขุนพลอารยัน

0: คะ
1: พี่จริง
0: องค์หญิง
1: ขุนพลอารยันรักลูกขุนพลอารยันรักเมียเขาจะไม่ทิ้งเขาจะไม่ทิ้งฝ

0: ับผม
1: คนละเรื่อง
2: ยุ่งน่ะ
1: จะร้องไห้ถ้าน้องเธอเนี่ย
0: รักน้องเป็นที่สุดพระทูตก็บอกพี่สัญญาสัญญาไว้แล้วพระทูตก็บอกพี่เห็นว่าคุณพลอารยันเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับน้องพระทูตก็บอกพี่เลือกแล้วสัญญาแล้วว่าจะไม่เรียกเขาว่าเฉลยณวันนี้พ่อทูตก็บอกพี่พ่อทูตก็บอกพี่โหดร้ายนะ
1: พี่ขอโทษด้วยเฝ้ามาพี่ผิดสัจวาจากับอรยันเพียงคำเดียวว่าเฉลยทำไมเขาหนีเจ้าไปเหรอ
3: ไปแล้วมันไม่มีคนเดียวเลยพวกพ
0: ี่ประทุนกระหม่อมพี่บัดนี้น้องไม่เหลืออะไรแล้วคุณวอนอะไรอย่างก็ทิ้งน้องไปแล้วจะไว้ชีวิตน้องทำไมประท
1: ุ
0: นกระหม่อมพี่เป็นเจ้าของมหากษัตริย์ประทุนกระหม่อมพี่สั่งให้ใครตายคนนั้นก็ต้องไปตาย
1: เฝ้ามา
0: แล้วทำไมทำไมทำไมพระทูตก็บอกพี่หมดเลย
1: เอาไปให้พี่เถอะ
0: ชีวิตน้องเอาไปสิเด็กเถอะเอาไปเลย
1: พี่จะขอสัญญากับเจ้า
0: ไม่น้องไม่ฟังน้องเกลียดพระทูตก็บอกพี
1: ่พี่จะไปตามมารยันถึงแผ่นดินของโยนกนครพี่จะสละแม้แต่แผ่นดินของหงสาเราไปด้วยกัน
3: พระธรรมองค์เสด็จนิวัตสู่แผ่นดินโยนกภัยฟ้าประชาราชแห่งหงสาวดีใครจะดูแลปกครองพุทธเจ้าค่ะ
1: สมิงเดชาข้าขอฝากเมืองไว้ด้วยได้ไหมข้าจะไปกับน้องข้าหลานข้า
3: พระอาญาเป็นสำคัญ
1: สู่แผ่นดินของโยนก
3: สิ่งนี้กระหม่อมฉันก็เห็นด้วยน้ำพระทัยอยู่เมื่อพระองค์จะเสด็จวัดสู่โยนกเพื่อตามน้องเขยกระหม่อมฉันก็เห็นทีจะบ่ายเบี่ยงไม่ได้เมื่อพระองค์เสด็จแต่พระอาญาเป็นสำคัญทั้งสองพระองค์สืบด้วยราชวงศ์แห่งหงสาวดีมิเคยด้วยลำบากแล้วถ้าเสด็จไปในครั้งนี้แม้จะนั่งจะนอน
1: หลาน
3: หรือจะกินก็จะให้ดู

0: เวทนาพระองค์ท่านถ้าห้ามไม่ได้ด้วยกันนั้นแล้วข้าลดพุทธเจ้าค่ะ
1: จ้าผมไม่เสียตังค์หรอกขึ้นรถอ่ะ
2: นี่พูดอะไรเห็นน้ำตาใช่ไหมเนี่ย
0: เข้าใจบทน้อยไม่ต้องหาทางเล่นเอาเองทูลลาพุทธเจ้าค่ะ
3: พระทูตก็มองพี่

มิตรบรรจงจักงามวิจิตรทั้งเครื่องติดเครื่องตั้ง

นชาลูบลอมาทิ้งแม่ช่องลอยชันเด่นยืนลันทด

ป้าอุมาหนีเมียจะรุ่งบ้างไหม

อดเกิดกองดำรงกฎด้วยทศพิษ

0: ดก็ต้องงง
1: จริงของเจ้าน้องเลิศไม่ไร
0: คนเราสมัยนี้ไหมคะเจ้าพี่พูดกันในหมู่ที่ไม่รู้เรื่องต้องเปลี่ยนภาษาเลย
1: บ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้คนชั่วมีมากบ้างก็โกงกินบ้านเมืองบ้างก็ตัดไม้ทำลายป่าทำให้พืชพันธัญญาหารต้องเสียหายพินาศไปไม่ใช่น้อย
0: จะแก้ไขยังไงได้เลยเพคะถ้าคนเรามีความคิดว่าจะเห็นแก่ตัวทำอะไรก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเราสองคนจะไปแข่งข้ออะไรได้เป็นเจ้าเป็นเมืองเขาจะแท้ยังทำอะไรไม่ได้ก็ดีแต่บ่นนั่นแหละเบคคะมีชีวิตอยู่ก็บุญแล้ว
1: พี่ก็ไม่มีใครที่จะช่วยปรับทุกข์ก็นอกจากเจ้าเลิศวิไลน้องของพี่คนเดียว
0: เจ้าพี่หวังจะทูลขอ
1: ขออะไรจ๊ะ
0: เจ้าพี่เห็นกับตัวเหมือนกันนะเบคคะ

0: วายบังคมด้วยพระเจ้าค่ะ
1: คุณพลอารยัน
0: เช่นอารยันกลับมาแล้วพระเจ้าค่ะนี่ท่านคุณพล
1: น้องพี่
2: เก
1: ็บกิริยาหน่อย
2: พอดีมันฉันคอแห้ง
1: คุณพลอารยัน
0: พระเจ้าค่ะ
1: เจ้าหายหน้าหายตาไปตั้งเกือบ3ปีไปเป็นตายร้ายดียังไงไม่ส่งข่าวรู้ไหมว่าข้ากับน้องสาวเลิศวิไลกำลังบ่นหาเจ้าอยู่พอดี
0: เป็นพระกรุณาที่คุณอรุณกล้าลงกระหม่อมหม
2: ่
0: อมฉันสู้กับฟ้าสุเมธในข้าศึกครั้งนั้นเสียท่าถูกจับได้แต่ใช้เวลาใช้ไหวพริบปฏิภาณหนีรอดกลับมาได้พระเจ้าค่ะ
2: เก่งมากน่าสรรเสริญวีรบุรุษพอเห็นหน้าท้องร้องจ๊อก
0: ทำท่าใจ

0: ิว
1: ไม่ได้กินข้าว
2: เจ้าหายหน้าไปครั้งนี้โดยที่ไม่บอกกล่าวให้เรารู้
1: พี่เด็กค่ะ
2: ตามธรรมเนียมประเพณีศึกแล้วเจ้ามีความผิดรู้ไหม
1: มาทีแล้วเจ้าพี่อย่าทำพ่อพักเคร่งเครียดอย่างนั้นสิพี่คะอะไรยันหายไปตั้งนานกลับมาคนนี้ไหนๆก็กลับแล้วอย่าเอาโทษเขาเลยนะเมฆา
2: พี่แกล้งครูไว้อย่างนี
0: ้สุดที่ผมจะส่งข่าวพระเจ้าค่ะ
2: พี่จะไม่เอาโทษพร้อมกับจะให้รางวัลมันด้วย
1: ถ้าเจ้าพี่เอาโทษไล่อะไรยันไปเจ้าพี่จะเดือดร้อนนะเมฆาผมต้องหาใครกินไม่ได้ไม่กินก็เจ้าพี่ไปก่อนก็แล้วกัน
2: เอ๊ะนี่นี
1: ่ลองท้อง
2: อยากได้อะไรพี่
1: เจ้าพี่ก็รู้อยู่แล้วไม่รู้ใจน้องเลยเป็นพี่น้องกันมาตั้งนานดูสิกักกันหม่อมฉันอยู่จนป่านี้ออกเบอร์หม่อมฉันได้แล้วล่ะเบคะ
2: พี่จะไปรู้ได้ยังไงก็ต่างจิตต่างใจ
1: ฮะเอ๊ะก็พี่น้องกันไม่รู้ใจกันได้ยังไงล่ะเบ
2: คะอยากได้อะไร
0: ออกเบอร์ก็คงจะถ่ายถึงวันออกเชียว
1: ไม่รู้เหรอเบคะ
2: อ๋อจุอยาก
1: อยากมีปิ๊ง
2: มันอยากจะมีกิ๊ก
1: ว้ายตายมาช่วยรุ่นนี้เจ้าพี่พูดกิ๊กรุ่นหม่อมฉันน่ะกุ๊กไก่เบ็ดค่ะกิ๊กเอาไม่อยู่
2: คุณคนมาละยัน
0: พระเจ้าค่ะ
2: เจ้าเป็นคนดีมีความสามารถเคยสร้างประโยชน์ให้กับนครโยนกมากมายเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาโทษแต่จะมอบรางวัลให้กับเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าน่ะจะเต็มใจรับไหม
0: สิ่งของพระองค์ประทานให้มีหรือผมฉันจะไม่เต็มใจรับพระเจ้าค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นล่ะก็สิ่งที่เราจะมอบให้เราจะยกเลิศวิไลให้เจ้า

0: ไป
1: แม่หม่อมฉันเพิ่งกลับมา
0: จากสิงห์บุรี
1: นั่นน่ะสิพี่เจ้าค่ะเออแต่ว่าหม่อมฉันเนี่ยเป็นนักรบออกทัพจับศึกกลัวว่าความนุ่มนวลอ่อนหวานจะไม่มีพอ
0: ไม่เป็นไรพวกเราก็ไม่ใช่คนหวานเราอะคนโลดโผนตัวที่หยาดกันใช่ไหม
1: นี
0: ่มันไม่เป็นไรหรอกเราเกิดมาจำความได้ไม่เคยหวานเลย
1: ข้าราชการเด็กๆนุ่มๆรอปิ้งๆทั้งนั้นเลย
0: อันนั้นมันรองท้องอาหารหลักไม่มีเลยนะ
1: สงสัยจะไม่รอดที่สูงวัฒนธรรมเนี่ย
0: สมัยก่อนกินของขบเคี้ยวคนใหญ่เขาว่ามันท้องอืดต้องกินข้าวอาหารหลัก
1: คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาให้แล้วก็ต้องเอาเอาเอาก็เอากันที
0: ่แหมดีนะเอากันที
1: ่เออก
0: ็ถ้าเอาก็เอาที่กันนะจะแย่นะข้ามกลับ
1: จะบอกซะก่อนนะ
0: อะไรกัน
1: หม่อมฉันอารยันเนี่ยก็อย่างที่ว่าน่
0: ะ
1: มีแต่ความแข็งแกร่งเข้มแข็งไม่นุ่มไม่นวล
0: แข็งไม่กลัวกลัวไม่แข็งอันนี้บอกว่าแข็งบ่ยันค่ะมาที่แล้วไปอยู่สนุบเชียวไม่ต้องกลัวหรอก
1: แล้วก็วันนี้ก็แสดงว่าจะต้องไปเรือประธาน
0: ไม่ต้องเรือประธานก่อนที่จะไปเรือประธานจะพาท่านไปนั่งเรือชมวิวก่อนนะ
1: อย่างนั้นเหรอ
0: ล่องดูทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ว
0: มิวสิก
1: เรือก็ไปถึงแพก็ต้องไป
0: ตายแล้วไม่เอาไม่เอามันมาลิเลื้อยเลื้อยอยู่นั่นแหละงูตะเลื้อยไม่ได้กินรุ่นนี้เลื้อยไม่ไหวราดิเกิง

0: อะไรจ๊ะ
1: รักแรงมากมากเลย
0: ก็บอกแล้วว่ามือหนัก
1: เสมือนพายเรือล่วงลำมาช่วยกันพายดูนะอุ้ยเอง

0: เหยียบสลองไปแล้ว
1: เสียโฟมหมดแล้วเราเนี่ยเป็นเห็นไหมกระโปรงเราจะไม่เหมือนคนอื่นเราอุตส่าห์ตัดแบบแคทวอล์กเนี่ย
0: แต่ว่า
1: แล้วพรเทพ
0: คนส
1: ิ
0: งห์บุร
1: ี
0: นะคนบ้านนอกไม่ค่อยจะมีระเบียบเรียบร้อยม้วนหางก่อนสิลูก
1: เฟ้อฟ้าเหยียบหางอะร้องเองเลยแค่อ้ามเหยียบโอ้ตายแล้วเอารับหน่อยเดี๋ยวก็จะหาว่าลิเกไม่ทันสมัยมาพรเทพลำไปพนัดดาแล้วน้องนี่มีรับมากเลยคือคักเลยที่หนุ่มๆอ่ะเอ้าเสมือนพายเรือร่วมลำสอบโจมาช่วยกันพายมาช
0: ่
1: วยกันจับแหมที่โยตีลำเรือใหญ่เรือใหญ่นะพี่พายหัวน้องทัดทางเดี๋ยวขอโชว์สเต็ปก่อนไปไม่รอดอาเตะตะขอนมจะออก
0: แหมแม่คุณนี่เหลือเกินเชียว
1: เล่นขาดใจเลย
0: ยังไงก็เอาวะ
1: เล่นขาดตั้มเอาติดยังไงแล้วเนี่ย
0: หมด

0: าพนะคะท่านผู้ชมเจ้าขาบ้านใครที่มีเรือเรือวิ่งชิวหัวเรือมันจะเชิดนึกออกไหมคะ
1: เดี๋ยวพี่เกาะท้ายเดี๋ยวพี่เกาะ

0: เดี๋ยว
1: อะไร
0: เลิศวิไล
1: ฮะ
0: พูดดีๆร้องดี
1: ๆร้องดีสิ
0: ร้องให้มันขาดตอนไปก่อนอย่าเพิ่งหยุดครึ่งๆกลางๆไม่
1: พอดีมันไอไง
0: ใจมันหาย
1: ไม่ยาไม่ยาอะยาเนี่ยของโรสอยากไม่ได้ของโรสครับระวังแค

0: พรเทพขอขมาบรรดาท่านผู้หญิง
1: พายเรือเล่นการไว้คิดมา
0: เพราะยอดมิ่งเพศแม
1: ่โอ้ยขมาขมา
0: ท่านมีกฎหมดทางแก่บางท่านก็แย่เรื่องใหญ่แต่แม่หญิงเยิ้มหยด
1: โอ้ย
0: แต่ว่าหมดยาง
1: นี่ปากดีแหมเพราะว่าเขาหมดยางตัวเองนะทำยังต้องมียางถามหน่อยเถอะเกิดมาเนี่ยเคยเอาใจใครยังอย่าให้ต้องประจานอย่าประจานพรเทพเอาไม่เป็นนะคะ
0: แม่หญิงเยื่อหยด

0: ะ
1: เพราะไม่อยากกู้วางวันไหว
0: ก็แค่พาย
1: กลัวแม่ผู้พายเธอจะเพลินแล้วปล่อยให้เทพเดินพายเดียว
0: ไม่
1: น้ำไม่แตกซาพาพี่เสียวมาคู่พายแม่เบี้ยวบอดใบ
0: ไอ้รู้ได้ไงเบี้ยวกระบ้าเหรอ
1: หญิงอย่างเธอน่ากลัวจะไม่เข้าท่าจะให้นั่งหน้าหรือก็หนัก
0: ตัวน้อย
1: จะให้นั่งหลังกลัวเสียหลักจะมาทำพายพี่หักเสียหาย

0: ะพูดไม่กลัวก่อนทำไมล่ะอย่าไปกลัวก่อนก็เลยตีตนก่อนไข้ลองก่อนไหม
1: กลัวเรือแม่จะไม่แจ้งมาแค่พี่จังสิจนพี่น้ำลายเหนียว
0: ด้านรักจะไม่มีจริงๆแล้วนี่ก็น่ารักเหมือนกัน
1: มันจะเสียหายพายพี่ก็จะเหี่ยวเพราะพี่พายคนเดียวไม่ได้
0: เรือขยักไงพายคนเดียว
1: กลัวน้ำไม่เปียกมันนักบากกลัวน้ำจะไม่เปียกจำจำจำจำจำเหมือนปากคอนเท
0: พ
1: เลยต้องพักเก็บพาย
0: ไปแล้วนะไปพายเรือเดี๋ยวมาบอกนะคะว่าเป็นยังไง

พี่น้องที่มารู้กันบ้างไหมร้องซะเพราะถ้าฟังเสียงเนี่ยพระเอกแน่

้ทั้งหมดต้องซื้อซีดีของโลดวิดีโอ

เวรัสสว่างเวงเลยโอ้จะร้องเพราะๆอย่างเงี้ยมันน่าจะรับให้แม่แล้วเชียร์บริษัทของซอโรดเขาด้วยซอไม่ให้รางวัลลิเกเชียร์แล้วเนี่ยแล้วงานนี้รู้ไหมเป็นงานอะไรนะรัวการกุศลจะมาหาเพื่อสมทบทุนเอาช่วยเหลือลิเกแก่นะพูดกันตรงๆเลยลิเกแก่เนี่ยรุ่นเนี้ยลิเกแก่แล้วลิเกทุกคนภาพหรือลิเกพิการอย่างเงี้ยวันนี้ก็มาเล่นกับเขาด้วยทั้งแก่ทั้งพิการและเด่นจะให้เราเป้าอ่ะทำท่าจะไม่ได้ชีวิตไอ้ไข่เป็นคนใช้ตลอดกาลอยู่บ้านเจ้านายอรยันไปทับจับไปรบทับจับศึก 3-4 ปีก็ยังไม่กลับไม่รู้ว่าไปเป็นตายร้ายดียังไงเราก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านคนเดียวเหงาไม่รู้จะไปไหนก็ออกเที่ยวเตร่เฮฮากับพวกกับหมู่เงินทองก็ไม่มีใช้ข้าวของในบ้านน่ะเหลือเป็นส่วนน้อยแล้วเพราะ

0: กลับมา
1: ทิ้งเลย
0: ไม่กลับมาก็ต้องมีจดหมายมาบอกว่ากูอยู่อย่างนั้นกูอยู่อย่างนี่ไม่มีแสดงว่าเสร็จตาย
1: เดินระวังหางอยู่นั่นแหละ
0: ตายแน
1: ่ใครเอ้ยใคร
0: ซื้อกี่ลูกล่ะแม่จะเรียกใครเพราะหน่อยแบบคุณไข่สิเออไข่นี่จะมารู้หรือว่า
1: คุณไข่ครับคุณไข่ของผมอยู่ไหม
0: ไม่ใช่ไข่ของมึงก็ไข่ของใครของมัน
1: นี
0: ่อยู่ใครอยู
1: ่ฉันอารยันเจ้าของบ้านกลับมาแล้ว
0: ฮะฉันอารยัน
1: ใช่
0: น่ากลัวจะเป็นวิญญาณมาหลอนได้ค่ะ

0: พระบิดาท่าน
1: กูจะได้ถ่ายแค่ทีเนี่ย
2: ขอเดชะฟาบาก็หม่อมฉันขอสละสิทธิ์ก็แล้วกัน
1: เอ้า
2: ด้วยเหตุผลที่ว่าก็หม่อมฉันหาได้ไร้สติปัญญาไม่แต่คำตอบทุกคำตอบก็หม่อมฉันคิดว่าจะมีคนที่ตอบถูกเพียงคนเดียวเท่านั้นและกระหม่อมฉันที่เข้ามาในครั้งนี้มิได้ปรารถนาที่อยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์มาเพื่อจุดประสงค์
3: นี่ลองหน่อยนะลูก
1: ไอ้นางมาร้ายเลย
3: เอ็นดูเด็กบ้าน
2: มาเพื่อจุดประสงค์อะไรบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นพระเจ้าค่ะ
4: เจ้าพูดดีมีเหตุผล
1: มาเป็นทหารครับ
4: ในเมื่อพอหนุ่มผู้นี้สละสิทธิ์แล้วทุกคนก็ตอบพอมาทั่วแล้วอยู่ที่ลูกแหละจะเป็นผู้เฉลยว่าใครถูกใครผิด
0: เอาล่ะ
1: ว่านั่นน่ะถูกลงแล้วล่ะหน้า3ครึ่ง4ครึ่ง
0: อย่าเพิ่งตีตนเป็นก่อนใครเลย
5: ถึงว่าแป้งเขาจะยืดมากนึกว่าเขาถูกมั้งน่ะ
3: เออคนก็สง่าเว้ยไม่ต้องไม่ต้องขอตัวไม่ต้องจริงไม่ต้อง
0: พระบิดาม
3: าไม่อย่านะเดี๋ยว
4: พระเจ้าอา
0: พระเจ้าอาเป็นไรพระเยซูค่ะ
3: มาปุ๊บปุ๊บ
0: ณสถานที่นี้บุคคลที่ตอบคำถามของกระหม่อมมีถูกเพียงผู้เดียวเท่านั้นพระเยซูค่ะ
5: มีคนถูก
0: คนคนนั้นเขาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
1: อ้าฮะอ้าฮะอย่าบอกนะว่ากูเล่นมาแล้วมันถูกอีฟ้าติงกับฟ้าเล่น
3: นี่เนี่ยแหวนแท้วนเวียนจังแฮะ
0: ทางที่ดีตัดไปก่อนเลยพี่ค่ะผู้หญิงหาตอบถูกไม
3: ่อ้าวหลานหลวง
6: ข้าจากคุณก็ต้องเป็นที
0: ่พระเจ้าอาหมดสิทธิ์พะยะค่ะ
6: ฮะ
0: บุคคลคนนั้นเขาเป็นชาย
3: ต้องเป็นคุณนั่นแหละคุณคะ
6: มันแน่นอนอยู่แล้ว
3: จะไม่ทราบเลยนะ
5: เหลือ
3: หลานหลวงเนี่ยชอบหีมากเลย
6: ไอ้หลานก็ต้องเชียร์อาอยู่แล้ว
3: ชอบฮี
0: คนคนนั้น
6: สาม
0: พ
6: ัน
0: ห้าตอบถูกนั่นก็คือ
6: สามพันห้าสามพันห้ามอบให้จะไปซื้ออะไรกินก็ไป
0: ติดสินบนเจ้ามีโทษจำคุกนะชายผู้นั้นที่ตอบถูกนั่นก็คือ
3: รับยศ
0: พิษมาพี่
1: เชิญนะพ่อหลวงกูจะเอาอยู่แล้วมัวมาฟ้าม
5: ึงได้ยศพ่อหลวงสมเกียรติจริง
2: หลุดแล้วคนนี้ตอบได้แน
3: ่
2: เลย
3: เออก็มึงไม่เอาก็เขาเลยอ่ะ
2: บรรยากาศ
3: ดูมันค่ะดูมัน
7: อ้าวกูมันดีใจอะไรมั่งวะน่ะ
5: ดีดีดีดีใจพะยะค่ะดีใจเลยร้องไห้พะยะค่ะ
3: นี่ได้ลูกไม่ได้มากุดของเขา
5: ใช่กล้ากระหม่อมมิอาจเอออย่าทำอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะพระองค์สูงศักดินานักเกล้ากระหม่อมดีใจน้ำตาเลยไหลพระเจ้าค่ะ
4: พระประธานลูกก็จะมอบยศถาบรรดาศักดิ์ให้เขาเป็นอะไรก็ตามแต่ใจของลูกเพราะว่าเวลานี้เจ้ามีอำนาจมีสิทธิ์ขาดทุกสิ่งทุกอย่างลูก
0: ขอเดชะกล้าหม่อมชั้นฟ้าประธานขอประธานยศถาบรรดาศักดิ์ให้ทิศมาผู้นี้เป็นถึงพระพ่อหลวงได้ไหมพี่ยะคะ
4: ได้สิลูกพ่อบอกแล้วไงว่าเจ้าต้องการสิ่งใดพ่อจะให้ต่อไปนี้เจ้าเป็นพ่อหลวงของราชบุตรฟ้าประธาน
5: ได้ปล่อยไว้เจ้าค่ะยศถาบรรดาศักดิ์พ่อหลวงกับอารยันใครใหญ่กันพระเจ้าค่ะ
3: อุ๊ยนั่น
0: ไงอ้าว
3: คุณคำข้อมันขึ้นหมอแล้ว
6: นั่นสิก็ได้จะข่ม
7: รู้แล้วอย่าบอกใครนะพระพ่อหลวงกับอรยันพระพ่อหลวงใหญ่กว่า
5: ใหญ่กว่า
4: เจ้าน่ะรู้ไหมอรยันน่ะใหญ่แต่ตัว
3: เชษฐา
8: เชษฐี
3: รู้ความจริงเขาได้เหรอเชษฐาพูดอย่างนี้เป็น
4: ไอ้นั่นมันมากระซิบไอ้คนที่ติดสินบน
1: ชีวิตน้อยย้ายสามโนครัวไปอยู่เมืองอื่นนะวะ
2: ทำไมอ่ะ
1: กูดูแล้วเมืองนี้หน่อไม้ทั้งเมืองเลย
3: โอ้ดูโถ
5: ขอเดชะฝ่าบาท

0: ผมเช่นได้เป็นพ่อหลวงแล้วกล้าผมเช่นเห็นเด็กคนนั้นชื่ออะไรนะพ่อหนู
1: ชื่อฟ้าน้อย
2: ฟ้าน้อยครับ
0: ชื่อฟ้าน้อยพ่อแม่ไม่มีเหรอลูก
1: ไม่มีครับ
0: กล้าผมเช่นอยากจะขอให้เด็กคนที่ชื่อฟ้าน้อยเป็นทหารคู่พระทัยของฟ้าประธานจะได้ไหมพระเจ้าค่ะ
3: ก็ดีนะลักษณะท่าทางเขาไม่เลวนะลูกรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้าจะได้ไว้เป็นเพื่อนเล่นกันไงดีไหม
4: ก็ดีเหมือนกันพระเจ้าค่ะ
3: แล้วเจ้าอยากได้อะไร
0: อย่าหาว่างกนะพระเจ้าค่ะ
3: บอกมาเลย
5: ความจริงก็งกนั่นแหละ
0: อยากจะขอบ้านสักหลังนึงพระเจ้าค่ะเพราะไหนๆก็มาอยู่ที่ในเมืองแล้วอยากมีเรือนประธานสักหลังหนึ่งพระเจ้าค่ะ
5: ที่มันมีอยู่ไม่ใหญ่พอเนี่ยขอจะบ้านนี้
3: เอาสิจะเอาสักกี่หลังก็ได้เดี๋ยวเราจะจัดให
0: ้แต่ไม่ต้องปลูกใหม่แล้วพระเจ้าค่ะเพราะจะสิ้นเปลืองงบประมาณเปล่า
3: ๆอ้าว
5: ดีใช่ได
3: ้ทำไมอย่างนั้นล่ะ
0: หม่อมฉันขอบ้านหลังเก่าพระเจ้าค่ะ
3: หลังเก่าเอ๊ะ
5: ก็ห้องแถวไงนะเป็ดคะหลังเมืองอ่ะ
4: บ้านหลังเก่า
5: ไป
3: หมายความว่าอย่างไร
0: บ้านของขุนพลอารยันพะเยาค่ะ
3: ไม่ได้นะเจ้าค่ะ
5: อย
3: ู่ที่ไหนกันเล่า
0: อยู่ที่ไหนก็ไปสิคนไม่มีสมองอ่ะ
5: เจ้าพี่ดูสิไปทอง
3: รอดวิไล
5: ตัวจะไปสู้ขุนพลที่ไหนล่ะ
4: กระหม่อมขอเธอพี่ค่ะ
5: พี่ชายฉันไม่ให้หรอก
4: กษัตริย
5: ์น้อง
4: กษัตริย์แล้วคืนคำไม่ได้ประทานให้เธอพี่ค่ะ
3: แหมแต่มันก็ขอหนักเหมือนกันนะลูกนะ
5: เลี้ยงมีน้องแท้ๆ
3: หนักใจนะเนี่ย
0: แหมทีเวลาพรเทพไปขอคนอื่นหนักกว่านี้ยังไม่พูดเลย
5: ว้าย
3: ในเมื่อข้าเป็นกษัตริย์ดำรัสสิ่งใดไปแล้วคืนคำมิได้เพราะฉะนั้นข้าจะยกเรือนประธานของอารยัน
4: คือ
3: ให้เจ้า
0: เจ้าค่ะ
5: ว้ายตายแล้ว
0: มีเรือนประธานหลังนึงแล้วเกล้ากระหม่อมก็ดีใจ
5: ไม่ใช่
0: น
5: ้อยก็ได้ไปเราไปหมดที่อยู่แล้วเนี่ย
0: เกล้ากระหม่อมก็ยังขาดอีกอย่างนึงพระเจ้าค่ะ
3: ฮะ
0: อย่างนี้คืออย่างสุดท้ายแล้วพระเจ้าค่ะ
3: ว่ามา
0: ข้าพเจ้าขาดคนใช้ขออารยันมีคนรับใช้ข้าพเจ้าไปยังค่ะ
5: นี่บ้าวะเนี่ย
3: คุณ
5: ทำไปแล้วไปทั่วสมอง
0: ชี้หน้าว่าใคร
5: เจ้าตานี่มันไปทั่วสมองแล้วนะเป็นแค่ต้องเอาไฟฟ้าช็อตมาแล้วนะ
3: หม่อมฉันแก่แล้วจะไปทำอะไรได้คนใช้ไม่เป็นสิบจะหายห้าคนเลยมั้ยเดี๋ยวมาปรึกษาลูกก่อน
5: เอาบ้านไปเอาผ้าห่มกูไป
3: กันลูกฮะมันขอหนักข้อขึ้นทุกทีนะลูกนะ
5: ลูกวังเวงไม่แวกลูกโหเวง
4: ไงธรรมดา
3: ป้าแก่แล้วนะ
4: เรามีดำรัสไปแล้ว
5: ยากนะ
4: ว่าเขาขอเช่นไร
3: ใช่ลูก
4: ก็จะให้เช่นนั้นก็ยกให้เขาเถิดพี่ยะค่ะ
3: ยกให้เขาร
4: ับรองพรเทพคนนี้ไม่มีพิสงอะไรพี่
3: จริงหรือเปล่าตัวเอง
6: อะไรเหรออะไรแล้วไปต่อ
5: บอกไอ้ฟ้าน้อยให้ย้ายสามโณรครัวมาอยู่เมืองอื่นว่าไอ้ที่ฉันไม่ได้ใช่ไหม
3: เพราะอารยัน
7: พระเจ้าค่ะ
3: หากใครไม่เป็นเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันกลุ้มอกกลุ้มใจผมน้ำลายไปแล้วจะหยิบมาเกินกินมันก็เสียเชิง
5: ฉันปัดให้
3: เพราะฉะนั้นในเมื่อเขาขอไปเป็นคนใช้ก็ต้องไปอยู่กับเขาก็แล้วกันอารยัน
5: มาช่วย
6: พระองค์แล้วพระหลานหลวงพระองค์ตัดไงว่าจะยกให้ผมคนนี้
5: พระเจตถาพระเจตถาทำอะไรกับหม่อมฉันเอาอาหารหลักของฉันไปฉันกินที่ไหน
6: อาหาร
3: จัดการลูกจัดการ
5: จะให้หมดจะกินอาหารฟาสต์ฟู้ดกันไม่ดีเหรออ
0: ะไรกัน
7: ถ้ายังไปกับพี่ไปด้วยกันสิ
0: เนี่ย
5: ฉันไปด้วยเนี่ยมั้งฉ
0: ันไม่ได
7: ้
0: ไม่ได้
4: เขาพักเถอะ
0: ไปฉันไม่ขอให้แกเป็นเมียไอ้ไข่ก็บุญแล้ว
5: ร้อยพระช่วยไอ้ไข่ที่มันเจ้าของ
0: อะไรกันที่ของเราแล้วนะ
7: จอย
0: แล้
7: วหลวง
0: รีบตามไปรับ
7: ไข่ก่อนนะ
6: กลับบ้านกลับบ้าน
7: ไม่ต้องห่วง
6: ไปก่อนนะคุณ
5: พ่อฉันแน่เลย
6: ใช่ไหมว่าน้อย
5: ฉันรู้แล้วว
6: ันนั้นคือพวกอารยันครอบเองและบุคคลคนนั้นที่ถิ่นชิดมาพี่ยังสงสัยในใจเหตุการณ์ครั้งนี้เองก็ตามไปดู
5: ตามไปดูดีกว่าพี
6: ่

0: ันเป็นยังไง
1: เปล่าท่านพ่อหลวง
0: มันห่างเมียไม่ได้เลยหรือไง
1: ใครบอกเล่าพระเจ้าค่ะ
0: ทำอะไรเป็นมั่ง
1: ก็เป็นหลายอย่าง
0: อะไรมั่ง
1: เช่นถูนั่นถูนี่ถูบ้านถูเรือนอะไรเงี้ย
0: เราเป็นผู้ชายถูนู่นถูนี
1: ่ก็
0: ถูอะไรพูดให้มันชัดเจนหน่อย
1: พ่อหลวงจะใช้อะไรก
0: ็แล้วตั้งแต่มาเนี่ยฉันสังเกตเห็นหน้าตาไม่สบายเลยมันเป็นยังไง
1: โอ้เปล่าๆคือ
0: ว่าแล้วเวลาอยู่กับเมียทำอะไรกับเมียมั่ง
1: โอ้คนใช้ที่บ้านมีนะพ่อหลวงก็เลยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร
0: ่ถูบ้านเป็นไหม
1: ก็พอได้นะพ่อหลวง
0: กวาดบ้านเป็นไหม
1: ก็มันก็ต้องได้นะพ่อหลวง
0: แต่ว่าหน้าตาของอรยันเนี่ยนะจะใช้ถูบ้านกวาดบ้านเนี่ยมันก็ดูว่าเราจะแรงน้ำใจจนเกินไปเพราะไหนๆท่านก็เป็นทำหน้าตาบูดบ้าง
1: ครับพ่อหลวง
0: อยากกลับไปหาเมียไหมไม่ได้กลับหรอก
1: ฮะ
0: ดีใจมีเมียเดียวไงเรา
1: ครับรักเดียวใจเดียวครับพ่อหลวง
0: แล้วเคยมีผัวไหม
1: ฮะพ่อหลวงถามแปลกว่ะ
0: ว่าล้อทำไม
1: ก็ผมเป็นผู้ชายแล้วพ่อหลวงน้อยพ่อหลวงนี่ข้าทาง
0: ก็ยังไงซะแล้วเนี่ย
1: คืนนี้จะปลอดภัยหรือเราเนี่ย
0: ถ้าหากว่าเราเคยมีเมียเราจะได้รู้สึกว่าเราเนี่ยเวลาเรามีผัวเนี่ยผัวทิ้งหรือผัวไปมีเมียใหม่เนี่ยมันจะชอบช้ำสักเพียงไหนจะได้รู้สึกมั่งเคยรู้สึกบ้างไหม
1: ก็ไม่เคยถูกใครทิ้งไง
0: เนี่ยฉันเมื่อยจังเลย
1: เมื่อย
0: อืม
1: เดี๋ยวจะไปตามเด็กมาพ่อหลวง
0: ไม่ต้อง
1: อ้าวคือ
0: นวดเป็นไหมนวดเป็นไหม
1: ไม่เคยนวดเลยแต่โดนนวด
0: นวดฉันหน่อยแล้ว
1: ๆพ่อหลวง
0: จะนวดหรือไม่นวด
1: ได้ได้
0: ถ้าไม่นวดจะไม่ได้กลับบ้านหาเมียนะจะบอกให
1: ้
0: เอา
1: เอาก็เอาก็ต้องวางขา
0: จับนิบๆไม่ต้องทางโอ้โห
1: นึกขนาดนี่วาสนา
0: แหมนึกขนาดนึกขนาดวาสนา
1: ต้องมาเป็นข้าของทนาย
0: จับได้กระถางเลย
1: ไอ้จะไม่ทำ
2: มันจะดี
1: นะก็ไม่ได้
0: แล้ว
1: เพราะนายเขาใช้เขาสอย
0: นวดให้มันดี
1: ต
0: ั
1: ้งแต่กำเนิดเกิดมา
0: เบบี้อย่าร้องอย่างเดียว
1: ครั้งปู่ย่าตาทวด
0: เอาแล้ว
1: ฉันเองก็ไม่เคยที่จะนวด
0: ลองให้ต่ำหน่อยต่ำหน่อย
1: ให้กับผู้ใดสักหน่อย
0: ต่ำไปหน่อยต่ำไปหน่อย
1: จะคอเอามือเข้าไปอัง
2: ต่ำไปดูมั่ง
1: พอหมอกเลยนั่งใจลอย
0: อะไร
1: เปล่าครับเปล่า
3: โอ้ไม่คิดเลยว่าพระพ่อหลวงจะชู้ไม่ป่าเดียวกัน
2: ป่าจะผ่าไหมเนี่ย
0: แหมดึงนิ้ว

0: ไม่ค่อยถนัด
1: ชื่อปวดเมื่อยจะทนไม่ไหวมาพูดอะไรพล่อยๆฉันบอกว่าปวดว่าปวด
2: ตรงไหนแล้วพ่อหลวง
1: แล้วบอกให้นวดให้เบบ
3: เอาละเว้ย
1: ทำปากจัด
3: เริ่มแล้ว
1: จัดเจ็บ
2: เริ่มแล้ว
1: ฉัน

0: ทำหน้าทำตาหน้าสงสารนะ
1: ดึงนิ้วดึงนิ้วดึงนิ้ว
2: หน้าสงสารหน้าระยันนะ
3: อย่าเอ็ดดิอย่าเอ็ดยังไม่ได้ดูของดี
4: จะเสียงดังจะเสียงดัง
3: แม่ทำเป็นด่ากันอยู่ได
1: ้นวดไปนวดไปนวดไป
3: พ่อเจ้านายคนดี
1: นวดตั้งแต่หัวเข่าไปทั้งล่างทั้งบน
3: นวดเดี๋ยวนี้แต่ว่ากำลังน้ำมันน้อยเดี๋ยวจะนวดตรงนี
1: ้
3: แล้วก็เลยไปที่ตรงนั้น
5: เอาละวะ
3: ปลาเดียวจะนวดที่นั่นเลยไปตรงนั้นอีกหน่อย
1: อะไรเนี่ย
3: ไอ้ยาหน้าไม่ได้นวดหน้ากลัวจะล้วงเขาแล้ว
4: มันตรงไหนเนี่ยตรงนั้นน่ะ
3: ไม่รู้สิจะ
5: ไล่
3: ก
5: ันเลยพ่อหลวง
1: มานวดตรงนี้ข้องขัด
5: ตรงไหนนะพี
1: ่อย่ามาสัมผัสฉันเถอะถ้าคือหรือถ้าลังดึงดึงจะตบให้มือไม้ไม้อย่านะ
3: พ่อหลวงยาเพิ่งปิดพ่อหลวงยาเพิ่งปัง
1: เพรา
3: ะว่าหมอน่ะกำลังอร่อย
5: เฮ้ยเล่นไว้เล่นไว
1: ้ฉันบอกว่า
5: เอ้ยพ่อเทพเล่นไว
1: ้ฉันบอกที่ถอยอักไปไปไม่นวดแล้ว
3: ก็หมอน่ะกำลังขึ้นใจวันนี้ยังไงแล้วก็ไม่ปล่อย
1: ฉันบอกที่ปล่อย
5: อย่าดิ้นเส้นจม
3: เส้นจมโอ้ยโดนหัวถ่ายรูปดู
1: ถอยออกไป
3: เสียข้างในครึ่งแล้วหมอนะกำลังขึ้นใจ
5: โอ้โห
3: วันนี้ยังไงแล้วก็ไม่ปล่อย
1: ฉันบอกที่ปล่อยให้ปล่อย
5: เส้นจมอย่าดิ้นสิ
1: ไม่จมแล้ว
4: ไม่รู้คนแก่เขาเล่นกันน่ารักเนาะ

0: ักไม่นี
1: ่ฟ้าน้อย
2: จะก็พาบา
3: ไม่คิดเลย
2: ว่าอารยัน
1: จะนวดเก่งพานึง
2: น่าสงสารน่ะพ่อหลวงแกล้งอารยัน
4: เป็นน้องหลอก
2: วันนี้สนุกใจแท
3: ้นวดไปร้องเพลงไปด้วย
2: แอบดูคนแก่เกี่ยวกัน
1: นานจุ๊บเหรอร้องว่าไง
2: แอบดูคนแก่เกี่ยวกัน
1: ผมจะร้องต่อนานจุ๊บ
2: แกร้องก่อนลึกแล้วฉันจะต่อได้อย่างไรแล้ว
1: อ้าวก็คนแก่รุ่นนี้แล้วจะไปสติงอะไรจะเถอะมันก็นานๆ
3: แน่จุ๊บหยุด
5: มือยังใช้ได้อยู่เว้ย
3: หยุดหยุดมันก็ได้
1: ใช้ได้แต่มึงก็ไม่คล่อง
4: สลับหรือยังล่ะพ่อหลวง
3: เดี๋ยวก็หลับไปไง
2: วันนี้สนุกใจแท้แอบดูคนแก่เกี่ยวกันแม้สุขใจไม่เล่าทัน

0: เฮ้ยมึงร้องกรเล็ดเลยนะเฮ้ย
1: ร้องกรเล็ด
0: ร้องกรเล็ดนะถ้าไปไม่ได้แล้วจ้า
1: แล้วออกทีดีทั่วประเทศด้วย
0: ร้องให้ได้พี่เราไม่อยากแล้วร้องให้ได
1: ้กรเล็ด
0: เดี๋ยวมันมีหลายอย่างกรเล็ดเนี่ยมาแอบดูเขา
2: เปิดท่าเลย

0: เออฉันฆ่าสลายตัวก่อน
1: ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จคงหวานเผ็ดอร่อยเราก็ร้องได้เหมือนกัน

0: จะมาแอบดูกันทำไม
1: มันจะไม่เป็นการดีนะพระเจ้าค่ะ
2: พ่อหลวง
0: เผื่อเขาจะทำอะไรกันบ้าง
1: ไม่ได
0: ้เผื่อเขาจะนวดต่ออะไรแบบเนี้ย
2: ผิวพรรณวันนะแม้แต่เนื้อเ
1: ขาท่าทางก็
2: เหมือนชายชาติทั่วไปยามที่เราสัมผัสช่างนิ่มนวลเลยชิ้นเราอยากจะรู้ว่าพ่อหลวงนี่เป็นใครจะหญิงหรือชายกันแน่ฮะ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: อ้างผลการตรวจร่างกายประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดีเยี่ยมในวัย79ปีแต่ยังคงมีอาการบวมเล็กน้อยที่ขาและมีรอยฟกช้ำที่ไม่ร้ายแรงที่มือค่ะชี้ว่าการทำงานของหัวใจปอดระบบประสาทและร่างกายโดยรวมแข็งแรงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดและประมุขของรัฐโดยบันทึกล่าสุดไม่ได้มีการกล่าวถึงเหตุผลของการรักษาผิวหนังที่คอของประธานาธิบดีในช่วงเดือนมีนา

0: คมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทรัมป์ก็โพสต์ผ่านทางทรูธโซเชียลบอกว่าผลการตรวจร่างกายครั้งล่าสุดของเขาดีเยี่ยมแล้วก็เน้นย้ำถึงคะแนนเต็มในการทดสอบความรู้ความเข้าใจว่าเป็นสติปัญญาขั้นสูงค่ะเรียกร้องให้มีการตรวจร่างกายแบบเดียวกันนี้สำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอนาคตด้วยนะคะคือในโพสต์ของทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าผมได้คะแนนเต็ม30จาก30แล้วก็บอกว่าอันที่จริงนี่เป็นการทดสอบครั้งที่4ของผมแล้วและได้คะแนนเต็มทุกครั้งคือตอบถูก120ข้อจาก120ข้อซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากซึ่งทรัมป์ก็เดือนนี้ก็กำลังจะอายุครบ80ปีแล้วนะคะถือว่าเป็นบุคคลที่มีอายุมากที่สุดที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ก็มักจะบอกว่าตัวเองนั้นมีพลังแล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่าใครๆนะคะ
1: ครับไปดูสถานการณ์อีโบลาที่คองโกนะครับล่าสุดมีเด็กทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตจากการที่แม่นั้นติดเชื้อนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางสาธารณสุขของคองโกครับได้เคลื่อนย้ายศพเด็กทารกราย1เสียชีวิตจากอีโบลาที่โรงพยาบาลในเมืองมองวาลูหลังจากที่เด็กน้อยคนดังกล่าวได้เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสก็ทำให้หนูน้อยนั้นติดเชื้อไปด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ฆ่าเชื้อบริเวณที่ทำการรักษาก่อนที่จะนำศพเด็กทารกใส่ถุงเก็บศพปิดผนึกลงศพก่อนนำออกจากอาคารนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนว่าสตรีและเด็กนั้นมีความเสี่ยงพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรักษาที่จำกัดนะครับมีผู้ต้องสงสัยจำนวนมากเกิดขึ้นนอกระบบสาธารณสุขการเสียชีวิตของเด็กน้อยครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่การระบาดของอีโบลาในคองโกนั้นทวีความรุนแรงขึ้นทาง WHO ครับบอกว่าการระบาดครั้งนี้เชื่อมโยงผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า900รายยืนยันแล้ว101รายเสียชีวิตที่ต้องสงสัยประมาณ220รายในคองโกและยูกันดา WHO นั้นก็เตือนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าตอนนี้การระบาดนั้นเร็วกว่าความพยายามในการรับมือครับ
0: ค่ะบริษัทเมตาและบริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะร่วมจ่าย880ล้านบาทค่ะหลังจากที่มีเขตการศึกษาเบรทิตอยู่ที่รัฐเคนตักกี้ของสหรัฐกล่าวหาบริษัทเหล่านั้นว่าออกแบบแพลตฟอร์มเพื่อดึงดูดผู้ที่เป็นเยาวชนให้ติดงอมแงมแล้วก็ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลมีภาวะซึมเศร้าการทำร้ายร่างกายหรือว่าทำร้ายคนในหมู่นักเรียนแล้วก็ทำให้โรงเรียนต้องรับมือกับผลที่ตามมาโดยเขตการศึกษาเบรทิตได้เรียกร้องค่าเสียหายกว่า60ล้านดอลลาร์นะคะในขณะที่ในเอกสารที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้เห็นในระบุว่าเมตาตกลงที่จะจ่ายเงินมากที่สุดที่9ล้านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นผู้ให้บริการ Instagram Facebook แล้วก็ WhatsApp ค่ะก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์จำเลยร่วมก็คือ Snapchat นะคะ YouTube Google แล้วก็ TikTok ก็จ่ายเงินเพื่อยุติคดีนี้แล้วเช่นกันค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพจากที่อินเดียนะคะเป็นภาพพายุทรายรุนแรงที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ค่ะในรัฐราชสถานนะคะนี่คือรัฐทะเลทรายของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทัศนวิสัยเป็นแบบนี้ค่ะท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดลงอย่างเฉียบพลันลากันไปด้วยภาพนี้นะคะจากที่เมืองบิคาเนอร์เมืองสีคงคานาก้าแล้วก็ที่เมืองชูราอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ
2: พิมอลไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกา1นาทีนะครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันเมื่อวานนี้เวลา 17:28 นาที
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียน

0: ห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสีลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสีลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงจุดโคมจากไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามแล้วทรงหยิบเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าเจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถจากนั้นทรงกราบที่พระแท่นแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์แล้วทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสจากนั้นพระศรีวัชโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถา
1: เมื่อวานนี้วันวิสาขบูชานะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะครับแต่คราวก็ไม่ได้มีวันหยุดดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับดูเป็นบางจุดก็แล้วกันวันวิสาขบูชาซึ่งก็แสดงเห็นว่าคนไทยพุทธศาสนิกชนมีความเหนียวแน่นกับศาสนาไปดูบรรยากาศพิษณุโลกนะครับทุกชมพิษณุโลกก็แน่นอนเราทราบกันนะครับทุกชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่บรรยากาศเป็นขบวนแห่พระพุทธเจ้าราชจำลองและขบวนแห่ดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปีนี
2: ้พุทธศิลาราชครับรอสักครู่เนาะเพราะบทเพลงที่2ก็ควรเป็นบทเพลง
1: และแน่นอนว่าช่วงเย็น 17:30 นาทีเจ้าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำเวียนเทียนนะครับท่านผู้ชมรอบพระวิหารพระพุทธเจ้าราชพระพุทธเจ้าศรีและพระศรีศาสดาโดยโอกาสวันวิสาขบูชา
2: บรรยากาศนี้นะเป็นความมงคล
1: คนแน่นเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับไปดูอุทัยธานีพุทธศาสนิกชนก็รวมตัวกันฟังธรรมมาเทศนาวันวิสาขาบูชาที่วัดหนองขุนชาติและนี่เป็นช่วงของการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่น่าสนใจก็คือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ก็คือไมโครโฟนมูนซึ่งห่างจากโลกนะครับท่านผู้ชม
0: คือเป็นการอุบัติขึ้นของดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนนะคะซึ่งจะเรียกว่าบลูมูนค่ะประจวบเหมาะกับตำแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกที่สุดในรอบ6ปีด้วยระยะห่างกว่า 400,000 กิโลเมตร
1: เมื่อคืนนี
0: ้เราจึงมองเห็นดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าปกติเล็กน้อยนะคะเรียกว่าไมโครมูนค่ะ
1: ก็คือเล็กกว่าปกติ
0: ค่ะ
1: เพราะอยู่ไกลโลกที่สุดในรอบ6ปีดูบรรยากาศที่อ่างทองครับท่านผู้ชมพุทธศาสนิกชนร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและแห่ผ้าห่มพระพุทธสายญาติในโอกาสวันวิสาขบูชาที
3: ่เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับพร้อมด้วยดนตรีครับที่ส่งให้ที่สมุทรได้ชื่นชมกับความงดงามของจากกำแพงแก้วนี้ไปนะครับท่านจะถ่ายทางการเลยครับเดินเข้ามาทางการ
1: หลายท่านไม่ได้ไปมาก็เอาภาพมาให้ชมกันนะครับวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งทางศาสนาพุทธ

0: ตอนช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มส่งสายอัญเชิญผ้าขึ้นรวม
1: ชีวิตบางพลีใหญ่ที่อำเภอบางพลีนะครับทุกชมเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย
2: จะอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางนำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถค่ะท่ามกลางฝนที่โปรยปรายลงมานะคะ
1: เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายฝนตกหนักมากนะครับท่านผู้ชมในกรุงเทพมหานครและในจรวงปริมณฑลด้วยหนักกลางเมืองซะด้วยเนี่ยท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะเขตปทุมวันเนี่ยปริมาณฝนสูงสุด88มิลลิเมตรเขตพระนครเนี่ย 93.5 ราชเทวีซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องก็47หมายถึงนับในเวลาเมื่อวานนี้และก็เกิดน้ำท่วมอ้าวเรียกน้ำรอระบายก็ได
2: ้หลายจุดค่ะ
1: และลมแรงต้นไม้โค่นล้มรถติดไปหลายจุดเหมือนกันภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะผู้ขับขี่ถ่ายเอาไว้บริเวณถนนพญาไทมุ่งหน้าไปพระนครเขตปทุมวันบางช่วงเดียวที่ปัดน้ำฝนเอาไม่อยู่แล้วก็น้ำท่วมเป็นจุดๆแบบนี้เพราะดีที่เป็นเย็นวันที่อาบ่ายวันอาทิตย์นะครับ
3: รถที่จะรอดไหมเนี่ยรถต้องสูงอยู่
1: เมื่อวานผมขับกลับจากช่องสามไปรามอินทราอยู่บนทางด่วนกลัวมากไม่เห็นถนนเลย
3: ใช่ใช่ให้กระจายโดนไปกัน
1: หน้าสนามกีฬาแห่งชาติประทุมวันน้ำท่วมถนนโดยเฉพาะเลนซ้ายค่อนข้างลึกโอ้โหระดับเสมอฟุตบาทนะฮะนี่หน้าสนามกีฬาแห่งชาติใช่ไหมสุพัชราสาย

0: มีภาพมุมสูงจากรถไฟฟ้าเห็นถนนเพลินจิตรถติดฝนตกโอ้โหเพลินจิตติดกันเพลินเลยเขตปทุมวันรายงานจุดน้ำท่วมขังนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นป้ายรถประจำทางหน้าห้างบิ๊กซีห้างเซ็นทรัลเวิลด์ถนนราชดำริซอยเรือบุรี2เป็นต้นนี่ฮะท่านผู้ชมรถติดกลางเมืองแบบนี้แล้วก็น้ำท่วมแบบนี้ต้นไม้ก็เยอะเมื่อวานหักโค่นไปดูภาพแรงลมพัดจนหักโค่นลงมาบนถนนหลายจุดที่ปทุมวัน
1: อย่างเช่นบริเวณถนนพระราม1แยกปทุมวันนะคะ
0: พระราม1นี่ก็คือกลางเมืองนั่นเลย
1: ถนนวิทยุหน้าโรงเรียนสวนลุมพินีค่ะแล้วก็ปากซอยพระเจนนะคะ
0: เทศกิจก็เข้าไปตัดและท่านผู้ชมอันนี้ต้องขออนุญาตทางเดอะสแตนดาร์ดบันทึก
1: ถนนสีลมค่ะหนูกับแมลงสาบที่อยู่ในท่อระบายน้ำมันหนีตายขึ้นมาอยู่บนที่สูงเนี่ยมาเกาะตัวกระจุกกันอยู่ตรงโคนต้นไม
0: ้เอาเพราะว่าเราใช้ชีวิตร่วมกันมาอยู่ตลอดแหละถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่รู้เนี่ย
1: ค่ะแล้วหนูบางตัวที่หนีน้ำขึ้นมาคือแมลงสาบเนี่ยเกาะอยู่บนหลังหนูอีกทีนะคะ
0: โอ้หนูหนีน้ำออกมาตามท่อระบายน้ำมาเกาะกระจุกตัวกันที่โคนต้นไม้นี่ท่านผู้ชมโอ้โหนี
1: ่อืมค่ะ
0: ขณะที่FM 91 Traffic Pro ผลโยธินฮะ
1: ช่วง5แยกลาดพร้าวค่ะถึง BTS จตุจักรฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่คือมีคนถ่ายมาจากรถเมย์นะคะ
0: เตรียมตัวกันเลยท่านผู้ชมครับช่วงนี้หลังจากร้อนมาตลอดตั้งแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงฝนชุกนะครับ

0: เอาไปดูพัฒนาการหน่อยพัฒนาการ58น้ำรอการระบายค่อนข้างสูงฝนตกหนักคนโพสต์คลิปภาพนี้อาจจะมีประเด็นโยงเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าสักนิดหน่อย
1: บอกที่กรุงเทพไม่ท่วมเพราะฝนไม่ตกสมัย2ต้องช่วยกันภาวนาอย่าให้ฝนตกคนกรุงเทพจะได้ปลื้มกันต่อไปบอกพัฒนาการ58น้ำรอระบายคงต้องรอลันระบายลันระบายนี่เป็นเพลงเพลงกล่อมเด็กนะคะ
0: กรุงเทพน้ำไม่ท่วมเพราะฝนไม่ตกเหรอ
1: ค่ะดังนั้นสมัย2ต้องช่วยกันภาวนาอย่าให้มันตก
0: คลองเตยต้นไม้ล้มทับรถมอเตอร์ไซค์ในซอยสุขวิท23ถนนสุขวิทเขตวัฒนานี่ฮะท่านผู้ชมโอ้โหขนาดที่มีธนบุรีขาออกไหมฝั่งธนบ้างเลยรถไฟฟ้า BTS ตัวเวียนใหญ่มาเล็กน้อยก็ต้นไม้หักโค่นขวางช่องทางขวาสุดกลับมาประตูน้ำประตูน้ำประตูน้ำเป็นยังไง
1: แม่ค้าบ่นอุบเลยค่ะเพราะว่าฝนตกและน้ำท่วมอย่างผู้ใช้ TikTok ท่านนี้ค่ะบอกนี่มันท่วมยาวไปถึงในตลาดเลยนะคะประมาณข้อเท้าแม่ค้าบอกไม่เหลืออะไรแล้วอาทิตย์ที่แล้วไฟไหม้อาทิตย์นี้น้ำท่วม
2: ไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ไม่เหลือแล้วจ้ะ
0: เหลือ
2: ชีวิตนี่
0: คือยังไม่ถึงตัวร้านใช่ไหม
2: ทานกันหมด
0: อ๋อที่เชิญกันแล้วที่จะขายข้าวขายของเสื้อผ้า
2: อาทิตย์ที่แล้วไฟไหม้อาทิตย์นี้น้ำท่วมเอาผ้าไปโอ้ยชีวิตไม่เหลือแบบนี้ร้านคงร้านค้า
0: ช่วงเย็นเมื่อวานนี้อดีตผู้ว่ากทม.ซึ่งลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่2ช่วงเย็นไปที่จุดกลางเมืองไปร่วมขบวนพาเหรดงาน Bangkok Pride Parade 2026ช่วงนึงพูดถึงฝนตกช่วงบ่ายนะครับนะว่าฝนตกหนักถึง90มิลลิเมตร
1: โดยเฉพาะในเขตปทุมวันค่ะ
0: แต่ก็สามารถระบายน้ำได้ใน1ชั่วโมงเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชัชชาติไม่ได้เป็นผู้ว่าเป็นผู้สังเกตการเจ้าตัวบอกคอยตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นอยู่ด้วยเหมือนกัน
3: แต่น้ำก็แห้งแล้วก็ตกหนักถึง90มิลเลยโดยเฉพาะในเขตปทุมวันรับพรายพาเลทเลยแหละแต่ว่าก็สามารถเอาลงได้ไปหนึ่งชั่วโมงผมไม่แค่ผู้สังเกตการนะแต่คอยตื่นเต้นลุ้นอยู
0: ่ขณะที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรก็ลงพื้นที่หาเสียงเมื่อวานนี้ก็พูดถึงฝนตกในช่วงบ่ายว่าเพิ่งไปผ่านสีลมสารแดงมาก็เจอน้ำท่วม
1: ซึ่งถ้าผมได้เป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยจะมีนโยบายเรื่องการลอกท่อให้ไม่ตกหล่นค่ะก็คือจะลอกท่อ 100% นั่นเองวิธีการที่มีมาตรฐานก็คือดึงภาคเอกชนเข้ามา
0: หมายถึงใช้วิธีการที่มีมาตรฐานแล้วก็จะดึงเอกชนเข้ามา
1: แล้วก็มีการวัดผลหลังการลอกท่อทุกครั้งว่าผลมันแตกต่างออกไปอย่างไรบ้าง
0: รวมถึงระบบบรรทัดน้ำเสียในครัวเรือนเพราะหลายบ้านไม่มีระบบนี้ไขมันเวลาเราทำอาหารเนี่ยหรือสิทธิ์ประกูลก็ทำให้ท่อระบายน้ำตันเร็ว
4: ครูก็ผ่านมาตรงถนนสีลมสารแดงอะไรนี้ครับก็ได้เจอน้ำท่วมนะครับก็ถ้าหากโจชัยวัฒน์เบอร์10ผู้ว่ากทมเป็นผู้ว่ากทมนะครับก็เราจะมีนโยบายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการลอกท่อให้ไม่ตกหล่นนะครับก็คือลอกท่อ 100% นะครับแล้วก็เรื่องของการลอกท่อเนี่ยก็จะใช้การลอกท่อที่มีมาตรฐานนะครับจากภาคเอกชนเข้ามาแล้วก็มีการวัดผลและเรื่องสำคัญอีกอันนึงครับที่จะต้องทำอย่างเป็นระบบเนี่ยก็คือเรื่องของการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียนะครับในครัวเรือนของบ้านที่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเหล่านี้ครับเพราะว่ามันจะทำให้ไขมันหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยลงมาทำให้ท่อเนี้ยเต็มเร็วตันเร็วนะครับมันต้องทำควบคู่กันไปนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาทั้งเฉพาะหน้าแล้วก็การแก้ปัญหาเชิงระบบเชิงป้องกันด้วย
0: ดูทางรอบนอกกรุงเทพอย่างฉะเชิงเทราที่แปลงยาวปรากฏว่าที่ตำบลหัวสำโรงท่านผู้ชมดูวงจรปิดบ้านหลังหนึ่งพายุกระหน่ำซัดเอาหลังคาเป็นโครงหลังคาหน้าบ้านยกตัวเองด้วยแรงลม

0: ก็พังถล่มลงมาทับมอเตอร์ไซค์ท่านผู้ชมเจ้าของบ้านบอกข้อดีลูกสาววัย11ขวบ
1: น้องกำลังเดินออกไปหยิบของข้างนอกแล้วได้ยินเสียงไม้ขื่อมันแตกค่ะก็เลยวิ่งกลับเข้ามาในบ้านได้ทันแล้วก็หน้าตาตื่นมาบอกคุณแม่นะคะบอกหลังคาบ้านตรงหน้าบ้านมันถล่มลงมาน
0: ี่หนักมากแล้วเนี่ย
1: ก็รีบออกมาดูเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไรค่ะ
2: ลูกเข้าไปบอกว่าไอ้หลังคาแม่หล่นหนูก็ถามลูกว่าหลังคาอะไรลูกแม่ไปดูสิหนูก็เลยเดินออกมาดูกันก็เลยตกใจกับแม่มีกระจกรถแตกแล้วก็หลังคาหล่นไม่เคยเลย
3: ครั้ง
2: แรก
3: ครั้งแรกรู้สึกไงบ้างฮะรู้สึก
2: ตกใจอยู
0: ่ท่านผู้ชมนี่พูดถึงเรื่องกรณีเราสังเกตได้ว่าเวลามาเนี่ยฝนตกหนักมาก
1: ค่ะ
0: หนักแบบตกเป็นหย่อมๆหมายถึงตกแช่เป็นจุดๆแล้วก็หนักเห็นได้ชัดเลยรวมถึงลมแรงมากลมอย่างต้นไม้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยกทม.กลางเมืองก็หลายจุดถ้าพูดถึงการป้องกันน้ำท่วมประการหนึ่งคือการที่จะต้องระบายน้ำให้เร็วอย่างปริมณฑลเหนือน้ำชาวบ้านร้องเรียนครับท่านผู้ชมที่สวนพริกไทยอำเมืองประทุมธานีหน้าวัดเสด็จมาร้องกับสื่อเลยคลองประปาเก่าหน้าวัดผักตบชวาเจริญเติบโตหนาแน่นจนเต็มลำคลองนี่มันระบายน้ำยากนะครับตัวชมแล้วนี่หน้าน้ำมาแล้วเนี่ยผักตบยังเป็นอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เนี่ยค่ะ
0: ทำไมยังไม่ทำอะไรกันชาวบ้านบอกที่ต้องพึ่งเรือในการสัญจรเดือดร้อนมากเพราะไม่สามารถเดินทางได้
1: ส่วนประชาชนที่ตั้งใจจะมาทำบุญปล่อยปลาให้อาหารปลาหน้าวัดก็ทำไม่ได้เหมือนกันค่ะ
0: อันนี้ก็ดูจะฟ้องนะถ้าเกิดเป็นหน้าน้ำแล้วเนี่ยผักตบต้องแก้ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นี่เต็มเลยนายประเทืองอายุ80ปีคุณลุงประเทืองบอกกระทบหนักไม่สามารถเอาเรือออกไปรับนักเรียน
1: เพราะว่าคลองผักตบชวามันแน่นมากเนี่ยค่ะใช้เรือสัญจรยังไม่ได้เลยนะคะรายได้หดหายตอนนี้ต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังชีวิตมาเป็นสัปดาห์แล้ว
0: แล้วเคยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานปรากฏว่าปัดความรับผิดชอบกันไปมาในตบองว่าโน่นไปร้องโน่นนั่นไปร้องนี่
1: ซึ่งคุณลุงบอกคลองประปาเก่าเนี่ยมันมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังคลองบางกระพึ่งสภาพที่เป็นอยู่เดี๋ยวทำให้ปัจจุบันไม่มีใครเดินทางมาให้อาหารปลาหน้าวัดเลยค่ะ
4: ผมไม่ได้กินอาหารมาเป็นอาทิตย์แล้วกินแต่มาม่า
5: คร
4: ับ แล้วนักเรียนถึงเวลาก็มารับไม่ได้ต้องรอโครงงานเลิกนิดเพราะมันมาไม่ได้อ่ะ
5: ผักตบชวาเยอะ
4: โอ้ครับ
5: เต็มคลอง
4: เต็มคลองอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยโอ้โหสามเดือนได้แล้ว
5: แล้วไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามา
4: โอ้โหไม่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาไอ้นายกทางนี้ก็เกี่ยงบางพูดเพราะมันบางพูดก็สวนวิทยมาติดกัน
5: คือมันลำบากใช่ไหม
4: ครับ
5: อยากให้หน่วยงานเขามายังไง
4: มาทำให้มันเหมือนเก่าให้มันสะอาด
5: โล่ง
4: ครับได้พายเรือได้ผมได้มารับนักเรียนได
0: ้หน้าน้ำนะเนี่ยยังไม่ทำกันเนี่ยขณะที่นางสมนึกอายุ74ก็เช่นเดียวกันร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ยังไม่มีใครเข้ามาแก้คลองเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.สวนพริกไทยนายกอบต.
1: เคยรับปากว่าจะแก้ไขให้ค่ะ
0: แต่ยังไม่มีความคืบหน้าตัวนางสมนึกบอกเวลาจะไปพบแพทย์ต้องพายเรือมาเคลื่อนที่ท่าน้ำวัดเสด็จเพื่อต่อรถโดยสารลำบากที่สุดในตอนนี้
6: แจ้งแล้วก็แจ้งอีกโทรแล้วก็โทรอีกคุยกันตัวต่อตัวก็ถูกคุยแล้วนายก
5: นายก
6: ใช่
5: ที่ไหน
6: สวนพริกไทยนี่แหละ
5: สวนพริกไทย
6: ใช่อ
5: ื
6: มอบต.สวนพริกไทยนี่แหละ
5: ตรง
6: แล้วคุยอีก
5: ครับ
6: ไอ้น้องคลองมันกระพึ่ง
5: ครับ
6: มันจะแบ่งในครึ่งคลองฝั่งนู้นบางพูดฝั่งนี้สวนพริกไทย
5: ครับ
6: ทั้งนู้นเกี่ยงทั้งนี้ทั้งนี้เกี่ยงกัน
5: เกี่ยงกัน
6: เอาปล่อยเลย
5: ก็คือเกี่ยงไปก็เกี่ยงกันมา
6: ปล่อยเลยทุกปี
5: คนเดือดร้อนคือ
6: เรานี่มันลำบากตรงนี้เจ็บป่วยก็ลำบากนี่หมอก็ใกล้นัดอีกแล้วเนี่ยจะไปโรงพยาบาลอีกแล้วก็ไปจะไปยังไง
5: เป็นมานานแล้ว
6: นานแล้วฉันแจ้งมาตั้งแต่น้อยกว่านี้นะน้อยกว่านี้นะ
0: ชาวบ้านริมน้ำแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีปัญหาจะไปหาหมอยังไง6:21ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและน้องไบค์เหมือนเช่นเคย
1: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีซื้ออุปกรณ์ข่าวสารเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
0: 5ท่านแสดงความเห็นตามปกติเลยให้ลบว่าวงเล็บว่าออกแล้ว
1: ออกแล้ว
0: ออกแล้ว
1: ดีใจด้วยนะคะ
0: ฮะ ออกแล้วครับท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: หลังจากที่เปล่งเสียงมาตลอดจากประเทศไทยซึ่งห่างไกลจากอังกฤษออกไปทรมานไม่ไหวแล้วตลอดทั้งฤดูเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาสโมสรลิเวอร์พูลประกาศแยกทางกับอาร์เน่สล็อตนะครับตอนนี้กำลังพูดคุยเจรจากับกุนซือบอนมัดซึ่งพ้นตำแหน่งมาเพื่อจะเข้ามาสานต่อลิเวอร์พูลเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้บอกท่านผู้ชมก็เพื่อจะบอกว่าให้ท่านผู้ชมร่วมมือกับว่า
1: ออกแล้วค่ะ
0: ออกแล้วไม่ได้หมายถึงเรื่องอื่นนะหมายถึงเรื่องลิเวอร์พูลโดยแท้เลยและเราจะปิดท้ายวันนี้เริ่มต้นใช้ไทยช่วยไทยพลัสถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่6โมงเป็นต้นมาถ้าท่านผู้ชมไปหาที่ใช้ได้ก็เริ่มแล้วแหละแจ้งย้ำตรงนี้สักนิดหน่อยมันจะต้องมีการเติมเงินเข้าไปใน G Wallet นะครับท่านผู้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: คือขั้นตอนคนที่เป็นคนละครึ่งเดิมคงรู้อยู่แล้วล่ะคนใหม่เนี่ยท่านผู้ชมโปรดทราบท่านต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถจะทำงานได้อะพูดง่ายๆถามว่าเติมเท่าไหร่คิดง่ายๆเลยท่านผู้ชมรัฐบาลให้เดือนละ1,000มิถุนา 1,000 กรกฎาคม 1,000 สิงหา 1,000 กันยา 1,000 ใช้ให้หมดในเดือนนะ
1: ค่ะ
0: ท่านจะเติมเงินถ้าท่านจะเติมสำหรับใช้ให้เต็มโควต้า60ของรัฐบาล 1,000 ท่านต้องเติมเงินเข้า G Wallet เนี่ย
1: เดือนละ667บาทค่ะ
0: ท่านอาจจะทยอยเติมก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่พูดง่ายๆก็คือจะใช้1,000เนี่ยท่านต้องควักเงินของท่าน
1: 667บาท
0: ถ้าใช้กันวันหนึ่งเนี่ย
1: วันหนึ่ง200บาทเต็มแม็กเนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องควักเงินของตัวเองออกมา133บาทค่ะ
0: 133บาท
1: ก็จะใช้จ่ายได้ต่อวันคือ333บาท
0: เดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดก็มีความคึกคักปิดท้ายเบรกหนึ่งท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้แล้วสงสารประเดิมก่อนจะไทยช่วยไทยพลัดเลยหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมเจ้าของร้านผัดไทยร้านผัดไทยซึ่งอยู่ที่ปทุมธานีเมื่อวานนี้บริเวณริมถนนเลียบคลองหมู่5ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงปทุมธานีร้านผัดไทยของนายวิชาเป็นรถเข็น
7: ใกล้ๆ
0: เราเลยไฟลุกไหม้จากเตาแก๊สท่วมรถเข็นขายผัดไทย
7: ร้านมา
0: ตั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งร้านใกล้เคียงพากันรีบแจ้งตำรวจเพราะกลัวไฟลามมาถึงร้านตน
7: แก๊สระเบิดนะครับร้านผัดไทย
0: ที่ผมจะบอกก็คือเปิดร้านวันแรก
1: ค่ะ
0: กำลังขายดีเลย
1: คือขายตั้งแต่ตอนเที่ยงอะค่ะ
0: ร้านผัดไทยที่ว่านี้นายวิชอบอายุ61ปีเจ้าของร้าน
7: ตั้งวันแรกด้วยนะครับ
0: ช่วงหลังจากเจ้าหน้าที่ไปถึงตื่นตกใจยืนรอให้การอยู่บอกว่าตัดสินใจมาเปิดร้านขายผัดไทยที่จุดนี้เป็นวันแรกเลย
1: ขายมาตั้งแต่ตอนเที่ยงค่ะแล้วก่อนจะเกิดเหตุก็ผัดขายให้กับลูกค้าไปหลายจานแล้วกำลังขายดีๆอยู่เลยเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ขณะเกิดเหตุกำลังยืนผัดไทยอยู
1: ่แล้วก็ได้กลิ่นแก๊สแล้วก็มีเปลวไฟลุกพรึบขึ้นมา
0: พยายามเอาผ้าชุบน้ำไปปิดวาล์วแก๊สเพราะเคยฝึกอบรมเรื่องดับเพลิงมาเบื้องต้นแต
1: ่ไฟมันลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
0: สุดท้าย
1: ต้องตัดสินใจกระโดดหนีออกมาเอาชีวิตรอดนะคะ
0: ซึ่งมือเนี่ยโดนไฟลวกด้วยนะครับผู้ชมตอนปิดวาล์วถังแก๊สเปิดร้านวันแรกเรานึกถึงใจคุณลุงวิชาไปอยู่61ปีนะลงทุนซื้อของมาทำผัดไทยขาย
1: ยังไม่ทันได้ถอนทุนก็เกิดไฟไหม้ร้านเสียหายทั้งหมดเนี่ยค่ะ
7: ร้านเราเลยนะครับเนี่ยดูเลยฮะ
8: รั่วไงมันไม่จริงผมก็รีบไปดูใช่ไหมรีบไปดูกำลังเผาอยู่ก็ไฟมันก็บึ้บผมก็พยายามมามือล่วงไปปิดหัวแก๊สใช่ไหมมันไม่ติดครับติดว่าไฟมันยิ่งลุกใหญ่พอลุกใหญ่ผ้าผ้าที่ว่าผ้ามันถูกน้ำมันคุมอยู่ให้คุมจะปิดมันก็ปิดไฟมันบึ้บเลยเนี่ย
9: แล้วลุงเป็นไรไหมตอนที่มัน
8: ก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยมันร้อนหน่อยไม่เป็นไรผมก็พอรู้เลยนะผมพยายามสุดๆแล้วมันช่องมันแคบไงพยายามผ้าถุงน้ำยกไปคุมเลยคุมมันก็ปิดวาล์วให้ได้ไงมันบุ้มมาเราไม่ได
0: ้นี่ไม่รู้แกไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัดเป็นร้านค้าหรือเปล่าเนี่ย
7: คร
0: ับนี่ขายวันแรกเกลี้ยงเลยแกก็บอกว่าต้องไปเก็บหอมรอมริบตั้งตัวใหม่หมดเลย6โมง26นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
10: สนับสนุนโดย Samsung ประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงการันตีด้วยยอดขายอันดับ1 มั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเคี้ยวมันเต็มเม็ดจากไร่ทิพย์ Dreamy Fruit Tea อร่อยเกินเบอร์ได้ประโยชน์เกินใจสูตรนี้ Pixie พร้อมเสิร์ฟน้ำมันหล่อลื่นบางจากฟิวริโอช่วยปกป้องขีดสุดไปได้สุดทุกการขับขี่
11: คุณเห็นอะไรไดกินและพิชานคุงเห็นความสุขและความยั่งยืนของโลกใบนี้เราตั้งใจให้คาร์บอนเป็นกลางทุกขั้นตอนการผลิตดูแลทุกองค์ประกอบอากาศเพื่อมอบอากาศที่ดีเพื่อทุกคนสังคมและคนรุ่นต่อไปไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณมอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้งเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
12: เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
13: ได้เลยค่ะ
14: มีชัวร์วงเลี้ยงที่ไล่ข้าง
15: หัวใหม่ True Online Home Next สู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะให้บ้านดูแลชีวิต
16: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
17: ทิพรส
18: บอยหล่อ
19: แต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
20: หลายคน
21: ไปอาบน้ำ
19: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
22: พร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียง Samsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
23: ์แอบไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
24: ได้สิ
25: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้ายEveryday we care
26: เมกะวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
27: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย
28: ์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
29: กรุงเทพประกันชีวิต
30: ใหม่กระต่ายบินโชว์ทรอลมีตัวยาบิสมัทซับซาลิไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องใหม่กระต่ายบินโชว์ทรอลบรรเทา5อาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
31: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
0: รายการ30นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับท่านผู้ชมแจ้งเรื่องเกี่ยวกับสวนนงนุชซะหน่อยได้จัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงกรีนซีซั่นกรีนซีซั่นเนี่ยคือหน้าฝนมันจะเป็นบรรยากาศที่สวยมากเพราะเขียวชอุ่มแล้วก็เย็น
1: ซื้อบัตรผ่านประตูพร้อมกับบัตรชมการแสดง1ใบรับฟรีอีก1ใบนะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
0: เด็กสูงไม่เกิน140 40ซม
1: และผู้พิการเข้าฟรีทุกวันผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีทุกวันศุกร์ผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปเข้าฟรีตลอดชีวิต
0: และสำหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวที่มันตรงกับวันเกิดนะ
1: รับสิทธิ์ผ่านประตูเข้าชมสวนฟรีค่ะโปรโมชั่นถึง31ธันวาคมนี้นะคะเชิญชวนไปชมสวนสวยที่ติดอันดับ1ใน10สวนสวยที่สุดในโลกบนพื้นที่กว่า 1,700 ไร่ค่ะมีหุบเขาไดโนเสาร์มีพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณมีการแสดงนงนุชโชแล้วก็แลนด์มาร์คใหม่เมืองอียิปต์ค่ะนี่
0: เชิญชวนนะครับท่านผู้ชม
1: เปิดบริการทุกวันนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์นงนุชพัทยา .com ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องฝนผมไปหยิบเอาเรื่องที่วันก่อนชาวบ้านร้องเรียนชาวบ้านที่เทศในเขตเทศบาลเมืองมะขามคู่นิคมพัฒนาระยองร้องทุกข์ว่าเวลาฝนตกหนักท่านผู้ชมอยากให้ไปดูภาพตรงนี้ก่อนก่อนจะคุยกันเนี่ยมันจะเป็นถนนที่ดันขึ้นมาจนเป็นนูนดินเป็นเนินนูนเลยเอาถนนก่อนในหมู่บ้านน่ะเนี่ย
1: เอาเนี่ยค่ะ
2: ดู
0: นี่

0: มีน้ำท่วมแบบยกระดับ
1: นี่น้ำ
0: เห็นถนนไหมเนี่ย
1: น้ำลงมาอย่างนี้ลอดถนนขึ้นมาอย่างนี้เลยดูดิ

0: ามบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะ
1: โครงสร้างบ้านบางหลังเนี่ยทรุดตัวแล้ว
0: ถนนในหมู่บ้านก็แตกร้าว
1: และที่สำคัญ
0: ถูกดินดันขึ้นมาจนเป็นเนินนูนเนี่ยค่ะ
1: ชาวบ้านบอกแต่เพียงว่ามีกระแสว่าที่ดินข้างหมู่บ้าน
0: เป็นที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงงานทุนจีน
1: แม้จะร้องเรียนไปหลายหน่วยงานยังไม่เคยเรียกความช่วยเหลือก็เลยมาร้องกับนักข่าวภาพจากเพจซูมระยองเห็นสภาพหมู่บ้านช่วงเวลาฝนตกเพราะว่าเวลาฝนตกนอกจากเกิดน้ำขังบนที่ดินผืนที่ว่านี้แล้วแล้วน้ำเนี่ยกับโคลนมันก็จะไหลโถมมาที่หมู่บ้านลิตเติ้ลเฮาส์ซึ่งอยู่ต่ำกว่าขนาดที่ตรงกลางแตกนูนเป็นเนินแล้วก็ยังมีน้ำใต้ดินผุดขึ้นมาอีก
0: น้ำสีขุ่นๆเนี่ยค่ะไหลเข้าบ้านเรือนชาวบ้านนะคะ
2: น้ำมาอย่างนี้เลยสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจซูมระยองครับอยู่กับ MU 21นะครับนี่ครับพามาดูมหากรรมน้ำท่วมบ้านเขาแล้วรอดพื้นถนนพังหมดรถเก๋งเสียหายดูโอ้โหทุกคนดูนี่น้ำมาอย่างนี้เลยน้ำลงมาอย่างนี้รอดถนนขึ้นมาอย่างนี้เลยดูดิบ้านเขาน้ำท่วมกระทันหันเลยฝนเพิ่งตกไม่ถึง30นาทีแบบนี้ใครจะรับผิดชอบครับแบบนี้ใครจะรับผิดชอบผมมาเห็นกับตาเลยตอนนี้เลยนะครับผมมาเห็นกับตาเลยมันท่วมล้นออกจากไปถนนซอย10นู่นแล้วซอย12หน้าหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ดูดิความเสียหาย
1: เราต้องนึกดูว่าถ้าเราเป็นประชาชนในหมู่บ้านแบบนี้
2: สวัสดีครับพี่น้อง
1: มันจะเจ็บปวดทุกข์ทรมานจุดที่เสียหายหนักสุดคือซอย6มีบ้าน14หลังน้ำลดแล้วแต่ยังทิ้งโอ้โห
0: มันทิ้งร่องรอย
1: ความเสียหายอย่างชัดเจน
0: ค่ะ
1: อันนี้ถนนที่เป็นนูนน่ะและที่ตอนเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมมีน้ำผุดขึ้นมานั่นแหละราวกับเกิดแผ่นดินไหวธรณีสูบทีเดียวส่วนบ้านเรือนไม่ต้องพูดถึงน้องไบ
0: เต็มไปด้วยโคลนค่ะที่ต้องทำความสะอาดค่ะพื้นกระเบื้องบริเวณลานจอดรถกับตัวบ้านของชาวบ้านเนี่ยคือถูกแรงดันจนเป็นรอยร้าวนะคะนี่กังวลกันว่ามันไปกระทบกับโครงสร้างหลักของตัวบ้านหรือเปล่า
1: ส่วนถนนคอนกรีตในหมู่บ้านก็แตกและดันขึ้นมาเป็นทรงหลังคาบ้านเนี่ยคุณสุทธินันท์อายุ64ปีใส่เสื้อสีน้ำเงินเขียวบ้านเนี่ยหนักสุดเมื่อวันเสาร์ลูกชายไปอยู่คนเดียวฝนตกหนักแค่10นาทีเท่านั้นเอง
0: น้ำก็เริ่มทะลักเข้ามาตามแนวกำแพงแล้วก็ไหลท่วมบ้านอย่างรวดเร็วค่ะ
1: ยกที่นอนหนีน้ำลื่นล้มนั่นน่ะ
0: ถูกที่นอนทับค่ะคือต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดออกมาได้นะคะ
1: ก่อนเพื่อนบ้านจะช่วยกันพาไปหาหมอ
0: เนี่ยยังมีแผลช้ำอยู่ที่ใต้คางอยู่เลยค่ะ
1: ที่ผ่านมา
0: บอกแม้มันจะมีน้ำซึมบ้างตามกำแพงช่วงฝนตก
1: แต่ปีนี
0: ้มันไม่ได้รุนแรงแบบนี้ค่ะตอนนี้กังวลว่ารอยร้าวมันจะเพิ่มขึ้นจนบ้านพัง
3: เมื่อวานนี้ยายก็ล้มน้ำไหล
0: เ
3: ก็บของเก็บของแล้วทีนี้มันไม่ไหวดันที่นอนว่าจะดันขึ้นข้างฝาไงทีนี้มันหนักแล้วมันไม่ไหวเราก็กะจะถอยน้ำมันก็ไหลเข้าบ้านพอดีตัวนี้มันก็เลยลื่นมันก็ล้มลงแบบนี้ล้มลง
4: ข้างหน้าทิ่ม
3: ที่นอนก็มาทับหัวฟาด
1: ขนาดที่เจ้าของบ้านอีกหลังนึงใส่เสื้อสีเขียวบอกฝนตกเมื่อไหร่นะนิดๆหน่อยๆคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้นอนแล้วคอยเฝ้าน้ำจะทะลักไหมบางทีกลับมาเหนื่อยๆทำงานฝนตกไม่ได้พักผ่อนเลย
5: หลับเลยนอนไม่ได้เลยครับ
4: ทำไมอ่ะ
5: ก็คือกลัวน้ำมันทะลักเหมือนเดิมครับ
4: แค่ว่าต้องคอยสังเกตฝนจะตกไหม
5: ใช่ครับก็คือถ้าเกิดฝนมาตั้งเขาอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เป็นอันหลับอันนอนกันแล้วครับหมู่บ้านเนี้ย
6: มาอะไรมาก
5: ็บางทีทำงานมาเหนื่อยจะพักผ่อนก็
6: บ้านไหน
5: ไม่พักผ่อนนอนไม่หลับเลยหรอ
1: ลูกบ้านลิตเติ้ลเฮาส์แต่ละหลังพานักข่าวเข้าไปดูความเสียหายในบ้านและแสดงคลิปที่ถ่ายไว้ขณะฝนตกแล้วน้ำโคลนจากที่ดินข้างๆมันทะลักเข้าบ้านกำแพงที่กั้นระหว่างที่ดินกับหมู่บ้านก็แตกร้าวหลายจุดจนน่ากลัวจะพังลงมาสักวันหนึ่งเนี่ยพอรับน้ำหนักดินที่ถมสูงไม่ไหวนี่ฮะถนนก็เสียหายยืนยันว่าพวกตนเคยทำเรื่องร้องเรียนและลงชื่อไปที่เทศบาลหลายครั้ง
0: เคยประชุมกับผู้ใหญ่บ้านแล้วด้วยค่ะ
1: เคยเข้าไปเขียนคำร้องกันเองถึงเทศบาล
0: แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
1: เจ้าของหมู่บ้านล่ะ
0: หายตัวไปไม่มาช่วยรับผิดชอบใดๆค่ะ
1: บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ต้องการเงินเดียวยา

0: อาจจะเจ้าของที่ดินข้างหรือผู้รับเหมาแต่ต้องการให้แก้ปัญหาถาวรซื้อบ้านมาเนี่ยมันจะมาอยู่ในสภาพนี้อย่างนี้ได้ยังไงกัน
1: ท่วมตลอด
2: ใช่ครับ
1: ถามเลย
2: แต่ตอนนี้เขามาถมที่ยิ่งน้ำยิ่งมาไวเลย
1: นี่คือสาเหตุหลัก
2: ใช่
1: แล้วตอบจากนี้จะใช้ชีวิตยังไง
2: ต้องเสี่ยง
1: ต้องเสี่ยงเสี่ยงอยู่กับน้ำ
2: ใช
3: ่ครับมันขึ้นมาจากทางท่อระบายน้ำตรงนี
1: ้หลายครั้ง
3: อ่ะ
1: ดิ
3: มันอันเนี้ยหนักสุดค่ะปกติอ่ะน้ำมันก็จะขึ้นมันจะขึ้นแบบเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันมีขี้โคลนด้วย
0: นี่ฮะอ่ะเทศบาลว่ายังไง
4: รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมะขามคู่คุณสุชาติค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงว่ารับทราบปัญหาของหมู่บ้านนี้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ที่ผ่านมามันติดข้อกฎหมาย
0: เพราะ
4: หมู่บ้านเนี่ยสร้างมายังไม่ครบ10ปีและไม่มีนิติบุคคลค่ะเทศบาลก็เลยไม่สามารถเข้ามาทำอะไรได้มาก
0: เกี่ยวอะไร
4: แล้วก็บอกว่าเนี่ยพอเกิดปัญหาขึ้นเทศบาลก็พยายามจะช่วยแก้เท่าที่จะทำได้อะค่ะอย่างเช่นส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยล้างทำความสะอาดประสานผู้รับเหมาที่ดินข้างเคียงให้หาแนวทางเยียวยาช่วยเหลือ
0: เบื้องต้น
4: จะให้ช่างเข้ามายาแนวกำแพงที่มันแตกร้าวเพื่อสกัดกั้นไม่ให้น้ำมันไหลซึมเข้ามาอีกเวลาฝนตก
0: และ
4: จะขุดร่องน้ำของพื้นที่ข้างเคียงให้น้ำมันไหลผ่านออกไปที่ท่อระบายน้ำด้านหน้าถนน
0: รองนายกเทศมนตรีเมืองมะขามคู่ชี้แจงว่าพื้นที่ข้างๆที่ว่านี้ไม่ได้มีการถมดินเพิ่มนะ
4: แต่ว่าลักษณะดินน่ะมันเป็นทางลาดเอียงอะค่ะที่ดินมันเป็นทางลาดเอียงเจ้าของที่เขาก็เลยเข้ามาปรับระดับพื้นที
0: ่แล้วคือไม่ได้เอาดินมาใส่เพิ่ม
4: ค่ะจุดที่มีการปรับดินเนี่ยมันห่างจากรั้วหมู่บ้านประมาณสัก20เมตรพอฝนตกหนักเนี่ยน้ำมันก็เหมือนกับชะดินโคลนแล้วทะลักเข้ามาตามความลาดชัน
0: เดี๋ยวเทศบาลจะเอาไปเข้าห้องประชุมกันเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายว่าจะหาเงินก็ประมาณจากภาษีประชาชนมาเยียวยาและก่อสร้างระบบป้องกันได้ยังไงคือต้องนึกภาพนะถ้าเราเป็นคนในหมู่บ้านซื้อบ้านมาเนี่ย
4: มันทุกข์ค่ะ
0: ท่านผู้ชมเรื่องดังต่อไปนี้ฟังดีๆเมื่อวานนี้ได้ทราบว่ามีประเด็นที่หญิงสาวคนหนึ่งที่เมืองพัทยานะครับตัวชมเธอได้โพสต์คลิปนาทีที่ถูกคนขับรถของแอปดังแอปเรียกรถนั่นแหละก่อเหตุลวนลามแล้วก็ตัดสินใจในที่สุดเข้าไปแจ้งความนะครับสุภาพสตรีคนนี้อายุ27ปีชาวพิจิตรเธอแจ้งความว่าถูกโชเฟอร์ของรถแอปพลิเคชันดังลวนลามและกระทำอนาจารในรถขณะเรียกให้ไปส่งโรงแรมที่พักแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้ที่บางละมุนชลบุรีช่วงเช้ามืดวันที่30พฤษภาขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเนี่ยท่านผู้ชมฮะโดยเธอได้โพสต์คลิปนาทีที่ถูกคนขับรถแอปก่อเหตุลวนลามตั้งแต่ใช้มือลูบขาและเอามือขยำอวัยวะเพศตัวเองโชว์ผู้โดยสารอย่างเธอที่นั่งในรถเธอบอกเป็นประสบการณ์อยู่พัทยามา3ปีกลัวมากแต่มีสติพยายามจะใจดีสู้เสือจนกลับมาถึงห้องจิตตกใจสั่นไปหมดที่น่าตกใจมันจอดรถรอไม่ยอมไปแล้วมันบุกขึ้นมาบนห้องด้วยท่านผู้ชมเอาไปดูคลิปก่อน
5: ไม่ใช่หนู
6: คือถ้าโตเล็กกว่าเมตร50แต่กูไม่ต้องใช้ต่อล้างได้แต่แล้วพ่อมาโอ้โหมันด
5: ับพี่เอาลิฟต์มาให้หน่อยเอาลิฟต์ให้หน่อย
0: ลิฟต์ในรถท่านผู้ชมฮะผู้เสียหายรายนี้อายุ27ปีบอกนะครับว่าเหตุเกิดเช้ามืดวันที่30เธอพร้อมกับเพื่อนสาวและแฟนของเพื่อนรวม3คน
4: เรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันดังเนี้ยค่ะซึ่งคนขับเป็นผู้ชายนะคะ
0: จากย่านบล็อกกิ้ง4ซอย16พัทยาใต้ว่าจ้างให้ไปส่งโรงแรมซิกเนเจอร์ห่างถนนวอล์กเกอร์สตรีทประมาณ 1-2 กิโลโดยไปส่งเพื่อนกับแฟนเพื่อนก่อน
4: แล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มเงินให้อีก200ค่ะให้ขับไปส่งเธอต่อที่โรงแรมอีกแห่งซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลจากโรงแรมซิกเนเจอร
0: ์หลังส่งเพื่อนกับแฟนเรียบร้อยคนขับแอปพาตนไปส่งโรงแรมอีกแห่งตามที่ตกลงกันแต่
4: ขณะที่
0: ออกจากโรงแรมที่เพื่อนพักได้ไม่ไกล
4: จังหวะที่กำลังรอขับข้ามถนนไปอีกฝั่งอะค่ะ
0: คนขับรถล็อกประตู
4: จากนั้นก็เอื้อมมือมาจับหน้าอกแล้วก็จับขาเธอทางออก
0: แล้วพูดว่า
4: ขอดูรอยสักหน่อย
0: อีกมือ
4: จับอวัยวะเพศของตัวเอง

0: ค่ะ
1: ระหว่างทางไปโรงแรมคนขับพยายามจะใช้มือซ้ายเธอนั่งข้างไงเพราะตอนที่มาส่งเพื่อนเนี่ยเพื่อนนั่งข้างหลังระหว่างทางคนขับพยายามใช้มือซ้ายลวนลามตนตลอดเวลาแถมยังจับพลิกตัวดูหน้าดูหลังอ้างว่าขอดูรายสักกระทั่งถึงโรงแรมที่จะลง
2: ไม
1: ่ยอมปลดล็อกประตูขอแลกเบอร์โทรศัพท์ตอนนั้นต้องการลงจากรถให้เร็วที่สุดจึงให้เบอร์โทรไปก่อนที่คนขับจะปลดล็อกก็รีบลงจากรถไม่จบพอถึงโรงแรมที่พักก่อนจะขึ้นห้องพักแอบมองมาที่ลานจอด
0: ก็เห็นว่ารถผู้ก่อเหตุยังจอดอยู่ที่ลานจอดเกือบ1ชั่วโมงอะค่ะ
1: และที่สำคัญ
0: พยายามจะโทรเข้ามาที่เบอร์ของเธออีกหลายสายนะคะ
1: เห็นท่าไม่ดี
0: ก็เลยตามพี่สาวให้มาอยู่เป็นเพื่อน
1: แต
0: ่ผู้ก่อเหตุคือคนขับรถเนี่ยก็ยังโทรเข้ามาอีกหลายครั้งค่ะ
1: สุดท้ายตัดสินใจรับสายตู้มขึ้นมา
0: คนขับรถบอกเธอลืมลิปสติกไว้ให้ออกมาเอาที่รถ
1: ไม่ทันพูดจบ
0: ปรากฏผู้ก่อเหตุเปิดประตูเข้ามาในห้องพักเลยค่ะ
1: เคราะดี
0: พี่สาวมาถึงแล้วตอนนั้น
1: พี่ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอแล้วถามว่าจะเข้ามาทำอะไรทำให้ผู้ก่อเหตุตกใจแล้วเดินกลับไปที่รถพี่สาวก็เดินตามออกไปก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วอันเนี่ยเป็นช่วงที่เข้ามาเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
2: พ
1: ี่
2: เอาลิฟต์มาให้หน่อยพี่เอาลิฟต์มาให้หน่อยอันนี้ให้หน่อย
3: ใช่ค่ะพี่ทำอะไรน้องผมเมื่อกี้
1: พี่สาวเดินตามบอกไปก่อนเขาจะขับหนีไปหลังเกิดเหตุเธอบอกนะครับว่า
2: เอาลิฟต์มาให้หน่อย
1: โพสต์คลิปขนาดถูกลวนลามในรถเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ผู้ก่อเหตุเห็นพวกก็เลยพยายามโทรศัพท์มาขอให้เธอลบคลิปหลายครั้ง
0: รวมถึงแฟนของเขาด้วยนะคะก็โทรมาขอร้องเธอค่ะ
1: โดยยอมรับว่า
0: ผู้ก่อเหตุทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
1: แต่ครั้งนี้
0: โดนถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
1: เธอไม่ยอมลบคลิปและตัดสินใจมาแจ้งความที่โรงพักเมืองพัทยาเพื่อเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุกับใครอีกน่ากลัวจริงๆทำไมยังบอกว่าทำมาหลายครั้งเพียงแต่ยังไม่เคยโดนถ่ายคลิปเหรอความคืบหน้าเมื่อวานนี้ตำรวจลงพื้นเมืองพัทยาเรียกตัวคนขับรถดังกล่าวพร้อมด้วยผู้เสียหายมาให้ปากคำ
0: ซึ่งฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะก็คุยเจรจากับฝั่งผู้เสียหายก็ขอโทษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายเรียกร้องค่าเสียหายแล้วฝั่งผู้ก่อเหตุก็ตกลงจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับทางผู้เสียหายแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะคนขับบอกตอนนี้ยังไม่พร้อมเอาเงินมาชดใช้ให้นะแต่สัญญาว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาชดใช้ให้ในภายหน้า
1: ฟังผู้เสียหายเธอบอกจะลบคลิปก็ต่อเมื่อได้รับเงินชดใช้เรียบร้อยแล้วส่วนคดีเป็นคดีอนาจารตำรวจก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชม 6:45 เรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล5มิลลิกรัมโดยบริษัทมาสแลบจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟอเรสแชมพูและแฮร์โทนิกดูโอตัวจริงช่วยลดผมขาดหลุดร่วง I Hope You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิดซาบีน่าปราเลสเปิดอกรับความสบายจากซาบีน่ายาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
5: เฮาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่เทคโนโลยีลองไลฟ์ช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มพีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่มีถอนต่อลดพลังหนุนให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนาน
6: The All New Nissan Kicks e-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองเริ่มเพียง89 บาทวันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัล
7: ด์ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุ

0: เฮิร์บ
1: ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำตาลยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องใช้ยาธาตุน้ำขาวไทยนครบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำตาลยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องใช้ยาธาตุน้ำขาวไทยนคร

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตังค
3: ์ นไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
4: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่า
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: แมลงกัดปุย
7: ใช้คิตตี้บาร์ม
6: ฮัตชิวฮัตจมูก
8: ใช้คิตตี้บาร์ม
9: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
10: คิตตี้บาร์ม
9: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
11: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์รี่โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
12: หกนาฬิกา49นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ใครมีโอกาสไปใช้60 40ไทยช่วยไทยพลัดหรือยังแจ้งเข้ามาหน่อยจะขอบพระคุณมากทีเดียวท่านผู้ชมฮะความคึกคักก็น่าจะเริ่มขึ้นเพราะมีความตื่นเต้นมีสัญลักษณ์ของไทยช่วยไทยพัดรอบนี้ที่เคยไม่หลับไม่นอนรอลงทะเบียนวันแรกจำได้ไหม ที่บุรีรัมย์อ่ะ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: นางสัสธรอายุ47ปีชาวตำบลถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์เมื่อครั้งที่ยอมอดนอนเพื่อจะรอ6โมงเช้ารอลงทะเบียนเป็นการรับสิทธิ์เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว25พฤษภาคมเพราะกลัวจะพลาดรอบนี้ตื่นเต้นเจ้าตัวบอกตื่นเต้นนะครับจะได้ใช้สิทธิ์วันแรก
13: เพราะว่าไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครั้งที่ผ่านๆมาเลยค่ะ
12: ก็เกิดข้อสงสัยว่าจะสแกนถูกไหม
13: แต่ว่าเติมเงินแล้วก็ศึกษาวิธีใช้จ่ายไว้แล้วนะคะ
12: เติมไว้เท่าไหร่เหรอ
13: เติมเอาไว้200ค่ะ
12: อยากจะรู้ว่าจะซื้อของได้มูลค่าเท่าไหร่อันนี้เป็นวันที่สามารถจะลงทะเบียนสำเร็จเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว
13: ค
12: ่ะส่วนจะใช้อะไร60 40ไทยช่วยไทยพัดจะประเดิมด้วยการซื้อขนมที่หลานชอบมากที่สุดกับซื้อปลาทูตัวใหญ่ที่สุดแพงที่สุด
13: เอามากินให้อร่อยไปเลยค่ะ
12: และจะเลือกซื้อของใช้อุปโภคบริโภคในบ้านอีกหลายรายการฮะ200เองนะรวมแล้วเนี่ยก็วันดึงก็ใช้ได้มูลค่าที่จะซื้อเนี่ย333
13: บาทค่ะ
12: เพราะของรัฐเนี่ย200ของตัวเธอเนี่ยก็คือ133นะ
14: พรุ่งนี้เหรอ
15: ใช่เติมเงินไว้แล้ว200
14: พรุ่งนี้นี
15: ่ไม่นอนค่ะตื่นเต้นมากซื้อขนมให้หลานแล้วก็ปลาทูตัวใหญ
14: ่ๆ
15: หลานอยากกินขนมเรียกร้องมาหลายครั้งแล้ว
14: ก็เติมเงินไว้รอแล้วใช่ไหม
15: เติมไว้แล้วค่ะตื่นเต้นค่ะดีใจมากขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยประชาชน
12: ท่านผู้ชมเอาบุรีรัมย์เนี่ยเนื่องจากเธอวันนั้นไม่หลับไม่นอนทีเดียว
13: ค่ะ
12: บุรีรัมย์ยังเกิดกรณีเคสหนึ่งก็คือมีหญิงคนหนึ่งที่ไปที่หน้ากรุงไทยตัดสินใจซื้อโทรศัพท์15,000
13: ใช่ค่ะ
12: 15,000เลย
13: ท่านนี้ก็มาจากบุรีรัมย์
12: เพื่ออะไรเพื่อจะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดแม้จะ 4,000 4เดือนเดือนละ 1,000
13: ค่ะ
12: แต่เธอเชื่อว่ารัฐบาลอุทิน
13: จะมีโครงการแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะเลยลงทุนซื้อแพงๆไปเลย 15,000
12: ผม
13: ค่ะ
12: เดี๋ยวมีอีกท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวินิจวิเศษสุรภูมิโฆษกกระทรวงการคลังออกมาประกาศเชิญชวนประชาชนให้มาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดซึ่งวันนี้คือวันแรกนะครับท่านผู้ชมโดยเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้1มิถุนาถึง30กันยายนเป็นเวลา4เดือนซื้อของทั่วไปในร้านที่รับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย6โมงเช้าถึง5ทุ่มเที่ยงคืนไม่ต้องไปใช้นะใช้ไม่ได้
13: ใช้แค่6โมงเช้าถึง5ทุ่ม
12: 6โมงเช้าถึง5ทุ่มผ่านแอปเป๋าตังทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเดือนละ1,000ถ้าใช้ไม่หมดคืนครั้งไม่ยกไปเดือนถัดไปและแต่ละวันคือไม่เกิน200บาทในส่วนของเงินของรัฐ ท่านต้องใส่เงินเข้าไปต่อวันท่านจะใช้เต็มสิทธิ์200คือ133บาทรวมเป็นซื้อของได้333บาทอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะนอกจากนี้การเริ่มใช้จ่ายเมื่อวันนี้ธนาคารกรุงไทยเขาเตรียมความพร้อมระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังไว้แล้วโดยประชาชน
13: สามารถเตรียมเติมเงินเข้า G Wallet ค่ะก็คือ
12: ต้องเติมเงินนะฮะ
13: ต้องเติมเงินเข้า G Wallet กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐเอาไว้ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้จ่าย
12: คือถ้า G Wallet ท่านไม่มีเงินมันก็ใช้ไม่ได้นะ
13: ใช่ค่ะ
12: ต้องฟังอย่างนี้โดยที่จะทยอยเติมเงินจะเติมเท่าไหร่ก็ได้24ชั่วโมงจะเติมตอนไหนแต่ใช้เนี่ย 6:00 นถึง 17:00 นขณะที่ประชาชนสามารถซื้ออาหารกับเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเขาจะติดป้ายเอาไว้รวมถึงถ้าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม
13: ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะ
12: ถ้าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายังไม่ใช่วันนี้นะ
13: 15มิถุนาไปจนถึง30กันยายนค่ะ
12: แต่เวลาจะเร็วกว่า
13: 6โมงเช้าถึง3ทุ่มเท่านั้น
12: ถ้าเป็นซื้อของทั่วไป
13: ได้ถึง5ทุ่มค่ะ
12: ถ้าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี
13: ่ได้ถึง3ทุ่มนะคะ
12: ข้อต่อมาร้านค้าวันนี้ก็จะเห็นว่าประชาชนท่านมีเงินแล้วร้านค้ามีมากขนาดไหนข้อมูลจากกระทรวงการคลังเมื่อวันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้9โมงเช้ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
13: 721,644 รายค
12: ่
13: ะ
12: ในจำนวนนี้
13: เป็นร้านค้ารายเดิมเนี่ยประมาณ 659,000 กว่าราย
12: และร้านค้ารายใหม
13: ่ 61,000 กว่ารายค่ะ
12: ร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัครหรือยืนยันสิทธิ์อีก
13: 329,454 ราย
12: เข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าเดิมซึ่งยังไม่เข้ามาประมาณ 300,000 กว่ารอให้เข้าประกดยอมรับหลักเกณฑ์325,000 กว่ารายและที่เป็นรายใหม่รอการตรวจสอบอีก 3,610 รายเอาแปลว่าร้านค้าณขณะนี้น้อยกว่าคนละครึ่งเฟส1น้อยกว่าเพราะร้านค้าเดิมจำนวนมาก 300,000 กว่าร้านยังไม่เข้ามากดยืนยันนะครับท่านผู้ชมว่าจะเข้าร่วมโครงการที่ว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงการคลังก็รู้ปัญหานี้เชิญชวนย้ำกับร้านค้าให้มาสมัครกันเถอะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดโดยสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันสุดท้ายของโครงการนี้เลย
13: ก็คือ30กันยายนค่ะ
12: แต่ยกเว้นเฉพาะร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมเนี่ย
13: ร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเนี่ยลงทะเบียนเข้าร่วมได้ถึงวันที่31กรกฎาคม
12: อ่ะนี่เป็นคนละครึ่งโฉมใหม่ในนามไทยช่วยไทยพัดท่านผู้ชมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีไหมที่ดูรายการอยู่เงินเข้าหรือยัง
13: อืม700บาท
12: ให้อีก700เดิมท่านจะได้อยู่แล้ว300
13: ค่ะ
12: เดือนนี้และอีก3เดือนรวมเป็น4เดือนจะเติมให้อีกเดือนละ700เป็น 1,000 บาทเขาจะโอนเข้าบัญชีวันนี้ได้หรือยังหรือว่ารอ หรือยังไงอ้าวมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับผู้ชมในมุมของผู้ประกอบการมติชนเนี่ยเขาไปสอบถามประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิจประสักสมาคมโฮเทลประเทศไทยสรเทพสตีฟเฮ้ยจริงๆน่าจะดีใจนะเพราะใครก็คิดว่าร้านรวงที่ได้ผลบวกมากๆจากโครงการไทยช่วยไทยพักคือร้านอาหารถูกไหม
13: ใช่ใช่ค่ะ
12: เพราะเป็นการกินแล้วก็ของใช้ปรากฏว่าคุณสรเทพประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารระบุนะครับว่าโครงการในครั้งนี้
13: จะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อได้คึกคักเหมือนโครงการคนละครึ่งพลัสในช่วงที่ผ่านมา
12: ทำไม
13: บอกสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันมันเปราะบางค่ะ
12: และ
13: รัฐบาลนะกำหนดวงเงินสนับสนุนเพียงแค่เดือนละ1,000บาทต่อคน
12: ซึ่ง
13: มันไม่ได้ช่วยเพิ่มกำลังซื้ออย่างมีนัยสำคัญ
12: แต่ก็จะสามารถพยุง
13: กำลังซื้อที่หายไปจากตลาดประมาณสัก 30% ไม่ให้มันซุดตัวไปมากกว่านี
12: ้ข้อที่น่ากังวลคือจำนวนผู้มีสิทธิ
13: ์ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะเหลืออีกเป็นจำนวนมากอะค่ะ
12: ซึ่งจบแล้วคือประกาศให้สิทธิ์30ล้านคนเข้ามาใช้60 40เนี่ย26ล้าน 40,000 กว่าราย
13: ค่ะ
12: ขาดไปเกือบ4ล้านสิทธิ
13: ์ซึ่ง
12: คุณหมดเวลาไปแล้วนะครับคุณผู้ชม
13: คุณสรเทพมองว่ามันสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจว่าประชาชนจำนวนหนึ่งไม่พร้อมจะเติมเงินเข้าระบบเพราะว่ารายได้ไม่พอ
12: หมายถึงฝั่ง40ของตัวเอง
13: ค
12: ่
13: ะ
12: และข้อจำกัดทางเทคโนโลยี
13: กลุ่มผู้สูงอายุอะค่ะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยบางส่วนไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วบางทีก็มาชั่งน้ำหนักแล้วว่ามันไม่คุ้มค่าถ้าจะต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือเพียงแค่เดือนละพัน
12: คุณสุรเทพบอกกับประชาชนว่าตนเองไปธนาคารนะ
13: เห็นกลุ่มผู้สูงอายุกับชาวบ้านไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีแอปพลิเคชันหอบเงินสดไปฝากกันอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วหลายคนก็พูดตรงกันค่ะว่าแค่หาเช้ากินค่ำยังลำบากจะเอาเงินที่ไหนมาเติมเข้าโครงการบอกอยากฝากให้รัฐบาลคิดให้มากกว่าออกนโยบายมาให้มันสะท้อนความจริงของเศรษฐกิจปัจจุบัน
12: เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพงกว่าที่คาดเอาไว้มากควรมองให้เห็นประชาชนกลุ่มรากหญ้าที่กำลังเดือดร้อนแม้ทั้งเงินที่จะเอามาใช้ 40% ก็ไม่มีหรือไม่สามารถเข้าถึงคุณสรเทพบอกนะครับว่าการออกโครงการลักษณะนี้ครั้งล่าสุดนอกจากจะไม่สร้างความคึกคักเหมือนรอบที่แล้วในรัฐบาลนุทินหนึ่งแล้วอย่างที่บอกนะครับทุกชมรัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่าการออกมาตรการประชานิยมอย่างเดียวโดยที่มาตรการที่ควรออกมาก็คือลดค่าของที่ประชาชนลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันหรือทำให้ต้นทุนดำรงชีวิตเดินๆไปลดตรงนั้นดีกว่าจะแจกเงินเอามาให้ใช้คุณสรเทพระบุนะครับตัวชมการอัดเม็ดเงินผ่านโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายสูงราคาน้ำมันก็ลดลงมากแล้วแต่ราคาในประเทศดูเหมือนจะไม่ค่อยลดลงตามเท่าไหร่รัฐบาลควรจะอ่านเกมเศรษฐกิจให้ออกมองเห็นจุดอ่อนที่ว่านี้รวมถึงข้อนี้ก็เพิ่งรู้นะอย่ารัฐบาลทบทวนเงื่อนไขโครงการที่ไม่เปิดให้ร้านอาหารได้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าร่วมโครงการทั้งที่ร้านอาหารกลุ่มนี้เป็นผู้เสียภาษีให้รัฐปีละหลายหมื่นล้านวันนี้ร้านค้าเหล่านี้กลายเป็นว่าจะต้องสูญเสียคนที่จะมาเป็นลูกค้าไปให้กับโครงการนี้หมายถึงกลับต้องมาเชิญชวนลูกค้าเข้าร้านท่ามกลางกำลังซื้อที่หายไป 30% อยู่แล้วมาเจอไทยช่วยไทยพัฒน์ประชาชน
13: ย้ายไปใช้บริการร้านที่เข้าร่วมโครงการแทนนะคะ
12: นั่นเท่ากับยิ่งซ้ำเติมร้านค้าระบบแวด
13: ให้ยอดขายตกต่ำลงทีนี้พอร้านค้าอยู่ไม่ได้รัฐก็เท่ากับจัดเก็บภาษีแวดได้น้อยลงตามไปด้วย
12: และร้านอาหารกำลังจะประคองตัวไม่ไหว
13: ค่ะ
12: ถ้าไม่รับการช่วยเหลือเพราะไตรมาส2เนี่ยร้านอาหารอ่วมจริงๆตัวของประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารระบุนะครับว่าสถานการณ์ไตรมาส2ย่ำแย่แล้วหนักกว่าไตรมาสแรกไตรมาสแรกเนี่ยยังได้อานิสงส์จาก
13: เทศกาลแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะ
12: ปัจจุบัน
13: กำลังถูก3ปัญหาหลักรุมเร้า
12: 1
13: ต้นทุนการผลิตพุ่งสูงแล้วก็ไม่มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ
12: หมายถึงไปแก้ที่ต้นทุน2
13: 2คือกำลังซื้อภายในประเทศหดหายไป 30%
12: 3
13: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวลดลงหรือว่าหดตัวลงประมาณ 18-20% ค่ะ
12: ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ให้รายเล็กไง
13: ใช่ค่ะ
12: ใช่ไหม
13: ค่ะร้านค้าที่มีแบบ
12: มองอีกมุมนึงก็เป็นอย่างที่คุณสรเทพบอก
13: ค่ะ
12: ร้านอาหารที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราปิดปริบเพราะจะถูกดึงไปในกลุ่มนี้เพราะเงินก็เป็นเงินของประชาชน 40% นี่ถูกไหมขนาดเดียวกันคุณศิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อวานนี้พูดถึงไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งเริ่มวันนี้โดยระบุนะครับท่านผู้ชมว่าเข้า